0: การฉุกเฉินและดำเนินการแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีโดยช่วงเช้าวันนี้จะเดินทางไปจังหวัดน่านเพื่อรับฟังผลการดำเนินงานและความต้องการสนับสนุนจากส่วนกลาง
1: ผมจะเดินทางไปที่จังหวัดน่านแต่ไม่ได้ไปเพื่อจะไปดูน้ำท่วมไปในเรื่องของหน้างานแต่จะไปรับฟังถึงสิ่งที่ได้ดำเนินการไปแล้วก็ไปรับฟังว่าเขายังต้องการการสนับสนุนอะไรจากส่วนกลางบ้างนี่พูดถึงทั้งภาคนะก็คือภาคเหนือก็จะประชุมที่ศาลากลางนี่แหละไม่ได้ลงไปในพื้นที่น้ำท่วมนะครับเพราะว่าในพื้นที่น้ำท่วมตอนนี้ก็มีหน่วยอสทหารอาสาสมัครกู้ภัยอะไรเนี่ยเข้าไปช่วยเคลียร์ทำความสะอาดช่วยชาวบ้านให้คืนพื้นที่ให้เร็วที่สุด
0: นายยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมในฐานะประธานคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคเหนือกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานงานกับทางอำเภอปัวเพื่อกระจายกำลังพลลงพื้นที่และขยายผลการช่วยเหลือไปยังจุดอื่นๆอย่างต่อเนื่องและมอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองของจังหวัดลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของอาคารบ้านเรือนเพิ่มเติมเพื่อให้การจัดสรรความช่วยเหลือและการฟื้นฟูเป็นไปอย่างครอบคลุมในทุกมิติ
2: ภาพรวมสถานการณ์นะครับตอนนี้ก็น้ำลดลงไปแล้วก็มีหลายเรื่องนะครับที่ต้องทำนะครับอย่างเช่นเรื่องเกี่ยวกับความเชื่อมั่นของพี่น้องประชาชนในเรื่องการเข้าอยู่อาศัยตรงนี้ก็ทางโยธาธิการจังหวัดได้ดำเนินการเรื่องนี้อย่างเข้มแข็งนะครับแล้วก็พยายามที่จะเข้าไปประเมินให้เร็วที่สุดหากไม่เพียงพอก็จะขออนุเคราะห์โยธาธิการจากจุดใกล้เคียงนะครับ
0: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ขออนุมัติไปยังกรมบัญชีกลางเพื่อขอขยายวงเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินจากเดิมที่จังหวัดน่านมีวงเงินทดรองราชการคงเหลืออาจไม่เพียงพอต่อการให้ความช่วยเหลือประชาชนและกรมบัญชีกลางได้อนุมัติขยายวงเงินทดรองราชการในอำนาจผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินกรณีอุทกภัยเพิ่มเติมจำนวน100ล้านบาทเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการให้ความช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินโดยเฉพาะการเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมบ้านเรือนทั้งนี้ได้แจ้งจังหวัดน่านให้เร่งรัดการช่วยเหลือเยียวยาให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดชวิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่อำเภอปัวโดยมีแผนดำเนินการให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากนั้นจะนำกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาหลังระดับน้ำลดลงนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าจุดเน้นสำคัญของการฟื้นฟูยังคงอยู่ที่อำเภอปัวโดยวันนี้ได้มีการระดมสรรพกำลังเข้าฟื้นฟูพื้นที่ทำความสะอาดบ้านเรือนและเส้นทางคมนาคมซึ่งภาพรวมดำเนินการเสร็จสิ้นไปตามแผนโดยวางแผนการเก็บกวาดฟื้นฟูทั้งหมดในอำเภอปัวให้เรียบร้อยภายในวันที่2กันยายนหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจที่อำเภอปัวจะยกย้ายกำลังพลและเครื่องจักรไปสมทบเพื่อฟื้นฟูที่อำเภอท่าวังผาอำเภอเมืองอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาปัจจุบันในบางพื้นที่น้ำลดหมดแล้วเช่นอำเภอภูเพียงและพื้นที่หลักของอำเภอเวียงสาสำหรับแผนการเยียวยาผู้ประสบภัยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าเงินเยียวยาก้อนแรกจำนวน 6,700 บาทเป็นค่าช่วยเหลือเรื่องค่าเครื่องนุ่งห่มค่าเครื่องนอนและค่าเครื่องครัวมีกำหนดจ่ายให้ครบ 100% ในวันที่30ถึง31สิงหาคมและวันที่1กันยายนนี้ผู้ประสบภัยสามารถกรอกแบบฟอร์มที่ผู้ใหญ่บ้านกำนันอบต.หรือเทศบาลใกล้บ้านโดยใช้บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียวไม่จำเป็นต้องใช้สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือสำเนาทะเบียนบ้านส่วนเงินเยียวยาก้อนที่2จะเป็นการช่วยเหลือค่าซ่อมแซมบ้านเรือนที่เสียหายจ่ายตามจริงสูงสุดไม่เกินหลังละ 88,600 บาทส่วนค่าเสียหายของพืชสวนไร่นาทีมช่างจะต้องลงสำรวจพื้นที่จริงเพื่อประเมินความเสียหายก่อน
4: นายกรัฐมนตรีย้ำรัฐบาลดำเนินการสอบสวนกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างรวดเร็วและเด็ดขาดพร้อมยืนยันดำเนินคดีผู้เกี่ยวข้องทุกระดับตามพยานหลักฐานนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงความคืบหน้าการตรวจสอบกรณีทุจริตการสอบท้องถิ่นว่ารัฐบาลได้ดำเนินการอย่างรวดเร็วและเด็ดขาด ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือผู้ต้องสงสัยได้ถูกดำเนินคดีและให้ออกจากบทบาทที่อาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแล้วโดยการดำเนินคดีมีทั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจและคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.โดยเฉพาะปปช.ซึ่งเป็นองค์กรอิสระที่รัฐบาลไม่สามารถแทรกแซงหรือชี้นำการทำงานได้จึงขอให้ประชาชนมั่นใจว่าการตรวจสอบจะดำเนินไปอย่างเต็มที่และหากพยานหลักฐานเชื่อมโยงไปถึงบุคคลใดก็จะดำเนินการตามกฎหมายจนถึงที่สุดโดยไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะดำเนินการเพียงระดับใดพร้อมย้ำว่าในปี2566เป็นผู้สั่งยกเลิกการสอบและให้ดำเนินการด้วยความโปร่งใสยอมรับว่าฝ่ายค้านมีหน้าที่ตรวจสอบรัฐบาลแต่หากมีข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดสามารถแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ตรวจสอบได้รัฐบาลพร้อมรับข้อมูลใหม่ที่มีข้อเท็จจริงและพยานหลักฐาน
3: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชูแนวคิด5เปลี่ยนทางรอด SME ไทยเน้นการแข่งขันด้านคุณค่าสร้างแบรนด์ใช้ข้อมูลเพิ่มช่องทางตลาดและร่วมมือกับเครือข่ายนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวปาฐกถาพิเศษหัวข้อโอกาสและทางรอดของเศรษฐกิจและ SME ไทยในงานสัมมนา SME ต้องรอด2026 Unlock New Possibility วันนี้ว่าทางรอดของ SME ไทยต้องเริ่มจากการเปลี่ยน5เรื่องได้แก่เปลี่ยนจากการแข่งขันด้านราคาเป็นการแข่งขันด้านคุณค่าและมาตรฐานเปลี่ยนจากการขายสินค้าเป็นการสร้างแบรนด์และประสบการณ์เปลี่ยนจากการตัดสินใจด้วยประสบการณ์เป็นการใช้ข้อมูลเปลี่ยนจากการพึ่งพาช่องทางขายเดิมเป็นการเพิ่มช่องทางการตลาดและเปลี่ยนจากการทำธุรกิจเพียงลำพังเป็นการทำงานร่วมกับเครือข่ายและพันธมิตรพร้อมเชิญชวน SME ร่วมกันเปลี่ยนความไม่แน่นอนให้เป็นโอกาสและเปลี่ยนข้อจำกัดให้เป็นแรงผลักดันโดยเชื่อว่าหากทุกภาคส่วนร่วมกันสร้างความเข้มแข็งให้ SME จะนำไปสู่การเติบโตของเศรษฐกิจไทยที่มั่นคงและยั่งยืน
4: กระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดเร่งบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่เชิงรุกสำรวจและทบทวนข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ก่อนส่งให้กระทรวงการคลังพิจารณาเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงนายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยว่าตามที่นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติในโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569คณะรัฐมนตรีจึงมีมติมอบหมายให้กระทรวงมหาดไทยโดยผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เร่งสำรวจและรวบรวมข้อมูลประชาชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์แต่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเป็นผู้ที่เดือดร้อนและจำเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเพื่อส่งข้อมูลให้กระทรวงการคลังพิจารณาทบทวนสิทธิ์โดยเร็วเพื่อให้ประชาชนได้รับสวัสดิการอย่างถูกต้องครบถ้วนและทั่วถึงทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐหมายเลขโทรศัพท์02109-2345ในวันและเวลาราชการ
5: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจัดใจไทยคู่ฟ้าก
6: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25สิงหาคม2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยอย่าง อย่างเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
7: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบ

0: ชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
1: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
2: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
3: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
4: 7:15 น.ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศครับกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์เปิดเผยว่านายบัตอัฟเดลตีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอียิปต์หารือทางโทรศัพท์กับนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอิหร่านเกี่ยวกับความพยายามลดความตึงเครียดในตะวันออกกลางและผลักดันให้อิหร่านและสหรัฐกลับเข้าสู่กระบวนการเจรจาทางการทูตอีกครั้งรวมถึงการดำเนินการตามบันทึกความเข้าใจที่ทั้งสองประเทศลงนามร่วมกันเมื่อวันที่18 มิถุนายนที่ผ่านมาทั้งนี้บันทึกความเข้าใจดังกล่าวกำหนดให้สหรัฐและอิหร่านเจรจาเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน60 วันซึ่งครบกำหนดระยะเวลาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาแต่ยังไม่มีความชัดเจนเกี่ยวกับการเจรจารอบต่อไปท่ามกลางความตึงเครียดในช่องแคบฮอร์โมสขณะที่อิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่เข้าร่วมมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่ออิหร่านร่วมกับสหรัฐจะถือว่าเป็นศัตรู
5: สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่ายูเครนส่งอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนโจมตีหลายพื้นที่ทั่วรัสเซียรวมถึงพื้นที่ของยูเครนที่อยู่ภายใต้การควบคุมของรัสเซียเมื่อคืนวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย10 รายและได้รับบาดเจ็บอีกหลายรายโดยการโจมตีดังกล่าวสร้างความเสียหายต่อพื้นที่อุตสาหกรรมท่าเรือและคลังสินค้าของโอซอนซึ่งเป็นบริษัทค้าปลีกออนไลน์รายใหญ่อันดับ2ของรัสเซียด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียเตือนว่ารัสเซียจะเพิ่มการโจมตีเป้าหมายทางเศรษฐกิจของยูเครนเพื่อตอบโต้การโจมตีดังกล่าวขณะที่กองทัพยูเครนยืนยันว่ายูเครนได้โจมตีโรงกลั่นน้ำมันในเมืองโนโวคุยบีเชฟของรัสเซียจนเกิดเพลิงไหม้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามตัดแหล่งเงินทุนที่รัสเซียนำไปใช้ทำสงครามในยูเครน
4: สำนักงานตำรวจคลิฟแลนด์ของอังกฤษเปิดเผยว่าเกิดเหตุรถยนต์ขับรถย้อนสอนบนถนนสาย A66 ใกล้กับเมืองบิดเดนสโบรทางตะวันออกเฉียงเหนือของอังกฤษเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นก่อนจะพุ่งชนรถตำรวจที่ขับสวนทางมาส่งผลให้มีผู้ที่อยู่ในรถยนต์ทั้ง2 คันเสียชีวิตทั้งหมด7 รายจำนวนนี้เป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจ2 นายขณะที่รถยนต์คันที่ขับรถย้อนสอนมีผู้โดยสาร5 คนซึ่งคาดว่าเป็นวัยรุ่นอายุราว18 ปีเจ้าหน้าที่ตำรวจระบุว่ารถยนต์คันดังกล่าวมีพฤติกรรมน่าสงสัยจึงขับรถติดตามก่อนจะยุติการปฏิบัติการและเกิดอุบัติเหตุขึ้นในเวลาต่อมา
5: ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: ศึกฟุตบอลอาเซียนคัพ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่สนามราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกที่ฟุตบอลชายไทยแพ้คาบ้านให้กับเวียดนาม0-2ในนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินวันที่26 สิงหาคมเวลา20 นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now แบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียในรอบรองชนะเลิศพปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0-2 เกม12-21และ17-21อยู่เส้นทางในรอบรองชนะเลิศคว้าเหรียญทองแดงชิงแชมป์โลกได้เป็นครั้งแรกเทนนิสอาชีพหญิงวีแมนเวิลด์เทนนิสทัวร์ W15 เทียนจินที่นครเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนในรอบชิงชนะเลิศหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรจับคู่กับจางรุ่ยเอิญจากจีนพลิกชนะคู่มวยอันดับ2ของรายการหลินฟางอันกับหยางหยาอี้6-3 1-6และซูเปอร์ไทเบรก10-7คว้าแชมป์พร้อมรับเงินรางวัลไปแบ่งกัน$955หรือประมาณ31,400 บาทกับคะแนนสะสมอีกคนละ15 คะแนนนกกมลวรรณคว้าแชมป์หญิงคู่เป็นรายการที่4ให้ตัวเองนางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศ Excellence Center เพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยกับช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลก จากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพลจรศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมืออันดับ9ของโลกและมาถึงโปรจีนอัจฉริยะจิตติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมืออันดับ1ของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์นายนันทพลทองเนนพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยได้นัดประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการฝ่ายกีฬาเป็นเลิศและวิทยาศาสตร์การกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยนายตินเผ่าวงสากุลคณะกรรมการบริหารสมาคมกีฬาเทควันโดแห่งประเทศไทยร่วมเปิดการแข่งขันเทควันโด PTT Thailand กลางปี2026ที่ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์คจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแข่งขันระหว่างวันที่ 21-23 สิงหาคมมีนักกีฬาเข้าร่วมชิงชัยกว่า300คนพิจิตรกัญจนากุลรายงาน
5: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24-25สิงหาคม2569โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง บริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่สภาพว่าระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:39 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง99เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 8:47 นาทีสูงกว่าระดับเรือปานกลาง46เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที
7: 1นาทีกับกปท.
5: จากทัศนวิสัยที่ไม่แจ่มชัดในขณะฝนตกบวกกับสภาพถนนที่เปียกลื่นการขับรถจึงจำเป็นต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากและไม่ควรใช้ความเร็วสูงที่สำคัญไม่ขับชิดคันหน้าจนเกินไปควรทิ้งระยะห่างจากการขับในสภาพปกติอีก 10-15 เมตรเพราะหากขับชิดเกินไปและมีการเบรกกระทันหันผู้ขับรถยนต์ที่ตามหลังจะไม่สามารถใช้เบรกได้อย่างมีประสิทธิภาพเหมือนกับการขับขี่ในสภาพปกติอีกทั้งละอองน้ำที่ดีจากรถยนต์คันหน้ายังทำให้ผู้ขับขี่รถยนต์ที่ตามมาด้านหลังมองเห็นทัศนวิสัยด้านนอกรถได้ไม่ชัดเจนจนอาจเกิดอุบัติเหตุขึ้นได้นอกจากนี้ต้องระมัดระวังการเบรกรถขณะฝนตกโดยต้องค่อยๆเหยียบเบรกอย่าเหยียบเบรกแรงเพราะนอกจากจะเบรกไม่อยู่ยังทำให้เสียการทรงตัวไม่สามารถบังคับพวงมาลัยได้จนเป็นสาเหตุของอุบัติเหตุที่ร้ายแรงค่ะอย่าลืมนะคะเบรกเบาๆและกะระยะเบรกจากรถยนต์คันหน้าและคันหลังให้มีระยะห่างที่ปลอดภัยด้วยค่ะ
7: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
8: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
9: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพเขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
8: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่www.orst.go.th
10: สาระนานากับสารานุกรมไทย
11: วันนี้เสนอตอนพื้นที่ป่าต้นน้ำปัจจุบันพื้นที่ป่าต้นน้ำจำนวนมากทั่วทุกภาคของประเทศเสื่อมโทรมลงจากการตัดไม้ทำลายป่าจนเกิดการกัดเซาะหน้าดินและทำลายอินทรีย์วัตถุในบริเวณพื้นที่ต้นน้ำจนดินเสื่อมสภาพเมื่อฝนตกก็ชะผิวหน้าดินทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและเกิดการพังทลายของหน้าดินส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตดังนั้นจึงมีความจำเป็นที่จะต้องฟื้นฟูและรักษาสภาพความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าต้นน้ำซึ่งเป็นเสมือนอ่างเก็บน้ำตามธรรมชาติสำหรับหล่อเลี้ยงสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตอย่างสม่ำเสมอตลอดทั้งปีติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube Line และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมดิษฐ์จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ค่ะ
4: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

0: มเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กลับเข้าสู่ข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับในช่วงสร้างบ้านแปลงเมืองโดยคุณวิกรมกรมเดชวันนี้จะวิเคราะห์เกี่ยวกับสภาวะโลกร้อนในปัจจุบันที่เริ่มส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของมนุษย์และแนวคิดการรับมือปรับตัวให้รอดพ้นจากวิกฤตนี้ติดตามรับฟังครับ
2: สร้างบ้านแปลงเมืองโดยวิกรมกรมเดช
3: สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านครับรายการสร้างบ้านแปลงเมืองนั้นยังมาคุยกันเกี่ยวกับชีวิตของมนุษย์ในอนาคตเราจะต้องปรับตัวยังไงถ้าโลกเรามันร้อนขึ้นทุกวันทุกวันวันนี้เราคงเห็นแล้วใช่ไหมครับว่าช่วงที่ผ่านมาชาวยุโรปซึ่งเขาก็จะอยู่ในประเทศที่อากาศจะเย็นแล้วค่อนข้างจะหนาวแต่พอมีปัญหาโลกร้อนปั๊บชาวยุโรปก็เสียชีวิตไปไม่ทราบว่ากี่พันคนกันแน่วันนี้คงจะเห็นแล้วล่ะครับว่าผลของการที่มนุษย์เหล่านั้นสร้างอุตสาหกรรมขึ้นมาแล้วก็อุตสาหกรรมเหล่านั้นสร้างมลภาวะให้กับโลกใบนี้วันนี้มลภาวะของโลกใบนี้มันได้ตีกลับมาสู่ทางด้านของสิ่งที่เราเรียกว่าผลกระทบนั่นเองโลกร้อนสร้างผลกระทบให้กับมนุษย์เยอะแยะไปหมดเลยทีเดียวอันแรกก็คือเรื่องความสะดวกสบายความสุขก็จะไม่มีความสุขและส่งผลให้ร้อนตายแล้วในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าหน้าหนาวก็หนาวตายเพราะว่ามันกลายเป็นการสร้างนะฮะอุณหภูมิของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมมันก็ไปสร้างอุณหภูมิให้กับกระแสน้ําในมหาสมุทรที่เราเรียกว่ากระแสน้ําอุ่นหรือกระแสน้ําเย็นถ้าเกิดว่ากระแสน้ําที่เป็นในช่วงที่มันไหลมามันไปผ่านช่วงที่โลกกําลังร้อนมันก็จะกลายเป็นกระแสน้ําอุ่นซึ่งเวลากระแสน้ำอุ่นไหลไปที่ไหนก็แล้วแต่มันก็จะทำให้บริเวณนั้นมีอุณหภูมิสูงขึ้นแล้วทำให้ฝนตกน้อยลงอุณหภูมิก็สูงกว่าปกติอันนั้นก็ทำให้มีปัญหาเรื่องภัยแล้งมีปัญหาเรื่องของไม่มีน้ำใช้ส่วนอีกอันนึงกระแสน้ำเย็นล่ะครับถ้าไหลไปที่ไหนอุณหภูมิที่นั่นก็ลดลงอุณหภูมิเมื่อลดลงมันก็ดึงความชื้นในบรรยากาศโลกให้ตกลงมาวันนี้น้ำอาจจะท่วมนะครับเพราะว่าปริมาตรของน้ำตกลงมาสูงอย่างกับผมจำได้ครับที่ญี่ปุ่นนั้นมีวันหนึ่งปริมาตรของน้ำตกมาทีเดียว 5,000 มิลต่อวันซึ่งในหนึ่งฤดูเนี่ยส่วนใหญ่น้ำฝนจะตกมา 2,000 ถึง 3,000 มิลอันนั้นก็สูงสุดแต่ที่บ้านเราจะตกมาประมาณสักเฉลี่ย 1,200 ถึง 1,300 มิลฉะนั้นตรงนี้ล่ะครับก็ทำให้เรานั้นจะประสบปัญหาในเรื่องของอากาศร้อนและอากาศหนาวแล้วน้ำท่วมแล้วก็น้ำแล้งสิ่งเหล่านี้ล่ะครับก็ทำให้เราจะต้องเจอปัญหาอย่างที่หลีกเลี่ยงไม่ได้วันนี้อย่างกับทางของอมตะเองนั้นเราก็กลัวเรื่องน้ำที่มันจะเกิดแบบที่ว่าเราก็มีการขุดนะฮะบ่อขนาดใหญ่นะเพื่อไปเอาน้ำที่จะก่อนจะไหลออกทะเลนั้นให้ไหลลงมาอยู่ในอ่างนะครับวันนี้เราก็คงจะเห็นแล้วครับว่าน้ำที่เรามีนั้นเราก็จะทำเผื่อไว้ให้มากที่สุด

0: นะครับเราสามารถจะคำนวณได้ในปัจจุบันว่าถ้าฝนไม่ตกนะฮะหรือตกน้อยเนี่ยเราจะมีน้ำให้โรงงานใช้ได้ถึงประมาณปีครึ่งเลยทีเดียวอันนั้นก็เพราะว่าเราได้เตรียมตัวรับมือกับเรื่องของปัญหาภัยแล้งแต่อย่างอื่นที่จะกลัวว่าหนาวมากไปสำหรับประเทศไทยก็คงไม่เป็นปัญหาเพราะว่าประเทศไทยของเราอยู่ในเขตร้อนถ้าต่อให้มันหนาวขึ้นยังไงก็อาจจะไปที่ศูนย์องศาถ้าเกิดอุณหภูมิศูนย์องศาหรือ5องศาเราก็ยังสามารถที่จะแก้ไขได้ด้วยการทำบ้านนะฮะให้มิดชิดและก็ใส่เสื้อผ้านะฮะให้พอก็ไม่เป็นไรแต่วันนี้ถ้าเกิดไปทำให้หลายๆประเทศเกิดอากาศร้อนเช่นอย่างในยุโรปถ้าผมจำไม่ผิดในเยอรมันนั้นมีคนเสียชีวิตถึง 5,000 คนกำลังฉะนั้นถ้ารวมในยุโรปแล้วหลายๆประเทศแล้ววันนี้ก็คือปัญหาโลกร้อนได้แสดงออกแล้วก็ส่งผลกระทบให้กับทางมนุษย์บนโลกนี้เรียบร้อยไปแล้ววันนี้ถ้าเราไม่รู้จักถึงประเด็นและปัญหาของโลกที่มันกำลังมีปัญหาอย่างไรเราก็จะปรับตัวไม่เป็นและปรับตัวไม่ถูกและผลกระทบก็จะเข้ามาสู่ตัวเราและประเทศเราและโลกใบนี้ของเรานั่นเองขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ
1: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์คุณป้าครับเดี๋ยวผมช่วยนะพอมือถือแป๊บเดียว
3: แค่คำพูดที่ดูหวังดีอาจเป็นกลลวงมิจฉาชีพแฝงตัวตามโรงพยาบาลและหน่วยงานราชการตีสนิทอ้างเป็นญาติหรือเจ้าหน้าที่ขอยืมโทรศัพท์ก่อนติดตั้งแอปดูดเงิน
2: ไม่เชื่อไม่รีบไม่โอนหากได้รับความเสียหายโทร1441ตลอด24ชั่วโมงย้ายคำว่าแป๊บเดียวกลายเป็นเงินหายเกลี้ยงบัญชี
4: การนำทุนทางวัฒนธรรมที่มีอยู่มากมายในพื้นที่มาโปรโมทให้มีความทันสมัยแต่ยังคงรักษาอัตลักษณ์ดั้งเดิมของท้องถิ่นไว้เพื่อดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยวทั้งคนไทยและชาวต่างชาติให้มาท่องเที่ยวชิมอาหารท้องถิ่นและเลือกซื้อสินค้าผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมของชุมชนช่วยสร้างรายได้แก่ชุมชนและจังหวัดเพื่อกระจายรายได้สู่ภูมิภาคกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศติดตามได้จากรายงานค่ะ
5: จังหวัดตรังมีความโดดเด่นในเรื่องของสังคมพหุวัฒนธรรมดั้งเดิมที่เป็นการหลอมรวมกันอย่างลงตัวของกลุ่มชนสายเลือดไทยจีนและมลายูมาอย่างยาวนานสถาปัตยกรรมตึกรามบ้านช่องอันเป็นเอกลักษณ์อาหารพื้นถิ่นที่ทำให้จังหวัดตรังได้ชื่อว่าตรังยุทธจักรอาหารอร่อยวิถีชุมชนจุดเด่นของทุนทางประวัติศาสตร์และรากเหง้าทางวัฒนธรรมในพื้นที่ต่อยอดให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างมีประสิทธิภาพล้วนเป็นสิ่งดึงดูดใจส่งผลให้ตรังกลายเป็นเป้าหมายสำคัญของกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการมาซึมซับและสัมผัสกับอารยธรรมท้องถิ่นอย่างแท้จริงนางนุชลักษณ์สุขประเสริฐหัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังกล่าวว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังได้ขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังมาอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในย่านเมืองเก่าขานรับนโยบายของรัฐบาลภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือซอฟต์พาวเวอร์มาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยว
6: ปีนี้ก็เป็นปีที่5แล้วนะคะเพราะเราเริ่มมาตั้งแต่ปี2565จนถึงปี2569มันเป็นโครงการที่อบจ.ตรังเราโดยภายใต้การนำของท่านนายกบุญเล้งโลสถาพรพิพิธก็ให้ความสำคัญกับกิจกรรมของการส่งเสริมการท่องเที่ยวเน้นในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจให้เกิดขึ้นในย่านของเมืองเก่าอย่างต่อเนื่องเพื่อดำเนินการตามนโยบายของรัฐภายใต้แนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยนำอัตลักษณ์ท้องถิ่นหรือที่เราพูดกันตอนนี้ติดปากกันแล้วว่าซอฟต์พาวเวอร์นะคะมาใช้ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวเราจึงได้จัดทำโครงการตัวนี้ขึ้นมา
5: ในปีงบประมาณ2569นี้จะมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่องใน5ย่านเมืองเก่าสำคัญได้แก่ย่านเมืองเก่ากันตังย่านเมืองเก่าสิเก่าย่านเมืองเก่าย่านตาขาวย่านเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามทุ่งยาวและย่านเมืองเก่าห้วยยอดซึ่งแต่ละย่านเมืองเก่ามีเอกลักษณ์และเสน่ห์ที่แตกต่างกันทั้งด้านสถาปัตยกรรมวัฒนธรรมดั้งเดิมอาหารพื้นถิ่นและวิถีชีวิตชุมชนโดยจะเริ่มย้อนวันเมืองเก่าตรังตั้งแต่วันที่28สิงหาคมถึง20กันยายน2569นี้
6: อำเภอแรกค่ะที่ห้วยยอดค่ะวันที่28ถึง30สิงหาคมนะคะณบริเวณลานวัฒนธรรมวัดห้วยยอดค่ะอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังต่อไปค่ะอำเภอที่2ค่ะคืออำเภอกันตังค่ะ4ถึง6กันยายนณบริเวณลานเฉลิมพระเกียรติเทศบาลเมืองกันตังอำเภอที่3ค่ะย้อนวันวานเมืองสีเก่านะคะวันที่9ถึง11กันยายนค่ะบริเวณวงเวียนหอนาฬิกาเทศบาลตำบลสิเก่าอำเภอที่4ค่ะย้อนวันวานเมืองเก่ายงสตาท่าข้ามนะคะวันที่14ถึง16กันยาค่ะณบริเวณแหลมยงสตาตำบลท่าข้ามอำเภอปะเหลียนจังหวัดตรัง
5: โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเมืองเก่าตรังย้อนวันวานเมืองเก่าตรังโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรังนอกจากจะช่วยประชาสัมพันธ์กิจกรรมการท่องเที่ยวเมืองเก่าจังหวัดตรังให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นแล้วยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้ร่วมกันอนุรักษ์เมืองเก่าและสืบทอดวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่นสร้างการมีส่วนร่วมของคนในท้องถิ่นเกิดความภาคภูมิใจในถิ่นกำเนิดของคนตรังช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจภาคการท่องเที่ยวและบริการในพื้นที่ชุมชนเมืองเก่าจังหวัดตรังและเกิดการกระจายรายได้สู่ชุมชนอย่างยั่งยืนโยยศพรอัครไกลศรีสวทตรังรายงาน
7: จังหวัดหนองคายถอดบทเรียนและเตรียมแผนรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่เสี่ยงน้ำโขงล้นตลิ่งตาม9มาตรการรับมือฤดูฝนของกระทรวงมหาดไทยอย่างเคร่งครัดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนว่าหากเกิดสถานการณ์เสี่ยงจะได้รับการแจ้งเตือนและความช่วยเหลืออย่างทันท่วงทีช่วยลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินติดตามจากรายงานค่ะ
8: จังหวัดหนองคายเป็นหนึ่งในพื้นที่ยุทธศาสตร์สำคัญที่แม่น้ำโขงไหลผ่านโดยมี6อำเภอติดขอบน้ำได้แก่อำเภอสังคมสีเชียงใหม่ท่าบ่อเมืองหนองคายพลพิสัยและรัตนวาปีซึ่งในช่วงปี2567ต่อเนื่องถึงปี2568พื้นที่เหล่านี้ต้องเผชิญกับสถานการณ์อุทกภัยอย่างหนักน้ำโขงสีแดงขุ่นล้นทะลักเข้าท่วมพื้นที่ทางการเกษตรและบ้านเรือนประชาชนอย่างรวดเร็วกลายเป็นเสมือนพื้นที่รับน้ำอย่างหนักประชาชนเดือดร้อนและใช้ชีวิตอย่างยากลำบากบางส่วนต้องใช้เรือพายเข้าออกเพื่อเร่งขนย้ายอุปกรณ์การเกษตรพร้อมนำกระสอบทรายมาทำแนวป้องกันน้ำเข้าบ้านเรือนกลายเป็นภาพสะท้อนความรุนแรงของภัยธรรมชาติที่ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตและเศรษฐกิจในระดับฐานรากอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้นี่จึงเป็นสาเหตุหลักที่ทางจังหวัดหนองคายไม่ได้นิ่งนอนใจได้เร่งถอดบทเรียนเพื่อวางแผนรับมืออุทกภัยปี2569อย่างเป็นระบบโดยใช้กลไกของกระทรวงมหาดไทยในการเดินหน้าผลักดัน9มาตรการรับมือฤดูฝนผ่านการสั่งการจากผู้ว่าราชการจังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศเป็นแกนหลักในการขับเคลื่อนการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดนายเจเศรษฐไทเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เป็นห่วงประชาชนและลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและรับฟังเสียงสะท้อนจากประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่โดยตรงพร้อมสั่งการในระดับพื้นที่ให้ยกระดับความปลอดภัยจัดเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องมือเครื่องจักรให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีเมื่อเกิดภัยและแจ้งเตือนภัยระดับบุคคลด้วยเซลล์บอร์ดแคสต์เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสามารถรับมือกับสถานการณ์ได้อย่างปลอดภัย
9: มั่นใจนะครับว่าถ้าจะมีสถานการณ์น้ำท่วมนะครับเกิดขึ้นนะครับจนได้รับผลกระทบกับชีวิตความเป็นอยู่ของท่านเนี่ยนะครับท่านจะได้รับการแจ้งเตือนแน่นอนนะครับโดยเฉพาะจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับเรามีระบบเซลล์บอร์ดแคสต์นะครับที่จะสื่อส่งตรงไปยังโทรศัพท์มือถือของท่านทุกเครื่องนะครับเสียงมันก็จะดังตี้ตี้ตี้ตี้ตี้นะครับ ถ้าเตือนแล้วเนี่ยนะครับท่านต้องปฏิบัติตามนะครับในสิ่งที่ท่านซักซ้อมเอาไว้นะครับโดยเฉพาะผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงนะครับก็ต้องเร่งในการที่จะอพยพนะครับหรือว่ารับฟังคำแนะนำจากผู้นำชุมชนนะครับเรียกผมก็ขอฝากข้อมูลใหญ่ไว้ด้วยนะครับ
8: ทั้งนี้เพื่อให้การป้องกันและบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ริมแม่น้ำโขงมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนสูงสุดเทศบาลเมืองหนองคายได้เตรียมพร้อมตั้งรับทุกวิกฤตในระดับปฏิบัติการโดยเทศบาลเมืองหนองคายได้นำบทเรียนจากปีก่อนๆมาปรับปรุงแผนเผชิญเหตุจัดกำลังเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังระดับน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมประสานงานร่วมกับหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิดเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่พี่น้องประชาชนว่าในปีนี้ทุกภาคส่วนมีความพร้อมอย่างเต็มที่ในการรับมือและลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพุทธรักษาอภิธรรมพงศ์สวท.หนองคายรายงาน
7: สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาติดตามความคืบหน้าของโครงการสนามบินอันดามันและสะพานข้ามเกาะคอเขายกระดับศักยภาพการคมนาคมขนส่งทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศเพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มจังหวัดอันดามันเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคการท่องเที่ยวในภูมิภาคติดตามจากรายงานพิเศษค่ะ
10: การผลักดันซีเพลนเพื่อท่องเที่ยวและการแพทย์ฉุกเฉินระบบขนส่งสาธารณะภูเก็ตเขาหลักพังงาในราคาที่เป็นธรรมและการเพิ่มศักยภาพเดินทางทางน้ำรองรับเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศโครงสร้างพื้นฐานเหล่านี้หากเกิดขึ้นอย่างเป็นระบบจะช่วยเพิ่มการเข้าถึงเพิ่มคืนพักกระจายรายได้สู่โรงแรมร้านอาหารผู้ประกอบการรายย่อยชุมชนไอเลอร์ศักดิ์ปนกลิ่นนายกสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงากล่าวว่าสมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดพังงาได้นำผู้ประกอบการโรงแรมภาคเอกชนและผู้แทนจากพื้นที่จังหวัดพังงาเข้าพบนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเพื่อสะท้อนปัญหาการเดินทางและการท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาทั้งทางบกทางน้ำทางอากาศระบบขนส่งสาธารณะและโครงข่ายเชื่อมต่อแหล่งท่องเที่ยวโดยนำเสนอประเด็นสำคัญได้แก่การเร่งท่าอากาศยานอันดามันสะพานเกาะคอเขาทำให้พังงาสามารถยืนอยู่ได้อย่างเข้มแข็งในฐานะเมืองท่องเที่ยวคุณภาพของอันดามันโดยประเด็นการก่อสร้างสนามบินพังงาอันดามันเพื่อรองรับการขยายตัวของนักท่องเที่ยวที่ใช้บริการสนามบินภูเก็ตและรองรับความต้องการของนักท่องเที่ยวที่เดินทางต่อจากจังหวัดภูเก็ตมายังพื้นที่เขาหลักอำเภอตะกั่วป่าขณะที่บริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT มีแผนการศึกษาและจัดทำแผนแม่บทในการก่อสร้างสนามบินพังงาไว้แล้วคาดการก่อสร้างอาจจะเริ่มได้ในปี2575
11: สนามบินอนามันที่กำลังจะเกิดขึ้นในจังหวัดพังงาเนี่ยเราเริ่มต้นจากสนามบินภูเก็ตที่มีความโอเวอร์คาปาซิตี้หรือรองรับนักท่องเที่ยวได้เกินกว่ากำลังยกตัวอย่างเช่นเขามีว่าประมาณสัก12ล้านคนอาจจะกระโดดไปถึง15 16อันนี้ยกตัวอย่างในเรื่องของจังหวัดภูเก็ตแต่ปัญหาของพังงาของเราเนี่ยเรานักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ไปลงสนามบินภูเก็ต
12: ใช่
11: แล้วเดินทางมาที่เขาหลัก 80% กลายเป็นว่าเราต้องมองว่าเราจะต้องโฟกัสกลุ่มที่เป็นตลาดภูเก็ตกับกลุ่มอันดามันนี่ก่อน
10: ส่วนสะพานข้ามเกาะคอเขาซึ่งเชื่อมต่อระหว่างบ้านน้ำเค็มไปยังเกาะคอเขาอำเภอตะกั่วป่าก็เป็นโครงการที่ขับเคลื่อนมาอย่างยาวนานของผู้นำและประชาชนในพื้นที่ทั้งนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนบนเกาะกรณีเกิดคลื่นลมแรงประชาชนก็ไม่สามารถเดินทางออกนอกพื้นที่ได้และหากเกิดอุบัติเหตุต้องเข้ารับการบริการด้านสาธารณสุขประกอบกับเกาะคอเขาถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถูกกำหนดไว้เป็นยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของจังหวัดพังงาด้วย
11: เกาะเนี่ยก็เป็นเหมือนเกาะหนึ่งที่พี่น้องประชาชนได้ประโยชน์และมันเป็นยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที่ยวด้วยก็เลยมีโอกาสเชิญท่านนายกอบต.เกาะคอเขาไปร่วมด้วยก็เท่าที่ไปเห็นรายงานตอนนี้ก็ตามโครงการจริงๆมันจะมีการศึกษา EIA ประมาณ1ปี8เดือนแต่ท่านพิพัฒน์รัชกิจประการก็ได้แจ้งว่างั้นเขาจะเร่งให้จบภายใน1ปี
10: นอกจากนี้ยังได้เสนอการผลักดันศักยภาพด้านการคมนาคมและการท่องเที่ยววางวิสัยทัศน์ให้พังงาเป็นจุดเชื่อมโยงภูเก็ตระนองกระบี่และสุราษฎร์ธานีพร้อมเสนอเปิดช่องทางรองรับเรือครูซขนาดกลางและขนาดเล็กรวมถึงเรือยอทเพื่อสร้างตลาดนักท่องเที่ยวกลุ่มกำลังซื้อสูงลดความหนาแน่นของท่าเรือในจังหวัดภูเก็ตและระนองชัดชัยจิตจำนองสวท.ตะกั่วป่ารายงาน
4: จากอดีตแชมป์โลกมวยไทยสู่เป้าหมายใหม่บนเวทีโอลิมปิกนาบิลอานานนักชกลูกครึ่งไทยแอลจีเรียเตรียมใช้เวลา2ปีพิสูจน์ตัวเองเพื่อลุยคัดตัวทีมชาติไทยไปแข่งขันโอลิมปิกเกม2028ติดตามได้จากรายงานค่ะ
12: วันแชมเปี้ยนชิพสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยและคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยประกาศร่วมสนับสนุนนาบิลอานานให้เข้าสู่กระบวนการคัดเลือกนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทยเพื่อเป้าหมายโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาแม้อายุเพียง22ปีแต่นาบิลผ่านเวทีระดับโลกมาแล้วหลายรายการทั้งเคยคว้าแชมป์โลกมวยไทย WBC เมื่ออายุ17ปีก่อนเข้าสู่วันแชมเปี้ยนชิพในปี2023และคว้าแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นแบนตัมเวทเฉพาะการในปี2025จากการชนะ TKO นิโคคาเนโลก่อนเอาชนะซุปเปอร์เล็กและก้าวขึ้นมาเป็นแชมป์โลกของรุ่นอย่างเป็นทางการในปีเดียวกันชาตรีสิทธิ์ยอดธงประธานและ CEO วันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าการเปิดทางให้นาบิลเดินหน้าสู่เส้นทางการคัดตัวโอลิมปิกแม้ยังมีสัญญากับวันเพราะเชื่อมั่นในศักยภาพของนักชกวัย22ปีโดยเฉพาะส่วนสูง194ซมรวมถึงสายตาฟุตเวิร์กและประสบการณ์จากการชกมวยไทยซึ่งมองว่าเป็นข้อได้เปรียบและเชื่อว่านาบิลมีศักยภาพไปถึงเหรียญทองโอลิมปิกได้เช่นเดียวกับสมรักคำสิงเจ้าของเหรียญทองมวยสากลโอลิมปิกเกม1996ที่มองเห็นแต้มต่อของนาบิลทั้งศักยภาพพรสวรรค์พื้นฐานการชกความมุ่งมั่นตั้งใจตลอดจนประสบการณ์บนเวทีระดับโลกซึ่งสามารถนำมาต่อยอดสู่มวยสากลได
13: ้นาบิลนี้1สรีระได้เปรียบ2นะครับหัวใจนาบิลเนี่ย 100% นะครับ3นะครับพรสวรรค์นาบิลเนี่ยก็ไม่เป็นรองใคร4นะครับนาบิลนี้เขาได้คำว่าบิ๊กนีมขึ้นไปป๊อปเนี่ยฝรั่งรู้จักหมดเพราะใครมาชกกับนาบิลเนี่ยหัวใจเนี่ยตกอยู่ตะสมแล้วกลัวแล้ว
12: ขณะที่นาบิลอานานเปิดเผยว่ามวยสากลไม่ใช่สิ่งที่ต้องเริ่มต้นจากศูนย์เพราะเคยฝึกในช่วงอายุ 13-14 ปีการได้รับโอกาสครั้งนี้จึงเหมือนการกลับมาทำตามความฝันในวัยเด็กพร้อมยืนยันว่าจะเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบและตั้งเป้าชกในพิกัด70กิโลกรัม
14: ผมอยากเป็นแบบคนที่มีศักยภาพมากที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่จะได้ไปโอลิมปิกและเอาเหรียญกลับมาให้ประเทศไทยเฉยๆแค่นี้ครับผมเพราะว่าผมรู้ว่าผมต้องวัดกับทุกคนที่อยู่ในประเทศไทยอยู่แล้วถ้าผมจะไปผมก็ต้องเก่งที่สุดในประเทศไทยเพื่อที่เป็นตัวแทนของประเทศไทยผมไม่ได้จะเป็นรัดหน้าคิวนักมวยสากลสมัครเล่นในประเทศไทย
12: ด้านพิชัยชุนหะวชิระนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยระบุว่านาบิลมีเวลา2ปีในการเตรียมความพร้อมโดยต้องเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกตามระบบลงแข่งขันเพื่อสะสมอันดับและลุ้นผ่านการคัดเลือกซึ่งสมาคมคาดว่าหากสามารถคว้าแชมป์รายการสำคัญได้อย่างน้อย2รายการก็มีโอกาสที่ดีในการจัดอันดับแรงกิ้งต่อไปแม้เส้นทางสู่ลอสแอนเจลิสยังต้องผ่านทั้งการคัดเลือกและการแข่งขันระดับนานาชาติแต่ด้วยประสบการณ์จากมวยไทยรูปร่างที่ได้เปรียบและเวลาเตรียมตัวอีก2ปีจึงน่าจับตามองว่านาบิลอานานจะสามารถต่อยอดจากความสำเร็จในมวยไทยสู่การเป็นอีกหนึ่งความหวังเหรียญทองโอลิมปิกของประเทศไทยได้หรือไม่ภาณิชย์คัดนาครายงาน
1: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
15: ต่อไปขอเชิญรับฟังธรรมะเพื่อชีวิตวันนี้เสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญานันทภิกขุ
16: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันพันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาฟังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเอง รู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สมานฉันท์กันไว้สังคมไทยจะร่มเย็นเป็นสุขที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปขอเชิญรับฟังรายการปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิระนายกวัดราชบูรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานครขอเชิญรับฟังได้ณบัดนี้ครับ
1: ท่านสาธุชนผู้สนใจฟังธรรมะวันนี้อาตมภาพจะบรรยายธรรมะซึ่งเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสัมโพธิสูตรอังคุตรนิกายนวกะนิบาตเพื่อให้ท่านทั้งหลายที่สนใจฟังธรรมะได้เข้าใจธรรมะและนำเอาไปปฏิบัติตามสมควรแก่ตนความในพระสูตรว่าสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าขณะประทับอยู่ณพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถบิณฑิกะเศรษฐีใกล้พระนครสาวัตถีณที่นั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสของพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระองค์ตรัสถามว่าถ้าพวกกัญญาดีรถีหรือปริพาชกพึงถามพวกเธอว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นว่าอย่างไรภิกษุเหล่านั้นกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญธรรมทั้งหลายของข้าพระองค์พระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นผู้ตรัสสอนภิกษุทั้งหลายได้ฟังธรรมะต่อพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วจักทรงจำไว้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าเช่นนั้นเธอทั้งหลายจงฟังจงใส่ใจให้ดีเราจะกล่าวภิกษุเหล่านั้นทูลรับพระดำรัสพระผู้มีพระภาคเจ้าแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าพวกอัญญดีรถีปริภาชกถามว่าอะไรเป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้เธอทั้งหลายถูกถามอย่างนี้แล้วพึงตอบแก่อัญญดีรถีปริภาชกเหล่านั้นอย่างนี้ว่าภิกษุในพระธรรมวินัยนี้1เป็นผู้มีมิตรดีสหายดีมีเพื่อนดีนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้2เป็นผู้รักษาศีลสำรวมระวังในศีลที่เป็นสิกขาบทถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยแล้วสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ 3. เป็นผู้ปฏิบัติได้ตามความปรารถนาได้โดยไม่ยากไม่ลำบากแห่งธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางใจคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยปฏิบัติเพื่อความสันโดษยินดีของตนปฏิบัติเพื่อปลีกวิเวกสงัดกายสงัดใจปฏิบัติเพื่อความไม่อยู่คลุกคลีหมู่คณะปฏิบัติเพื่อประกอบความเพียรปฏิบัติเพื่อตั้งตนอยู่ในศีลปฏิบัติเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นเป็นสมาธิป ปฏิบัติเพื่อเจริญปัญญาปฏิบัติเพื่อทำใจให้หลุดพ้นจากกิเลสกองทุกข์ปฏิบัติเพื่อเกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและกองทุกข์นี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้4เป็นผู้มีความเพียรเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในการละอกุศลธรรมและเจริญกุศลธรรมนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้5เป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับเป็นอริยะชำระกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบนี้เป็นเหตุแห่งความเจริญของธรรมอันเป็นไปเพื่อความตรัสรู้ผู้ประกอบความเพียรพึงตั้งมั่นอยู่ในธรรมเหล่านี้คือมีมิตรดีมีเพื่อนดีมีสหายดีเป็นข้อแรกเพื่อดำเนินไปสู่ทางที่ถูกเพราะในกุทกนิกายชาดกท่านกล่าวไว้ว่ายังยันหิราชะภชติเป็นอาทิแปลว่าข้าแต่พระราชาบุคคลครบคนใดๆเป็นสัตบุรุษหรืออสัตบุรุษมีศีลหรือไม่มีศีลบุคคลนั้นย่อมไปสู่อำนาจของบุคคลนั้นบุคคลครบคนเช่นใดเป็นมิตรหรือเข้าไปสนิทกับคนเช่นใดก็ย่อมเป็นคนเช่นนั้นเพราะการอยู่ร่วมกันเป็นเช่นนั้นผู้หวังไปสู่พระนิพพานปฏิบัติธรรมเป็นไปเพื่อความตรัสรู้จึงต้องคบมิตรดีที่เรียกว่าสัตบุรุษถ้าคบมิตรชั่วทำแต่บาปกรรมก็มีแต่พาไปสู่อบายอย่างเดียวและต้องรักษาศีลให้บริสุทธิ์ทั้งสำรวมอินทรีย์มีความประพฤติอันดีงามเว้นที่อโคจรเพื่อเป็นการห้ามการทำบาปทางกายวาจาเพื่อทำใจให้สงบจากบาปอย่างหยาบถ้าไม่รักษาศีลยังทำบาปทางกายวาจาก็ไม่อาจทำใจให้สงบได้เปรียบเหมือนบุคคลคิดจะดับกองไฟแต่ใส่เชื้อฟืนเข้าไปตามการไฟนอกจากจะไม่ดับแล้วยังลุกโผล่ขึ้นอีกต้องไม่ใส่เชื้อให้เหลือแต่ฐานไฟเก่าไฟจึงจะลดลงดุจการรักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาและเพื่อจะให้หมดเปลวไฟอย่างแท้จริงแม้แต่เชื้อเพียงเล็กน้อยก็ไม่ใส่เข้าไปในกองไฟดุจการเห็นภัยในโทษเพียงเล็กน้อยก็งดเว้นไม่กระทำเพราะโทษเพียงเล็กน้อยละเลยไปก็อาจเป็นโทษใหญ่ได้และเพื่อจะดับฐานไฟเก่าให้ลดน้อยลงจึงต้องปฏิบัติเพื่อความขัดเกลากิเลสด้วยการมักน้อยสันโดษเป็นการกำจัดความโลภมากในใจใช้ปัจจัยเท่าที่จำเป็นเพราะการแสวงหามามากเกินทำให้มีการกระทบกระทั่งกันเป็นเหตุให้เกิดความโกรธขึ้นทางการมีของมากเกินความจำเป็นก็เป็นภาระต้องดูแลรักษาเสียเวลาปฏิบัติธรรมเจริญสมาธิเพื่อทำใจให้ตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านไหลไปตามกิเลสทำจิตให้ปราศจากนิวรณ์เพราะความง่วงนอนทำให้ไม่อาจประกอบความเพียรได้ความรักใคร่ค ความพยาบาทความฟุ้งซ่านและความสงสัยไม่อาจทำให้เกิดปัญญาที่เห็นสัจธรรมได้เมื่อออกไปจากนิวรณ์ได้จิตก็จะเป็นสมาธิความเพียรก็จะเป็นไปได้เป็นการกำจัดกิเลสอย่างกลางจากนั้นก็น้อมจิตไปเพื่อเจริญปัญญาเพื่อทำใจให้พ้นจากกิเลสและความทุกข์ปฏิบัติเพื่อให้เกิดความรู้ความเห็นในภาวะที่หลุดพ้นจากกิเลสและความทุกข์การปฏิบัติเพื่อละกิเลสไปให้ถึงความพ้นทุกข์จะขาดความเพียรไปไม่ได้และต้องมีความเพียรให้ถูกทางถ้าเพียรผิดทางก็กลายเป็นปฏิบัติแบบหลงดุจตอนแรกที่พระโพธิสัตว์ทำทุกขละกิริยามีความเพียรอดทนอย่างยิ่งตามแนวทางของลัทธิอื่นเมื่อพระองค์เห็นว่ามิใช่ทางจึงกลับมาเจริญความเพียรทางจิตเพื่อละอกุศลธรรมเพื่อความถึงพร้อมแห่งกุศลธรรมความเพียรที่ถูกคือความเพียรเป็นไปในสัมมัปปทาน4ประการที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวรรคว่าภิกษุทั้งหลายแม่น้ำคงคาไหลไปสู่ทิศปราจีนบ่าไปสู่ทิศปราจีนฉันใดภิกษุเจริญสัมมัปปทาน4กระทำให้มากแล้วย่อมเป็นผู้น้อมไปสู่พระนิพพานโน้มไปสู่นิพพานฉันนั้นเหมือนกันสัมมัปปทานความเพียร4อย่างคือ 1. ภิกษุในธรรมวินัยนี้ยอมทำฉันทะให้เกิดพยายามประกอบความเพียรประคองจิตไว้ตั้งจิตไว้เพื่อไม่ทำบาปอกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 2. เพียรละบาปอกุศลที่เกิดขึ้นแล้ว 3.เพียรเพื่อทำกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้น 4. เพียรเพื่อไม่เลือนหายเพื่อความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเพื่อความไพบูลย์แห่งกุศลธรรมที่เกิดขึ้นแล้วเป็นผู้มีกำลังมีความบากบั่นมั่นคงไม่ทอดทิ้งธุระในกุศลธรรมเมื่อมีความเพียรแล้วก็ปฏิบัติเพื่อเป็นผู้มีปัญญาประกอบด้วยปัญญาเครื่องพิจารณาเห็นความเกิดและความดับอันเป็นอริยะชำแรกกิเลสให้ถึงความสิ้นทุกข์โดยชอบเมื่อผู้ประกอบความเพียรตั้งอยู่ในธรรม5ประการคือความเป็นผู้มีมิตรดีสหายดีรักษาศีลปฏิบัติธรรมอันเป็นไปเพื่อขัดเกลากิเลสเป็นที่สบายทางจิตคือปฏิบัติเพื่อความปรารถนาน้อยเป็นต้นเป็นผู้มีความเพียรเป็นผู้มีปัญญาแล้วพึงเจริญธรรมอีก4ประการให้ยิ่งขึ้นไปคือ 1. พึงเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะอสุภกรรมฐานคือการพิจารณาเห็นสังขารว่าไม่งามเห็นกายตนและกายคนอื่นว่าไม่งามคนส่วนมากจะเห็นรูปกายที่อยู่ในวัยหนุ่มสาวว่าสวยงามทำให้เกิดความกำหนัดรักใคร่ไม่ได้มองให้ตลอดถึงความแก่ในที่สุดก็ถึงความตายตายแล้วไม่มีอะไรที่สวยที่งามให้ใครเปล่าๆก็ไม่มีใครต้องการเห็นเช่นนี้เรียกว่าอสุภกรรมฐานเพื่อละความกำหนัดรักใคร่ 2. เจริญเมตตาเพื่อละความพยาบาทเมตตาเป็นธรรมละพยาบาทดุจน้ำเย็นดับน้ำร้อน 3. เจริญอานาปานสติ การกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกวิตกที่เป็นอกุศลวิตกคือกามวิตกความตรึกในทางรักใคร่ชอบใจพยาบาทวิตกความตรึกในทางพยาบาทคิดปองร้ายผู้อื่นวิหิงสาวิตกความตรึกในทางเบียดเบียนจิตที่ถูกวิตกทั้งสามนี้ครอบงำไม่อาจเป็นจิตที่ผ่องใสปราศจากกิเลสได้พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสอานาปานสติกรรมฐานเป็นกรรมฐานสำหรับแก้วิตกทั้งสามเพราะถ้าจิตยังอยู่กับลมหายใจวิตกก็ไม่อาจเกิดขึ้นได้4เจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงเพื่อถอนอัสมิมานะความเห็นเป็นเหตุถือตัวถือตนพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสการเจริญอนิจจสัญญาความเห็นว่าไม่เที่ยงในสังขารทั้งปวงแล้วเป็นกรรมฐานเพื่อละอัสมิมานะธรรมดาปุถุชนทั้งหลายย่อมมีความสำคัญถือตัวถือตนเป็นอย่างยิ่งความสำคัญว่าเป็นตัวตนนี้เรียกว่ามีอัตตาถือทั้งตัวเราว่าเป็นตัวตนและยังถือบุคคลอื่นว่าเป็นตัวตนการถืออัตตานี้เป็นเหตุเกิดความชอบใจความไม่ชอบใจเมื่อใจเกิดความชอบใจหรือความไม่ชอบใจกิเลสก็ได้โอกาสเกิดขึ้นในใจที่ชอบใจก็เกิดความรักใคร่อยากได้ที่ไม่ชอบใจก็เกิดความโกรธการจะละกิเลสเหล่านี้ต้องทำลายอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการถือตัวถือตนด้วยการพิจารณาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงคือสังขารทั้งหลายที่ปุถุชนเห็นว่าเป็นตัวตนนี้ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนเพราะมันไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดไปมันเกิดขึ้นแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาจากเด็กเปลี่ยนไปเป็นคนหนุ่มสาวเปลี่ยนไปเป็นคนแก่ชราและในที่สุดก็ตายไปทุกสิ่งในโลกนี้ไม่มีอะไรที่คงที่ในที่สุดก็ตายหรือแตกสลายไปไม่ว่าจะเป็นมนุษย์สัตว์ต้นไม้อาคารบ้านเรือนทุกอย่างเปลี่ยนแปลงไปไม่คงที่เรียกว่าเป็นอนิจจสัญญาความไม่เที่ยงความตายหรือความแตกสลายไปในที่สุดไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตสัญญาการยึดถือว่าเป็นตัวตนทำให้เป็นทุกข์ในเมื่อสังขารเปลี่ยนแปลงไปไม่ตรงกับใจที่ต้องการการพิจารณาอนัตตสัญญาก็เพื่อจะทำความเห็นให้ถูกว่าสังขารทุกสิ่งไม่ใช่ตัวตนเป็นการถอนอัตตาซึ่งเป็นต้นเหตุของการเกิดกิเลสทั้งหลายผู้ที่ได้อนัตตสัญญายอมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสสัมโพธิสูตรเพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติเพื่อไปสู่ความหลุดพ้นกิเลสเข้าถึงพระนิพพานโดยเริ่มจากการคบสัตบุรุษที่เรียกว่ามีมิตรดีจากนั้นก็รักษาศีลเป็นการไม่ทำบาปทางกายวาจาประพฤติตนเป็นคนเรียบง่ายด้วยการมักน้อยสันโดษปลีกวิเวกด้วยการทำตัวไม่ยินดีการสนุกรื่นเริงมีความเพียรเพิ่มพูนปัญญาเจ จากนั้นก็ละกิเลสที่เข้ามาทำใจให้เศร้าหมองเพราะถ้าในใจยังมีกิเลสอยู่ก็ไม่อาจทำใจให้พ้นทุกข์ได้จึงต้องละกิเลสออกไปจากใจด้วยการเจริญกรรมฐานพระองค์ตรัสการเจริญอสุภกรรมฐานคือการพิจารณากายตนและคนอื่นให้เห็นเป็นของไม่งามเพื่อจะละราคะความรักความใคร่ตรัสการเจริญเมตตาพรหมวิหารเพื่อจะละความโกรธความพยาบาทตรัสการเจริญอานาปานสติสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อจะละวิตกความตรึกนึกคิดที่เป็นอกุศลวิตกสุดท้ายตรัสถึงอนิจจสัญญาความสำคัญสังขารในโลกนี้ว่าไม่เที่ยงคือไม่คงที่อยู่อย่างนั้นตลอดกาลไม่อยู่ในอำนาจที่เราจะบังคับได้เห็นความเปลี่ยนแปลงและเมื่อมันเปลี่ยนแปลงไปทางข้างเสื่อมซึ่งไม่เป็นที่ปรารถนาที่ต้องการก็เกิดความทุกข์เพราะไปยึดถือจะให้มันเป็นไปตามที่ตนต้องการในที่สุดมันก็เปลี่ยนแปลงไปจนถึงความตายหรือความแตกสลายไปถ้าเรายังยึดติดอยู่ไม่รู้จักละไม่รู้จักวางก็จะเป็นทุกข์ดังคำที่ว่ารักมากก็ทุกข์มากโกรธมากก็เราร้อนใจมากอยากได้มากก็ดิ้นรนขนขวายมากเพราะฉะนั้นเราควรต้องรู้จักละรู้จักวางคือปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งใกล้ชิดมิใช่เกาะติดดูแลรักษามิใช่อะไรคอยหาแนะนำแต่มิใช่ครอบงำเปรียบเหมือนสิ่งของถ้าเราเอามาแบกไว้ทั้งหมดมันก็หนักแบกไม่ไหวถ้าวางไว้ในที่ที่ปลอดภัยกายก็ไม่หนักวางให้เป็นที่เมื่อมีกิจจำเป็นต้องใช้ก็หยิบมาใช้ใช้แล้วก็ไปวางที่เดิมไม่ทิ้งไปเพราะยังมีประโยชน์จำเป็นต้องใช้ในโอกาสต่อไปเรียกว่าปล่อยวางมิใช่ปล่อยทิ้งบุคคลหรือสิ่งของก็ต้องดูแลให้ใกล้ชิดจะได้รู้ความเป็นไปความเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้แก้ไขเหตุร้ายให้เป็นดียามเจ็บป่วยจะได้รักษาแต่มิใช่ถามหาทุกเวลาจนเขาเกิดความรำคาญยามที่เขาจะเดินทางผิดความคิดเป็นมิจฉาทิฏฐิก็ควรแนะนำให้เดินทางที่ถูกแต่มิใช่ไปครอบงำว่าต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ไปทุกอย่างจริงอยู่ตราบใดที่ยังไม่ถึงนิพพานเราก็ต้องอยู่กับสังคมญาติพี่น้องครอบครัวต้องใช้ทรัพย์สินเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายจำเป็นต้องมีทรัพย์เพื่อดำรงชีพเราจึงต้องใช้วิธีบริหารจัดการทรัพย์สินเพื่อให้ปล่อยวางได้โดยไม่กังวลข้อความที่ว่าพึงเจริญกรรมฐานเพื่อละราคะพึงทราบข้ออุปมาด้วยการเกี่ยวข้าวสาลีว่าบุรุษคนหนึ่งถือเกี่ยวข้าวสาลีทั้งหลายในนาข้าวสาลีที่ล้อมรั้วไว้ตั้งแต่ปลายนาต่อมาโคทั้งหลายทำลายรั้วนาข้าวสาลีนั้นแล้วเข้าไปบุรุษนั้นวางเกี่ยวแล้วถือไม้เท้าไล่โคทั้งหลายออกไปตามทางนั้นแล้วซ่อมทำรั้วให้เป็นปกติเหมือนเดิมแล้วจึงถือเกี่ยวข้าวสาลีอีกในข้อเปรียบเทียบนั้นพึงเห็นพระพุทธศาสนา เปรียบเหมือนนาข้าวสาลีท่านผู้ประกอบความเพียรเปรียบเหมือนบุรุษผู้เกี่ยวข้าวสาลีปัญญาเปรียบเหมือนเขียวเวลาทำวิปัสสนาเปรียบเหมือนเวลาเกี่ยวข้าวสาลีอสุภกรรมฐานเปรียบเหมือนไม้เท้าความสำรวมระวังเปรียบเหมือนรั้วราคะเกิดขึ้นเพราะความประมาทไม่ทันพิจารณาเปรียบเหมือนโคทั้งหลายทำลายรั้วแล้วเข้าไปในนาข้าวสาลีเวลาที่ข่มราคะไว้ได้ด้วยอสุภกรรมฐานแล้วเจริญวิปัสสนาอีกเปรียบเหมือนการวางเขียวถือไม้เท้าไล่โคออกไปตามทางที่เข้ามานั้นซ่อมทำรั้วให้กลับเป็นปกติแล้วจึงเกี่ยวข้าวสาลีอีกพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงหมายถึงเนื้อความนี้จึงตรัสว่าเจริญอสุภกรรมฐานเพื่อละราคะเจริญเมตตากรรมฐานเพื่อละความโกรธความพยาบาทที่เกิดขึ้นแล้วเจริญอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกเพื่อเข้าไปตัดวิตกทั้งหลายที่เกิดขึ้นเจริญอนิจจสัญญาเพื่อถอนมานะ9อย่างที่เกิดขึ้นว่าเราของเราเมื่อผู้ประกอบความเพียรเห็นอนิจจสัญญาแล้วอนัตตสัญญาก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยว่าในลักษณะ3อย่างนั้นเมื่อเห็นลักษณะ1แล้วอีก2ลักษณะนอกนี้ก็ได้เห็นแล้วเหมือนกันด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสว่าอนัตตสัญญาย่อมปรากฏแก่ผู้ได้อนิจจสัญญาผู้ที่ได้อนัตตสัญญาย่อมบรรลุนิพพานอันถอนเสียได้ซึ่งอัสสมิมานะในปัจจุบันทีเดียวบรรยายธรรมะเรื่องธรรมเป็นฝ่ายแห่งการตรัสรู้พอสมควรแก่เวลาขอให้ท่านทั้งหลายที่ได้รับฟังการบรรยายธรรมะจงมีอายุวรรณะสุขภละคิดสิ่งใดที่เป็นไปโดยชอบประกอบด้วยธรรมขอให้สิ่งนั้นจงสำเร็จสมความปรารถนาและขอให้ท่านทั้งหลายจงมีความสุขความเจริญทั่วกันทุกท่านทุกคนเทอญเจริญพร

บลงนี้เป็นการแสดงปาฐกถาธรรมเรื่องธรรมะเป็นไปเพื่อความตรัสรู้โดยพระธรรมวชิรนายกวัดราชบุรณะราชวรวิหารกรุงเทพมหานคร

0: รายการคุณของแผ่นดินเพื่อส่งเสริมอัตลักษณ์ไทยและสำนึกในแผ่นดินสยาม
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินรายการที่นำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับการเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

0: ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะท่านก็มาอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะท่านผอ.คะ
1: สวัสดีค่ะครูรับฟังทุกท่านค่ะ
0: ท่านผอ.คะช่วยเล่าถึงที่มาของสวนป่าริมทานซึ่งเป็นโคกหนองนาโมเดลจังหวัดชลบุรีให้ฟังหน่อยค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรคะ
1: นะคะคือในส่วนของศูนย์นี้เนี่ยเป็นในส่วนของโครงการของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนนะคะเป็นผู้ตั้งโครงการขึ้นมาโดยโครงการนี้นะคะมีวัตถุประสงค์ในเชิงป้องกันในเรื่องของภัยแล้งซึ่งจะเกิดขึ้นอย่างสม่ำเสมอมาในประเทศไทยเราในทุกๆภูมิภาคเลยอีกส่วนหนึ่งก็คือโครงการนี้นะคะสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารนะคะโดยน้อมนำในหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเข้ามาเป็นแนวทางในการดำเนินการค่ะศูนย์เรียนรู้แห่งนี้นะคะเปิดดำเนินการมาเมื่อปี2564ค่ะนะคะโดยเราได้เข้าโครงการสมัครเข้าโครงการกับทางสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรีนะคะแล้วก็ได้เข้าไปฝึกอบรมที่จังหวัดนครนายกประมาณ7วันหลังจากนั้นแล้วเนี่ยนะคะหลังจากที่ได้ไปอบรมมาแล้วเราก็ได้มาวางแผนนะคะแล้วก็วางผังในการพัฒนาพื้นที่มีการปรับพื้นที่นะคะออกแบบให้เหมาะสมกับกิจกรรมที่เราเนี่ยต้องการที่จะทำขึ้นมาค่ะในเรื่องของการทำโค้งหนองนาเนี่ยโดยหลักการเลยก็คือแต่ละท่านเนี่ยอาจจะมีวัตถุประสงค์ที่อาจจะแตกต่างกันไปก็ขออนุญาตเรียกตัวเองว่าพี่หน่อยนะคะก็คือจุดประสงค์เลยเนี่ยการเข้าโครงการในครั้งแรกเลยเนี่ยเราก็ไม่รู้จักมาก่อนเลยนะคะว่าโครงการโคกหนองนาโมเดลนี่คืออะไรนะคะก็ได้พบกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านก็ได้เชิญชวนให้เข้ามาสมัครร่วมโครงการหลังจากนั้นเมื่อเราสมัครเข้ามาแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปฝึกอบรมแล้วก็นำมานะคะปรับปรุงในส่วนของสถานที่พื้นที่แปลงแห่งนี้พื้นที่แปลงที่ทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มีพื้นที่ทั้งหมด25ไร่ซึ่งเป็นที่ดินแปลงใหม่ซึ่งพี่หน่อยเองเนี่ยเพิ่งซื้อเมื่อกลางปี63นะคะก็ซื้อได้ประมาณสักครึ่งปีค่ะก็เข้ามาพัฒนาที่ดินก่อนเลยโดยกระบวนการเริ่มต้นเนี่ยก็จะมีในเรื่องของการที่เราจะต้องวางเรื่องของแปลนก่อนนะคะวางแลนด์สเคปก่อนเลยให้เหมาะสมกับกิจกรรมว่าเราจะปลูกบ้านไหมบ้านอยู่อาศัยไหมเราจะทำอาคารอะไรบ้างเราจะเลี้ยงสัตว์ไม้สัตว์น้ำหรือว่าสัตว์บกเท่าไหร่อย่างไรนั่นจะเป็นหมายถึงว่าจะเป็นการสะท้อนในเรื่องของการเตรียมเรื่องของการขุดหนองน้ำนั่นเองว่าแต่ละกิจกรรมอะค่ะนะคะว่าจะต้องใช้น้ำเนี่ยเป็นปริมาณเท่าไหร่และบ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่เราจะเลี้ยงสัตว์นั่นเราต้องการให้เขาโดนแดดนะคะมากหรือน้อยระดับไหนนั่นจะไปสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของการปลูกไม้5ระดับซึ่งจะมีอยู่ในโครงการเป็นภาคบังคับเลยนะคะของการทำโค้งหนองนาโมเดลเนี่ยก็คือในเรื่องของการออกแบบการวางแลนด์สเคปเกี่ยวกับเรื่องของต้นไม้ไม้ยืนต้นไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวนะคะในแต่ละอย่างเนี่ยเราควรจะวางเอาไว้ทิศทางไหนอะไรเป็นเบื้องต้นแบบนี้ค่ะคือจริงๆแล้วพื้นที่จริงเนี่ยที่เรามีอยู่เนี่ยคือ25ไร่แต่เราเข้าโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยเพียงแค่15ไร่ค่ะส่วนอีก10ไร่เนี่ยนะเราเพิ่งนำมาต่อยอดเป็นการพัฒนานะคะในขั้นที่2ซึ่งเดี๋ยวจะนำเรียนในลำดับถัดไปค่ะ
0: ค่ะใน15ไร่นี้นะคะที่นำมาจัดสร้างเป็นโคกหนองนาโมเดลมีการจัดการหรือว่าบริหารจัดการพื้นที่อย่างไรบ้างคะท่านผอ.คะ
1: แรกเริ่มเลยนะคะแรกเริ่มเลยเนี่ยเราก็ออกแบบกันเลยว่าในตัวเราเองเนี่ยเขาบอกว่าในการทำโคกหนองนาเนี่ยให้เราเอาตัวเราเองเนี่ยเป็นที่ตั้งก่อนเลยนะคะว่าเราอยากจะมีกิจกรรมอะไรแล้วเราจะทำเป็นศูนย์เรียนรู้เนี่ยเรามีวัตถุประสงค์เพื่ออะไรเพื่อธุรกิจหรือเปล่าหรือไม่ใช่ธุรกิจในส่วนตัวของพี่หน่อยเองแล้วเนี่ยเราทำเพราะว่าเราอยู่ในวัยที่เราอยากจะทำคือพี่หน่อยปีนี้อายุ66แล้วเนาะเข้าไปร่วมโครงการตอนนั้นอายุประมาณ62ปีกว่าๆเราก็เลยคิดว่าเป็นจุดหนึ่งอ่ะในส่วนของโครงการโคกหนองนาโมเดลเนี่ยหลักการโดยอ่านแล้วเนี่ยนะคะมันสอดคล้องกับสิ่งที่เราแบบใฝ่ฝันอยากจะทำมาตั้งแต่เมื่อ30ปีที่แล้วซึ่งว่าในครั้งหนึ่งถ้าเราเกษียณเนี่ยเราอยากจะทำเกษตรสวนแบบผสมผสานแบบปลอดสารพิษซึ่งมาเข้าร่วมโครงการแล้วเนี่ยก็มีความสอดคล้องกันอย่างมากพี่หน่อยก็เลยเราเอาตัวเราเองไปที่ตั้งก่อนเลยตอนนั้นนะคะว่าเราอยากจะมีบ้านหนึ่งหลังเราอยากจะปลูกผักแบบผสมผสานในพื้นที่ผักที่เราชอบบอกว่าคอนเซ็ปต์ของการทำข้องหนองงานเนี่ยปลูกทุกอย่างที่กินกินทุกอย่างที่ปลูกก็คือเราชอบทานอะไรแล้วก็ปลูกแบบนั้นแล้วในส่วนของไม้5ระดับเนี่ยก็ให้ปลูกตามเหมาะสมซึ่งขอให้มีความหลากหลายอย่างน้อยคือ21ชนิดซึ่งแต่ละชนิด

0: เนี่ยนะคะก็จะต้องแยกออกมาเป็นระดับของไม้สูงไม้กลางไม้เตี้ยไม้เลี่ยดินไม้กินหัวให้มันครบเพื่อจะสร้างให้เกิดระบบนิเวศที่ดีทีนี้เนี่ยในเรื่องของการทำการเกษตรอย่างเดียวในตัวพี่หน่อยเองอ่ะพี่หน่อยคิดว่ามันน่าจะไม่เพียงพอระบบนิเวศยังไม่ครบถ้วนนะคะไม่ว่าจะเป็นเศษหญ้าก็ดีเศษใบไม้ที่ร่วงก็ดีถ้าไม่มีมูลสัตว์มันก็เอาไปทำปุ๋ยได้ยากมากนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยพี่หน่อยก็เลยจึงทำการเลี้ยงไก่ด้วยโดยไก่ที่เราเลี้ยงเนี่ยก็มี2สายพันธุ์นะคะเป็นไก่ไข่ประมาณ150ตัวแล้วก็มีไก่สวยงามซึ่งปัจจุบันนี้มีอยู่ประมาณ300ตัวนะคะซึ่งเราฟักเองทั้งหมดเลยแล้วก็ไก่ทุกตัวเนี่ยคือเกิดที่นี่นะคะก็จะทำให้ในส่วนของวงจรเรื่องของระบบนิเวศเนี่ยครบถ้วนแล้วก็สมบูรณ์มากยิ่งขึ้นเรามีการเลี้ยงสัตว์น้ำด้วยนะคะเพื่อที่จะนำน้ำที่เลี้ยงปลาแล้วก็เอามาทำเป็นปุ๋ยลดพืชจากพืชที่เราทานทำอาหารเป็นเศษอาหารก็นำไปเลี้ยงไก่จากไก่ถ่ายมูลออกมาแล้วก็ไปทำปุ๋ยก็จะเป็นลักษณะเป็นเซอร์เคิลในลักษณะนี้ค่ะ
1: ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำสิ่งที่เป็นของเสียจากผลิตภัณฑ์นะคะแล้วก็นำไปเป็นปุ๋ยช่วยบำรุงทั้งดินช่วยบำรุงทั้งพืชนะคะให้เจริญเติบโตสมบูรณ์ได้นะคะ
0: ใช่ค่ะก็คือของเสียจากที่หนึ่งจะกลับไปเป็นประโยชน์จากอีกที่หนึ่งค่ะจากนั้นแล้วเราก็ยังมุ่งเน้นในเรื่องของการลดขยะในครัวเรือนด้วยนะคะอย่างช่วงนี้นะคะเราเริ่มเปิดรับให้มีคณะที่เข้ามาศึกษาดูงานตั้งแต่กลางปี64จนถึงปัจจุบันนี้ก็ประมาณ 4,000 กว่ารายแล้วก็พอสมควรเลยค่ะก็ในทุกเดือนก็จะมีคณะเข้ามาอย่างต่อเนื่องนะคะเราก็จะมีในความโดดเด่นในเรื่องของการสอนในเรื่องของการขยายพันธุ์พืชนะคะก็จะมีอีกหนึ่งเวิร์กช็อปเลยเนี่ยซึ่ง เราจะมักที่จะให้เชิญชวนให้คณะที่มาดูงานเนี่ยเริ่มทำเวิร์กช็อปด้วยเช่นการเพาะต้นกล้านะคะจากต้นแม่พันธุ์ที่ดีซึ่งเราคัดสรรไว้แล้วหรือการขยายพันธุ์พืชด้วยเมล็ดชนิดต่างๆเมล็ดเล็กนะคะเมล็ดเปลือกแข็งว่าจะมีเทคนิคในการเพาะเมล็ดอย่างไรยกตัวอย่างเช่นถ้าสมมติว่าเป็นกิ่งพันธุ์ที่สามารถแบบขยายได้ง่ายๆเลยเนี่ยไม่ว่าใครๆเด็กๆก็ทำได้ยกตัวอย่างเช่นนะคะต้นเก๊กฮวยที่นี่เองเนี่ยเราเป็นศูนย์นะคะปลูกต้นเก๊กฮวยอยู่ประมาณ 2,000 กว่าต้นซึ่งมีผลผลิตแล้วก็ออกจำหน่ายแล้วก็แปรรูปที่ใช้อยู่ในศูนย์ของเราเนี่ยมากมายเลยทีเดียวแล้วก็เป็นศูนย์ที่สำหรับแจกจ่ายนะคะสายพันธุ์เก๊กฮวยเนี่ยให้กับผู้ที่สนใจโดยไม่ได้คิดมูลค่าเลยรวมถึงกิ่งมะนาวด้วยนะคะอย่างเช่นตัวยกตัวอย่างเช่นนะคะเมื่อคณะเนี่ยเข้ามาดูงานก็จะต้องเข้ามาฟังบรรยายในอาคารสัมมนาของเราเนี่ยเรามีอาคารสัมมนาด้วยนะคะขนาดใหญ่จุคนได้รอบละนี่ประมาณถึง250คนนะคะต่อรอบนะคะต่อครึ่งวันเช้าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยการบรรยายเราก็จะอธิบายเรื่องของความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้การความเป็นมาของการเข้าสู่โครงการโคกหนองนาโมเดลค่ะแล้วก็ในส่วนของการออกแบบแลนด์สเคปนะคะโคกหนองนาโมเดลว่าเราจะต้องมีความเตรียมพร้อมอย่างไรบ้างนอกจากนั้นแล้วนะคะเราจะใช้เวลาบรรยายอยู่ในห้องสัมมนาเนี่ยประมาณ1ชั่วโมงค่ะเพื่อให้ทราบกิจกรรมในส่วนต่างๆก่อนความเตรียมพร้อมที่ก่อนที่จะออกไปเดินยังฐานต่างๆนะคะเรามีถึง20ฐานที่จริงแล้วเนี่ยฐานเรียนรู้เนี่ยของทางกรมการพัฒนาชุมชนในโครงการเนี้ยก็เป็นภาคบังคับเนี่ยมีแค่9ฐานเท่านั้นนะคะแต่เราได้พัฒนาแล้วก็ต่อยอดขึ้นมาเนี่ยถึง20ฐานด้วยกันเช่นนะคะเช่นเลยฐานภาคบังคับเนี่ยจะมีด้วยกันทั้งหมดเนี่ย9ฐานนะคะก็คือฐานกสิกรรมธรรมชาติฐานคนหัวเห็ดฐานคนรักแม่ธรณีฐานคนติดดินฐานคนมีไฟฐานคนเอาฐานฐานคนรักน้ำฐานคนรักแม่ธรณีและฐานคันนาทองคำนะคะและส่วนที่พี่หน่อยได้ขยายแล้วก็เพิ่มเติมเพราะเห็นว่ามันมีความสำคัญแล้วก็จะทำให้ฐานภาคบังคับ9ฐานนั้นเนี่ยมีความสมบูรณ์นะคะมากยิ่งขึ้นนะคะพี่หน่อยก็เลยขยายในส่วนของฐานดอกไม้ล่อแมลงฐานหญ้าแฝก

0: อาหารอะไรต่างๆได้โดยลงทุนแค่ไม่กี่ร้อยบาทก็สามารถทำได้ก็เข้าไปดูในส่วนของเว็บไซต์ของกรมพลังงานนะคะในส่วนนี้จริงๆแล้วเนี่ยคอนเซ็ปต์ของโดมพาราโบลาเนี่ยมันสร้างยังไงอะไรคือ key success หรือปัจจัยสำเร็จที่ทำให้ของเนี่ยมันแห้งได้ความลับอยู่ตรงนี้ค่ะความลับอยู่ก็คือการแทนที่อากาศด้วยหลักโหราศาสตร์นั่นคือพี่หน่อยเนี่ยก็ได้ทำโรงเรือนเองเนี่ยที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้แต่ว่าเป็นขนาดค่อนข้างใหญ่เหมือนกันนะคะกว้างอยู่ที่5เมตรยาว10เมตรนะคะก็ประมาณ50ตารางเมตรนั่นแหละที่พี่หน่อยทำเพราะว่าที่นี่เรามีของตากเยอะแต่ว่าเวลาเราแนะนำคณะที่มาดูงานเนี่ยเราจะแนะนำว่าถ้าคุณมีพื้นที่เล็กหรือแทบไม่มีเลยแต่อยากจะทำและอยากจะให้ตัวเองเนี่ยมีสุขภาพดีในการที่ได้ทานของที่บริสุทธิ์ไม่มีที่ฝุ่นแล้วก็ไม่มีแมลงวันแมลงต่างๆเนี่ยมาตอมก็ให้ทำดังนี้ก็ไปซื้อแผ่นโพลีคาร์บอเนตมา1แผ่นไซส์ขนาด1เมตร20ถึง2เมตรคูณด้วย240ก็คือแผ่นเท่าไม่อัดอะค่ะแล้วก็มาตัดนะคะเป็นทรงตู้สี่เหลี่ยมเจาะช่องข้างล่างถ้าเป็นไซส์ขนาดเล็กก็เจาะไซส์ข้างล่างเนี่ยประมาณ20เซนคูณ10เซนแล้วก็ทากาวด้วยมุ้งลวดนะคะทากาวเป็นช่องมุ้งลวดไว้ให้สำหรับอากาศอุณหภูมิปกติเนี่ยเข้าไปแทนที่อากาศร้อนแต่เราจะต้องมีอีกช่องหนึ่งซึ่งเจาะฝั่งตรงกันข้ามกันเพื่อให้อากาศร้อนเนี่ยได้ออกไป อากาศจะหมุนเวียนแบบช้าๆแต่ภายในอุณหภูมิคือตู้ที่เราทำเนี่ยจะเป็นโครงเหล็กหรือโครงไม้ก็ได้นะคะให้ทากาวด้วยให้สนิทนะให้สนิทเลยไม่ให้น้ำเข้าลักษณะแบบนี้เราสามารถนำปลาแดดเดียวปลาที่เราแล่เอาไว้อะค่ะตัว2ตัว10ตัวอะไรก็ได้นะคะเอาเข้าไปตากโดยปกติเนี่ยเขาจะเรียกว่าปลาแดดเดียวกันใช่ไหม
1: คะ
0: คือเราต้องตากเต็มแดดแต่ถ้าเราทำตู้แบบนี้แล้วเนี่ยนะคะตู้พลังแสงอาทิตย์เนี่ยเราตากแค่ครึ่งแดดก็พอค่ะก็แค่ประมาณสัก3ชั่วโมงไม่เกินจากนี้นะคะ 2-3 ชั่วโมงก็ปลาก็แห้งแล้วก็สามารถนำไปรับประทานหรือจำหน่ายได้แล้วเท่ากับว่าประหยัดเวลาไปประมาณ 40% เลยทีเดียวอย่างเช่นบางครั้งเนี่ยมีทั้งอบจ. อบต.นะคะเข้ามาเนี่ยค่อนข้างเยอะที่ไหนก็แนะนำก็ผู้บริหารว่าเราควรจะต้องทำโรงเรือนต้นแบบในที่ของท่านเลยแล้วก็อธิบายวิธีการทำในระดับครัวเรือนทำไปเลยค่ะเป็นตู้เล็กๆมันใช้เงินลงทุนไม่มากและอันนี้จะทำให้คือผลลัพธ์ก็คือประชาชนคนในชุมชนเนี่ยได้บริโภคของที่มีถูกสุขอนามัยนะคะไม่มีแมลงไม่มีการปนเปื้อนแล้วก็ไม่มีขี้ฝุ่นแล้วก็เป็นการลงทุนที่น้อยมากหรือบางครั้งเนี่ยในบางครั้งเนี่ยบางทีถ้าจะมีกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่ที่จะให้ความรู้เกี่ยวกับประชาชนในชุมชนที่หน่อยจะแนะนำโครงการนี้เลยบอกอันนี้เลยมีประโยชน์จริงๆทุกบ้านควรมีทุกบ้านควรทำค่ะ
2: แน่นอนค่ะคุณผู้ฟังคะใครที่ได้รับฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นภาพแล้วนะคะว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยเกิดขึ้นได้นะคะไม่ใช่แค่หน่วยงานอย่างเดียวนะแต่ว่าอาศัยความร่วมมือหลายๆส่วนด้วยค่ะก็เห็นถึงผลลัพธ์ค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงผลลัพธ์แล้วอยากให้ท่านผอ.ได้พูดถึงผลลัพธ์ที่ได้รับจากการที่เริ่มต้นตั้งแต่จัดทำศูนย์เรียนรู้แห่งนี้มาเนี่ยมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ได้แล้วค่ะในปัจจุบันนี้นะคะ
1: ค
0: ือช่วงแรกๆเนี่ยเอาอย่างนี้ก่อนการทำศูนย์เรียนรู้ชุมชนต้นแบบอันนี้เราไม่ได้ทำเป็นธุรกิจเลยนะคะมันเป็นเรื่องของจิตสาธารณะที่พี่หน่อยชอบทำมาใช้คำว่าตลอดชีวิตดีกว่าเพื่อสังคมมาเนี่ยก็หลากหลายและอันนี้เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ตัวเองทำเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยส่วนหนึ่งเพื่อตัวเองส่วนหนึ่งเพื่อครอบครัวนะคะและอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญก็คือชุมชนได้ประโยชน์ตรงนี้ต่างหากที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราอยากทำแล้วก็เต็มใจที่จะทำถามว่าบางคนมีหลายคำถามเลยบางคนมาดูงานถามว่าทำแล้วได้อะไรนะถามว่าเนี่ยทำศูนย์เรียนรู้เนี่ยทำแล้วได้อะไรพอกินเหรอมีหลายคำถามนะคะที่ตั้งมาในลักษณะแบบนี้แต่คำตอบจริงๆอ่ะมันอยู่ในใจพี่หน่อยแล้วล่ะนั่นคือผลลัพธ์ที่ได้ออกมาพี่หน่อยพูดถึงผลลัพธ์ก่อนเลยนะคะ
1: 1
0: เรามีความสุขมากกว่าที่เคยใช้ชีวิตมาตลอดชีวิตอันที่2ก็คือสุขภาพที่ดีที่ตามมาจากการที่เราเคยเป็นคนเมืองมาตลอดชีวิตเนี่ยไม่เคยทำการเกษตรมาก่อนนะคะก่อนอายุ62เนี่ยไม่เคยเลยนะคะที่บ้านเนี่ยปลูกต้นไม้อยู่แค่6กระถางมีแค่อะไรล่ะกะเพราโหระพาแมงลักพริกขี้หนูมะกรูดมะนาวปลูกในกระถางอ่ะเราปลูกเป็นเท่านั้นอ่ะแต่ตอนนี้เรามาทำแบบเต็มรูปแบบทำการเกษตรปลูกต้นไม้เป็นพันๆต้นน่ะเราทำได้ยังไงเป็นเพราะว่าเราต้องมีความเพียรก็คือในสิ่งที่เราน้อมนำนะคะแนวคิดในเรื่องของความเพียรนะคะของพ่อหลวงรัชกาลที่9ท่านได้ทรงยกตัวอย่างเรื่องของพระมหากร

0: ดีแล้วก็ในเรื่องของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงว่าคำว่าพอเพียงเขาแต่ละคนเนี่ยไม่เท่ากันคำว่าพอเพียงของเราก็มีนิยามคำว่าพอเพียงของเราเช่นเดียวกันนะคะ
1: ค
0: ำว่าพอเพียงของพี่หน่อยเนี่ยหลักๆเลยเนี่ยก็คือให้มีพอดีตัวเราเองเนี่ยคำว่าพอดีเนี่ยคือเรามีความรู้พอเพียงแล้วหรือยังรู้แบบเข้าใจอ่ะแล้วก็นำไปปฏิบัติได้จริงๆอ่ะไม่ใช่รู้แล้ววางอันที่สองอ่ะคำว่าพอดีของพี่หน่อยก็คือเรามีเป้าหมายที่ไม่สูงเกินตัวแล้วก็สามารถที่จะทำได้โดยไม่เหนื่อยไม่เกินกำลังอย่างที่เราเนี่ยสามารถที่จะทำได้อันที่สามอันนี้สำคัญที่สุดพี่หน่อยจะขีดเส้นใต้เลยนะว่าไม่ว่าเราจะคิดอะไรก็แล้วแต่ถ้าเราไม่มีความตั้งใจทำนะหรือเราไม่มีความเพียรที่จะทำแล้วก็ลงมือทำให้มันสำเร็จเนี่ยสิ่งที่คิดมาทั้งหมดเนี่ยมันเปล่าประโยชน์อ
1: ัน
0: นี้คือคำนิยามคำว่าพอเพียงครับพี่หน่อยนะคะ
1: ค่ะ
0: สิ่งหนึ่งบางคนถามว่าทำแล้วเนี่ยได้อะไรมันได้แน่นอนนะคะสิ่งหนึ่งเนี่ยถามว่าทำว่าได้อะไรสิ่งหนึ่งก็คือเราได้อยู่กับธรรมชาติเราใช้ชีวิตแบบไม่รีบเร่งอ่ะค่อยๆทำพี่หน่อยปลูกต้นไม้ทุกวันนะคะพี่หน่อยและทีมงานเรามีน้องๆที่เป็นน้องๆในชุมชนยันในเยาวชนแล้วก็มีชาวบ้านด้วยกันทั้งหมด11เดิมทีเนี่ยมีอยู่5คนเท่านั้น
1: ค่ะ
0: มีอยู่5คนแต่หลังจากเราเริ่มเปิดเฟสที่2เนี่ยเดี๋ยวพี่หน่อยค่อยอธิบายเนาะเอาเป็นแบบคอนเซ็ปต์เลยว่าทำแล้วได้อะไรเนี่ยก็คือเราแบบค่อยๆทำนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างเราจะวางแผนไว้ตั้งแต่1ถึง100เสร็จสมบูรณ์มาตั้งแต่แรกไม่ใช่มันเป็นทีละสเต็ปอะค่ะก
1: ็
0: ค่อยเดินค่อยๆก้าวค่อยๆทำแล้วความต่อเนื่องมันจะมาเองแล้วจะทำให้เราเนี่ยแทบไม่มีโอกาสที่จะพลาดพลั้งเลยนะคะคือค่อยเป็นค่อยปักค่อยทำนี่มันมีความสุขก็คือเราได้เห็นในเรื่องของการเติบโตในพืชผักผลไม้หรือการเลี้ยงสัตว์เนี่ยเราได้เห็นเขาเติบโตในทุกๆวันมันเราได้กินอาหารที่มันบริสุทธิ์อ่ะมันไม่มีสารพิษไม่มีสารอะไรเจือปนเรามีความสุขเกี่ยวกับการได้ช่วยเยาวชนได้ช่วยชุมชนพัฒนาอาชีพในถิ่นฐานที่เขาอยู่เขาไม่ต้องไปเข้าโรงงานนะคะห่างไกลบ้านสิ่งหนึ่งเนี่ยที่หน่อยคิดว่าเนี่ยและที่เห็นว่ามันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยก็คือมันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนเล็กๆที่เกิดขึ้นในชุมชนแห่งเนี้ยพอเห็นแล้วเรารู้สึกว่าเรามีความสุขที่ได้ให้แล้วก็มีความสุขที่ได้รับสิ่งดีๆจากพี่ๆเพื่อนๆแล้วก็เครือข่ายของเราด้วยค่ะ
1: อืมค่ะท่านผอ.คะจากที่เริ่มมีคนสนใจเข้ามาเรียนรู้มาดูงานแล้วเนี่ยมีฟีดแบคอย่างไรบ้างคะมีการติดตามผลไหมคะ
0: ก็เอาเป็นชาวบ้านก่อนละกันก็จะเป็นเครือข่ายด้วยกันเนี่ยค่ะเขาเข้ามาดูเราตั้งแต่แรกเขาก็ได้นำเทคนิคที่พี่หน่อยได้เรียนรู้มาแล้วได้ลองผิดลองถูกนะคะว่าน้ำหมักชนิดนี้ให้ทำตามสูตรเนี้ยคือสูตรจริงๆเนี่ยคือมันมีเยอะมากนะแต่ว่าพี่หน่อยก็ได้สกัดอย่างเช่นทุกอย่างเช่นนะคะคือพี่หน่อยไม่เคยได้หยุดที่จะศึกษาหาความรู้ต่อพี่หน่อยดูในคลิปใน YouTube ทั้งอาจารย์ที่เก่งมากแล้วก็เกษตรกรหลายท่านเนี่ยเขาก็ได้สรุปไว้พี่หน่อยก็มาทดลองทำก่อนสูตรไหนไม่ดีแล้วก็พับไว้สูตรไหนดีพี่หน่อยก็มาพิมพ์ไว้เลยเป็นบอร์ดแล้วก็ไปติดที่ฐานเรียนรู้แล้วคนที่เข้ามาดูงานเนี่ยเขาก็มาถ่ายรูปเอาไว้ถ่ายพี่หน่อยแนะนำถ่ายรูปไปเลยแล้วก็ลองทำตามเนี่ยคือเราสาธิตให้เขาดูแล้วเขาก็มาเล่าให้ฟังว่าเขาได้ทดลองสูตรนี้แล้วแบบง่ายมากเลยเงินก็ไม่ต้องเสียผลผลิตตอนนี้เขาเองเนี่ยบอกออกมาเขาเลือกใช้ไปเลยค่ะพวกสารเคมีต่างๆผลผลิตออกมาอร่อยแล้วก็หวานเขาบอกว่าเขาไม่เคยทานแล้วก็หลายคนที่เคยพูดว่าออร์แกนิกจริงหรือเปล่าแต่ตอนนี้ก็ทำแบบจริงๆเหมือนที่พี่หน่อยทำผลผลิตผักผลไม้นี่มันหวานมากหวานแบบธรรมชาติแล้วก็สามารถที่จะเก็บอายุได้งานก็ทำให้เขาเนี่ยขายได้ในราคาที่เพิ่มมากขึ้นอันนี้คือส่วนของตัวขบุปานจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะหลายๆอีกส่วนหนึ่งก็คือในส่วนของกลุ่มองค์กรก็คือในกลุ่มของชุมชนที่เป็นองค์กรท้องถิ่นก็ดีนะคะท่านก็ได้มาเราว่าการที่เรามาดูที่เนี่ยเขาได้ดูเป็นตัวอย่างแม่แบบแล้วก็ส่งรายละเอียดนะคะส่งรายละเอียดให้เข้าไปยังกลุ่มเครือข่ายที่อยู่ในต่างจังหวัดกลุ่มต่างจังหวัดเนี่ยก็ได้เข้ามาชมแล้วก็ทุกคนก็ให้คำขอบคุณนะคะขอบคุณให้คำแนะนำว่าที่นี่สามารถที่มาดูแล้วก็นำไปทำเป็นตัวอย่างได้ดีแล้วก็เห็นผลได้จริงๆคือแบบนี้นะคะในส่วนของคนที่มาดูงานแล้วเนี่ยก็เ จะได้ในเรื่องของแนวทางในเรื่องของการทำออกแบบเรื่องของโครงสร้างเรื่องของการจัดการเรื่องพืชพันธุ์เลือกให้เหมาะสมกับพื้นที่ที่เรามีเรื่องของการจัดการเรื่องของระบบนิเวศภายในพื้นที่เรื่องของการจัดการขยะให้เกิดประโยชน์แล้วก็ที่สำคัญก็คือเรื่องของการลดรายจ่ายในครัวเรือนอันนี้คือเห็นได้ชัดเฉพาะโดยเฉพาะที่เนี้ยที่ไหนสามารถลดรายจ่ายที่แต่เดิมเนี่ยเราต้องซื้อทุกอย่างใช่ไหมคะทั้งโน่นนี่นั่นในปัจจุบันผักเราไม่ต้องซื้อเลยซื้อแต่น้ำมันพืชนะคะแล้วก็ยังสามารถลดรายจ่ายได้แล้วเราก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้เราได้ด้วย
1: หลังจากเฟสแรกนะคะที่ได้มีการจัดทำเป็นฐานเรียนรู้ด้านต่างๆไปแล้วเนี่ยเฟสที่2เนี่ยดำเนินการในรูปแบบไหนบ้างคะท่านคะ
0: ก็เปิดตัวเฟสที่2นะคะในพื้นที่ที่เหลืออยู่10ไร่นะคะ10ไร่ตอนนี้เราได้ทำเป็นร้านคาเฟ่และมีสวนอาหารด้วยนะคะมีอาหารด้วยทีนี้อ่ะจริงๆแล้วในจุดในเรื่องของคาเฟ่กับสวนอาหารมันไม่ได้เกิดขึ้นจากพี่หน่อยหรอกแต่เกิดขึ้นจากในส่วนผู้หลักผู้ใหญ่ที่ได้เข้ามาเยี่ยมชมในสถานที่ศูนย์เรียนรู้แห่งนี้เมื่อท่านเห็นบอกโอ้โหมะเขือก็เยอะพริกก็เยอะทั้งผักอะไรก็เยอะผลไม้ก็มีเอาไปขายที่ไหนก็บอกสไตล์พี่หน่อยไม่น่าจะต้องไปนั่งขายตามตลาดนัดเอาอย่างนี้ไหมน่าจะมีแบบร้านกาแฟหรือเอาไปแปรรูปไปเป็นอาหารทำร้านอาหารในศูนย์ได้ไหมคนเดินดูงานเหนื่อยเนี่ยก็จะได้แบบไปทานกาแฟทานน้ำผลไม้เย็นๆพี่หน่อยก็เลยน้อมรับเอาไว้แล้วมานั่งปรึกษาคือตอนนั้นเรายังไม่รู้เลยว่าเรามีกำลังพอไหมที่จะทำตรงนี้ได้นะคะแต่ว่าเราอาจจะมีพื้นฐานทางเรื่องของการทำอาหารมาก่อนคือคุณแม่เป็นคนทำอาหารอร่อยเราก็ได้ DNA จากคุณแม่มาบ้างนะคะก็เลยรวบรวมทีมรวบรวมทีมเนี่ยที่หน่อยตั้งใจไว้เลยว่าเราจะไม่จ้างแรงงานจากข้างนอกเลยเป้าหมายคือคนในชุมชนบอกให้ผู้ใหญ่บ้านไปประกาศให้ทีมว่าที่หน่อยจะทำร้านกาแฟที่หน่อยจะทำร้านอาหารด้วยเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้เกิดกับพืชผักผลไม้เนี่ยที่เราปลูกเองเนี่ยให้มันมีมูลค่าเพิ่มแล้วก็มีการจ้างแรงงานในท้องถิ่นด้วยทุกวันนี้น้องๆเก่งมากนะคะทำสูตรเครื่องดื่มได้ถึงประมาณ70สูตรแล้วก็อาหารอีกประมาณ50สูตรในปัจจุบันนี้เราก็มีลูกค้าเข้ามาอุดหนุนอย่างต่อเนื่องเลยค่ะ
1: ก็เอาเป็นว่านะคะใครที่สนใจอยากจะแวะไปพักผ่อนหรือว่าอยากจะไปรับประทานอาหารที่รสชาติอร่อยอร่อยแบบนี้นะคะก็สามารถแวะไปได้ค่ะเผื่อว่าใครสนใจนะคะท่านผอ.คะแนะนำช่องทางหน่อยค่ะใครที่สนใจอยากจะไปเรียนรู้นะคะจะต้องทำยังไงบ้างและมีช่องทางไหนบ้างค่ะที่สามารถติดต่อแล้วก็ไปเรียนรู้ได้ค่ะ
0: ค่ะไม่มีค่าใช้จ่ายนะคะเราก็ยินดีให้คำปรึกษานะคะในส่วนของสำหรับท่านที่ต้องการจะทำโครงหนังนาในพื้นที่ของตนเองทุกคนสามารถทำได้ค่ะแต่ขอให้ตัวเองตั้งคำถามกับตัวเองก่อนนะคะสักสี่ข้อก่อนว่าเราตัวเราเนี่ยพร้อมที่จะทำโคกหนองนาเนี่ยเมื่อไหร่แล้วเป้าหมายเนี่ยเพื่ออะไรทำเพื่อธุรกิจหรือว่าไม่ใช่ธุรกิจเพราะโมเดลแตกต่างกันอันที่3เรามีต้นทุนอะไรบ้างเช่นเงินทุนมีในระดับไหนมีมากหรือมีน้อยเรามีแรงงานที่จะมาช่วยเราตรงนี้กี่คนเรามีความรู้เพียงพอที่จะทำแล้วหรือยังเรามีเครือข่ายบ้างหรือไม่นะคะอันที่3ก็คือสิ่งที่เราอยากจะให้มีบนโคกหนองนาของเราเนี่ยนะคะอยากจะให้มีอะไรบ้างเพื่อที่จะเตรียมพร้อมในส่วนของการออกแบบอันที่4ก็คือการเตรียมตัวออกผังในส่วนของแลนด์สเคปนะคะว่าให้รู้จักที่ดินของเราให้เพียงพอนะคะสุดท้ายนี่ก็คือในเรื่องของความตั้งใจจริงถ้ามีความตั้งใจจริงทุกคนสามารถทำได้ค่ะในส่วนของศูนย์การเรียนรู้ชุมชนต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตสวนป่าริมธารนะคะสามารถเข้าไปติดตามความคืบหน้าได้ที่เพจโคกหนองนาโมเดลสวนป่าริมธารค่ะเราเปิดทุกวันนะคะหยุดวันพุธค่ะตั้งแต่เวลา 9:00 นถึง 17:00 นค่ะสามารถนัดเข้าชมล่วงหน้าได้นะคะโดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะหรือติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ0819071111ค่ะยินดีต้อนรับค่ะ
1: ก็ต้องขอบคุณดร.สุดใจผ่องแผ้วค่ะท่านผู้อำนวยการศูนย์เรียนรู้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดชลบุรีซึ่งเป็นศูนย์เรียนรู้ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตซึ่งตั้งอยู่ที่ตำบลนาเริกอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีค่ะและทั้งหมดนี้คือเรื่องราวของสวนป่าริมธารโคกหนองนาโมเดลนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมและคุณผู้ฟังในวันนี้ค่ะ และสำหรับในช่วงนี้นะคะมาถึงช่วงท้ายรายการแล้วค่ะคงจะต้องลาทุกท่านไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะทุกวันอาทิตย์นะคะในเวลา 8:30 นถึง 9:00 น FM 92.5 MHz พร้อมเครือข่ายวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ค่ะแล้วก็ยังมีช่องทาง Facebook Live สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยวันนี้ขอบคุณทุกการติดตามรับฟังค่ะสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4สรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้ได้รับบาดเจ็บ2รายอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
4: แผ่นดินนี้หล่อหลอมเราด้วยความรักความเสียสละและความสามัคคี
5: ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมจิตใจที่ทำให้คนไทยยืนหยัดอย่างภาคภูมิ
4: ร่วมกันทำความดีรักษาวัฒนธรรมและส่งต่อความรักนี้จากรุ่นสู่รุ่น
5: เพราะหัวใจของคนไทยรวมเป็นหนึ่งเดียวเพื่อสถาบันหลักของชาติ
6: เรารักประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้รวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายสั่งการระดมกำลังคุมพื้นที่เร่งคลี่คลาย
8: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 นถึง 24:00 นของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์บาดเจ็บ2รายที่จังหวัดปัตตานีรวม11เหตุการณ์ไม่พบผู้ได้รับบาดเจ็บภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4ได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดอำรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
1: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งดูแลผู้บาดเจ็บเหตุลอบวางระเบิดกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนในพื้นที่
9: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้นายพิชานชัยเศษสัมพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสนำทีมศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบจังหวัดนราธิวาสลงพื้นที่เยี่ยมและให้กำลังใจผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุคนร้ายไม่ทราบชื่อและจำนวนลอบวางระเบิดบริเวณถนนบ้านทำเนียบหมู่ที่6ตำบลลำพูอำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสพร้อมติดตามอาการและประสานการช่วยเหลือเยียวยาอย่างใกล้ชิดเหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายได้แก่นางสาวโนราฮายาตีดือเลาะอายุ46ปีและนางฟาซีลาอูเซงอายุ45ปี โดยทั้ง2รายได้รับการรักษาพยาบาลจากทีมแพทย์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ขณะนี้อาการโดยรวมปลอดภัยและรู้สึกตัวดีผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามดูแลผู้ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการเยียวยาและสิทธิประโยชน์ตามหลักเกณฑ์ของทางราชการเพื่อบรรเทาผลกระทบและสร้างขวัญกำลังใจแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์วีรพัฒน์เพชรสุดสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
1: สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาระดมกำลังนักศึกษาอาชีวศึกษากว่า30แห่งเสริมกำลังจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดน่าน
10: นายณรงค์ชัยเจริญรู้จิทรัพย์รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดเผยภารกิจอาชีวะอาสาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านซึ่งยังคงดำเนินการอย่างต่อเนื่องโดยระดมนักศึกษาอาชีวะทั้งภาคเหนือและภาคกลางกว่า30แห่งเสริมกำลังทีมช่างกระจายจุดบริการฟิกอิทเซ็นเตอร์และครัวอาชีวะเพื่อบริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยประกอบด้วยอำเภอปัวอำเภอท่าวังผาอำเภอสันติสุขอำเภอเมืองน่านอำเภอภูเพียงและอำเภอเวียงสาในการซ่อมแซมเครื่องจักรเครื่องมือและเครื่องใช้ไฟฟ้านอกจากนี้ยังเปิดครัวอาชีวะอาสาผลิตอาหารปรุงสุกรวมกว่า 5,250 กล่องต่อวันส่งถึงมือประชาชนในพื้นที่พร้อมจัดเตรียมและส่งมอบถุงยางชีพกว่า 1,000 ถุงเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นทางนี้สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษาจะเสริมกำลังลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลายชาวนันท์มาลีรายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่ายเสนอรายการรู้ทันสารพันภัยทุกวันอาทิตย์เวลา 9:10 น.ถึงเวลา 10:00 น.โดยอัธพรปานกลับ

สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรู้ทันสารพันภัยทุกประเด็นที่เป็นภัยทุกความห่วงใยเรานำเสนอกันนะครับมาเจอกันอย่างนี้ทุกวันอาทิตย์นะครับเวลา9นาฬิกาเป็นต้นไปจนถึงเวลาประมาณ10นาฬิกานะครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพบกับพี่น้อยชัยสินคนคล่องสัปดาห์นี้กลับมาพบกับแผนอัตภพรปานกลัดอีกเช่นเคยนะครับเราสองคนก็จะสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันมาพูดคุยกับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมกันอย่างนี้ทุกสัปดาห์ติดตามได้ที่เดิมนะครับ FM 92.5 MHz AM 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายที่รับสัญญาณทั่วประเทศเลยนะครับวันนี้เราจะมาพูดคุยกันเน้นย้ำกันเข้าไปอีกในเรื่องของภัยมิจฉาชีพนะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวแผนจะนำเสนอข่าวที่เป็นข่าวมิจฉาชีพในรอบเดือนที่ผ่านมาว่ามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเพราะว่ามิจฉาชีพเนี่ยในทุกๆเดือนในทุกๆวันยังคงมีเกิดขึ้นอยู่แล้วแต่ช่วงว่าช่วงไหนจะมากช่วงไหนจะน้อยนะครับเราก็ยังคงจะต้องมาเน้นย้ำเพื่อให้ท่านผู้ฟังทุกท่านเนี่ยรู้ทันภัยมิจฉาชีพกันเช่นเคยอย่างนี้เสมอเรื่อยๆเพื่อที่จะติดอาวุธนะครับให้กับท่านผู้ฟังเนี่ยรู้เท่าทันแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพในทุกรูปแบบเลยเอาละครับเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมาพูดคุยข่าวนะในช่วงรอบเดือนครึ่งแรกของเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาว่ามีข่าวเกี่ยวกับมิจฉาชีพเนี่ยอะไรเกิดขึ้นบ้างนะครับเริ่มต้นกันที่ข่าวนี้เลยดีกว่าเตือนภัยมิจฉาชีพครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามนะครับชี้มีมิจฉาชีพเนี่ยฉวยโอกาสอ้างชื่อวัดเรียรายเงินค่าโอนโฉนดนะครับ 8,700 บาทแล้วก็โต้ข่าวลือเจาะรูกำแพงส่งสิ่งผิดกฎหมายด้วยวัดป่าอดุลยารามนะครับก็คือวัดที่เป็นข่าวอยู่ในช่วงสัปดาห์2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยแหละนะครับพอเป็นข่าวเกิดขึ้นก็จะมีคนที่ฉวยโอกาสนะช่วงที่เป็นกระแสอะไรอย่างนี้เอาชื่อวัดมาแอบอ้างได้นะครับเรื่องนี้นะครับเมื่อวันที่16สิงหาคมเนี่ยที่วัดป่าอดุลยารามตำบลในเมืองอำเภอเมืองขอนแก่นก็ได้มีญาติโยมเดินทางไปที่วัดพร้อมกับทำบุญถวายสังฆทานให้กับพระครูอดุลสารนิเทศนะครับเจ้าอาวาสวัดป่าอดุลยารามโดยเจ้าอาวาสเนี่ยสภาพร่างกายดีขึ้นเพราะว่าหลังจากที่เกิดอาการออกซิเจนในเลือดต่ำก่อนหน้านั้นนะฮะขณะที่บรรยากาศที่วัดทั่วไปเนี่ยก็ยังคงมีญาติโยมเดินทางมาให้กำลังใจเจ้าอาวาสอย่างต่อเนื่องซึ่งพระครูอดุลสารนิเทศเจ้าอาวาสวัดอรุณยารามก็ได้พูดถึงนะครับว่าขณะนี้เนี่ยพบมีมิจฉาชีพได้มีการประกาศเปิดรับบริจาคเงินเพื่อใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการโอนค่าที่ดินเปลี่ยนชื่อเจ้าของโฉนดที่ดินจำนวนประมาณ 8,700 บาทเนื่องจากทางวัดไม่เคยเปิดรับเงินบริจาคค่าโอนที่ดินแต่อย่างใดหากผู้มีจิตศรัทธาที่จะบริจาคเงินเข้าวัดทางวัดก็มีบัญชีชื่อวัดอยู่แล้วนะครับหรือจะมาสแกน QR code ที่วัดก็ได้เพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยสร้างความเสียหายสร้างความเสียชื่อเสียงให้กับทางวัดมากนะฮะเพราะวัดนี้เนี่ยไม่มีผ่านคนกลางนะครับไม่มีตู้รับบริจาคไม่มีการเรียรายหากผู้มีจิตศรัทธาจะบริจาค ก็มาบริจาคได้ที่วัดได้ส่วนการเข้าโรงพยาบาลกลางดึกเมื่อคืนก่อนที่ผ่านมานั้นน่ะก็เกิดจากการที่วันก่อนหน้านะครับก็ได้ไปฟอกไตมานะเจ้าอาวาสก็บอกอย่างนั้นนะฮะจนกระทั่งช่วงกลางคืนเนี่ยน้ำตาลในเลือดตกและความดันต่ำจนเกิดอาการเวียนหัวก่อนที่จะโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพนะครับโดยแพทย์เนี่ยก็ตรวจพบว่าค่าออกซิเจนในเลือดเนี่ยวัดได้ 80% นะฮะจากค่ามาตรฐานที่จะต้องไม่ต่ำกว่า 95% โดยแพทย์ก็ให้นอนรับออกซิเจนจนกระทั่งออกจากโรงพยาบาลเมื่อกลางดึกนะฮะก็ขอให้ลูกศิษย์ญาติโยมไม่ต้องเป็นห่วงอีกทั้งการที่ญาติโยมจำนวนมากเนี่ยได้ติดต่อติดตามข่าวหลวงพ่อก็อย่าไปคิดแล้วก็เครียดตามข่าวมากนักเพราะจะทำให้เกิดความไม่สบายใจหรือเกิดความเครียดขึ้นมาได้ส่วนวัดนี้หลวงพ่อสร้างมาแล้วหลายคนก็มองว่ารกนะฮะก็อยากจะให้ญาติโยม
บอกว่าวัดรกเนี่ยก็ให้ไปกวาดวัดเองอย่าให้ไปบอกให้หลวงพ่อไปกวาดวัดนะครับเพราะเหนื่อยจากโรคประจำตัวอยู่แล้วนะส่วนกำแพงที่เป็นรูนั้นเนี่ยก็เกิดจากการที่ต้นไม้ล้มไปใส่กำแพงจนทำให้เป็นรูต่างกับข้อมูลที่บอกว่ามีการเจาะรูกำแพงวัดเพื่อส่งสิ่งผิดกฎหมายเข้ามาในวัดนะฮะเพราะว่ารั้ววัดสูงไม่มากจะมีการเจาะรูกำแพงวัดไปเพื่ออะไรเพราะวัดมีกระแสนะก็มีหลายคนฉกฉวยโอกาสนี้นะครับในการเกาะกระแสวัดไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของมิจฉาชีพที่เข้ามาแอบอ้างชื่อวัดเพื่อเอาเงินเรียรายเงินนะครับหรือแม้กระทั่งที่คนที่มาคอมเมนต์บอกว่าวัดรกนะครับก็อย่างที่เจ้าอาวาสบอกเลยนะวัดรกเราก็ไปกวาดวัดได้สมัยมัธยมผมเองก็เคยไปกวาดลานวัดนะก็ถือว่าเป็นการบำเพ็ญประโยชน์ได้บุญด้วยนะครับเป็นเรื่องราวดีๆที่ควรที่จะส่งเสริมนะไม่ว่าจะเป็นเยาวชนหรือว่าผู้ใหญ่เองนะถ้ามองว่าวัดรกเนี่ยก็เข้าไปกวาดลานวัดนะเป็นการทำความดีอย่างนึงนะครับส่วนเรื่องที่บอกว่ามีการเจาะรูกำแพงวัดนั้นก็ไม่เป็นความจริงนะเจ้าอาวาสก็ได้ชี้แจงทุกข่าวแล้วอันนี้เป็นข่าวเกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพแบบว่าในการแอบอ้างนะครับชื่อของวัดต่อมาเรามาดูการเตือนภัยแก๊งมิจฉาชีพปลอมหนังสืออนุญาตนะครับหลอกผู้นำหมู่บ้านเปิดเสียงตามสายเดินเรียรายเงินสดชาวบ้านมุกดาหารมาในแนวของการเรียรายเงินโดยการแอบอ้างอีกแล้วในการหลอกลวงอีกแล้วนะครับหากินกับชาวบ้านคิดว่าจะได้บุญไหมได้บาปเนี่ยแน่นอนนะครับไม่วันใดก็วันหนึ่งนะบาปกรรมนะตามทันแน่นอนนะครับมิจฉาชีพเหล่านี้เรื่องนี้ครับก็ได้มีการเตือนภัยกันนะครับชาวบ้านและร้านค้าในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารหลังมีกลุ่มมิจฉาชีพเนี่ยแฝงตัวมาในคราบของเจ้าหน้าที่มูลนิธิจากส่วนกลางทำทีเข้ามาพบผู้นำชุมชนอ้างว่ามีหนังสือจากทางเจ้าหน้าที่ตำรวจและฝ่ายปกครองหนังสืออนุญาตให้ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้บริจาคเงินเพื่อที่จะนำไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนซื้อโลงศพซื้อผ้าดิบนะครับโดยเน้นขอรับเฉพาะเงินสดเท่านั้นจากนั้นเนี่ยก็ได้ทำการยืมหอกระจายข่าวประกาศเชิญชวนชาวบ้านร่วมบริจาคเงินโดยกล้องวงจรปิดหน้าที่ทำการผู้ใหญ่บ้านนะครับบ้านเหล่าต้นยมหมู่ที่9ตำบลหนองแวงอำเภอนิคมคำสร้อยจังหวัดมุกดาหารได้มีการจับภาพนะครับชายอายุประมาณ50ปีสวมเสื้อสีขาวเข้ามาติดต่อขอใช้เสียงตามสายและต่อมาก็พบหญิงสวมเสื้อแขนยาวสีขาวเดินตระเวนขอรับเงินบริจาคตามหมู่บ้านและร้านรับซื้อยางพาราในพื้นที่ด้านนายมงคลศรีสุขอายุ41ปีเจ้าของร้านรับซื้อยางพารานะครับเขาก็เล่าว่าได้มีผู้หญิงชุดขาวนะเข้ามาอ้างเอกสารอนุญาตจากฝ่ายปกครองและตำรวจเพื่อขอเงินบริจาคแต่ว่าโชคดีที่ภรรยาเอะใจและห้ามไว้ทันนะครับเนื่องจากเห็นข่าวเตือนภัยแก๊งหลอกลวงลักษณะนี้มาอย่างต่อเนื่องล่าสุดนะครับเพจฝ่ายปกครองอำเภอนิคมคำสร้อยได้ออกประกาศยืนยันแล้วว่าทางอำเภอไม่เคยมีการออกหนังสืออนุญาตให้บุคคลหรือมูลนิธิใดออกเดินเรียรายเงินในลักษณะนี้จึงขอให้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนอย่าลงเชื่อหากพบเห็นกลุ่มบุคคลที่มีพฤติกรรมน่าสงสัยก็ให้รีบแจ้งผู้นำชุมชนหรือเจ้าหน้าที่ตำรวจทันทีนี่ก็มาในแนวทางเรียรายโดยแอบอ้างอีกแล้วนะข่าวแรกเป็นการแอบอ้างชื่อวัดข่าวที่สองเป็นการแอบอ้างเจ้าหน้าที่รัฐส่วนกลางดูกันให้ดีนะคะกรณีนี้เนี่ยภรรยาของโรงซื้อยางพารามีไหวพริบปฏิภาณนะเอะใจทันเขาก็เกิดจากการติดตามข่าวติดตามรายการรู้ทันสารพันภัยเนี่ยก็คือเป็นแนวทางหนึ่งนะครับในการที่จะติดอาวุธให้กับทุกๆคนได้ในการรู้เท่าทันมิจฉาชีพต่อมาข่าวที่3เป็นการเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวถ่ายคลิปมาแอบอ้างอีกแล้วช่วงเดือนแรกหรือว่าช่วงสิงหาคมเนี่ยข่าวมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นคนนู้นคนนี้มาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นฟังข่าวดูข่าวกันแล้วก็ขอให้มีวิจารณญาณใน
เยอะๆนะครับก็จะได้มีสติกันนะฮะแล้วก็ไม่ตกเป็นเหยื่อของพวกแอบอ้างเหล่านี้คราวนี้เรามาดูกันนะครับเตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวแล้วก็ถ่ายคลิปโฆษกตม.3ครับเตือนประชาชนคนต่างชาติระวังมิจฉาชีพแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตม.แนะขอดูบัตรประจำตัวถ่ายคลิปหากมีข้อสงสัยให้ตรวจสอบกับหน่วยงานราชการในพื้นที่ก่อนนะครับจากกรณีปรากฏข่าวกลุ่มบุคคลแต่งกายคล้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้าไปในพื้นที่บ้านพักของแรงงานชาวจีนในอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองนะครับและมีพฤติการบังคับขายบัตรการกุศลพร้อมกล่าวอ้างว่าจะนำเจ้าหน้าที่ตม.เข้าตรวจสอบหากไม่ยินยอมซื้อรวมถึงมีทรัพย์สินสูญหายภายหลังกลุ่มบุคคลดังกล่าวเข้าไปในบ้านพักซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินการสืบสวนและรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายแล้วนะครับเรื่องนี้นะครับวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยที่บก.ตม.3พันตำรวจเอกปริญญากลิ่นเกษรรองผบก.ตม.3ในฐานะโฆษกบก.ตม.3เปิดเผยว่าจากกรณีดังกล่าวเนี่ยพลตำรวจตรีทรงโปรดสิริสุขะนะครับผบก.ตม.3ได้สั่งการผู้กำกับตม.จังหวัดระยองประสานสภ.หนองกลับร่วมกับสืบสวนติดตามเรื่องนี้เพื่อดำเนินการตามกฎหมายอย่างเร่งด่วนเนื่องจากพฤติการของกลุ่มบุคคลดังกล่าวเนี่ยมีการแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคมขู่เพื่อให้ผู้เสียหายเกิดความเกรงกลัวส่งผลกระทบต่อภาพลักษณ์นะครับก็ขอให้ประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนและชาวต่างชาติว่าถ้ามีบุคคลแสดงตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรือเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองเข้ามาตรวจสอบประชาชนมีสิทธิ์ขอให้ผู้ปฏิบัติแสดงบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการยืนยันชื่อนามสกุลตำแหน่งและหน่วยงานต้นสังกัดอาจจะถ่ายภาพถ่ายคลิปวิดีโอขณะปฏิบัติหน้าที่หรือสังเกตและจดจำรายละเอียดของบุคคลรถยนต์หรือข้อมูลอื่นที่สามารถใช้ตรวจสอบได้ยืนยันว่าหน่วยงานเนี่ยไม่มีนโยบายไปขอรับบริจาคหรือขายบัตรการกุศลแต่อย่างใดนะครับพันตำรวจเอกปริญญายังกล่าวอีกนะครับว่าสำหรับชาวต่างชาติที่พักอาศัยหรือทำงานในประเทศไทยหากไม่สามารถสื่อสารภาษาไทยได้ควรติดต่อบุคคลที่ไว้ใจได้นายจ้างผู้ดูแลที่พักหรือหน่วยงานราชการในพื้นที่เพื่อช่วยตรวจสอบข้อเท็จจริงและไม่ควรยินยอมจ่ายเงินให้กับบุคคลที่กล่าวอ้างว่าจะสามารถช่วยเหลือเรื่องการตรวจสอบการจับกุมหรือการดำเนินการใดๆโดยไม่มีหลักฐานหรือขั้นตอนของทางราชการนอกจากนี้นะครับประชาชนสามารถขอดูบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่และนำชื่อนามสกุลไปตรวจสอบผ่านแอปพลิเคชัน Police Care ได้ในฟังก์ชันตรวจสอบตำรวจปลอมนะครับเพื่อยืนยันว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจริงหรือไม่หากยังมีข้อสงสัยก็สามารถสอบถามไปยังหน่วยงานต้นสังกัดหรือสถานีตำรวจในพื้นที่ได้โดยตรงโฆษกตม.3กล่าวอีกนะครับว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามผู้ที่แอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อนำไปข่มขู่หลอกลวงหรือแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยเฉพาะกรณีที่มีชาวต่างชาติเป็นผู้เสียหายซึ่งทุกหน่วยงานจะบูรณาการร่วมกันตรวจสอบติดตามและดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดหากประชาชนนะครับพบเห็นหรือมีเบาะแสเกี่ยวกับการกระทำความผิดก็สามารถแจ้งข้อมูลมายังสายด่วนสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหมายเลข1178หรือที่อยู่นะครับที่อาคารเฉลิมพระเกียรติเลขที่904หมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรี11120โทรศัพท์ติดต่อสำนักงานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดในพื้นที่หรือเว็บไซต์ www.immigration.go.th ได้นะครับก็แจ้งเบาะแสกันเข้าไปได้แอบอ้างอีกแล้วมาในนามแอบอ้างเยอะมากๆเลยข่าวต่อไปเป็นเรื่องราวดีๆกันบ้างดีกว่านะครับเรื่องนี้เนี่ยมีแม่ค้าออนไลน์เขาดีใจมากเพราะว่าตำรวจเนี่ยช่วยแกะรอยตามเงินที่ถูกหลอกคืนได้เกือบ 300,000 บาทแม่ที่ตำรวจบุรีรัมย์จำนวนกว่า 285,000 บาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่ตำรวจเนี่ยติดตามอายัดคืนจากมิจฉาชีพได้ถือว่าเป็นเคสที่
น้อยมากๆเลยนะที่ได้เงินคืนจากมิจฉาชีพโดยแม่ค้าท่านนี้ครับก็บอกว่ามีบุคคลเนี่ยติดต่อเข้ามาโดยอ้างว่าสนใจสินค้าขอแอดไลน์ชักชวนเข้ากลุ่ม LINE นะครับ Open Chat ซึ่งเป็นกลุ่มสำหรับส่งรูปสินค้ามาขายเริ่มต้นเนี่ยให้โอนเงินเพื่อเปิดร้านจากนั้นก็ให้โอนเงินเพื่อสำรองค่าสินค้าช่วงแรกได้รับเงินตอบแทนกลับมาจริงทำให้หลงเชื่อและมั่นใจว่าจะสร้างเงินได้นะครับต่อมามิจฉาชีพให้เพิ่มวงเงินเรื่อยๆจึงโอนไปทั้งหมดเนี่ย11ครั้งเป็นเงินรวมกว่า 470,000 บาทจากนั้นก็พยายามถอนเงินจากระบบแต่มิจฉาชีพกลับบ่ายเบี่ยงต้องโอนเงินเพิ่มอีก 100,000 บาทจึงเริ่มสงสัยแล้วก็แจ้งความกับตำรวจพอตำรวจไปอายัดบัญชีนะครับยอดที่โอนครั้งที่8และครั้งที่10ได้เนี่ยเธอก็บอกว่าดีใจแล้วก็ตั้งแต่วันที่เข้าแจ้งความเนี่ยยังมีความหวังและเชื่อมั่นว่าตำรวจจะติดตามเงินคืนมาได้แม้จะทราบว่าคดีหลอกลวงติดตามเงินคืนได้ยากนะครับนี่ก็เป็นเคสที่น้อยมากๆเลยก็แสดงความยินดีด้วยกับผู้ที่ได้เงินคืนจากมิจฉาชีพนะครับต่อมาอีกเรื่องนึงนะครับพูดถึงเรื่องของบัญชีม้าอะไรต่างๆแล้วเนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเขาก็ไม่ได้นิ่งดูดายนะรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะสกัดบัญชีม้าคริปโตนะครับกว่า 62,516 บัญชีไปแล้วนะครับปิดแพลตฟอร์มหลอกลงทุนลดลงกว่า 80% เลยนะครับเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาครับท่านรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยว่านะครับนายกรัฐมนตรีเนี่ยได้มีการกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์เชิงรุกโดยเน้นการป้องกันตั้งแต่ต้นทางควบคู่กับการจับกุมดำเนินคดีการสกัดกั้นบัญชีม้าเส้นทางการเงินและการปิดกั้นช่องทางสื่อสารของมิจฉาชีพอย่างเด็ดขาดทั้งนี้ผลจากการดำเนินงานร่วมกับระหว่างสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือว่ากลต.กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางธนาคารแห่งประเทศไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องข้อมูลนี้ให้ไว้ณวันที่31กันยายนที่ผ่านมาสามารถยับยั้งบัญชีม้าคริปโตได้แล้วจำนวน 62,516 บัญชีเพื่อปิดช่องทางไม่ให้ตลาดทุนและตลาดสินทรัพย์ดิจิตอลถูกใช้เป็นช่องทางฟอกเงินหรือสนับสนุนอาชญากรรมทางการเงินนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวอีกนะครับว่าขณะเดียวกันเนี่ยภาครัฐกลต.และภาคเอกชนได้ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูลเตือนภัยเกี่ยวกับการหลอกลวงให้ลงทุนซึ่งสามารถเข้าถึงประชาชนได้จำนวนมากนะครับภายใต้ความร่วมมือของคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์เชิงรุกป้องกันการกระทำความผิดทางเทคโนโลยีโดยอาศัยช่องทางของสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมการปกครองกรมประชาสัมพันธ์และหน่วยงานด้านการปกครองส่วนท้องถิ่นกระจายข้อมูลเตือนภัยแก่ประชาชนในวงกว้างนอกจากนี้ข้อมูลของกลต.ยังพบว่าสามารถปิดกั้นแพลตฟอร์มที่หลอกลวงให้ลงทุนช่วงเดือนมกราคมจนถึงพฤษภาคมปีนี้จำนวน368ครั้งซึ่งลดลงกว่า 80% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568ที่มีจำนวน 2,162 ครั้งนะครับนอกจากนี้ครับท่านรัชดาก็กล่าวอีกนะครับว่าปัจจุบันเนี่ยมิจฉาชีพมีการใช้กลโกงหลายรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นแชร์ลูกโซ่การหลอกให้ลงทุนในสินทรัพย์ดิจิตอลไปจนถึงการส่งลิงก์ปลอมเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลโดยมักใช้คำโฆษณาอาทิผลตอบแทนสูงได้เงินเร็วความเสี่ยงต่ำและแอบอ้างบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือใช้เอกสารปลอมเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและเร่งให้เหยื่อเนี่ยตัดสินใจนะครับจึงขอเตือนให้ประชาชนให้หยุดตรวจสอบก่อนเชื่อหรือโอนไม่คลิกลิงก์แปลกปลอมและอย่าหลงเชื่อเพียงเพราะภาพบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือภาพความสำเร็จหากพบการชักชวนลงทุนที่น่าสงสัยก็สามารถสอบถามหรือแจ้งเบาะแสไปได้ที่สายด่วนกลต.เบอร์โทรศัพท์ก็คือ1207นะครับกด22แล้วก็ในเร็วๆนี้เองรัฐบาลก็ได้เตรียมเพิ่มช่องทางรับแจ้งเหตุหลอกลวงลงทุนผ่านฟีเจอร์แจ้งรัฐนะครับบนแอปพลิเคชันทางรัฐด้วยนะก็มีช่องทางเพิ่มขึ้นเพื่อให้เรานะได้สอดส่องสายตานะครับช่วยกันจับตาดูมิจฉาชีพเพื่อป้องกัน
พี่น้องชาวไทยของเราเองด้วยนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลกำลังเร่งจัดการอยู่นะครับโดยที่ไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดเลยนอกจากเรื่องของมิจฉาชีพแล้วเดี๋ยวช่วงท้ายของช่วงแรกนี้นะครับเรามาพูดถึงเรื่องของข่าวปลอมกันบ้างดีกว่านะเพราะว่าข่าวปลอมเองเนี่ยก็สร้างความสับสนให้กับคนในสังคมเหมือนกันนะเป็นผลกระทบอีกอย่างนึงนะที่ใกล้เคียงกับเรื่องของการโดนหลอกไม่ได้โดนหลอกไม่ได้สูญเสียแต่ทำให้เรามีความคิดที่สับสนนะครับแล้วก็อาจจะงงงวยกับสิ่งที่เกิดขึ้นได้ข่าวปลอมช่วงนี้นะครับดีอียืนยันโซเชียลอ้างไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกยูเนสโกเป็นข่าวปลอมเผยถามปปส.แล้วนะคราวนี้อ่านไปแล้วก็หัวเราะไปเลยนะครับเพราะว่ายาบ้าเนี่ยไม่มีทางที่จะไปขึ้นเป็นมรดกโลกได้อย่างแน่นอนนะคราวนี้เนี่ยก็ถือเอามาเป็นการผ่อนคลายให้กับท่านผู้ฟังก็แล้วกันนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยพอฟังแล้วก็เอ๊ะตั้งแต่แรกแล้วแหละรู้อยู่แล้วแหละว่ามันเป็นข่าวปลอมแน่ๆนะครับเรามาพูดถึงเรื่องนี้กันมากดีกว่านะเมื่อวันที่18สิงหาคมเนี่ยก็มีการรายงานนะครับจากศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมดีอีได้ชี้แจงเกี่ยวกับกรณีที่มีการเผยแพร่ข้อมูลว่าประเทศไทยขึ้นทะเบียนยาบ้าเป็นมรดกโลกยูเนสโกซึ่งเป็นข่าวปลอมยืนยันโดยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกระทรวงยุติธรรมนะครับยาบ้าเนี่ยเป็นยาเสพติดให้โทษที่ผิดกฎหมายไม่สามารถนำไปขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกได้จากการตรวจสอบพบว่าเป็นการแต่งเรื่องขึ้นมาโดยมีหลักฐานเนื้อหาที่สร้างโดยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ AI content ปรากฏอยู่นอกจากนี้ก็มีการติด hashtag satire นะครับการเสียดสีซึ่งเป็นการจงใจสร้างข่าวปลอมเชิงเสียดสีเท่านั้นโดยเนื้อหาในลักษณะนี้ก็สร้างความเข้าใจผิดอย่างรุนแรงต่อประชาชนที่ไม่ได้อ่านรายละเอียดให้ครบถ้วนหรือไม่ได้สังเกตป้ายกำกับ AI ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อภาพลักษณ์ของประเทศนะนี่ก็เป็นข่าวปลอมที่ไม่ได้ส่งผลกระทบในเรื่องของทรัพย์สินและก็จิตใจของประชาชนแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะความสับสนนะครับของคนในสังคมรวมถึงภาพลักษณ์ของประเทศด้วยก็เกิดมาจาก AI อีกเช่นกันยุคนี้นะครับเป็นยุคของ AI แล้ว AI เนี่ยมีทั้งคุณแล้วก็มีทั้งโทษนะรู้ใช้อย่างเหมาะสมก็จะเกิดคุณนะครับช่วยทุ่นแรงในการทำงานอะไรของเราได้เยอะมากช่วยสร้างสรรค์สิ่งดีๆได้เยอะมาก

0: ช่วงนี้เราไปพักกันสักครู่พบกับสิ่งที่น่าสนใจไม่ว่าจะเป็นสารคดีตำรวจเตือนภัยประชาชนและสปอตที่น่าสนใจอีกหลายๆสปอตของเรานะครับแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาพูดคุยกันเน้นย้ำกันในเรื่องของกลโกงมุกเก่าไปมุกใหม่มาว่ามิจฉาชีพเนี่ยใช้กลโกงอะไรบ้างในการหลอกเราอยู่ในทุกวันนี้เพื่อที่จะได้รู้เท่าทันนะรวมไปถึงวิธีการรับมือและป้องกันไม่ให้ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพออนไลน์และยิ่งไปกว่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าตกเป็นเหยื่อไปแล้วเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อช่วงนี้ไปพักกันสักครู่ก่อนครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ตอนเตือนภัยมิจฉาชีพออนไลน์รู้ทันโปรไฟล์ปลอมเพื่อหลีกเลี่ยงการตกเป็นเครื่องมือในกระบวนการลักลอบขนยาเสพติดข้ามชาติสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนพี่น้องประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังในการติดต่อสื่อสารผ่านสื่อสังคมออนไลน์หลังพบกระบวนการอาชญากรรมข้ามชาติใช้โปรไฟล์ปลอมสร้างความน่าเชื่อถือเพื่อหลอกลวงเหยื่อก่อนชักชวนให้รับฝากสิ่งของประพิ้วพัสดุหรือเดินทางขนสัมภาระไปยังต่างประเทศโดยอ้างว่าเป็นงานพิเศษหรือเป็นโอกาสสร้างรายได้ที่ได้ผลตอบแทนสูงแท้ที่จริงแล้วอาจเป็นแผนการนำเหยื่อเข้าไปเกี่ยวข้องกับการลักลอบขนยาเสพติดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติแจ้งเตือนพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสุภาพสตรีให้ใช้ความระมัดระวังในการใช้โซเชียลมีเดียและแอปพลิเคชันหาคู่พฤติกรรมของคนร้ายจะใช้รูปแบบหลอกให้รักเพื่อหลอกลวงเหยื่อให้ตายใจก่อนจะชักจูงให้กระทำการลักลอบขนยาเสพติดผิดกฎหมายเพื่อเป็นกรณีศึกษาและเป็นแนวทางในการป้องกันดังนี้ 1. มิจฉาชีพจะสร้างโปรไฟล์ปลอมบนแอปพลิเคชันหาคู่และโซเชียลมีเดียโดยใช้รูปภาพของชายชาวต่างชาติหน้าตาดีแอบอ้างว่าเป็นนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จวิศวกรหรือทหารที่มีความมั่นคงทางการเงินเพื่อดึงดูดความสนใจ 2. การใช้คำหวานและการหวานล้อมเพื่อสร้างความสนิทสนมและความสัมพันธ์ฉันคนรักโดยใช้คำพูดให้ความหวังถึงอนาคตร่วมกัน 3. การเปลี่ยนช่องทางการติดต่อมิจฉาชีพจะโน้มน้าวให้ย้ายไปสนทนาผ่านแอปพลิเคชันอื่นที่ติดตามตัวได้ยากขึ้นเพื่อหลบหนีการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ 4. มิจฉาชีพจะออกอุบายให้เหยื่อเดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อรับของโดยอ้างว่าเป็นสินค้าสำคัญหรือเสนอเงินตอบแทนสูงเพื่อเป็นแรงจูงใจสิ่งของที่เหยื่อไปรับนั้นแท้จริงแล้วคือยาเสพติดซึ่งถูกซุกซ่อนมาในรูปแบบต่างๆ 5. คนร้ายจะสั่งให้เหยื่อลักลอบข้ามพรมแดนอย่างผิดกฎหมายผ่านช่องทางธรรมชาติเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติขอให้พี่น้องประชาชนระมัดระวังเมื่อต้องติดต่อสื่อสารกับคนแปลกหน้าบนโลกออนไลน์โดยอย่าหลงเชื่อโปรไฟล์ที่ดูดีเกินจริงตรวจสอบตัวตนเบื้องต้นของบุคคลที่กำลังพูดคุยด้วยงดโอนเงินหรือรับของเด็ดขาดหากคนที่คุณเพิ่งรู้จักทางออนไลน์ขอให้คุณโอนเงินหรือรับพัสดุแทนไม่ว่าพวกเขาจะมีข้ออ้างใดๆก็ตามให้ปฏิเสธและตัดการติดต่อทันทีมีสติและระมัดระวังอยู่เสมอสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอยืนยันความมุ่งมั่นในการปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบเพื่อสร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนหากพบเบาะแสหรือตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพโปรดแจ้งสายด่วน191หรือ1599
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: ดูสิลูกเขาโอนกับไรมาให้แม่แล้วนะลงไปหมื่นเดียวได้คืนมาตั้ง15,000เลย
3: เขาหลอกให้แม่เชื่อเพื่อให้ลงเพิ่มไง

0: อีแต่เขาบอกว่ารอบหน้านะจะได้มากกว่าเดิมอีกไม่รู้ล่ะ
1: กลกองเดิมๆแต่เหยื่อหน้าใหม่เกิดขึ้นทุกวันผู้สูงอายุสูญเงินเก็บทั้งชีวิตเพราะถูกมิจฉาชีพหลอกให้ลงทุนผ่านแอปหรือกลุ่มไลน์ช่วงแรกจ่ายจริงเพื่อให้เชื่อใจก่อนปิดเว็บหนีหายอย่าให้ความหวังกลายเป็นกับดักรู้เท่าทันสื่อรู้เท่าทันกลกอง
2: ธนาคารขอแจ้งว่าบัตรเครดิตในชื่อของท่านมียอดค้างจ่ายจำนวนมากหากไม่จ่ายจะถูกดำเนินคดีนะคะ
3: ชื่อของคุณเกี่ยวข้องกับบัญชีม้าตำรวจต้องตรวจสอบเส้นทางการเงินครับ
4: คุณได้รับเงินภาษีคืนนะคะช่วยกดลิงก์ยืนยันด้วยค่ะ
5: อย่าเสียเวลาคุยอย่ากดลิงก์หรือกดติดตั้งแอปพลิเคชันที่มีการอ้างเพราะสถาบันการเงินและหน่วยงานภาครัฐไม่มีนโยบายติดต่อประชาชนทางโทรศัพท์หรือการส่งข้อความถ้าเจอแบบนี้มิจฉาชีพแน่นอนครับ
6: ทักผิดหรือตั้งใจหลอกระวังมุกแกล้งทักผิดแล้วตีสนิทชวนลงทุนเริ่มจากทักผิดตีสนิทจากนั้นชวนรวยด้วยการลงทุนช่วงแรกโอนคืนให้จริงแต่สุดท้ายอ้างเหตุผลไม่ให้ถอนจำไว้นะครับการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงผิดปกติมักเป็นกลโกงตั้งสติไม่เชื่อไม่สูญเงินพบเบาะแสแจ้งตำรวจไซเบอร์1441ตลอด24ชั่วโมง
7: ท่านกำลังฟังรายการรู้ทันสารพันภัยทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 891 KHz พร้อมเครือข่าย
8: กลับมาพบกันแล้วนะครับในช่วงที่2นี้กับรายการรู้ทันสารพันภัยอาทิตย์นี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเตือนภัยออนไลน์มิจฉาชีพต่างๆในทุกรูปแบบเลยนะครับเอาละครับในช่วงนี้เราจะมาทบทวนกลโกงมุกเก่าไปมุกใหม่มาว่าในช่วงหลายปีหลายเดือนจนกระทั่งปัจจุบันนี้เนี่ยมิจฉาชีพใช้อะไรในการหลอกลวงเหยื่อบ้างเพื่อที่เราจะได้รู้ทันก่อนและไม่ตกเป็นเหยื่อของแก๊งมิจฉาชีพอีกต่อไปนะครับประเด็น3ประเด็นหลักๆเลยที่มิจฉาชีพใช้แล้วใช้อยู่ใช้ต่อในการหลอกล่อเหยื่อเลยประเด็นแรกเลยคือการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆนั่นเองนะครับหลอกว่าให้ผลตอบแทนสูงเป็นแรงจูงใจเสนอผลตอบแทนที่สูงเกินจริงเพื่อดึงดูดความสนใจทำให้หลายคนหลงเชื่อและตัดสินใจลงทุนโดยไม่ตรวจสอบข้อมูลอย่างรอบคอบอย่างเช่นการลงทุนธุรกิจน้ำมันธุรกิจพลังงานลงทุนทองคำหรือเงินดิจิตอล Forex รวมไปถึงตลาดหลักทรัพย์ต่างชาติและเกมออนไลน์เป็นต้นนะครับหลอกให้กู้เงินแอบอ้างเป็นผู้ให้บริการเงินกู้แล้วโฆษณาผ่านเว็บไซต์ต่างๆอ้างดอกเบี้ยต่ำอนุมัติเงินเร็วไม่ตรวจสอบเครดิตบูโรเมื่อติดต่อไปขอกู้เงินมิจฉาชีพจะอ้างว่าจะส่งสัญญาให้กับผู้ขอกู้เพื่อลงลายมือชื่อพร้อมทั้งขอให้โอนเงินชำระค่าทำสัญญาค่ามัดจำส่วนมากเนี่ยมักจะรีบร้อนนะครับเพราะว่ากลัวจะไม่ได้เงินกู้จึงรีบโอนเงินให้กับผู้ที่ให้กู้ในเวลาที่กำหนดแต่เมื่อติดต่อกลับไปก็จะพบว่าไม่สามารถติดต่อได้และสูญเงินให้กับมิจฉาชีพไปหลอกให้ทำงานเสริมผ่านช่องทางออนไลน์ชักชวนให้ทำงานออนไลน์ในธุรกิจที่ไม่มีอยู่จริงหากหลงเชื่อก็จะให้จ่ายเงินประกันโดยแอบอ้างแอปพลิเคชันต่างๆอย่างเช่น TikTok Facebook YouTube Shopee Lazada โดยเป็นการหลอกให้กดไลค์กดแชร์เพื่อเพิ่มยอดวิวรับออเดอร์ทำสต็อกสินค้าสุดท้ายก็หลอกเอาเงินประกันไปนะครับอย่างต่อไปคือการหลอกให้รักแล้วลงทุนส่วนใหญ่เนี่ยผู้เสียหายมักตกเป็นเหยื่อจากแอปหาคู่โดยมิจฉาชีพมักใช้โปรไฟล์ของคนหน้าตาดีเข้ามาตีสนิทอาจทำความรู้จักในช่วงเวลาไม่นานจากนั้นเนี่ยก็ให้ความไว้วางใจหลอกให้ลงทุนผ่านแอปพลิเคชันต่างๆหรือโปรแกรมปลอมเพื่อเป็นการใช้วิธีการคล้ายกับการหลอกทำงานเสริมนั่นนะครับแต่ใช้วิธีการเข้าหาแบบคนรักแล้วค่อยๆหลอกน่ากลัวมากๆเลยนะอันนี้ก็คือการเป็นการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆไม่ว่าจะเงินไม่ว่าจะความรักไม่ว่าจะงานนะครับจูงใจให้เราหลงเชื่อแล้วก็เชิดเงินเราไปดื้อๆนอกจากนั้น รางวัลนะครับก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่มิจฉาชีพมักจะส่งข้อความมาทาง SMS หรือทาง LINE โดยอ้างว่าเป็นผู้ที่โชคดีได้รับรางวัลใหญ่ที่ลอดตาลอดใจแต่มีเงื่อนไขคือต้องเสียค่าธรรมเนียมก่อนจึงจะรับรางวัลได้หรืออาจหลอกให้กรอกข้อมูลทางการเงินเพื่อรับรางวัลซึ่งแท้จริงแล้วก็เป็นการหลอกลวงเพื่อขโมยข้อมูลและหลอกเอาเงินค่าธรรมเนียมไปนะนี่คือการหลอกล่อในประเด็นแรกคือการหลอกล่อด้วยสิ่งจูงใจต่างๆประเด็นที่2มิจฉาชีพหลอกล่อผ่านสื่อปลอมหรือบุคคลที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองครับใช้บุคคลที่มีชื่อเสียงมาเป็นพรีเซนเตอร์หรือผู้สนับสนุนเพื่อช่วยเพิ่มความน่าเชื่อถือให้กับโครงการลงทุนทำให้เหยื่อเนี่ยรู้สึกมั่นใจและตัดสินใจลงทุนง่ายขึ้นอย่างแฮกโปรไฟล์มาหลอกก็มีนะครับแอบอ้างยืมเงินโดยเฉพาะโปรไฟล์ Facebook LINE Instagram เหยื่อส่วนใหญ่เนี่ยมักถูกแฮกเข้าบัญชีส่วนตัวก่อนใช้วิธีสุ่มทักข้อความจากเพื่อนหรือคนสนิทของเจ้าของบัญชีตัวจริงหากหลงเชื่อและโอนเงินให้จากนั้นจะถูกบล็อกทันทีใช้ผู้ที่มีชื่อเสียงหรือคนใกล้ตัวของเรานะหลอกติดตั้งแอปพลิเคชันเพื่อดูดข้อมูลมักจะแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานที่น่าเชื่อถือออกอุบายให้ดาวน์โหลดโปรแกรมที่ควบคุมหน้าจอจากระยะไกลอาจเป็นการส่งลิงก์ติดตั้งแอปพลิเคชันผ่านทางข้อความหลอกให้เปิดการเข้าถึงแบบพิเศษนะครับเป็นการอนุญาตให้ตัวแอปพลิเคชันเนี่ยสามารถเข้าถึงและควบคุมการสั่งงานสมาร์ทโฟนแทนผู้ใช้งานทำให้มิจฉาชีพเนี่ยแอบเข้าใช้งานหรือควบคุมสมาร์ทโฟนของเราจากทางไกลได้อย่างเช่นการรีโมทดูหน้าจอขณะที่พิมพ์รหัสผ่านนะครับหรือข้อมูลส่วนตัวผ่านการใช้แอปต่างๆต่อมาคือการหลอกด้วย SMS ปลอมนะครับมักใช้ชื่อของหน่วยงานหรือองค์กรที่น่าเชื่อถือส่งข้อความแนบลิงก์มาด้วยโดยลิงก์นั้นอาจจะเป็นไวรัสหรือเป็นลิงก์สำหรับกรอกข้อมูลเพื่อหลอกเอาข้อมูลส่วนตัวของเหยื่อไปทำธุรกรรมทางการเงินต่อไปเว็บไซต์ปลอมมิจฉาชีพนะครับจะทำการสร้างเว็บไซต์ปลอมให้น่าเชื่อถือโดยใช้ชื่อ URL เนี่ยอาจจะถูกเปลี่ยนเล็กน้อยหากไม่สังเกตอย่างละเอียดก็อาจจะเชื่อว่าเป็นเว็บไซต์จริงได้ซึ่งก็อาจจะส่งลิงก์ของเว็บไซต์ปลอมนี้ผ่านทาง LINE หรือข้อความเพื่อให้เหยื่อเนี่ยกดเข้าไปและทำการขโมยข้อมูลดังนั้นนะครับหากสงสัยเกี่ยวกับเว็บไซต์หรือจำเป็นต้องกดเข้าไปอาจนำไปตรวจสอบได้ที่ www.checkก่อน.com หรือเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับต่อมาคือการใช้แอปเงินกู้เถื่อนเมื่อเข้าไปกู้เงินอาจจะเจอดอกเบี้ยที่แสนโหดหากจ่ายดอกเบี้ยช้าก็จะโดนข่มขู่หรือโทรทวงถามจากคนใกล้ชิดเพราะว่าแอปพลิเคชันเงินกู้เถื่อนเนี่ยสามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆในโทรศัพท์ทั้งยังเสี่ยงถูกเอาข้อมูลไปเปิดบัญชีม้าเพื่อใช้ในทางผิดกฎหมายด้วยต่อมาคือการใช้ AI และ Deepfake สร้างวิดีโอหรือเสียงปลอมที่แอบอ้างเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงหรือคนที่รู้จักเพื่อหลอกลวงให้โอนเงินหรือส่งข้อมูลสำคัญนะครับนี่ก็คือประเด็นที่2นะหลอกผ่านสื่อปลอมหรือบุคคลที่สร้างเรื่องขึ้นมาเองประเด็นที่3ครับประเด็นสุดท้ายเลยส่วนใหญ่เนี่ยมิจฉาชีพก็จะหลอกโดยการข่มขู่ให้กลัวอันนี้เนี่ยจะเจอกันบ่อยกรณีอย่างเช่นหลอกลวงว่าพบว่ามีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินหรือส่งพัสดุผิดกฎหมายและใช้ชื่อของเจ้าหน้าที่ตำรวจมากดดันให้เกิดความกลัวอย่างเช่นบอกว่าต้องมารายงานตัวที่สน.ซึ่งไกลจากสถานที่ที่อยู่ให้ทันภายในเวลาที่กำหนดหากไม่เป็นไปตามนั้นก็จะดำเนินการจับกุมทันทีแล้วจึงเสนอทางออกให้ว่าหากไม่สามารถมารายงานตัวได้ก็ให้โอนเงินทั้งหมดในบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินมาตรวจสอบซึ่งกว่าจะรู้ตัวเนี่ยก็สูญเงินไปแล้วต่อมาคือการหลอกว่าติดต่อจากหน่วยงานราชการอันนี้ก็เจอกันบ่อยอย่างเช่นกรมที่ดินกรมบัญชีกลางกรมสรรพากรการไฟฟ้าการประปาสำนักงานประกันสังคมเป็นต้นนะครับโดยมักจะให้เพิ่มเพื่อนแล้วก็หลอกส่งลิงก์อันตรายหรือ QR โค้ดปลอมนะครับกรณีต่อไปคือการยินยอมให้ผู้อื่นเนี่ยใช้บัญชีธนาคารหรือว่าบัญชีม้าผู้ถูกหลอกเนี่ยมักเป็นผู้ที่มีรายได้น้อยหรือกลุ่มเปราะบางที่ต้องการหา รายได้เสริมจึงถูกหลอกให้เปิดบัญชีเพื่อแลกกับเงินแล้วนำบัญชีเหล่านั้นเนี่ยไปทำการหลอกลวงผู้อื่นหรือว่าฟอกเงินต่อไปนี่ก็เป็นวิธีที่3ที่มักจะหลอกกันโดยการข่มขู่ให้กลัวทีนี้เราจะป้องกันอย่างไรได้บ้างนะวิธีป้องกันและรับมือเพื่อไม่ให้ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพออนไลน์ก็มีหลากหลายนะครับอย่างที่รู้กันเลยคือต้องมีสติทุกครั้งก่อนรับโทรศัพท์ที่ไม่คุ้นเคยไตร่ตรองว่าข้อมูลที่เราได้รับมานั้นจริงหรือไม่มีส่วนไหนที่น่าสงสัยหากพบว่าข้อมูลนั้นไม่เป็นความจริงหรือน่าสงสัยให้หยุดการติดต่อกับบุคคลนั้นและกดวางสายทันทีต่อมาคือดูว่าปลายสายเนี่ยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่แล้วแจ้งข้อมูลทั้งชื่อทั้งนามสกุลเลขบัตรประจำตัวประชาชนตรงทั้งหมดให้แจ้งกลับว่าจะติดต่อสำนักงานใหญ่เองแล้วก็รีบกดวางสายนะครับจากนั้นเนี่ยก็ปรึกษาครอบครัวหาข้อมูลเบอร์โทรศัพท์หรือเว็บไซต์ทางการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงเพื่อทำการเช็คข้อมูลอีกครั้งห้ามโทรกลับเบอร์ที่โทรเข้ามาหรือเบอร์ที่ปลายสายบอกไว้ต่อมาเลยคือการห้ามให้ข้อมูลส่วนตัวและข้อมูลทางการเงินแม้ผู้ที่ติดต่อจะอ้างว่าเป็นหน่วยงานราชการหรือสถาบันการเงินโดยเฉพาะการให้ข้อมูลผ่านทางโทรศัพท์และลงข้อมูลในเว็บไซต์ต่อมานะครับคือการคิดก่อนคลิกไม่ดาวน์โหลดไฟล์แปลกๆแอปพลิเคชันที่น่าสงสัยแอปเงินกู้เถื่อนที่ส่งมาทาง LINE Facebookหรือ SMS ไม่ว่าจะถูกส่งมาจากคนที่รู้จักหรือไม่ก็ตามต้องตรวจสอบให้แน่ใจก่อนว่าเป็นไฟล์ที่ปลอดภัยส่วนการติดตั้งแอปต่างๆควรติดตั้งจากแอปที่อยู่ใน App Store หรือ Google Play Store เท่านั้นต่อมาคือไม่หลงกลหรือรีบโอนเงินเข้าบัญชีที่น่าสงสัยทุกกรณีหากถูกแอบอ้างว่าทำผิดต้องตรวจสอบเงินในบัญชีหรือต้องโอนเงินไปที่ชื่อบัญชีแปลกๆก็ให้รีบวางสายนะครับตั้งสติให้ดีปรึกษาคนในครอบครัวหรือคนใกล้ชิดแล้วติดต่อสำนักงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงต่อมาคือการไม่ช่วยคนแปลกหน้าทำธุรกรรมทางการเงินหรือช่วยโอนเงินโดยเด็ดขาดเพราะว่าอาจกลายเป็นเหยื่อหรือผู้ร่วมกระทำความผิดโดยไม่รู้ตัวต่อมาเลยนะครับคือการตั้งค่าความเป็นส่วนตัวการเข้าแอปพลิเคชันหรือการเข้าถึงข้อมูลส่วนตัวบนโทรศัพท์เว็บไซต์ควรมีการเข้ารหัสผ่านและการยืนยันตัวตน2ชั้นเพื่อความปลอดภัยให้บัญชีออนไลน์และไม่ควรใช้รหัสผ่านซ้ำๆกับทุกแอปพลิเคชันเพื่อไม่ให้มิจฉาชีพเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายๆสุดท้ายเลยนะครับเช็คให้ดีก่อนเชื่อว่าเป็นบัญชีทางการไม่ว่าจะเป็น LINE Facebook Instagram ต่างๆทั้งนี้นะครับหากมีการขอเงินในรูปแบบของบัตรของขวัญการโอนเงินหรือการจ่ายเงินผ่าน Messengerหรือขอข้อมูลด้านการเงินหรือส่งลิงก์หรือเว็บไซต์ที่น่าสงสัยซึ่งขอข้อมูลส่วนตัวให้สงสัยไว้ก่อนเลยนะครับว่าอาจจะเป็นบัญชีปลอมหรือเป็นมิจฉาชีพนะข้อมูลส่วนตัวไม่ใช่ข้อมูลที่เราจะไปให้ใครมั่วซั่วได้นะครับถ้ามาแล้วถึงบอกว่าขอข้อมูลส่วนตัวหน่อยขออย่างงู้นขออย่างนี้อะไรที่มันเป็นในข้อมูลในเชิงลึกเชิงลับของเราอ่ะให้สงสัยไว้ก่อนเลยว่านั่นแหละน่าจะเป็นมิจฉาชีพแล้วก็กดวางสายทิ้งไปซะนะครับปลอดภัยที่สุดเลยโดยเฉพาะปัจจุบันให้โหลดแอปพลิเคชันฮูคอลก็เป็นตัวช่วยหนึ่งในการดักจับมิจฉาชีพได้ทีนี้ถ้าเกิดว่าเราพลาดแล้วเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพไปแล้วต้องทำอย่างไรได้บ้างหากตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพนะครับให้รีบแจ้งความหรือแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงอย่างเช่นสถาบันการเงินเจ้าหน้าที่ตำรวจเพราะอาจยับยั้งการหลอกลวงของมิจฉาชีพได้หรืออาจเป็นการแจ้งเบาะแสเพื่อนำไปสู่การจับกุมเหล่ามิจฉาชีพได้อย่างต่อมาคือสายด่วนสำนักงานตำรวจแห่งชาติศูนย์ AOC โทรไปได้ที่เบอร์1441 24ชั่วโมงหรืออาจจะแจ้งความออนไลน์ก็ได้นะครับที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีที่เว็บไซต์ thaipoliceonline.go.th หรือว่าอาจจะเช็คเว็บไซต์ปลอมเช็คเบอร์ต้องสงสัยเช็คบัญชีธนาคารได้ด้วยตัวเองผ่านทางเว็บไซต์ของกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะครับที่ www.checkgon.com นั่นเองนี่ก็คือกลวิธีต่างๆในการรับมือกับมิจฉาชีพออนไลน์หรือแม้กระทั่งถ้าเราตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพแล้วเราจะมีช่องทางไหนบ้างในการที่จะทวงเงินของเราคืนได้หรือแจ้งเบาะแสได้นี่ก็นำมาฝากกันในช่วงสัปดาห์นี้ก็จะเป็นเรื่องของมิจฉาชีพการเตือนภัยมิจฉาชีพ จะสังเกตได้ว่าเราก็เอาเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพเนี่ยมาเตือนท่านผู้ฟังกันอยู่บ่อยๆเพราะว่ามิจฉาชีพเป็นเรื่องที่ยังมีอยู่ในปัจจุบันแล้วก็มีไม่น้อยซะทีเดียวอาจจะลดลงไปบ้างจากช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาแต่ก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นยังควรที่จะต้องระมัดระวังกันอยู่อย่างต่อเนื่องนะครับก็มาติดตามในรายการรู้ทันสารพันภัยกันได้เอาละครับสัปดาห์นี้ก็ค่อนข้างที่จะได้สาระกันไปพอสมควรในเรื่องของการเตือนภัยมิจฉาชีพเนาะแล้วก็เดี๋ยวสัปดาห์หน้าจะมาเจอกับพี่น้อยชัยศิลป์คนคล่องกันอีกหลังจากนั้นก็จะเป็นแผนสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันไปอย่างนี้สัปดาห์นี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันมาเสมอๆสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคม

0: ปัจจุบันนี้มิจฉาชีพใช้ช่องทางออนไลน์หลอกลวงประชาชนในรูปแบบใหม่โดยอ้างว่าเป็นการลงทุนขายสินค้าออนไลน์หรือร่วมทำธุรกิจออนไลน์ที่สามารถสร้างรายได้และผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติหนีเริ่มเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเตือนภัยไปยังพี่น้องประชาชนในยุคที่การซื้อขายและการลงทุนผ่านทางช่องทางออนไลน์ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายมิจฉาชีพได้พัฒนารูปแบบการหลอกลวงให้มีความซับซ้อนและแนบเนียนมากขึ้นหนึ่งในกลโกงที่พบได้บ่อยในปัจจุบันคือการชักชวนให้ร่วมลงทุนขายสินค้าออนไลน์โดยอ้างว่าสามารถสร้างรายได้หรือผลตอบแทนที่สูงกว่าปกติและมักใช้วิธีสร้างความน่าเชื่อถือด้วยการจ่ายผลตอบแทนให้ผู้ลงทุนจริงในช่วงแรกหลายคนอาจเข้าใจว่าการได้รับผลตอบแทนตามที่ตกลงไว้ในระยะแรกเป็นเครื่องยืนยันว่าธุรกิจหรือแพลตฟอร์มนั้นมีอยู่จริงและสามารถทำกำไรได้แต่ในความเป็นจริงมิจฉาชีพมักใช้วิธีดังกล่าวเพื่อสร้างความไว้วางใจกระตุ้นให้ผู้เสียหายเพิ่มวงเงินลงทุนหรือชักชวนบุคคลใกล้ชิดให้เข้าร่วมลงทุนมากขึ้นเมื่อมีเงินลงทุนสะสมเป็นจำนวนมากผู้กระทำผิดจะเริ่มอ้างเหตุผลต่างๆเพื่อเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเช่นค่าธรรมเนียมค่าดำเนินการค่าภาษีค่าปลดล็อกบัญชีหรือค่าใช้จ่ายอื่นๆก่อนที่จะปิดช่องทางการติดต่อและหลบหนีไปในที่สุดจึงขอเตือนประชาชนให้ใช้ความระมัดระวังในการตัดสินใจลงทุนผ่านช่องทางออนไลน์โดยเฉพาะการลงทุนที่อ้างผลตอบแทนสูงในระยะเวลาอันสั้นหรือมีการรับประกันกำไรอย่างแน่นอนควรตรวจสอบข้อมูลของบริษัทผู้จักชวนและช่องทางการดำเนินธุรกิจอย่างละเอียดก่อนโอนเงินทุกครั้งหากพบว่ามีการเรียกเก็บเงินเพิ่มเติมเพื่อแลกกับการถอนเงินหรือรับผลตอบแทนควรตั้งข้อสงสัยและหยุดดำเนินการทันทีทางนี้หากสงสัยว่าตนเองกำลังตกเป็นเหยื่อหรือพบพฤติการเข้าข่ายการหลอกลวงควรเก็บรวบรวมหลักฐานที่เกี่ยวข้องและแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินการตามกฎหมายโดยเร็ว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: มาจับไต AI ภาพและคลิปที่เห็นเป็นเรื่องจริงหรือ AI สร้างบางรูปบางคลิปก็สมจริงจนหลายครั้งแทบแยกไม่ออกแต่เดี๋ยวก่อนยังมีจุดที่ช่วยให้จับผิดได้สังเกตนิ้วมือบิดเบี้ยวผิดธรรมชาติใบหน้าสมมาตรเกินจริงผิวเนียนเกินไปเหมือนพลาสติกแสงและเงาไม่สัมพันธ์กันตัวหนังสือเพี้ยนเหตุการณ์เกินจริงจนน่าสงสัยก่อนแชร์ก่อนเชื่อก่อนตกใจหยุดดูให้ชัวร์อีกครั้ง
1: ตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังค

0: อนเตือนภัยรู้ทันงานรับหิ้วอย่าให้รายได้ชั่วคราวอาจกลายเป็นความผิดติดตัวในยุคที่หลายคนมองหารายได้เสริมงานรับหิ้วกลายเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้รับความนิยมเพราะดูเหมือนเป็นงานง่ายใช้เวลาน้อยและมีค่าตอบแทนที่น่าสนใจเพียงแค่นำสินค้าจากต่างประเทศกลับเข้ามาให้ผู้ว่าจ้างหรือรับฝากขนของระหว่างการเดินทางแต่อาจตกเป็นเครื่องมือของผู้กระทำผิดโดยที่ไม่รู้ตัวตำรวจเตือนภัยห่วงใยสังคมวันนี้สำนักงานตำรวจแห่งชาติมีเรื่องเตือนภัยมาฝากกันค่ะสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอแสดงความห่วงใยต่อพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวที่มีพฤติกรรมรับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยเตือนว่าอาจตกเป็นเหยื่อของกลุ่มมิจฉาชีพหรือเครือข่ายอาชญากรรมที่แอบซุกซ่อนสิ่งของผิดกฎหมายไว้ในสัมภาระจนทำให้ผู้รับฝากต้องตกเป็นผู้ต้องหาถูกดำเนินคดีโดยไม่รู้ตัวซึ่งปัจจุบันกระบวนการค้ายาเสพติดและเครือข่ายลักลอบขนสินค้าผิดกฎหมายมักใช้วิธีว่าจ้างหรือขอความช่วยเหลือจากบุคคลทั่วไปให้รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของเดินทางข้ามประเทศโดยอ้างว่าเป็นของใช้ส่วนตัวของฝากหรือพัสดุทั่วไปทั้งที่ภายในอาจซุกซ่อนยาเสพติดสินค้าต้องห้ามหรือสิ่งของที่ต้องได้รับอนุญาตตามกฎหมายจึงขอเตือนประชาชนให้เพิ่มความระมัดระวังไม่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับฝากสิ่งของแม้จากบุคคลที่รู้จักหากไม่สามารถตรวจสอบสิ่งของภายในได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะการนำสิ่งของเดินทางเข้าออกประเทศซึ่งมีความเสี่ยงต่อการกระทำผิดกฎหมายโดยไม่เจตนาโดยผู้ที่รับฝากหรือรับหิ้วสิ่งของโดยไม่ตรวจสอบให้แน่ชัดอาจต้องรับผิดตามกฎหมายแม้จะอ้างว่าไม่ทราบว่าสิ่งของดังกล่าวเป็นของผิดกฎหมายก็ตามโดยเฉพาะกรณีที่พบยาเสพติดหรือสินค้าต้องห้ามซุกซ่อนอยู่ภายในสัมภาระจึงขอเน้นย้ำว่าก่อนเดินทางทุกครั้งควรตรวจสอบสัมภาระและสิ่งของของตนเองอย่างละเอียดไม่รับฝากกระเป๋าพัสดุหรือสิ่งของใดๆจากบุคคลที่ไม่รู้จักและไม่ควรรับหิ้วสิ่งของข้ามประเทศโดยไม่ทราบแหล่งที่มาและไม่ทราบสิ่งที่บรรจุอยู่ภายในเพื่อป้องกันการตกเป็นเหยื่อของกระบวนการอาชญากรรมและหลีกเลี่ยงการกระทำที่อาจเข้าข่ายความผิดตามกฎหมายโดยไม่รู้ตัว
1: ด้วยความห่วงใยและปรารถนาดีจากศูนย์ผลิตรายการและข่าวสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
2: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
3: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
2: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
3: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
2: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
4: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
4: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
3: ปลอมอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
4: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถวงเลขจองดิ
3: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
4: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายืนยันเฮลิคอปเตอร์ไม่ได้ใช้อาวุธยิงเยาวชนในพื้นที่จะแนะจังหวัดนราธิวาสพันเอกวริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่ากอรมน.ภาค4ส่วนหน้าชี้แจงกรณีมีการเผยแพร่ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ระบุเยาวชนได้รับบาดเจ็บจากการถูกยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะเดินทางกลับจากการตั้งแคมป์ในพื้นที่บ้านกูมุงตำบลช้างเผือกอำเภอจะแนะจังหวัดนราธิวาสโดยยืนยันว่าข้อมูลดังกล่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงจากการตรวจสอบเบื้องต้นร่วมกับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสพบว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติภารกิจในพื้นที่จริงแต่เป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการและติดตามสถานการณ์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินโดยไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมายังพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดส่วนกรณีเยาวชนได้รับบาดเจ็บขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดและสาเหตุอย่างรอบด้านจึงยังไม่สามารถยืนยันสาเหตุของการบาดเจ็บได้ทั้งนี้กอรมน.ภาค4ส่วนหน้าขอให้ประชาชนและสื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนเผยแพร่โดยเฉพาะข้อมูลที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบเพื่อป้องกันความคลาดเคลื่อนและความเข้าใจผิดสำนักงานชลประทานที่7ขับเคลื่อนนโยบายกรมชลประทานผนึกกำลังกำจัดวัชพืชและผักตบชวาเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดปัญหาอุทกภัย
7: นายปริญญาคัจฉมาศผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่7เปิดเผยว่าสำนักงานชลประทานที่7ระดมกำลังเจ้าที่ในสังกัดพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือดำเนินการกำจัดวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำในพื้นที่เสี่ยงรวมถึงจุดสำคัญทางน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเปิดทางน้ำให้สามารถไหลได้อย่างสะดวกเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนตลอดจนสร้างความมั่นใจให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยได้ดำเนินการครอบคลุมพื้นที่รับผิดชอบทั้ง5จังหวัดรวม5จุดได้แก่บริเวณฝ่ายห้วยเจระแมอำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอ่างเก็บน้ำลำโดมน้อยอำเภอพิบูลมังสาหารจังหวัดอุบลราชธานีบริเวณอาคารบังคับน้ำหนองมะกอกอำเภอเมืองจังหวัดยะโสธรบริเวณลำห้วยเตยอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญบริเวณหน้าสันเขื่อนอ่างเก็บน้ำห้วยขี้เหล็กอำเภอนิคมคำ ำสร้อยจังหวัดมุกดาหารและบริเวณห้วยห้องฮออำเภอเมืองจังหวัดนครพนมสำหรับการกำจัดผักตบชวาและสิ่งกีดขวางทางน้ำเป็นการดำเนินงานตามนโยบายนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาผักตบชวาวัชพืชและสิ่งกีดขวางทางน้ำซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการไหลของน้ำพร้อมเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำลดความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วมและเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนกรกฎภูมีสวท.อุบลราชธานีรายงาน
1: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เดินหน้าผลักดันวัตถุดิบเกษตรไทยสู่ตลาดโลกผ่านการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเลี้ยงสัตว์สะท้อนศักยภาพผู้ส่งออกอันดับ2ของโลกนายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยภายหลังการเดินทางไปยังนครเซี่ยงไฮ้สาธารณรัฐประชาชนจีนและร่วมเปิดงาน Thailand Pavilion ภายในงานPet Fairเอเชีย2026ว่างานดังกล่าวได้สะท้อนถึงการเติบโตอย่างก้าวกระโดดของภาคเอกชนไทยในระดับสหกลในฐานะผู้ส่งออกอาหารสัตว์เลี้ยงอันดับ2ของโลกซึ่งงานPet Fairเอเชียในครั้งนี้ไม่เพียงแต่เป็นการขยายเครือข่ายทางการค้าและสร้างโอกาสเติบโตทางธุรกิจในระดับสากลแต่ยังเป็นแรงขับเคลื่อนสำคัญในการที่จะสนับสนุนผลผลิตและวัตถุดิบคุณภาพจากเกษตรกรไทยการเติบโตของอุตสาหกรรมนี้จึงไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขการส่งออกแต่คือการสร้างรายได้มั่นคงและช่วยอุดหนุนเกษตรกรไทยอย่างแท้จริงทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์พร้อมเดินหน้าสนับสนุนทั้งภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรมแปรรูปเพื่อยกระดับวัตถุดิบไทยสู่มาตรฐานสากลต่อไปน้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ

0: ถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์นี
1: ่กรมโยธาธิการและผังเมืองร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาขอเชิญผู้ที่สนใจเข้าร่วมการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งที่1โครงการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและแบบรายละเอียดเขื่อนป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งทะเลระยะที่1พื้นที่ชายฝั่งทะเลบริเวณพิพิธภัณฑ์เฉลิมพระเกียรติหรือตึกแดงถึงสถานีวิจัยสัตว์ทะเลอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีในวันศุกร์ที่18สิงหาคม2569เวลา 13:00 น.เป็นต้นไปณศาลาการเปรียญวัดอ่างศิลาตำบลอ่างศิลาอำเภอเมืองจังหวัดชลบุรีพร้อมระบบวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เพื่อประชาสัมพันธ์แนะนำโครงการและนำเสนอแนวทางการป้องกันชายฝั่งเบื้องต้นโดยนำเสนอข้อมูลทางเลือกที่เหมาะสมอย่างน้อย3ทางเลือกเสนอรายละเอียดของแต่ละทางเลือกและข้อดีข้อด้อยของทุกทางเลือกขอบเขตการศึกษาออกแบบและการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมพร้อมรับฟังความคิดเห็นข้อเสนอแนะต่อแนวทางการพัฒนาโครงการผู้ที่สนใจสามารถแจ้งความจำนงเข้าร่วมประชุมได้ที่0863412187ในวันเวลาราชการ
2: หุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
3: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
2: หากได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
3: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
2: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
4: รู้หรือไม่บุหรี่ไฟฟ้าไม่ปลอดภัยอย่างที่คิดควันและไอระเหยแฝงด้วยสารพิษทำลายปอดหัวใจและสมองโดยเฉพาะในเด็กและเยาวชนเสี่ยงติดนิโคตินสูงสุขภาพพังอนาคตพัง
5: หยุดก่อนสายเลี่ยงบุหรี่ไฟฟ้าเพื่อชีวิตที่ปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรัก
6: เหตุหลักๆในการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนมักมาจากการเมาแล้วขับพอคิดว่าตัวเองไหวไม่เมาสามารถขับรถกลับบ้านได้แต่เพียงพริบตาเดียวก็อาจคร่าชีวิตผู้ขับขี่เพื่อนร่วมท้องถนนและคนโดยสารไปแล้วพอเมื่อไหร่ที่ปริมาณแอลกอฮอล์เกิน50มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ยังฝืนขับรถและหากกระทำผิดครั้งแรกจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับ 5,000 ถึง 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับและหากทำผิดซ้ำภายใน2ปีจำคุกไม่เกิน2ปีปรับ 50,000 บาทถึง 100,000 บาทเมาไม่ขับกลับบ้านแบบปลอดภัยไร้รอยขีดข่วนกันนะคะ
7: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
8: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
9: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
10: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า
11: ฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการ

ระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์สื่อสร้างสรรค์ความดีเชื่อถือได้รับใช้ปวงชนช่วงเวลาต่อจากนี้ไปขอเชิญทุกท่านรับฟังข่าวสารรอบบ้านชลบุรีกับรายการอปมช.คุยข่าว

0: สวัสดีครับท่านผู้ฟังทางสวทชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์พบกับรายการปมชคุขาครับกับเฮมชาตินะครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับกับรายการนี้วันหยุดสุดสัปดาห์วันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569ตอนช่วงนี้อยู่ในช่วงฝนกระหน่ำซัมเมอร์อยู่นะครับซัมเมอร์เซลล์ใช่ไหมสับทางการตลาดครับตอนนี้ฝนกำลังส่งสัญญาณว่าตกกระหน่ำอยู่ทั่วประเทศเลยโดยเฉพาะภาคเหนือเรานะครับแถวในจังหวัดนู่นจังหวัดน่านจังหวัดลำพูนน่านอะไรอย่างเงี้ยภาคเหนือตกหนักๆเลยนะแม่งนู่นมีข่าวน้ำท่วมบุ้ยพ่อแม่พี่น้องเราลำบากมากก็ดูกันละกันนะครับส่งกำลังใจไปให้มีอะไรช่วยเหลือกันก็มีหน่วยงานมากมายนะครับวันนี้เดี๋ยวกำลังลงไปช่วยเหลือกันนะครับธรรมชาติบ้านเราก็แปรปรวนเป็นอย่างนี้เสมอมานะบ้านโดยเฉพาะชลบุรีช่วงนี้ก็ฝนตกนะครับมีตกเช้าเย็นกลางคืนก็วันนี้ฝนก็เปลี่ยนเวลาตกจะเปลี่ยนส่วนมากจะตกตอนหัวค่ำใช่ไหมตอนเลิกงานเลิกโรงเรียนประมาณนี้ก็ตอนเช้าตอนจะไปทำงานแล้วก็กลางคืนนิดนึงกลางวันไม่ค่อยตกแล้วทุกวันนี้ฝนก็เปลี่ยนไปเนาะมันบรรยากาศก็แปรปรวนไปวันนี้ก็จะนำข่าวในพื้นที่ของเรามาฝากท่านผู้ฟังพร้อมกับบทเพลงเพราะๆเช่นเคยนะครับก็ติดตามฟังรายการนี้ก็แล้วกันนะครับกับหนุ่มเมืองชนคนยโสเฮมชาตินั่นเองนะครับกับรายการอปมช.คุยข่าว
1: สาระดีๆมากมายกับเครือข่ายชุมชนในอปมช.คุยข่าว
0: มาดูนี่เลยเน้นๆช่วงนี้นะครับดูฝนฟ้าพยากรณ์กรมอุตุเตือนที่ไหนต้องฟังเลยนะครับบอกว่าเนี่ยกรมอุตุนิยมจะแจ้งมานะครับจังหวัดที่มีความเสี่ยงนะครับพื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากอยู่ที่ภาคเหนือจังหวัดตากภาคกลางจังหวัดกาญจนบุรีแล้วก็รองลงมาก็พื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์เหล่านี้คือฝนตกหนักไปแล้ว1สัปดาห์ที่ผ่านมาตอนนี้ก็ลดน้อยหยุดแล้วตอนนี้ก็กำลังเร่งฟื้นฟูกันนะครับทุกหน่วยงานก็ลงไปพื้นที่นะครับแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือด้วยนะครับจังหวัดหนองคายเมืองการสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีภาคกลางนะครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและราชบุรีรวมไปถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกของเรามาดูสิเป็นยังไงเขาบอกจังหวัดนครนายกแล้วก็ปราจีนสายแก้วจันทบุรีและตราดภาคใต้จังหวัดระนองและพังงาชลบุรีรอดไปฝนน้อยแล้วก็มีตกบ้างนะแต่ก็ไม่เยอะนะครับก็ตามฤดูกาลอยู่ในช่วงฤดูฝนใช่ไหมแล้วก็มาดูภูมิแผนภูมิดูเขาดูเนี่ยเป็นเปอร์เซ็นต์แจ้งออกมานะครับโดยเฉพาะภาคเหนือมีฝนตกหนักลดหนักบางแห่งด้วย 60% นะครับภาคอีสานฟ้าคะนองตกหนักบางแห่งอยู่ 40% เนี่ยส่วนมากก็ 40-50% นะมีภาคเหนือที่สูงสุด 60% กับภาคกลางภาคใต้ก็ 30% นะก็ดูก็แล้วกันนะครับช่วงนี้ไปไหนมาไหนก็เช็คข่าวด้วยนะครับดูข่าวกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนนะครับจะไปเที่ยวไปไหนนะครับดูเพราะว่าการเดินทางถ้าไปเจอพายุฝนเจอน้ำท่วมเนี่ยปัญหาหนักเลยนะครับงานงอกเลยนะครับไปไหนก็ไม่ได้ด้วยนะครับทางกรมประชาสัมพันธ์นะครับทางสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับก็สั่งการเลยนะครับสุภมาศสั่งกรมประชาสัมพันธ์นะครับเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบนะถึงโรงครัวกลางรัฐบาลเดินหน้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยอุทกภัยอย่างเร่งด่วนนะครับนำโดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์นะครับทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลแล้วก็รวบรวมความต้องการจากพื้นที่จริงจับคู่ส่งต่อให้ภาคเอกชนเข้าช่วยเหลือได้ตรงจุดแล้วไม่ซ้ำรอยดูกันนะครับทำไมต้องเน้นเรื่องโรงครัวกลางนะครับเพราะว่าผู้ประสบภัยส่วนใหญ่บ้านเรือนเสียหายใช่ไหมไม่สามารถทำอาหารเองได้โรงครัวกลางจึงเป็นหัวใจสำคัญที่สุดโดยสิ่งของที่ส่งมอบล็อตแรกได้แก่เนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดแล้วก็เครื่องปรุงรสเพื่อประกอบอาหารแจกจ่ายให้ทันทีนะครับแล้วก็สิ่งของที่ยังต้องการเพิ่มเติมได้แก่ ของที่ใช้หมดเดียวทุกมื้อก็คือวัตถุดิบสดเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงแล้วก็ภาชนะบรรจุอาหารแล้วก็อัปเดตสถานการณ์น้ำวันนี้วันที่ผ่านมาวันที่22ที่ผ่านมาเนาะแล้วก็กระทบแล้ว10จังหวัดรวมกว่า 25,000 ครัวเรือน 25,000 ครัวเรือนนะครับยังมีสถานการณ์ในอีก6จังหวัดนะว่าจะเป็นน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีหลายพื้นที่เริ่มเข้าสู่ระยะฟื้นฟูดูข่าวจากหลายๆช่องทางเอาตอนนี้เจ้าหน้าที่กำลังลงพื้นที่ฟื้นฟูกันลงตั้งแต่ในเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่โดยเฉพาะปภ.ส่วนกลางมหาดไทยทหารในพื้นที่นะครับคนแล้วก็จิตอาสาที่มีเครื่องไม้เครื่องมือก็ลงไปช่วยกันช่องทางการช่วยเหลือแล้วก็ติดตามข่าวนะครับร่วมบริจาคสิ่งของเงินศูนย์บริจาคถง1ศาลากลางจังหวัดน่าน054716414แล้วก็054716409อัปเดตสถานการณ์ก็ไปที่น่านวันละ2รอบนะครับก็จะมี GIC เนี่ยก็มีศูนย์อัปเดตสถานการณ์ GIC นะวันละ2รอบนะครับ10โมงนะครับ10โมงเช้าแล้วก็16นาฬิกาผ่านเพจกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านหรือ NBT2HD หรือวิทยุ FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์ด้วยนะครับทางสวทเราก็มีข่าวต้นชั่วโมงฝากด้วยนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังดูแลมีอะไรที่จะช่วยเหลือได้ก็ร่วมดูแลกันบริจาคช่วยเหลือภัยน้ำท่วมนะครับประเทศไทยก็อยู่ในพื้นที่ที่อะไรรับลุ่มน้ำใช่ไหมโดยเฉพาะภาคเหนือช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาภาคเหนือก็จะประสบพวกนี้ทุกภัยน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มอะไรดูจากภาพข่าวแล้วมีบ้านเรือนไปตั้งไปสร้างมีหมู่บ้านจัดสรรเดี๋ยวนะคุณดูจากภาพมาหมู่บ้านมันเจริญคนไปอยู่หนาแน่นขึ้นไงจังหวัดน่านจังหวัดอะไรลำพูนเราเนี่ยมันเป็นแหล่งท่องเที่ยววิวสวยบรรยากาศดีคนก็ไปอาศัยอยู่เยอะหมู่บ้านจัดสรรก็สร้างขึ้นมานะครับท่ามกลางกระแสน้ำป่าไหลหลากทะลักเขาเรียกเลยไหลทะลักทะลวงเข้ามาทั่วหมู่บ้านนั่นเองนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังนะครับที่จะไปดูไปอยู่ไปอะไรก็แล้วแต่ดูทำเลก็ดูฮวงจุ้ยใช่ไหมฮวงจุ้ยก็คือดูทำเลนะครับศึกษาเส้นทางนะครับวิถีเส้นทางน้ำหรือว่าภูมิประเทศเป็นยังไงมันเปลี่ยนไปแล้วเมื่อก่อนต้นไม้ป่าไม้เยอะนะครับเราก็ไปดูนะคนก็ไปตัดป่าถางป่าทำเกษตรอะไรพวกเนี้ยแทนนะครับต้นไม้ที่มันใหญ่ๆอุ้มน้ำกันอะไรมาไหลมาทะลักมาไวๆเนี่ยก็ไม่มีแล้วก็เหลือแต่ต้นไม้ปลูกพืชลุมลุกอะไรกันนะครับก็ทำให้น้ำป่าไหลทะลักเข้ามาท่วมอย่างรวดเร็วนั่นเองนะครับก็ดูก็ละกันหลักการดูจะซื้อที่ซื้อบ้านใช่ไหมก็ต้องดูนี่แหละฮวงจุ้ยเนี่ยฮวงจุ้ยก็คือดูโลเคชั่นนะครับทิศทางของน้ำว่าจะมาท่วมเราใหม่นะครับใกล้ห้วยก้วยใกล้ห้วยใกล้คลองหรือว่ากระแสน้ำพัดผ่านหรือเปล่าหรือเป็นหุบเขาอะไรเหล่านี้นะครับดูด้วยนะครับเพราะเห็นว่าทำเลมันสวยก็ไปอยู่กันพอสร้างบ้านขึ้นมาก็เจอน้ำทะลักหลายปีแล้วเราก็ดูจากข่าวนะครับดูจากภาพประกอบที่เราเห็นก็จะมีบ้านเรือนไม่ใช่บ้านเรือนสมัยโบราณนะคุณเป็นบ้านเรือนสมัยใหม่สร้างทั้งหลายชั้นก็มีนะครับเป็นในเมืองอะไรเงี้ยเป็นหมู่บ้านที่แบบทันสมัยอ่ะหมู่บ้านจัดสรรเลยบ้านราคาหลายล้านด้วยหรูๆละๆนั่นเลยนะครับก็ฝากท่านผู้ฟังด้วยว่าเมืองใหญ่มีอะไรก็ส่งกำลังใจให้แล้วก็ติดตามทางในเพจกรมประชาสัมพันธ์ NBT2HD หรือว่าทางข่าวต้นชั่วโมงของสวทอะไรเงี้ยก็มีนะครับ92ของแห่งประเทศไทยนะครับวันนี้ก็มีกิจกรรมนี้ด้วยนะครับ Big Cleaning Day ครั้งที่17นะครับจังหวัดชลบุรีรวมพลัง Big Cleaning Day ครั้งที่17ยกระดับสัตหีบสะอาดเป็นระเบียบน่าอยู่ก็ช่วยดูแลกันนำโดยผู้ว่านายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์นะครับตั้งแต่เวลา9นาฬิกานะวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมานะครับเมื่อวันเสาร์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีก็เป็นประธานจัดกิจกรรมนะครับ Big Cleaning Day การขับเคลื่อนความทำความสะอาดนะก็แล้วก็ ความเป็นระเบียบเรียบร้อยของเมืองจังหวัดชลบุรีครั้งที่17ครับ2569ณบริเวณถนนสุขุมวิทนะครับหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรพื้นที่เทศบาลตำบลเขตอุดมศักดิ์นะครับอำเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีเพื่อร่วมกันปรับปรุงภูมิทัศน์สร้างความสะอาดและสร้างความสะอาดความเป็นระเบียบและส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่ดีให้แก่ประชาชนโดยมีนายพงษ์เทศิษฐ์ปิจนันท์นะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวหวนเรือนศรีจันทร์ปลัดจังหวัดชลบุรีนายชูเกียรติหงทองนะครับหัวหน้าส่วนหัวหน้าสำนักงานจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการบริหารฝ่ายบริหารสมาชิกสภาท้องถิ่นเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยนะครับอาสาสมัครท้องถิ่นรักโรคกำนันผู้ใหญ่บ้านตลอดจนภาคส่วนต่างๆแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพรียงก็เริ่มกิจกรรมนะครับผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ถ่ายภาพร่วมกับผู้เข้าร่วมงานพร้อมมอบถุงปันสุขให้แก่พนักงานและก็คนงานที่ปฏิบัติหน้าที่ด้านการรักษาความสะอาดเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนนำทุกภาคส่วนลงพัฒนานะครับลงมือพัฒนาพื้นที่โดยรอบโรงเรียนสิงห์สมุทรและถนนสายสำคัญในพื้นที่สัตหีบกิจกรรมแบ่งการปฏิบัติงานออกเป็น5จุดนะครับประกอบด้วยนะครับการตัดหญ้าเก็บขยะและกวาดทำความสะอาดบริเวณริมถนนสุขุมวิทหน้าโรงเรียนสิงห์สมุทรฝั่งมัธยมต้นนะครับตั้งแต่บริเวณแยกนอยอถึงสะพานลอยแล้วก็การทาสีทางเท้าบริเวณโรงเรียนสิงห์สมุทรการขุดลอกคูคลองข้างโรงเรียนนะครับการฉีดน้ำล้างถนนจรดลศึกษานะครับและพื้นที่เชื่อมต่อถนนสุขุมวิทรวมถึงการทำทาสีทางม้าลายบริเวณประตูทางเข้าโรงเรียนสิงห์สมุทรเพื่อเพิ่มความชัดเจนแล้วก็ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ถนนโดยเฉพาะนักเรียนแล้วก็ประชาชนในพื้นที่กิจกรรม Big Cleaning Day นะครับเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนนโยบายด้านความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของจังหวัดชลบุรีนะครับโดยมุ่งสร้างการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการดูแลพื้นที่สาธารณะให้สะอาดปลอดภัยและก็มีภูมิทัศน์ที่สวยงามควบคู่กับการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนร่วมกันรักษาความสะอาดอย่างต่อเนื่องเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและสร้างเมืองชลบุรีให้น่าอยู่อย่างยั่งยืนนั่นเองนะครับเป็นครั้งที่17แล้วก็จะมีอีกครั้งต่อๆไปจนกว่าจะจบปีงบประมาณนี้เป็นนโยบายของผู้ว่านั่นเองนะครับBig Cleaning Day ครั้งที่17ที่สัตหีบนะครับมาดูข่าวนี้อีกนะครับนี่มีวุฒิสภานะครับจัดวิจัยสัญจรชลบุรีเชื่อมองค์ความรู้สู่ข้อเสนอเชิงนโยบายเสริมสร้างเครือข่ายวิชาการหนุนงานนิติบัญญัตินะครับเนี่ยทางวุฒิสภาก็ลงพื้นที่ชลบุรีเมื่อวันที่21สิงหาคม2569เวลา 9:00 นที่ห้องประชุมพาโนรามาโรงแรมพัทยา Discovery Beach จังหวัดชลบุรีสำนักงานเลขาที่การวุฒิสภาโดยสำนักวิชาการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพและเครือข่ายการวิจัยเพื่อสนับสนุนภารกิจติติบัญญัติและการกำหนดนโยบายสาธารณะของวุฒิสภาประจำปีงบประมาณ2569ครั้งที่3/2569นะครับเพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือวิชาการเชื่อมโยงองค์ความรู้และงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในการพิจารณากฎหมายและการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายของวุฒิสภาในชิปจิตยมนะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเสริมสร้างขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามการดำเนินงานด้านวิจัยและพัฒนาเป็นประธานเปิดโครงการโดยมีนายอดิเรกอุนุสดรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนางสาวแก้วเกตนะครับท้าววรพันธ์รองเลขาธิการวุฒิสภาสมาชิกวุฒิสภาวิทยากรผู้แทนหน่วยงานภาครัฐสถาบันอุดมศึกษาและภาคประชาชนก็ร่วมประมาณ20-80คนขออภัยนะ80คนนะครับในชินจิตนิยมนะครับสมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเสริมสร้างขับเคลื่อนแล้วก็ติดตามการดำเนินงานด้านการวิจัยและพัฒนากล่าวว่าวุฒิสภามีบทบาททั้งการกันกรองกฎหมายการติดตามแล้วก็ตรวจสอบการบริหารราชการแผ่นดินรวมถึงการให้ความเห็นชอบ บุคคลตามที่รัฐธรรมนูญและก็กฎหมายกำหนดการดำเนินภารกิจดังกล่าวนะครับจึงเป็นต้องอาศัยองค์ความรู้ข้อมูลเชิงลึกประจักษ์แล้วก็งานวิจัยที่ถูกต้องรอบด้านแล้วก็ทันต่อสถานการณ์เพื่อให้การตัดสินใจเชิงนโยบายเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชนพร้อมย้ำถึงความสำคัญของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างวุฒิสภาสถาบันการศึกษาหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนภาคประชาชนแล้วก็นักวิจัยเพื่อร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้รับฟังความคิดเห็นและพัฒนาข้อเสนอที่สามารถนำไปสนับสนุนนะครับการทำงานของวุฒิสภาได้อย่างเป็นรูปธรรมนายอริเรกอุณวสดนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการพร้อมระบุว่าจังหวัดชลบุรีมีความยินดีที่ได้รับเลือกเป็นที่พื้นที่จัดกิจกรรมนะครับซึ่งถือเป็นโอกาสสำคัญในการเชื่อมโยงภาควิชาการภาครัฐภาคประชาชนแล้วก็เครือข่ายต่างๆที่เข้ามามีส่วนร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลแล้วก็ข้อเท็จจริงจากพื้นที่นะครับเพื่อให้ข้อเสนอเชิงนโยบายนะครับมีความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์และก็ตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนขณะที่นางสาวแก้วเกตนะครับถาวรพันธ์รองเลขาธิการวุฒิสภากล่าวว่าโครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาและก็เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและการวิจัยในทุกภูมิภาคส่งเสริมการรวบรวมสังเคราะห์สังเคราะห์แล้วก็แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ตลอดจนผลักดันการใช้ผลงานวิจัยและข้อมูลเชิงประจักษ์ในการจัดทำข้อเสนอเชิงนโยบายภายในโครงการมีกิจกรรมนะครับแลกเปลี่ยนองค์ความรู้แล้วก็นำเสนอผลงานในวิจัยจากสถาบันการศึกษาก่อนแบ่งการสัมมนากลุ่มย่อยเป็นโฟกัสกรุ๊ปใน3ประเด็นสำคัญได้แก่ด้านสังคมเศรษฐกิจแล้วก็การเมืองการปกครองและการมีส่วนร่วมของประชาชนเพื่อร่วมกันวิเคราะห์ประเด็นแล้วก็สังเคราะห์ข้อเสนอเชิงนโยบายผลงานวิจัยที่นำมาแลกเปลี่ยนมีทั้งเรื่องการยกระดับการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานวัฒนธรรมพิวิถีพุทธอย่างยั่งยืนในจังหวัดชลบุรีการศึกษาการขยายตัวของธุรกิจพนันฟุตบอลออนไล

เพื่อนำไปสู่ข้อเสนอเชิงนโยบายที่มีข้อมูลรองรับสามารถนำไปใช้ประโยชน์แล้วก็ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศและคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างเป็นรูปธรรมนั่นเองวุฒิสภาเขาบอกวิจัยสัญจรจังหวัดชลบุรีเลือกจังหวัดชลบุรีเป็นพื้นที่แล้วก็ยินดีต้อนรับครับมีอีกข่าวหนึ่งมาฝากท่านผู้ฟังรัฐมนตรีผู้ว่าชลบุรีนะครับเนี่ยนำทีม DSI เปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยในสายนอมินีในพัทยานะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2509ที่ผ่านมาพลตำรวจโทรุธนรุทธพลนะครับนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายวรสิทธิ์เรียงประสิทธิ์รัฐมนตรีนิช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วก็นายนฤทธิ์นิรเมวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีพร้อมด้วยกรมสอบสวนคดีพิเศษ DSI สถาบันนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีร่วมเปิดปฏิบัติการนะครับร่วมเปิดปฏิบัติการตรวจค้นเครือข่ายต้องสงสัยใช้นอมินีถือหุ้นแทนคนต่างดาวและประกอบธุรกิจโดยฝ่าฝืนกฎหมายในพื้นที่เมืองพัทยาและอำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีมีนายอิสราเจริญชาศรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนายอนุสักพิริยะอมรกับนายอำเภอบางละมุงนายชัยวัฒน์แก้วจำรัดเจ้าหน้าที่ที่เจ้าสำนักเจ้าพนักงานที่ดินจังหวัดชลบุรีร่วมลงพื้นที่ปฏิบัติการดังกล่าวดำเนินการตามหมายค้นศาลอาญาเพื่อตรวจค้นมาเป้าหมาย3จุดซึ่งเกี่ยวข้องกับคดีพิเศษ135/2569คดีกรณีต้องใส่ลิกเลี่ยงหรือว่าฝ่าฝืนพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างดาวพ.ศ. 2542จากการสืบค้นสอบสวนนะครับพบข้อมูลโครงการโครงสร้างผู้ถือหุ้นแล้วก็กรรมการของบริษัทที่เกี่ยวข้องมีความเชื่อมโยงกับบุคคลต่างชาติและก็นิติบุคคลหลายแห่งโดยมีพฤติกรรมต้องสงสัยใช้บุคคลสัญชาติไทยเป็นผู้ถือหุ้นแทนวงเล็บโนมินีแล้วก็พบว่าบริษัทที่เกี่ยวข้องมีสินทรัพย์รวมมูลค่าหลายร้อยล้านบาทเจ้าหน้าที่เขาตรวจค้นนะครับเพื่อรวบรวมเอกสารหลักฐานทางธุรกิจข้อมูลติดต่อสื่อสารและอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่อาจเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดก่อนนำไปตรวจพิสูจน์แล้วก็ขยายผลถึงผู้ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมทางนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษนะครับจะดำเนินการสอบสวนตามพยานหลักฐานแล้วก็กระบวนการทางกฎหมายพร้อมให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายนี่ครับทุกวันก็จังหวัดชลบุรีก็เป็นแหล่งเป้าหมายหลากหลายไว้เป็นอาชญากรรมข้ามชาตินักท่องเที่ยวทั่วโลกขนส่งมวลชนอะไรพวกนี้มีท่าเรือไงทุกวันมีอุตสาหกรรมหมูหลายอุตสาหกรรมนักลงทุนมานักท่องเที่ยวก็มีเอามาทั่วประเทศพวกอะไรอ่ะพวกแฝงตุ๊แอบแฝงก็ประมาณก็เยอะตอนนี้นะครับนี่มีโครงการนี้ด้วยของอบจ.นะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2009นะครับ10:30หน้าอาคารกีฬาในร่มศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกตำบลหัวใหญ่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีนายวิทยาคุณปลื้มนะครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเป็นประธานเปิดโครงการองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีเนี่ยผู้บริหารและก็สมาชิกรวมใจนะครับห่วงใยประชาชนครั้งที่10ประจำปีงบประมาณ2569โดยมีนายปรเมศงามพิเศษนายกเมืองพัทยาหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นแล้วก็ประชาชนเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่อำเภอบางละมุงโดยบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคเอกชนภาคประชาสังคมแล้วก็ภาคเครือข่ายประชาชนรวม28หน่วยงานนำภารกิจแล้วก็บริการต่างๆมาให้บริการประชาชนอย่างครบวงจรทั้งด้านสวัสดิการสังคมการส่งเสริมอาชีพการดูแลสุขภาพการให้ความรู้ด้านกฎหมายและการบริการสาธารณะในด้านต่างๆเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงในโอกาสนี้องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนนะครับผู้ได้รับความเดือดร้อน

ตามหลักเกณฑ์แล้วก็ระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยมีผู้ได้รับการพิจารณาให้รับเงินช่วยเหลือจำนวน 2,258 รายพร้อมทั้งมอบวัสดุวิทยาศาสตร์เพื่อป้องกันการเผยแพร่ระบาดของโรคที่เกิดจากยุงนะครับให้แก่สถานีอนามัยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่อำเภอบางละมุงแล้วก็รวมถึงมอบเงินสงเคราะห์เพื่อการลงชีพพันปลาน้ำเจิดพันพืชแก่ประชาชนนายวิทยาคนเริ่มกล่าวว่าโครงการอบจร่วมใจของยาประชาชนเกิดจากความตั้งใจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นส่วนหนึ่งของการบรรเทาความเดือดร้อนและก็ส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยเฉพาะในส่วนในช่วงที่ประชาชนต้องเผชิญกับภาวะเศรษฐกิจแล้วค่าของชีพเพิ่มสูงขึ้นนะครับการนำบริการและก็ความช่วยเหลือจากภาคหน่วยงานรัฐต่างๆมาสู่ประชาชนโดยตรงจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายลดขั้นตอนแล้วก็เพิ่มโอกาสให้ประชาชนเข้าถึงบริการที่จำเป็นได้อย่างทั่วถึงทั้งนี้ภายหลังพิธีเปิดนะครับประธานในพิธีพร้อมคณะผู้บริหารแล้วก็สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีได้เยี่ยมชมหน่วยงานต่างๆที่นำภารกิจแล้วก็กิจกรรมมาร่วมในให้บริการประชาชนสะท้อนถึงความร่วมมือของทุกภาคส่วนในการร่วมกันแก้ไขปัญหาดูแลประชาชนแล้วก็สร้างความเข้มแข็งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอบางระมุงโครงการของอบจ.เขาเรียกโครงการอบจ.ร่วมใจห่วงใยประชาชนนั่นเองก็สบายช่วงนี้อะไรก็ของเป็นที่น่าสังเกตว่าตอนนี้ของขึ้นราคาคุณเราไปห้างมาใช่ไหมเมื่อสองสามวันเนี่ยเมื่ออาทิตย์ที่แล้วไปห้างซุปเปอร์สโตร์มาห้างใหญ่ๆนั่นแหละซื้อของปกตินี่แหละมันขึ้นราคานะหลายอย่างอย่างละบาท2บาทบางอย่าง10บาทก็มีคนไปดูสิปรับราคาจริงคนส่วนค่ารถโดยสารสาธารณะเมื่อก่อนเริ่มต้น15บาทใช่ไหมพอน้ำมันปรับขึ้นก็ปรับขึ้นเป็นอีก10เป็น10บาทเป็น20บาท20บาทเป็น30 30เป็น40อะไรเงี้ยเท่าทุกวันนี้ยังไม่ลดเลยแล้วร้านกับข้าวคุณอาหารตามสั่งหรือว่าข้าวแกงเนี่ยราคาอาจจะไม่ปรับแต่ปริมาณของอาหารนะลดน้อยเราถอยลงทั่วนี้ตักกินแทบจะไม่อิ่มคุณได้น้อยเดียวเองราคาเท่าเดิมแต่ได้น้อยเดียวนะแต่ต้องการพิเศษก็เพิ่มขึ้นเท่ากับปกติเมื่อก่อนสมมติว่าเราสั่งราคาธรรมดาใช่ไหมเมื่อก่อนเนี่ยกินอิ่มอะไรจะได้เยอะได้ประมาณนี้นะอิ่มเลยทุกวันนี้ธรรมดาเนี่ยกินไม่อิ่มไม่พอข้าวน้อยมากตักได้ไม่กี่คำก็หมดต้องสั่งพิเศษคุณคำว่าพิเศษก็ต้องเพิ่มเงินจะมาจาก50ก็เป็น70อะไรเงี้ยอันนี้เลยเราสู่กันฟังไม่รู้เคยเจอเพราะตอนนี้เจอมาแล้วนะครับแล้วก็มาดูอีกครั้งข่าวหนึ่งนะครับนี่ผู้ว่าพาเข้าวัดในวันพระนะครับเมื่อวันที่21สิงหาคม2569ที่ผ่านมาเนี่ยแล้ว8นาฬิกาจังหวัดชลบุรีจัดโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวรรค์วันพระนั่นเองนะครับประจำปี2569ครั้งที่8แล้วนะศาลาการประเรียนวัดป่ายุบตำบลสัตหีบอำเภอสัตหีบภายใต้แนวคิดนะครับครอบครัวหิ้วตะกร้าสถาอิบุญอุดหนุนชุมชนมาดูนะครับเพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการประชาชนและครอบครัวให้เข้าวัดทำบุญปฏิบัติธรรมร่วมสืบสานวิถีวัฒนธรรมอันดีงามของไทยโดยมีนายพงษ์เทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีนะครับเป็นประธานฝ่ายคารวาสแล้วก็มีพระปรัตกันพัดกับฐานิโยเลขานุการเจ้าคณะตำบลพุทธหลวงและเจ้าวัดวัดป่ายุบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยนางมนพัฒนันปิจนันรองนายกเรากาชาจังหวัดชลบุรีหัวหน้าส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นผู้นำท้องที่นะครับสถานที่ศึกษาสถานศึกษาและก็ประชาชนชาวอำเภอสัตหีบเข้าร่วมกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงก่อนเริ่มพิธีนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนสงบนิ่งเป็นเวลา93วินาทีเบื้องหน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ
จากนั้นพุทธศาสนิกชนร่วมกันตักบาตรอาหารคาวหวานแล้วก็รับฟังพระธรรมเทศนาจากพระมหาธนวัฒน์อภิญาโนประเรียนธรรม4ประโยคพรรษา10ซึ่งวัดประยุกต์จัดให้มีการแสดงธรรมเทศนาเป็นประจำทุกวันพระเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนได้นำหลักธรรมไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตนอกจากการส่งเสริมคุณธรรมแล้วก็สืบสานประเพณีทางพระพุทธศาสนาแล้วนะครับกิจกรรมครั้งนี้ยังให้ความสำคัญกับการดูแลสิ่งแวดล้อมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีได้มอบพันก้าไม้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อนำไปปลูกเพิ่มพื้นที่สีเขียวในชุมชนพร้อมร่วมกันปลูกต้นไม้ภายในวัดป่ายกเพื่อเพิ่มความร่มรื่นนะครับแล้วก็สร้างพื้นที่สัปปายะโดยรับการสนับสนุนพันก้าไม้จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดชลบุรีสำหรับวัดป่ายกนะครับนอกจากจะเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในพื้นที่แล้วยังมีบทบาทในการช่วยเหลือสังคมผ่านโครงการสาธารณประโยชน์ต่างๆอาทิโครงการจับมือครั้งสุดท้ายที่ให้ความช่วยเหลือจัดงานศพแก่ผู้ยากไร้โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็สะท้อนบทบาทของวัดในการอยู่เคียงข้างแล้วก็ช่วยเหลือชุมชนในทุกช่วงของชีวิตจังหวัดชลบุรีนะครับจะเดินหน้าจัดโครงการผู้ว่าพาเข้าวัดอย่างต่อเนื่องเพื่อส่งเสริมให้วัดเป็นศูนย์กลางของชุมชนเชื่อมโยงบ้านวัดและก็หน่วยงานต่างๆตามพลังบวรนะครับพร้อมปลูกฝังคุณธรรมสร้างการมีส่วนร่วมและก็ต่อยอดการพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืนบนฐานของวิถีวัฒนธรรมไทยนะครับพระพักวัดที่บ้านก็มีพระมาบิณฑบาตสองวัดนะครับที่บ้านก็มีวัดป่าวัดป่าตรงนี้ก็มีวัดป่าหลายวัดในแถวบ้านนะน้องลีเนี่ยรวมไปถึงสำนักสงฆ์ด้วยก็มาบิณฑบาตเราก็ไม่ต้องไปไกลเอาไปเสบาทตามกาลเวลาที่เราพร้อมเราก็ทำกับข้าวไปใส่นะครับตอนนี้ก็จะมีการรณรงค์เรื่องอาหารที่จะใส่บาตรพระด้วยนะคุณอย่าลืมนะครับรสหวานรสเค็มรสอะไรพวกเนี้ยใส่เครื่องปรุงอย่าลดจัดมากนะครับพระท่านก็เป็นคนเหมือนเรานี่แหละไปบวชพระใช่ไหมถ้าไปฉันอาหารการปรุงที่ไม่ได้คุณภาพเนี่ยมีสารปรุงแต่งเยอะๆทำให้เจ็บป่วยได้นะว่าจะเป็นโรคอะไรเบาหวานความดันพวกนี้เยอะสารพัดที่จะตามมาเพราะฉะนั้นก็คัดกรองอาหารก่อนไปทำบุญก็แล้วกันเอ้าพาไปเข้าวัดแล้วตอนนี้พักฟังเพลงบ้างนะครับกับอปมช.คุยข่าวเดี๋ยวกลับมาฟังค่ะ

0: คนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

0: ำลังรับฟังรายการอปมช.คุยข่าว
1: ผ่านไปบทเพลงพอๆนำมาฝากท่านผู้ฟังผมมนแคนบอกไปคอยน้องที่ช่องเมกนะครับส่วนสิริพรบอกคอยนางที่คอยทางที่นางรองเอาการสื่อสารผิดพลาดหรือเปล่าครับการสื่อสารมีความสำคัญครับว่าคนสื่อกันไม่ถูกต้องคอยคนละที่เลยอย่างมนแคนบอกคอยน้องที่ช่องเมกช่องเมกอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดอุบลนะครับระหว่างจังหวัดอุบลกับสปป.ลาวส่วนสิริพรพี่นางของเราไปคอยทางอยู่ที่นางรองนางรองก็เป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดบุรีรัมย์เพราะฉะนั้นคุณคอยกันคนละทีสงสัยการสื่อสารผิดพลาดแล้วล่ะเป็นการนำเพลงที่ไม่ค่อยจะฟิตจะลิงกันเท่าไหร่คนละทีมาใส่กันก็ขอมีความสุขแล้วกันวันหยุดสุดสัปดาห์นะครับช่วงนี้ก็มีฝนฟ้านะครับทำงานอย่างเต็มที่เลยนะครับในช่วงนี้นะครับเทศกาลเขาเรียกฤดูฝนนั่นเองนะก็จะจากกรมอุตุพยากรณ์บอกฝนจะตกหนักไปถึงวันที่27นะครับของเดือนนี้นะก็ดูกันละกันจะทำประกอบกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับกลางแจ้งก็ดูมีอะไรหลังคามีเต็นท์อะไรนะทำบุญทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่นะครับฝากไว้ช่วงนี้กับรายการอปมช.ข่าวทางสวทช.ชลบุรีแห่งนี้นะครับพบกันในวันอาทิตย์เท่านั้นหรือวันเสาร์นะครับส่วนผู้จัดจะมาเฉพาะวันอาทิตย์นะครับ10นาฬิกา10นาทีกว่าๆถึง11นาฬิกาสวทช.ชลบุรี FM 99.75 เมกะเฮิรตซ์ฟังได้ทั้งออฟไลน์และออนไลน์ออนไลน์ก็โทรเปิดไปที่ออนไลน์ใช่ไหมก็ไปที่หมุนทั้งค้นหา 99.75 นี่แหละรวมไปถึงสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีนะครับวิทยุของกรมประชาสัมพันธ์หรือว่าเรดิโอไทยแลนด์ค้นหาดูก็จะมีนะครับมีรายการหลากหลายในแต่ละวันนะครับนอกจากรายการนี้แล้วก็มีรายการอื่นๆอีกทั้งวันเลยนะครับข่าวต้นชั่วโมงด้วยนะครับอัปเดตข่าวสารในทุกกฎสถานการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละวันนะครับอย่าลืมติดตามรายการสารดีๆจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดชลบุรีสวทชลบุรีของเรา 99.75 เมกะเฮิรตซ์แห่งนี้ได้ทุกวันนะครับตลอดทั้งวันเลยนะครับแล้วก็นำข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังเกี่ยวข้องกับกรมประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับกรมประชาสัมพันธ์นะครับติวเข้มข้าราชการระดับกลางรุ่นที่8นำคณะศึกษาดูงานส่งเสริมศักยภาพผู้บริหารณจังหวัดชลบุรีนะครับเมื่อวันที่19สิงหาคม2569เวลา10นาฬิกาสถาบันการประชาสัมพันธ์กรมประชาสัมพันธ์นะครับจัดโครงการศึกษาดูงานและกิจกรรมเสริมสร้างภาวะผู้นำและการพัฒนาทีมงานสำหรับหลักสูตรครับสำหรับหลักสูตรพัฒนาข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์ระดับกลางรุ่นที่8จำนวน40คนระหว่างวันที่19ถึง21สิงหาคม2569ณจังหวัดชลบุรีเพื่อเตรียมความพร้อมแล้วก็ยกระดับข้าราชการก้าวสู่การเป็นผู้บริหารหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพในอนาคตนะครับโดยในวันที่19สิงหาคม69นะครับคณะผู้บริหารคณะผู้เข้ารับการอบรมนะครับได้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานใน2มิติสำคัญเพื่อการพัฒนาองค์กรและก็ท้องถิ่นได้แก่มิติชุมชนยั่งยืนศึกษาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชนแล้วก็การสื่อสารอัตลักษณ์ท้องถิ่นณวิสาหกิจชุมชนสว่างประทีปณอำเภอศรีราชานะครับเพื่อมุ่งสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนแล้วก็มิติเทคโนโลยีดิจิทัลศึกษาดูงานด้านดิจิทัลอินฟราสตรัคเจอร์ for government โครงการสร้างพื้นฐานดิจิทัลเพื่อขับเคลื่อนภารกิจภาครัฐศูนย์ทรคมนาคมศรีราชาอำเภอศรีราชานะครับเพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการแล้วก็บริการประชาชนพร้อมกันนี้ให้ในช่วงค่ำก็มีกิจกรรมด้วยนะครับระดมสมองเพื่อสะท้อนความคิดแล้วก็ทบทวนเรียนจากการศึกษาดูงานนำมาปรับใช้จริงกับการทำงานแล้วก็เสริมสร้างความผูกพันของทีมงานอีกด้วยการศึกษาดูงานในครั้งนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเน้นการเพิ่มพูนทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีและก็บทบาทจากชุมชนและบทเรียนรู้นะครับจากชุมชนเท่านั้นยังเป็นก้าวสำคัญในการหล่อหลอมข้าราชการระดับกลางให้พร้อมก้าวขึ้นเป็นผู้นำยุคใหม่นะครับของกรมประชาสัมพันธ์ ที่มีทั้งศักยภาพความเข้าใจประชาชนแล้วก็ความพร้อมในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืนต่อไปนะครับพัฒนาศักยภาพข้าราชการระดับกลางครับกว่า40คนเพื่อมาเป็นผู้บริหารในระดับต่อไปนั่นเองเพื่อมาบริการประชาชนเรานี่แหละนะครับจะได้สะดวกทันใจทันสมัยนะครับมีข่าวหนึ่งมาฝากท่านผู้ฟังด้วยกับรายการนี้นะครับปมสพข่าวหยิบยกข่าวนี้มาฝากท่านผู้ฟังทุกจังหวัดจะมีทั้งแต่ละปีจะมีโครงการนี้นะแต่ละจังหวัดคัดเลือกกันมานะเขาเรียกว่าโครงการอะไรอะเมนู1จังหวัด1เมนูนะครับชมรีเสิร์ชชูแกงคั่วปูลูก30เมนูอาหารถิ่นสะท้อนภูมิปัญญาและวิถีชีวิตคนชลบุรีต้องมีหากินแล้วล่ะกระทรวงวัฒนธรรมโดยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมประกาศผลการคัดเลือกเมนูในโครงการ1จังหวัด1เมนูเชิดชูอาหารถิ่น The Taste The Lost Taste นะครับประจำปี2169โดยจังหวัดชลบุรีได้รับการคัดเลือกให้แกงคั่วปูลูก30เป็นเมนูอาหารถิ่นที่ได้รับการเชิดชูและสะท้อนอัตลักษณ์ด้านอาหารภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วก็วิถีชีวิตของชนชลบุรีนะครับแกงคั่วปูลูก30เป็นอาหารพื้นถิ่นที่นำวัตถุดิบจากธรรมชาติอย่างลูก30นะครับมาผสมผสานกับเนื้อปูและเครื่องแกงคั่วแบบไทยเกิดเป็นเมนูที่มีรสชาติกลมกล่อมหอมเครื่องแกงมีความมันละมุนจากกะทิและมีเอกลักษณ์จากเนื้อสัมผัสของลูก30เมนูนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงอาหารจานอร่อยเท่านั้นนะครับยังเป็นเรื่องราวของภูมิปัญญาเลือกใช้พื้นถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นอาหารถ่ายทอดองค์ความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและสะท้อนความสัมพันธ์ระหว่าง
2: ฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนืออีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน 11 มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
4: ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
5: ระวังเพจปลอมขายสินค้าที่ไม่มีอยู่จริงหลอกลงทุนให้ผลตอบแทนสูงลวงให้รักแล้วหลอกโอนเงิน
6: ทุกคนอาจตกเป็นเหยื่อเพราะจุดอ่อนที่เร่งรีบขาดสติและความโลภ
5: ถึงเวลาหยุดภัยสักทีก่อนที่คุณและคนที่คุณรักจะตกเป็นเหยื่อ
6: ออนไลน์อย่างมีสติจำให้ขึ้นใจถ้ารีบโอนโจรยิ้มแน่นอน
5: มาสร้างภูมิคุ้มกัน
6: คนไทยป้องกันภัยไซเบอร์
7: เยาวชนคือพลังสำคัญในการขับเคลื่อนอาเซียนไปข้างหน้าประเทศไทยพร้อมสนับสนุนเครือข่ายเยาวชนอาเซียนให้แข็งแรงเป็นมิตรและรวมพลังด้วยการสนับสนุนเครื่องมือดิจิทัลและพื้นที่ให้เยาวชนได้แสดงออกลงทุนในโครงการพัฒนาเยาวชนสนับสนุนความร่วมมือข้ามพรมแดนและส่งเสริมการเข้าถึงการศึกษาทักษะสำหรับอนาคตอย่างเท่าเทียมเยาวชนอาเซียนคือพลังสร้างอนาคต
2: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือ
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน.6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่าน พื่อลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือรวมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีและคณะจะเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนส่วนตานล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนจากนั้นจะเดินทางต่อไปยังจังหวัดอุบลราชธานีเพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจกำลังพลหน่วยปฏิบัติการทุ่นระเบิดด้านมนุษยธรรมซึ่งได้รับบาดเจ็บสาหัสจากการเหยียบทุ่นระเบิดขณะปฏิบัติหน้าที่บริเวณช่องอานม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาผานิชคาดนาครายงาน
2: จังหวัดสุโขทัยบูรณาการทุกภาคส่วนติดตามสถานการณ์และประเมินแนวโน้มระดับน้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที
9: ่นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรและกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงนายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
2: สหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์และเจ้าหน้าที่ดับเพลิงไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ที่ลุกไหม้ต่อเนื่องนานหลายสัปดาห์สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าสหภาพยุโรปส่งเฮลิคอปเตอร์ดับเพลิง4ลำจากโรมาเนียสโลวาเกียและสาธารณรัฐเช็กพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงกว่า120นายและยานพาหนะจากเยอรมนีและโรมาเนียไปช่วยเซอร์เบียรับมือไฟป่าครั้งใหญ่ในเขตอนุรักษ์ธรรมชาติเดลิบัสกาเปชชาลาทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศหลังไฟป่าลุกไหม้ต่อเนื่องมาหลายสัปดาห์และเผาทำลายพื้นที่ป่าสนไปแล้วกว่าหลายพันไร่โดยเซอร์เบียสามารถขอรับความช่วยเหลือฉุกเฉินผ่านกลไกคุ้มครองพลเรือนของสหภาพยุโรปแม้ไม่ได้เป็นสมาชิกสหภาพยุโรปก็ตามด้านนายลูก้าคาลซิสหัวหน้าหน่วยงานสถานการณ์ฉุกเฉินของเซอร์เบียระบุว่าสถานการณ์ไฟป่าเริ่มทรงตัวแต่ยังต้องเฝ้าระวังกระแสลมแรงที่อาจทำให้ไฟลุกลามโดยขณะนี้เจ้าหน้าที่ให้ความสำคัญกับการป้องกันพื้นที่ชุมชนและความปลอดภัยของประชาชนเป็นอันดับแรกรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
5: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์แล้วระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

ให้ส่งต่อกันได้โทรเลย039 325 987บ้านนี้มีสุขขึ้นเอาไทยบูรพา

0: สวัสดีครับต้อนรับน้องๆและคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านนี้มีสุขครับวันนี้นะครับอยู่กับพี่เฟมปานเชยสารการผู้ดำเนินรายการครับโดยรายการนี้นะครับจะพาน้องๆมาพบกับความสุขสนุกสนานแบบเต็มอิ่มจัดเต็มเลยทีเดียวครับวันนี้พี่เฟมก็มีความรู้นะครับเป็นความรู้อันตรายจากการใช้บุหรี่ไฟฟ้าในเด็กที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพอย่างร้ายแรงนะครับซึ่งบทความนี้นะครับก็มาจากนายแพทย์ประวิตรเจตนชัยนะครับกุมารแพทย์ด้านระบบทางเดินหายใจสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุขครับซึ่งเขาก็บอกไว้นะครับบอกว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นเป็นอุปกรณ์สูบบุหรี่ชนิดหนึ่งถูกทำให้น้ำยาในบุหรี่นั้นเป็นไอระเหยโดยไอระเหยก็ประกอบไปด้วยสารนิโคตินมันเป็นสารเสพติดนะครับส่งผลเสียต่อสุขภาพนอกจากนี้ยังมีโลหะหนักด้วยที่เราไม่รู้จักซึ่งเป็นฝุ่นขนาดเล็กกว่า PM 2.5 โอ้โหน้องๆฟังแบบนี้แล้วน่ากลัวไหมครับมีโลหะหนักนะครับคล้ายกับละอองฝุ่นแต่เล็กกว่าฝุ่น PM 2.5 รวมถึงมีสารปรุงแต่งนะครับกลิ่นรสหลอกให้เด็กๆหลอกให้น้องๆเนี่ยตกเป็นเหยื่อสำหรับโทษของบุหรี่ไฟฟ้านะครับก็จะมีปริมาณนิโคตินเท่ากับบุหรี่ทั่วไปจำนวน20มวลนะครับและสารนิโคตินนี่แหละก็จะไปให้เกิดโทษต่อร่างกายของเรานะครับแล้วก็จะไปกระทบระบบการหายใจเกิดการระคายเคืองทำให้เรานั้นไอบ่อยนะครับเหนื่อยง่ายมากยิ่งขึ้นเวลาเราเล่นกีฬานะครับหรือว่าทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราจะรู้สึกได้เลยว่าเราเป็นคนที่เหนื่อยง่ายเร็วมากนะครับจากนั้นก็จะไปส่งผลกระทบถึงโรคปอดนะครับปอดอุดกั้นเรื้อรังหลอดลมอักเสบโรคมะเร็งนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าหลายโรคจริงๆยังไม่พอนะครับน้องๆยังจะส่งผลกระทบในระบบหลอดเลือดและหัวใจภาวะหลอดเลือดแข็งโรคหลอดเลือดหัวใจจังหวะการเต้นของหัวใจนั้นผิดปกติหรือความดันโลหิตเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ไปส่งผลต่อระบบประสาทและสมองเซลล์ของสมองก็ถูกทำลายก็อาจจะทำให้เกิดอาการวิงเวียนศีรษะบ่อยนะครับปวดศีรษะบ่อยนอนไม่หลับนะครับความจำลดลงเรียนหนังสือไม่รู้เรื่องจำความไม่ได้โอ้โหแทบจะเป็นอัลไซเมอร์เลยนะครับถ้าอย่างนั้นน้องๆก็ควรที่จะเลิกซะในวันนี้นะครับแล้วก็ตั้งใจเรียนดีกว่านะครับไปส่งผลกระทบถึงระบบทางเดินอาหารอีกเป็นแผลในกระเพาะอาหารอีกนะครับขึ้นไส้อาหารไม่ย่อยกดไหลย้อนแล้วก็นำไปสู่โรคมะเร็งนะครับผู้ที่สัมผัสสารพิษที่ตกค้างจากควันบุหรี่หรือที่เราเรียกว่าบุหรี่มือที่3ก็อาจจะเกิดอาการผิวหนังอักเสบได้นะครับดังนั้นไม่ได้เป็นอันตรายแค่ตัวเราคนเดียวนะครับถ้าหากว่าเราสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยนะครับคุณพ่อคุณแม่ได้กลิ่นนะครับแบบนี้หรือลูกๆนะครับของคุณพ่อคุณแม่นะครับได้รับสารเหล่านี้ขึ้นไปเนี่ยอันตรายทุกๆคนนะครับดังนั้นก็อยากจะฝากให้ผู้ปกครองนะครับควรที่จะมันสอดส่องดูแลนะครับเฝ้าระวังการเข้าถึงการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเตือนถึงโทษจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สำคัญเลยนะครับเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับลูกไม่สูบบุหรี่นะครับเข้มงวดให้มากทั้งที่บ้านและที่สถานศึกษานะครับและที่สำคัญนะครับคุณพ่อคุณแม่เนี่ยไม่ควรเลยนะครับที่จะสูบบุหรี่ต่อหน้าลูกๆเพราะว่าในทางการแพทย์นะครับการสูบบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยต่อหน้าลูกโดยเฉพาะเด็กเล็กเนี่ยมีข้อเสียเหมือนกันนะครับมีข้อเสีย2ข้อหลักๆเลย1ทำให้ได้รับอันตรายจากไอบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งก็จะมีอันตรายต่อเด็กมากกว่าผู้ใหญ่เนื่องจากว่าเด็กนั้นหายใจเร็วกว่านะครับหลอดลมก็มีขนาดเล็กกว่าก็จะทำให้ได้รับสารเคมีอันตรายตรงนี้แหละนะครับเข้าไปในระบบทางเดินหายใจเกิดการติดเชื้อทางเดินหายใจบ่อยอาจจะรุนแรงไปถึงปอดบวมจากเชื้อโรครวมทั้งการอักเสบของหูส่วนกลางนะครับแล้วปอดของเราก็จะมีพัฒนาการน้อยลงเป็นภูมิแพ้ได้มากขึ้น กระตุ้นให้เราเกิดอาการหอบรุนแรงในเด็กนะครับหรือว่าเป็นหอบหืดนะเหล่านี้ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่จะเกิดโรคด้วยนะครับสองก็คือทำให้เกิดการเรียนแบบคุณพ่อคุณแม่นั่นเองนะครับหรือว่าคนอื่นที่สูบบุหรี่ลูกๆเขาอาจจะอยากลองอยากรู้อยากเห็นเกิดความรู้สึกที่ดีนะครับจำนะฮะหลังจากนั้นก็อาจจะไปลองสูบบุหรี่ไฟฟ้ากับเพื่อนดูนะฮะอยากรู้อยากลองฉะนั้นก็คือพ่อแม่ผู้ปกครองนี่แหละเราก็ไม่ควรทำต่อหน้าลูกๆและลูกๆเองนะครับเมื่อเห็นก็ไม่ควรนำไปทำตามไม่ควรไปชวนเพื่อนนะครับมาทดลองหรือว่าสูบบุหรี่อะไรต่างๆกันนะครับก็ขอบคุณนี้นะครับข้อมูลจากศาสตราจารย์นายแพทย์ประกิตวาทีสาธกิจนะครับก็นำข้อมูลเหล่านี้นะครับมาเตือนภัยให้กับน้องๆมาเตือนภัยให้กับผู้ปกครองนะครับให้เฝ้าระวังถึงอันตรายจากบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็จะย้ำกันทุกสัปดาห์นะครับเพราะว่าเป็นกระแสที่มาแรงจริงๆนะครับในช่วงนี้ในส่วนของบุหรี่ไฟฟ้าต่อเด็กเยาวชนกลุ่มวัยรุ่นเรียกได้ว่าเกิน 50% เลยนะครับในเด็กที่ติดบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็สูบนะครับแต่ว่านะเรื่องของอันตรายที่มันเกิดขึ้นนี่แหละนะครับที่เด็กๆ เขารู้ไม่เท่าทันหรือว่ารู้ไม่ถึงนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองเองก็ต้องให้ข้อมูลกับเด็กๆ กับลูกๆของเรานะครับว่าแท้จริงแล้วเนี่ยบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมีประโยชน์ไหมมันดีกว่าบุหรี่มวนหรอหรือว่าโทษมันหนักเหมือนกันหรือมันหนักกว่านะครับสร้างความเข้าใจให้เขาตรงนี้เพื่อที่จะให้เขานั้นห่างไกลจากบุหรี่ไฟฟ้านั่นเองนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมก็จะพาไปฟังนิทานด้วยนะครับแต่ว่าช่วงนี้นะครับพักฟังสาระความรู้ดีๆที่เกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสสส.นะครับแล้วก็สารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันก่อนเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาฟังนิทานกันครับ
1: กว่า1ปีที่เด็กชายพีนามสมมุติวัย13ปีที่เคยใช้ชีวิตวนลูปอยู่กับกลุ่มเพื่อนสมัยประถมศึกษาสื่อสารและมีสังคมร่วมการผ่านบุหรี่ไฟฟ้ากระทั่งมาถูกจับได้ขณะอยู่ในช่วงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นปีที่1ถูกฆ่าโทษรุนแรงการตัดสินใจเลือกหันหลังให้กับบุหรี่ไฟฟ้าของเด็กชายพีโดยสัญญาใจที่มีไว้กับคุณยายผู้เปรียบได้กับบุพการีจึงนับเป็นจุดเริ่มต้นให้ได้ตระหนักและหันมาสนใจในพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้ามากยิ่งขึ้น
2: ว่าตามเพื่อนครับเพื่อนดูก็ดูตามไม่บ่อยครับเพื่อนดูเมื่อไหร่ก็ตามเพื่อนครับ
3: แล้วคุณยายมารู้เพราะอะไร
2: เขารู้ตั้งแต่ตอนป.6ครับแล้วเขาขอให้หยุดเลิกครับตอนนั้นก็หยุดมาช่วงนึงครับแล้วก็กลับมาดูรอบนึงแล้วก็เข้ามาโรงเรียนเนี่ยครับแล้วก็ดูดแล้วก็โดนนี่เขาขอผมก็เรื่องนี้ผมก็เลิกครับ
1: รางศรีสุขากรครูฝ่ายกิจการนักเรียนหัวหน้าระดับม.1ครูในจังหวัดจันทบุรีผู้คุกคลีอยู่กับเด็กๆในช่วงชั้นม.ต้นมาเกือบ10ปีพบเห็นการเปลี่ยนแปลงในช่วงชั้นนี้มาโดยตลอดและในช่วงวัยนี้กลายเป็นกลุ่มที่ต้องเฝ้าระวังและใส่ใจจากคนรอบข้างอย่างใกล้ชิดจากพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากความไร้เดียงสาอ่อนประสบการณ์ขาดการไตร่ตรองจึงอาจถูกชักจูงได้ง่าย
4: แล้วก็เหมือนกับเข้าไปไม่ได้ตั้งใจอาจจะไปอยู่กลุ่มเพื่อนเพื่อนพาไปเราไปด้วยรู้เท่าไม่ถึงการซึ่งเด็กแต่ละคนที่เราเจอในสายชั้นม.ต้นเนี่ยมีหลากหลายรูปแบบอาจจะเป็นในเรื่องของตัวเขาเองด้วยที่ไม่รู้เรื่องรู้เท่าไม่ถึงการหรืออาจจะเป็นเพราะประสบการณ์หรือสื่อต่างๆที่เขาไปเสพมาด้วยเพราะเดี๋ยวนี้สื่อโซเชียลต่างๆมันเข้าถึงง่ายเด็กด้วยความที่เขาเป็นเด็กเขาก็อยากรู้อยากลองเป็นเรื่องปกติของเขานั่นคือสิ่งที่เราจะต้องเฝ้าระวัง
1: ปัญหายาเสพติดโดยเฉพาะบุหรี่ไฟฟ้าเริ่มคุกคามเข้าภายในรั้วโรงเรียนช่วงหลังสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลายการเรียนการสอนกลับสู่ภาวะปกติและจากข้อมูลของโรงพยาบาลรามาธิบดีพบว่าเด็กช่วงชั้นประถมปลายและมัธยมต้นเคยลองสูบบุหรี่ไฟฟ้าถึงร้อยละ43ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยพบมาก่อนบุหรี่ไฟฟ้ามีโทษทางกฎหมายแต่ยังไม่สามารถขจัดได้เด็ดขาดเพราะความต้องการของผู้สูบยังมีมากผู้ขายจึงปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อหลบเลี่ยงการจับกุม
4: บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยค่ะที่เข้ามาตอนนี้ในระบาดในหมู่ม.ต้นม.1เยอะเริ่มมีเข้ามาละ เด็กเขาไม่ได้คิดอะไรเยอะในความรู้สึกครูที่เป็นครูมาหนึ่งเนี่ยเด็กเขาไม่ได้คิดอะไรคิดแค่ว่าเอ้ยลองดูซิมันคืออะไรบางครั้งอ่ะจากกลุ่มที่เคยจับได้เขาจับได้เสร็จซื้อมาเขาไม่ได้สูบเองแต่ซื้อมาเพราะอยากรู้ว่าอ๋อมันคือแบบนี้แบบนี้แบบนี้แล้วเด็กส่วนใหญ่มอต้นเนี่ยถ้าจะไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเนี่ยถ้าเขาไม่ได้เป็นเด็กที่เกเรจริงๆแล้วโดยพื้นฐานที่มาจากตอนประถมเนี่ยก็อาจจะเป็นในเรื่องของการคบเพื่อนต่างวัยเพื่อนข้างนอกเพื่อนที่ไม่ได้เรียนเนี่ยหรือรุ่นพี่ที่เกเรนั่นก็คือตรงเนี้ยเขาจะเข้าไปยุ่ง
1: สุดท้ายหากปล่อยให้กลุ่มนักสูบรุ่นเยาว์เข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้ามากขึ้นปลายทางด้านสุขภาพของคนไทยก็ไม่พ้นต้องเผชิญกับโรคเรื้อรังหลายชนิดรวมไปถึงกลุ่มอาการจิตเวชอีกด้วยอีกหนึ่งมาตรการที่สถานศึกษาในจังหวัดจันทบุรีนำมาปรับใช้โดยหวังลดตัวเลขนักสูบหน้าใหม่วัยเยาว์ที่เริ่มจากตัวเด็กและครอบครัวส่งต่อสู่ครูในรั้วโรงเรียนร่วมสอดส่องติดตามพูดคุยอย่างใกล้ชิดนำไปสู่ความไว้ใจและเปิดใจเปลี่ยนแรงต้านคิดต่างให้กลายเป็นแนวร่วมเฝ้าระวังบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาอย่างแข็งแกร่งธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
5: ไอ้ที่บอกควันใสๆไม่มีอะไรจริงเหรอใสๆเนี่ยมีสารตกค้างเยอะนะครับจุดที่เขาขายคือความโปร่งใสของขมเหลาเท่านั้นเลยเขาสรุปแค่นี้เลยว่าเทียบกับบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยโปร่งใสเปรียบเสมือนเรากำลังอยู่ข้างหลังรถคันหนึ่งที่เป็นรถรุ่นใหม่ปล่อยควันแต่เราไม่เห็นกับรถรุ่นเก่าที่ปล่อยควันดำถามว่ารถรุ่นใหม่ที่ปล่อยควันเนี่ยไม่มีสารพิษเหรอควันที่ออกจากรถจากการเผาไหม้จะต่อให้ไม่มีสีมันก็มีสารพิษสังเกตต่อไปคือบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาปล่อยออกมาเป็นควันเนี่ยเวลาอุณหภูมิมันเริ่มต่ำมันก็ควบแน่นเป็นน้ำมันไม่ใช่เป็นควันที่ลอยระเหยไปเลยจะเห็นว่าหลอดแก้วที่ใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเวลาเขาเอาสำลีออกเนี่ยจะเห็นน้ำสีขาวๆซึ่งน้ำสีขาวๆคืออะไรตั้งข้อสังเกตให้เราว่าน้ำนั้นน่ะที่เข้าไปอยู่ในปอดมันเป็นน้ำธรรมดาหรือเป็นน้ำที่เต็มไปด้วยสารโลหะหนักข้อสังเกตอันสุดท้ายก็อยากให้ดูเรื่องน้ำหนักเราจะเห็นว่าน้ำหนักของสำลีเนี่ยก่อนใช้บุหรี่ไฟฟ้าและหลังใช้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยน้ำหนักเพิ่มขึ้นจาก25เป็นเกือบ58เราก็ต้องตั้งคำถามแล้วว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นนี้คืออะไรปลอดภัยจริงไหมสิ่งที่เป็นภัยเงียบและภัยอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้าจริงๆมันไม่ใช่จบที่ปอดบุหรี่ไฟฟ้าเปรียบเสมือน PM 2.5 บางสารเคมีมันเล็กกว่าฝุ่นด้วยซ้ำเมื่อสารพวกนี้เราสูดเข้าไปมันลงไปที่หลอดลมกระจายไปในเนื้อปอดเมื่อไหร่ที่สารอะไรสามารถกระจายไปถึงขั้วปอดได้หรือในเนื้อปอดได้เมื่อนั้นมันจะซึมเข้าไปในเส้นเลือดและในเวลาแป๊บเดียวมันจะวิ่งเข้าสู่ร่างกายแล้วมันวิ่งไปไหนล่ะอวัยวะสำคัญในหัวใจกระตุ้นการอักเสบในเส้นเลือดหัวใจทำให้เข้าสู่ภาวะหัวใจอักเสบหรือกระตุ้นให้มีไขมันอุดตันในเส้นเลือดง่ายขึ้นขึ้นสมองนั่นก็เป็นเหตุที่ทำไมบุหรี่ไฟฟ้ามันติดก็เพราะว่านิโคตีนมันขึ้นสมองได้เร็วมากเมื่อสารพวกนี้ไปถึงสมองแน่นอนครับมันกระตุ้นและรบกวนการทำงานของสมองหนึ่งในนั้นคือทำให้สมองทำงานช้าลงสิ่งหนึ่งที่ผมอยากให้เราตั้งข้อสังเกตถ้าเขาตั้งใจในการที่จะทำให้บุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยเป็นทางออกของคนที่ติดบุหรี่แล้วทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยกลิ่นทำไมบุหรี่ไฟฟ้าจะต้องเต็มไปด้วยรูปแบบรูปรักษ์ที่มันเย้ายวนเหลือเกินทำไมหลายประเทศเริ่มแบนกลิ่นเริ่มแบนการโฆษณาให้กับเด็กๆอันนี้เราต้องตั้งคำถามทำไมให้กับตอนนี้ผมไม่อยากให้เราเป็นสังคมที่ยอมรับอะไรง่ายเกินเขาพูดอะไรมาเราก็รับแต่เราอาจจะต้องตั้งคำถามกลับไปว่าทำไมนะครับ
6: เวลาไปไหนมาไหนก็คือพกไปด้วยตลอดสูบเป็นประจำสูบจนแบบถึงขั้นติดจนแบบเหมือนหนูแบบ หาเงินแบบมาซื้อให้ได้อ่ะแล้วหนูก็ดูดไปนานนะจนหนูเหมือนมีอาการแบบเหมือนแบบมันหายใจไม่ค่อยออกหนูไอออกมาเป็นเลือด
1: นางสาวเอนามสมมุติยอมรับว่าติดบุหรี่ไฟฟ้ามาประมาณครึ่งปีและเริ่มมีปัญหาสุขภาพจึงคิดเลิกด้วยการลดจำนวนการสูบแม้จะใช้เวลาอยู่นานแต่ก็ไม่ลดละความพยายามด้วยกำลังใจจากครอบครัวและคนที่รัก
6: พ่อกับแม่เห็นก็เขาก็เหมือนรู้สึกเหมือนผิดหวังเมื่อที่เห็นหนูดูดแล้วหนูก็ได้เปิดใจลองเปิดเขาไปว่าเนี่ยครั้งก่อนที่หนูดูดไปอ่ะหนูแบบมีหนูไอออกมาเป็นเลือดพ่อกับแม่เขาก็เลยแบบเขาก็ห้ามแบบห้ามเพราะเป็นห่วงหนูก็แบบก็ฟังพ่อกับแม่ค่ะแล้วก็เลยเลิกดูด
1: ขณะที่นางสาวบีนามสมมติหญิงสาวช่วงวัยเดียวกันสูบบุหรี่ไฟฟ้ามาราว 2-3 เดือนและตัดสินใจเลิกทันทีหลังเข้าใจผิดว่ากลุ่มเพื่อนคบหาและยอมรับตัวตนของเธอก็ต่อเมื่อเธอสูบบุหรี่ไฟฟ้าด้วยแต่เมื่อลองทบทวนดูแล้วจึงรู้ว่าการจะได้รับการยอมรับชื่นชมจากเพื่อนนั้นไม่จำเป็นต้องพึ่งควันร้าย
7: หนูรู้สึกว่าการที่เราดูดบุหรี่ไฟฟ้าและยิ่งมันมีราคาแพงอะมันรู้สึกเท่ค่ะแล้วเพื่อนอยู่กันเกือบทุกคนในครอบครัวหนูก็เลยมีความคิดว่าอยากสูบอยากลองเขายอมรับกับบุหรี่ไฟฟ้าแต่ไม่รู้ว่าเขายอมรับหนูหรือเปล่า
1: ขณะที่กลุ่มสภานักเรียนภายในสถานศึกษาของจังหวัดจันทบุรียังเชื่อว่าโรงเรียนเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับนักเรียนทุกคนบุหรี่ไฟฟ้าเข้ามาคุกคามในสถานศึกษาจริงอาจเพราะมองเป็นแฟชั่นสร้างการเข้าถึงการยอมรับจากกลุ่มเพื่อนโดยมองข้ามพิษภัยของบุหรี่ไฟฟ้าไปและกลุ่มหญิงสาวเลือกที่จะกลายเป็นกลุ่มนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นอย่างน่าตกใจ
3: จริงๆไม่ว่าจะผู้ชายหรือผู้หญิงสำหรับหนูว่ามันดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่อยู่แล้วยิ่งแบบว่าเป็นผู้หญิงด้วยแล้วเนี้ยค่ะพวกเราเอาเวลาตรงที่แบบว่าคนส่วนใหญ่เขาเอาไปสูบผ่อนหรืออะไรเงี้ยพวกหนูเอาเวลามาแบบว่านั่งทำงานเล่นกีฬากันแล้วก็แบบเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียนเนี้ยค่ะ
8: ในสมัยก่อนก็จะไม่ค่อยเห็นผู้หญิงสูบใช่ไหมคะแต่ว่าพอสมัยนี้มันกลายเป็นอะไรที่แบบว่าทุกเพศเข้าถึงแล้วก็ทุกวัยเข้าถึงกลายเป็นสิ่งที่แบบว่าเข้าถึงง่ายทั้งที่มันไม่น่าเกิดขึ้นได้อย่างที่รู้กันคือบุหรี่มันไม่ได้ควรมาอยู่ในสถานที่ศึกษาอยู่แล้วค่ะ
1: ขณะที่ผู้ปกครองที่เป็นนักสูบเปิดใจว่าครอบครัวเป็นด่านแรกหรือเป็นเกราะป้องกันเป็นประตูบานแรกเพราะหากไม่ตระหนักถึงพิษภัยสุดท้ายก็จะพบบุตรหลานเลือกเดินทางเข้าสู่วงจรนักสูบ
9: ควบคุมในการดูพวกเขาซื้อเขาไปซื้อที่ไหนยังไงเนี่ยครับเราก็ต้องดูแลเขาครับว่าเราเป็นตัวอย่างให้เขาในเรื่องการเป็นโรคหัวใจเนี่ยครับในการดูดมากเนี่ยแหละครับมันก็มีความผิดเราเหมือนกันจุดหลักๆก็คือร้านขายเขาขายให้เด็กถามว่าบางทีเด็กไปซื้อมันง่ายฝากใครซื้อก็ได้ครับมันต้องจัดการจากต้นเหตุด้วย
1: คณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติเผยข้อมูลสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าในกลุ่มวัยรุ่นว่าน่าเป็นห่วงโดยเฉพาะกลุ่มวัยรุ่นหญิงที่เข้าสู่วงการนักสูบหน้าใหม่มากขึ้นบุหรี่ไฟฟ้าไม่ได้มีความร้ายกาจเฉพาะตัวเท่านั้นแต่บุหรี่ไฟฟ้าถือเป็นสารตั้งต้นที่นำไปสู่สารเสพติดชนิดอื่นที่รุนแรงขึ้นต่อไปในอนาคตอีกด้วยธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวทจันทบุรีรายงาน
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อนะครับช่วงนิทานเดี๋ยวจะพาน้องๆไปฟังนิทานจากกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์วันนี้เสนอเรื่องสัมมาทิฏฐิทรุมิติมายาตอนที่35นำเนื้อหามาจากพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณทรงตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เองสอดแทรกไปด้วยหลักธรรมคำสอนในพระพุทธศาสนาเติมเต็มคุณธรรมจริยธรรมของสังคมให้งอกงามและน้องๆเองยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ด้วยไปติดตามและรับฟังกันได้เลยครับ
10: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญ อันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

ัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35มิจฉาทิฏฐิตอนที่5เมื่อตะนอยได้คิดทบทวนตามที่กันบอกก็เริ่มเห็นความจริงว่าแม้ตนเองจะทำไม่ดีกับเพื่อนมากมายแต่ก็ยังได้รับความรักความห่วงใยจากเพื่อนๆอยู่เสมอส่วนคุณครูที่ตะนอยคิดว่าใจร้ายเอะอะก็ลงโทษตลอดแท้จริงแล้วคุณครูมีแต่ความปรารถนาดีไม่เคยคิดร้ายอย่างที่ตะนอยเข้าใจเลย

0: แย่แล้วเจ้าเด็กนั่นมันเกิดวิปัสสนาเห็นถูกเป็นถูกเห็นผิดเป็นผิดแล้ว
1: แบบนี้เมืองมิจฉามหาสนุกก็ถูกทำลายหมดสิพวกเราอยู่ที่นี่กันไม่ได้แล้วเฮ้ยเจ็บใจนัก
2: ไม่ถูกแล้วแบบนี้แย่แย่แล้วตายทั้งหมด
0: จบแล้วสินะภารกิจถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ลาก่อนเจ้าปีศาจเฮ้ยเฮ้ย
3: ฮะศิลา
4: ศิลารีบไปจัดที่นี่กันเถอะ
5: เร็วๆเข้าถ้าไม่อยากโดนหินทับตาอยู่ที่นี่นะ
0: เร็วตามแสงสว่างนั่นไปเร็ว
6: เด็กๆหายไปไหนกันหมดได้ยินครูไหมครูมารับแล้วศิลาเจ้าปันกันตะนอยได้ยินครูไหม
7: ฮะ
0: โอ้แสงแดด
4: สีนะ
0: เสียงเมื่อกี้คือเสียงคุณครูเองเหรอครับ
8: ใช่แล้วพวกเจ้าปลอดภัยดีใช่ไหมคราวหน้าก็อย่ามาวิ่งซนแถวสวนหินนี่อีกล่ะ
0: ขอรับขอบคุณมากขอรับ
4: เฮ้ยจงปันเสียงน้อยอยู่นี่เองข้าเป็นห่วงแทบแย่จนต้องไปตามคุณครูมาช่วยนะเนี่ยรู้ไหมโอ้ยหายไปไหนมาหายไปไหนมา
9: อ้ำอยู่ต่อหน้าครูเรียบร้อยหน่อยส้มสา
4: ขอโทษเจ้าค่ะ
8: เรื่องเรียบร้อยดีแล้วงั้นข้าไปก่อนละ
9: ขอรับครูใหญ่พวกเจ้าหายไปไหนกันมาครูเป็นห่วงรู้ไหมเฮ้ยทำอะไรไม่คิดถึงคนอื่นบ้างเลย
5: ขอโทษขอรับคุณครูข้าผิดเองที่หนีเรียนออกมาทำให้พวกศิลาต้องวุ่นวายตามหาข้าขอยอมรับผิดคนเดียวอย่าลงโทษพวกศิลาเลยนะขอรับ
4: ช่างมันเถอะนะกลับมากันก็ดีแล้วเจ้าปันเจ้าหล่อเหมือนเดิมแล้วบอกแล้วว่าแว่นนี้เหมาะกับเจ้าที่สุดฮิ
10: ขอบใจนะส้มซา
4: คงจะหิวกันละสิไปกันไปกินข้าวไปกินข้าวไปเดี๋ยวข้าทำให้กินเอง
0: เอ้ยจะกินได้ไหมเนี่ย
8: ในที่สุดศิลากับเจ้าปันก็ถอดรหัสปริศนามารทั้ง10ได้สำเร็จลุล่วงแล้ว
9: แต่นี่เป็นแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นยังมีภารกิจที่ยากกว่ารออยู่อีกมาก
2: หวังว่าพวกศิลาจะเอาตัวรอดผ่านมันไปได้นะอร่อยจัง
11: กิน
4: มาแล้วบะหมี่ของเจ้าปันข้าทำเองนะไม่ใช่ฝีมือกันสบายใจได้
10: ไม่น่าลำบากเลยแต่ก็ขอบใจนะ
4: กินเลยแหมส้มซ่านี่ชอบเจ้าปันสุดๆไปเลยเนอะ
0: น่าอิจฉาจริงๆเลยเจ้าปัน
4: กินเยอะๆนะเจ้าปันเจ้าดูผ่องไปนะไม่เอาอ่ะข้าว่าอบๆน่ารักกว่า
10: ได้ข้าจะกินให้หมดเลยไหนๆก็จะต้องจากหมู่บ้านมายาวันนี้แล้วหม่ำส่งท้ายกันดีกว่า
4: จากหมู่บ้านมายาวันนี้ไม่จริงข้าไม่เชื่อ
8: เวลาผ่านไปรวดเร็วจริงๆเจ้าสองคนเพิ่งเข้ามาอยู่ที่นี่ได้ไม่นานก็ต้องลาจากกันซะแล้ว
0: ข้าขอบคุณครูใหญ่อาโปกับรองครูใหญ่มากขอรับที่รับข้ากับเจ้าปันเข้ามาที่นี่
8: เจ้าจำคำที่พูดไว้ในวันแรกที่เราเจอกันได้ไหม
0: จำได้สิขอรับ
8: ทำไมข้าจะต้องรับเจ้าเข้าเรียนที่นี่ด้วย
0: ข้ารู้สึกว่าที่นี่กำลังมีปัญหาและข้าอยากช่วยแก้ไขถึงครูใหญ่ไม่รับข้าก็จะอยู่แก้ปัญหาที่นี่อยู่ดี
10: ข้าก็เหมือนกันข้าต้องอยู่กับศิลาช่วยศิลาแก้ปัญหาให้สำเร็จ
8: ขอบคุณที่เจ้าทำตามที่พูดไว้เด็กๆเป็นคนดีเข้าใจตามความเป็นจริงได้เพราะพวกเจ้าช่วยไว้แท้ๆ
10: ไม่ใช่หรอก

0: ขอรับทุกคนดีได้ด้วยตัวของเขาเองเพราะจิตใจแท้จริงทุกคนเป็นคนดีอยู่แล้วล่ะขอรับ
1: เดินทางปลอดภัยนะ
2: ขอรับ
3: โชคดีนะ
4: ขอให้
3: เ
4: ราโชคดี
5: จริงสิข้าขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่ช่วยเหลือข้ามาตลอด
6: ข้าสิที่ต้องขอบคุณเจ้าที่ช่วยให้ข้าคิดได้เลิกรังแกตุ๊กเหมียวข้าก็เลิกเป็นโจรได้เพราะเจ้าช่วยไว้ให้เหมือนกัน
7: บายบาย
5: การมาที่นี่สอนให้ข้าเรียนรู้อะไรมากมายจริง
8: ๆศิลาได้เรียนรู้อะไรบ้างจากการมาที่หมู่บ้านมายาติดตามได้ในตอนต่อไป
9: คำทำคำไทย
5: กระปันเคยได้ยินคำว่าเนียตะมิจฉาทิฐิไหมมันแปลว่าอะไรหรอ
0: เนียตะมิจฉาทิฐิแปลว่าความเห็นผิดที่ดิ่งลงจนเกิดโทษร้ายแรงคือเชื่อว่าบุญบาปไม่มีจริงเชื่อว่าผลดีร้ายเกิดจากโชคเท่านั้นเชื่อว่าพ่อแม่ไม่มีบุญคุณต้องทดแทนเป็นต้น
5: หูยน่ากลัวที่สุดน่ากลัวกว่านี้ไม่มีอีกแล้ว
0: ใช่แล้วศิลานอกจากจะเป็นโทษกับคนรอบข้างแล้วที่ต้องรับผลร้ายที่สุดก็คือตัวเอง
5: ความเห็นผิดนี่น่ากลัวจริงๆแล้วพบกันใหม่
9: ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
0: ในตอนต่อไปถึงเวลาอำลาหมู่บ้านมายาออกเดินทางสู่หอธรรมแท้เอ้ากันกับท่านยายมาทำไมกันเนี้ยถ้าอยากรู้ต้องติดตามกันนะครับ

0: จบไปแล้วนะครับสำหรับนิทานเรื่องสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่35น้องๆก็คงฟังกันอย่างเพลิดเพลินเลยทีเดียวนะครับอย่าลืมนะครับนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับเดี๋ยวช่วงหน้านะครับพี่เฟรมจะพาไปชมความสามารถของน้องๆเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วนอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วนะครับเรื่องการเรียนก็เก่งไม่แพ้กันเพราะน้องคนนี้เขามีความเชื่อว่าหากเรามีพรสวรรค์อย่างเดียวนั้นนะครับก็คงไม่เพียงพอครับต้องมีพรแสวงด้วยแล้วก็หมั่นฝึกฝนไม่งั้นก็ไม่ทำให้เก่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ว่าช่วงนี้พักฟังสาระความรู้ดีๆจากมูลนิธิรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่และสารคดีบุหรี่ไฟฟ้าจากทางสวท.จันทบุรีกันสักครู่เดียวครับ
1: ในปี1492การไปเยือนทวีปอเมริกาของกัปตันโคลัมบัสได้เชื่อมวัฒนธรรมและความคิดของผู้คนเชื่อมเศรษฐกิจของโลกให้กลายเป็นหนึ่งสินค้าชนิดหนึ่งที่แต่เดิมชาวอเมริกาเคยใช้เพียงเพื่อประกอบพิธีกรรมทางศาสนาเมื่อถูกส่งกลับไปขายที่ทวีปยุโรปมันกลับกลายเป็นสินค้าที่ใช้แสดงถึงฐานะและชนชั้นของผู้ซื้อนั่นคือบุหรี่นั่นเองบุหรี่เข้าถึงได้ง่ายเพียงร้านขายของชำหน้าบ้านบุหรี่สามารถพบเห็นได้ในภาพยนตร์บุหรี่กลายเป็นสัญลักษณ์ของการปลดแอกของวัยรุ่นในแต่ละวันที่โลกหมุนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็วบุหรี่ก็มีวิวัฒนาการไปข้างหน้าด้วยเช่นกันรู้หรือไม่ว่าในปีเดียวกันกับที่ Britney Spears ออกเพลงที่เป็นตำนานอย่าง Toxic แต่นั้นเป็นต้นมามนุษย์ทั่วโลกก็ได้เริ่มใช้บุหรี่ไฟฟ้าบุหรี่ไฟฟ้าเคยมีหน้าตาเหมือนบุหรี่ทั่วไปแต่ในเวลาต่อมาได้มีการปรับรูปลักษณ์ให้ตอบสนองต่อความต้องการและเป็นที่ดึงดูดแก่ผู้ใช้โดยเฉพาะวัยรุ่นมากขึ้นตั้งแต่รูปร่างคล้ายปากกาไปจนถึงรูปร่างกลมๆที่เรียกว่าพอตและหมอดถึงแม้ว่ารูปลักษณ์ภายนอกจะต่างกันเท่าใดสิ่งที่บุหรี่ไฟฟ้าทุกแบบมีเหมือนกันคือ 1. ลิเธียมแบตเตอรี่ที่เป็นแหล่งพลังงาน 2. อะทอมไมเซอร์ที่เป็นตัวกลั่นน้ำยาในบุหรี่ไฟฟ้าให้กลายเป็นไอ 3. น้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งมักจะมีรสและกลิ่นที่หลากหลายในตอนแรกที่บุหรี่ไฟฟ้าถูกสร้างขึ้นหลายคนเข้าใจว่าบุหรี่ไฟฟ้าปลอดภัยกว่าบุหรี่แบบดั้งเดิมเพียงเพราะไม่มีการเผาไหม้เกิดขึ้นและไม่ได้สร้างทาหรือน้ำมันดินในปอดของผู้สูบแต่ทว่านี่เป็นความเข้าใจผิดที่เกิดขึ้นของบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบดั้งเดิมมีสารนิโคตินที่เพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจและความดันโลหิตนิโคตินกระตุ้นการหลั่งโดปามีนที่เป็นสารสื่อประสาทแห่งความสุขในสมองผู้สูบจะรู้สึกตื่นตัวอยู่ชั่วขณะหนึ่งแต่เมื่อหมดฤทธิ์ไปก็จะทำให้เกิดอาการหวยหาทำให้ยิ่งต้องใช้บ่อยขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากร่างกายไม่สามารถสร้างโดปามีนเองตามธรรมชาติได้เหมือนเคยในไม่ช้าผู้ใช้ก็ต้องการนิโคตินเพียงเพื่อให้รู้สึกปกติสมองของวัยรุ่นซึ่งกำลังพัฒนาเสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบเหล่านี้มากที่สุดบุหรี่ไฟฟ้ามีสารพิษและสารเคมีมากมายนอกจากนิโคตินเช่นฟอร์มาลดีไฮด์ที่เป็นสารก่อมะเร็งด้วยสารอินทรีย์ระเหยง่ายวอลาไทล์ออร์แกนิกคอมเพลว์หรือ VOC ที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุแต่ละรสชาติก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพที่ต่างกันอยู่ในเนยสังเคราะห์ซึ่งเป็นสาเหตุของการเกิดโรคปอดข้าวโพดคั่วหรือ bronchiolitis obliterans เป็นโรคปอดที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังจนทำให้ทางเดินหายใจเกิดแผลเป็นและติดแคบอย่างถาวรส่วนรสสตรอเบอรี่และรสอื่นๆก็พบว่ามีซินนามัลดีไฮด์ที่ทำให้มีรสหวานอมเปรี้ยวที่มีฤทธิ์ระคายเคืองต่อเยื่อบุวิตามินอีอะซิเตตในน้ำยาบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเป็นสารที่สัมพันธ์กับการเกิดปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับบุหรี่ไฟฟ้า e-cigaretteAll vaping product use associated lung injury หรือเป็นที่รู้จักกันในชื่อโรคอีวาลีผู้ป่วยโรคอีวาลีจะมีอาการหอบเหนื่อยแน่นหน้าอกไข้ไอเป็นเลือดคลื่นไส้อาเจียนหรือปวดท้องในรายที่รุนแรงอาจมีระบบหายใจล้มเหลวจนถึงขั้นเสียชีวิตบรรจุลิเธียมแบตเตอรี่ก็เป็นอันตรายอีกอย่างของบุหรี่ไฟฟ้าเนื่องจากอาจระเบิดได้อย่างคาดไม่ถึงเป็นเหตุผลให้สายการบินต่างๆสั่งห้ามนำบุหรี่ไฟฟ้าใส่กระเป๋าขึ้นเครื่องบินอย่างเด็ดขาดโดยการระเบิดเกิดขึ้นบ่อยที่สุดบริเวณใบหน้าและปากซึ่งอาจทำให้ตาบอดหรือบาดเจ็บสาหัสผู้ที่ติดบุหรี่บางส่วนพยายามใช้บุหรี่ไฟฟ้าเป็นเครื่องมือในการเลิกสูบบุหรี่การใช้บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีผลต่อการเลิกบุหรี่ในระยะยาว ในทางกลับกันยังเพิ่มความเสี่ยงต่อการเริ่มสูบบุหรี่ปกติและสารเสพติดชนิดอื่นๆบุหรี่ไฟฟ้ายังส่งผลให้มีอาการทางระบบหายใจไม่ว่าจะเป็นจากการเป็นผู้สูบโดยตรงหรือสูดดมควันจากคนใกล้ตัวเมื่อเรารู้เท่าทันอันตรายและปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากบุหรี่ไฟฟ้าจะทำให้สังคมสามารถรับมือกับความนิยมของบุหรี่ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นได้อย่างถูกต้องและชาญฉลาด
2: ป้องกันยาเสพติดเนาะและบุหรี่ไฟฟ้านะครับครูขออนุญาตนะครับคนจักรยานยนต์พวกเราหน่อยเนาะ
3: ในช่วงเช้าก่อนเข้าเรียนของโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีการสุ่มตรวจเบาะรถค้นหาสิ่งผิดกฎหมายที่อาจเล็ดลอดเข้ามาภายในสถานศึกษาคือหนึ่งในมาตรการที่เกิดขึ้นเพื่อร่วมสกัดกั้นการคุกคามของบุหรี่ไฟฟ้า
4: เราก็มีหน้าที่แค่เดินเข้าไปแล้วก็ขออนุญาตตรวจค้นถ้าสมมติเจอสิ่งที่มันผิดกฎหมายเจอพอร์ตเจอบุหรี่ก็เรียกคุณครูครับให้คุณครูเขาเป็นคนจัดการ
3: การขอตรวจกระเป๋าในวิชาโฮมรูมบนความสมัครใจของนักเรียนแนวทางการคัดกรองเพิ่มเติมกระตุ้นเตือนและการสร้างความตระหนักรู้ในการเอาจริงเอาจังกับการสร้างแนวร่วมห้องเรียนสีขาวปลอดยาเสพติด
5: ส่วนตัวหนูเองนะคะหนูเป็นสภานักเรียนอยู่แล้วก็เลยแบบว่าจะทำหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องนี้อยู่แล้วก็เห็นด้วยกับมาตรการที่ว่าจะเอาบุหรี่ไฟฟ้าออกไปภายในโรงเรียนค่ะมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีอะค่ะแล้วก็เป็นสิ่งผิดกฎหมาย
2: เป็นการบล็อกนะครับพวกสารเสพติดสิ่งผิดกฎหมายนะครับจากภายนอกเข้าสู่ภายในได้รู้ว่าโรงเรียนมีมาตรการที่จริงจังนะครับในเรื่องของการนำไปสู่ในเรื่องของการดำเนินการในเรื่องของคะแนนพฤติกรรมในเรื่องของกฎระเบียบของโรงเรียนและนำไปสู่ข้อกฎหมาย
3: การขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาวปลอดยาเสพติดไม่ได้เกิดขึ้นแค่ภายในโรงเรียนเบญจมานุสรณ์จังหวัดจันทบุรีเท่านั้นแรงขับเคลื่อนจากภายนอกทั้งตำรวจภูธรจังหวัดจันทบุรีสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจันทบุรีและอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีอีกกลไกสำคัญผลักดันสู่โครงการรณรงค์แก้ปัญหาบุหรี่และการแก้ปัญหาการใช้สารเสพติดของอำเภอเมืองจันทบุรีผนึกกำลังทั้งภายในและภายนอกแก้ปัญหานี้อย่างจริงจังครอบคลุมทุกมิติ
6: ไม่ว่าจะเป็นการเรื่องของรณรงค์เรื่องการที่จะตรวจและอย่างจริงจังนะครับแล้วก็พยายามดูแลแก้ไขเด็กที่พฤติกรรมเบี่ยงเบนพยายามติดตามเขาอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะเรื่องของพิษภัยเนี่ยเขาเห็นว่าไปดูตัวอย่างคนที่เตะบีฟ้าแล้วมีปัญหาสุขภาพปอดอะไรพังหมดนะมันน่าจะเป็นสิ่งเขาก็เกิดความกลัวบ้างครับ
7: เด็กคนไหนที่มีพบว่ามีการใช้ยาใช้บุหรี่ไฟฟ้าเราจะเชิญผู้ปกครองทุกรายเสร็จแล้วก็เอามาทำทันบนกันว่าผู้ปกครองเนี่ยรับรู้แล้วนะว่าลูกหลานเนี่ยตอนนี้มีการใช้บุหรี่ไฟฟ้าเขามีหน้าที่ต้องควบคุมดูแลมีหน้าที่ปกครองมีหน้าที่การอบรมด้วยแต่ถ้าหากว่าปล่อยปละละเลยหรือพ่อแม่บางคนสนับสนุนส่งเสริมพ่อแม่มีความผิดด้วยนะครับ
8: ก็พยายามที่จะสื่อให้เห็นนะครับว่าบุหรี่ไฟฟ้าเนี่ยมันเข้าถึงเด็กได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเด็กตกเป็นเหยื่อได้มากขึ้นนะครับด้วยรูปแบบด้วยการโฆษณาชวนเชื่อต่างๆนะครับเพราะว่าเนี่ยเราดีใจนะครับวันนี้เนี่ยเราได้มีเครือข่ายผู้ปกครองแล้วก็นักเรียนเนี่ยเข้ามาให้ความสำคัญนะครับเราเองก็ได้ข้อมูลบางอย่างนะครับอย่างนักเรียนนะครับที่สามารถเปิดเผยกับฝ่ายปกครองได้นะครับซึ่งนำไปสู่การเฝ้าระวังนะครับแล้วก็การจับกุมในอนาคตได
3: ้ข้อมูลจากสสส.พบเยาวชนในสังคมไทยเข้าสู่วงการบุหรี่ไฟฟ้าด้วยอัตราการเติบโตสูงถึง 5.3 เท่าในช่วงระยะเวลา7ปีการร่วมสกัดกั้นการขยายวงของบุหรี่ไฟฟ้าในสถานศึกษาจะส่งพลังขึ้นได้บนความร่วมมืออย่างจริงจังจากทุกภาคส่วนที่ลงมาแก้ปัญหานี้ร่วมกันรณรงค์สร้างการตระหนักรู้ว่าบุหรี่ไฟฟ้าภัยร้ายซ่อนลึกอันตรายกว่าที่คิดและการร่วมตัดตอนลดจำนวนนักสูบหน้าใหม่โดยเฉพาะในสถานศึกษาไม่ให้เข้าสู่วงจรการแพร่ระบาดสร้างให้สถานศึกษายังเป็นพื้นที่สีขาวปลอดยาเสพติดที่ยั่งยืนธัญลักษณ์ปรางจันทร์สวท.จันทบุรีรายงาน
9: รู้ทันบุหรี่ไฟฟ้าสารพิษสารเสพติดอันตรายที่ต้องทำร้ายระบบในร่างกายคุณทั้งระบบหัวใจระบบประสาทก่อให้เกิดโรคหลอดลมอักเสบและโรคมะเร็งอันตรายถึงชีวิตบุหรี่ไฟฟ้าสินค้าต้องห้ามบุคคลที่มีไว้ครอบครองผิดทั้งผู้นำเข้าและผู้ขาย
0: กลับมารับฟังรายการบ้านนี้มีสุขกับพี่เฟรมกันต่อครับช่วงนี้นะครับจะพาไปดูความสามารถ ของเยาวชนคนเก่งที่จังหวัดสระแก้วที่นอกจากการร้องการเต้นการรำแล้วเรื่องเรียนก็เก่งไม่แพ้กันนะครับไปติดตามได้ในช่วงมุมข่าวเยาวชนครับ

0: ขบวนขัน
1: เสียงที่ขับกล่อมออกมาผ่านบทเพลงขึ้นผีเพลงที่ถูกแต่งขึ้นมาจากตู่เพลงให้น้องเจ้านายหรือจิตติโชติอย่างเจริญได้ถ่ายทอดออกมาฟังแล้วดูเพราะเหมาะสมกับการเป็นนักร้องที่ผ่านเวทีการประกวดมาแล้วน้องเจ้านายเด็กมัธยมปลายที่เดินตามความฝันมาตั้งแต่ครั้งประถมทำให้เห็นว่าความพยายามในการฝึกซ้อมเมื่อบวกกับพรสวรรค์จะทำให้สิ่งที่แสดงออกมานั้นชัดเจนขึ้นไม่เพียงการร้องแต่การรำน้องเจ้านายก็สามารถถ่ายทอดท่ารำออกมาได้อย่างอ่อนช้อยจากเด็กเริ่มทำกิจกรรมค่อยๆฝึกหัดรำปัจจุบันกลายเป็นตัวเอกที่สามารถร่วมโชว์ในกิจกรรมต่างๆโดยที่ไม่อายใคร
0: ตอนเด็กๆนะครับคือเคยนายเคยเห็นแม่ร้องเพลงที่รถครับแล้วก็รู้สึกว่ามันเพราะนะอยากที่จะลองฝึกร้องดูบ้างหรือเหมือนมันซึมซับอะครับก็เลยลองฝึกดูครับแล้วก็มีไปแข่งครับมีไปแข่งหลายๆรายการครับตอนแรกก็ไม่ได้คิดอะไรเลยครับคิดว่าแบบว่าแค่รู้สึกว่าการร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มีความสุขมากๆแล้วครับก็พอคุณพ่อคุณแม่ได้พาไปแข่งอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันภูมิใจมันมีความสุขมากๆเลยครับเหมือนว่าอาจารย์เขามองเห็นในศักยภาพของเราครับก็เลยอยากจะให้เราร้องเพลงนี้หน่อยช่วยอาจารย์หน่อยก็เลยร้องครับก็ทำเต็มที่ครับทำเต็มที่ที่สุดคุณครูก็เขาก็แนะนำทุกอย่างเลยครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของถ้าเป็นการร้องก็เหมือนว่าเราเป็นคนที่การร้องอาจจะไม่ค่อยกล้าขนาดนั้นกล้าที่จะออกเสียงคุณครูก็จะช่วยในเรื่องของการรำคุณครูก็จะค่อยปรับในเรื่องของวงการตั้งวงองศาวงองศาท่าอะไรอย่างนี้ครับ
1: ขณะที่ลีลาการเต้นร่วมกับเพื่อนๆความพร้อมเพรียงสวยงามดูแข็งแรงก็ไม่ต่างกันเจ้าหน่ายเชื่อว่าส่วนหนึ่งของการทำกิจกรรมต่างๆออกมาได้ดีนั้นไม่ได้มาจากพรสวรรค์ติดตัวเพียงอย่างเดียวแต่เกิดจากพรแสวงหรือการหมั่นเรียนรู้ฝึกฝนจนพัฒนาให้กลายเป็นคนมีความชำนาญเพิ่มมากขึ้นใช้เวลาหลังเลิกเรียนยามเย็นได้อย่างคุ้มค่ามีผู้ปกครองที่คอยสนับสนุน
0: แม่เคยเล่าให้ฟังครับว่าชอบตั้งแต่อนุบาลแล้วเห็นขึ้นไปเต้นตามโรงเรียนตามอะไรอย่างเงี้ยครับพรสวรรค์นี่คิดว่าก็อาจจะเกี่ยวนะครับเห็นแบบใครๆเขาพูดกันแต่รู้สึกว่ากว่าจะเก่งขนาดนี้ได้คิดว่าต้องใช้ประสบการณ์แล้วก็ฝึกฝนอย่างหนักเลยครับเวลาไปแข่งที่ไหนใช่ไหมครับก็ใช้เวลาช่วงหลังเลิกเรียนครับก็จะซ้อมแล้วก็ไปแข่งกันไม่ทิ้งเลยใช่เพราะว่ารู้สึกว่าการเรียนมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราจะแบบว่าใช้ดำเนินชีวิตต่อไปก็เหมือนเป็นแบบว่าเราจะเข้ามหาลัยอย่างเงี้ยครับก็ต้องใช้เกรดใช้อะไรก็เลยคิดว่าประคองเกรดไว้ดีกว่าครับ
1: การจะทำอะไรก็แล้วแต่หากมีพรสวรรค์แต่ไม่ได้รับการฝึกฝนซ้ำๆความชัดเจนก็คงน้อยลงโชคดีที่น้องเจ้านายมีครูที่น่ารักเอาใจใส่และช่วยสนับสนุนทุกครั้งตั้งแต่การเริ่มทำกิจกรรมทำให้ในทุกวันนี้ความสามารถของน้องชัดเจนขึ้นมีความกล้าในการทำกิจกรรมต่างๆมากขึ้น
2: พัฒนาการของเขาก็ตั้งแต่ที่เข้ามาอยู่คือเจ้านายอ่ะคือเขามีทักษะทางด้านหน้าศิลป์พอประมาณนึงก็คือทักษะด้านหน้าศิลป์ก็อยู่ระดับเลเวลของประมาณเด็กประถมอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเข้ามาโรงเรียนมัธยมต้นที่เป็นโรงเรียนขนาดใหญ่อะไรเงี้ยครับก็มาเกาฝึกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยครับเพื่อให้มีทักษะหรือสกิลด้านหน้าศิลป์เพิ่มอะไรเงี้ยครับตั้งแต่ตอนแรกๆเขามาก็ยังไม่ได้รับเป็นตัวเด่นเลยอาจจะเป็นแบบชูป่าผู้ช่วยตัวเสริมต่างๆอะไรเนี่ยครับก็จนปัจจุบันนี้ก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนแบบว่าได้ไปแข่งแล้วก็ได้เป็นตัวแบบเด่นๆอันนี้ครับในการแสดงอะไรเงี้ยครับอยากให้เขาแบบมีความมั่นใจตัวเองขึ้นไปอีกซึ่งปัจจุบันนี้เขาก็ถือว่ามีความมั่นใจระดับหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่มีบางอย่างหรือบางครั้งนี้ที่เขาลังเลในบางสถานการณ์หรือบางการแสดงอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากให้เขาแบบมั่นใจกว่านี้ครับนั่นคือข้อเดียวเลยครับที่อยากจะแนะนำเขาแล้วก็อยากให้เขาพัฒนา
3: น้องเนี่ยชอบร้องเพลงแล้วก็น้องอ่ะชอบปรึกษาว่าครูครับผมออกเสียงตัวนี้ถูกช่องไหมโน้ตตัวนี้ถูกไหมก็เห็นพัฒนาการการร้องของน้องเจ้านายเนี่ยดีขึ้นมากเรื่อยๆครับแล้วก็การเต้นครับตัวของน้องเจ้านายเนี่ยเขาจะเป็นการแกะท่าเต้นกันเองนะครับของนักเรียนก็จะได้ให้คำแนะนำว่าควรออกท่าให้แข็งแรงมากกว่านี้นะการทำให้มากกว่านี้นะ ก็อยากให้น้องเจ้านายนะครับไม่ทิ้งความฝันที่ตัวเองตั้งไว้แล้วก็สู้ๆครูเป็นกำลังใจให้เสมอมองมาคิดอะไรไม่ออกหรือว่าไม่มีกำลังใจก็บอกครูครูมีกำลังใจให้น้องเจ้านายเสมอครับ
1: แม้ว่าในทุกวันนี้เจ้านายจะมีซิงเกิลเพลงเป็นของตัวเองแต่ก็ยังคงหมั่นฝึกซ้อมกิจกรรมทุกกิจกรรมที่ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเพราะเป้าหมายคือการได้ทำในสิ่งที่ชอบและทำสิ่งนั้นได้อย่างเต็มที่โดยมีครอบครัวเป็นกำลังสนับสนุนในทุกก้าวเดินเพื่อเป็นคนเก่งและดีที่พร้อมเรียนรู้ตลอดเวลา

0: และนี่นะครับก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่นำมาฝากน้องๆในรายการบ้านนี้มีสุขครับอย่าลืมนะครับบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายกว่าที่คิดเลิกวันนี้อย่างไม่สายเกินไปติดตามรับฟังกันได้ใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี้วันนี้พี่เฟรมนะครับปานชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าข้อที่1บุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจริงหรือเป็นข้ออ้างความเชื่อที่ยังไม่มีหลักฐานยืนยันเนื่องจากบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่งใช้แพร่หลายมาประมาณ10ปีอันตรายระยะสั้นทยอยมีรายงานออกมาตลอดเวลาขณะที่อันตรายระยะยาวยังไม่รู้บทเรียนจากบุหรี่ธรรมดาต้องใช้เวลาหลายสิบปีกว่าที่อันตรายจากการสูบบุหรี่จะปรากฏเต็มที่การจะสรุปว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าบุหรี่ธรรมดาจึงต้องรอการพิสูจน์อีก 20-30 ปีข้อที่2บุหรี่ไฟฟ้าไม่มีนิโคตินจริงหรือบุหรี่ไฟฟ้าที่ขายเกือบทั้งหมดมีนิโคตินแม้แต่ยี่ห้อที่อ้างว่าไม่มีนิโคตินตรวจสอบแล้วก็พบนิโคตินการวิจัยพบว่าแม้บุหรี่ไฟฟ้าที่ไม่มีนิโคตินก็ทำให้เกิดการอักเสบของเซลล์เยื่อบุหลอดลมและหลอดเลือดฝอยอันเป็นผลจากสารเคมีสารปรุงแต่งกลิ่นรสสารละลายที่ทำให้เกิดละอองไอที่ใช้ในกระบวนการผลิตบุหรี่ไฟฟ้าล้วนเป็นสารเคมีแปลกปลอมของทางเดินหายใจและต่อร่างกายข้อที่3บุหรี่ไฟฟ้าเลิกง่ายกว่าบุหรี่ธรรมดา
2: Oh no
1: งานวิจัยจากอเมริกาพบว่านักเรียนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าติดนิโคตินรุนแรงกว่าคนที่ติดบุหรี่ธรรมดาและคนที่สูบบุหรี่ไฟฟ้าที่ต้องการเลิกสูบมีแรงบันดาลใจที่จะเลิกน้อยกว่าเนื่องจากยังเชื่อว่าบุหรี่ไฟฟ้าอันตรายน้อยกว่าและบุหรี่ไฟฟ้ายังไม่เป็นที่รังเกียจของสังคมมากเท่าบุหรี่ธรรมดาบุหรี่ไฟฟ้าจึงมีแนวโน้มที่จะเลิกยากกว่าบุหรี่ธรรมดาข้อที่4ทำไมบุหรี่ไฟฟ้าถึงไม่เหม็นการที่ไม่มีกลิ่นเหม็นเพราะบริษัทบุหรี่ใช้สารปรุงแต่งกลิ่นรสมากกว่า 16,000 ชนิดเพื่อทำให้บุหรี่ไฟฟ้ามีกลิ่นหอมซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เด็กและเยาวชนคนอายุน้อยที่ไม่สูบบุหรี่เข้ามาเริ่มสูบจนติดบุหรี่ไฟฟ้า

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่ผู้นำฝรั่งเศสให้คำมั่นที่จะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้ฮัลล์ซิตี้0ประตูต่อ2ประเดิมพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวนายกรัฐมนตรีเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงติดตามสถานการณ์ความไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนใต้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเรียกประชุมฝ่ายความมั่นคงอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒเสนาธิการทหารบกพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6หรือบน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครเพื่อติดตามสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยใช้เวลาในการประชุมนานกว่า1ชั่วโมงกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุสร้างสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เมื่อคืนที่ผ่านมารวม51จุดมีผู้บาดเจ็บ2รายขณะที่แม่ทัพภาคที่4สั่งการทุกหน่วยเร่งควบคุมพื้นที่และดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างเข้มงวด
1: กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าสรุปเหตุการณ์สร้างสถานการณ์ความไม่สงบในหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่เวลา 20:00 น.ถึง 24:00 น.ของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมารวมทั้งสิ้น51เหตุการณ์ส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเบื้องต้น2รายเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นได้กระจายตัวในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้รวม51จุดประกอบด้วยจังหวัดนราธิวาสเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอระแงะ5จุดอำเภอจันเนะ4จุดอำเภอบาเจาะ3จุดอำเภอตากใบ2จุดและอำเภอศรีสาครแหวงเมืองนราธิวาสเจาะไอร้องสุไหงโกลกยี่งอรือเสาะและสุไหงปาดีอำเภอละ1เหตุการณ์เบื้องต้นมีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บจำนวน2รายจังหวัดยะลาเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอทานโต8เหตุการณ์บันนังสตา6และอำเภอรามัน2เหตุการณ์จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุในพื้นที่อำเภอยะรัง3หนองจิก3ยะริง2และสายบุรีทุ่งยางแดงโคกโพอำเภอละ1เหตุการณ์ภายหลังเกิดเหตุแม่ทัพภาคที่4สั่งการให้ทุกหน่วยบูรณาการกำลังเข้าตรวจสอบควบคุมพื้นที่ที่เกี่ยวข้องและให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบทันทีโดยเน้นย้ำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบสูงสุดเพื่อป้องกันอันตรายซ้ำซ้อนพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าได้ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนในพื้นที่เพิ่มความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านจุดเกิดเหตุและพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่ประกาศจำกัดหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยสามารถแจ้งเบาะแสได้ทันทีที่หน่วยความมั่นคงในพื้นที่หรือโทรแจ้งสายด่วนกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341ตลอด24ชั่วโมงอัมรันแมหะสวท.ยะลารายงาน
0: จังหวัดนราธิวาสยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยดูแลประชาชนต่อเนื่องหลังเกิดเหตุในหลายพื้นที
2: ่นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานด้านความมั่นคงฝ่ายปกครองและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบูรณาการการปฏิบัติงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อดูแลความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสรวม22เหตุการณ์กระจายในหลายอำเภอเบื้องต้นมีประชาชนได้รับบาดเจ็บ2รายโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายและดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องพร้อมเร่งรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายสำหรับเช้าวันนี้ทุกหน่วยยังคงปฏิบัติภารกิจเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นโดยเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในเขตเมืองพื้นที่เศรษฐกิจสถานที่ราชการจุดตรวจจุดสกัดและสถานที่สำคัญต่างๆรวมถึงเน้นการตรวจตราบุคคลยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัยเพื่อป้องกันเหตุซ้ำและสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนจังหวัดนราธิวาสยืนยันว่าเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายยังคงปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังตลอด24ชั่วโมงเพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและดูแลความปลอดภัยของประชาชน พร้อมขอความร่วมมือประชาชนช่วยสอดส่องเฝ้าระวังหากพบสิ่งผิดปกติหรือบุคคลต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ทันทีเพื่อร่วมกันป้องกันและลดความเสี่ยงจากเหตุความไม่สงบที่อาจเกิดขึ้นปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
0: ด้านอำเภอสุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสส่วนที่กำลัง3ฝ่ายตรวจจุดเกิดเหตุลอบวางระเบิดเร่งติดตามตัวผู้ก่อเหตุดำเนินคดี
3: นายสุปิยันแดบอเล็งในอำเภอสุไหงโกลกพร้อมด้วยพันตำรวจเอกทันศิริคันผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสุไหงโกลกนายจรัญกุลเจริญปลัดอำเภอกลุ่มงานป้องกันผู้แทนจากหน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินกองทัพเรือ33และเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงที่เกี่ยวข้องส่วนที่กำลังลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณศาลาที่พักริมถนนหน้าสำนักงานขนส่งจังหวัดนราธิวาสสาขาอำเภอสุไหงโกลกหมู่ที่7ตำบลปาเสปาสซึ่งเกิดขึ้นเมื่อคืนที่ผ่านมาจากการตรวจสอบเบื้องต้นแรงระเบิดทำให้โครงสร้างศาลาและทรัพย์สินเสียหายไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่ชุด EOD และพิสูจน์หลักฐานได้เข้าเก็บกู้วัตถุพยานและรอยนิ้วมือแฝงเพื่อเร่งขยายผลติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีวีรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: ขณะที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดป้องกันการเกิดเหตุซ้ำหลังเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงหลายจุด
4: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเพิ่มความเข้มงวดในการติดตามเฝ้าระวังและอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนในพื้นที่โดยพื้นที่เมืองปัตตานีเจ้าหน้าที่มีการตรึงกำลังรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันการเกิดเหตุซ้ำโดยเมื่อคืนวันที่22สิงหาคม2569จังหวัดปัตตานีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรง11จุดในพื้นที่ได้แก่อำเภอยะริงคนร้ายลอบวางเพลิงบริเวณจุดกลับรถหน้าโรงพยาบาลยะริงและลอบวางเพลิงร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ตำบลบางปูอำเภอสายบุรีลอบวางระเบิดและวางเพลิงอาคารเทศบาลเมืองตะลุบันอำเภอยะรังลอบเผารถขยะของอบต.วัดและเผายางรถยนต์บนทางหลวงหมายเลข410ตำบลเมาะมาวีอำเภอหนองจิกลอบวางเพลิงรถดับเพลิงของอบต.บางเขาและอำเภอโคกโพรอยต่อกับจังหวัดสงขลาลอบวางเพลิงเผายางรถยนต์บนเส้นทางสัญจรเบื้องต้นไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างตรวจสอบและดูแลพื้นที่เกิดเหตุในแต่ละจุดและเร่งรวบรวมข้อมูลหลักฐานเพื่อดำเนินการตามกฎหมายอาชญาดาโอสวทปัตตานีรายงาน
0: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมคณะอาทิพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยและพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกออกเดินทางจากท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองกรุงเทพมหานครไปยังจังหวัดน่านเมื่อเวลาประมาณ 9:40 นที่ผ่านมาเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยพื้นที่ภาคเหนือพร้อมรับฟังปัญหาและความต้องการในพื้นที่เพื่อให้การช่วยเหลือหลังน้ำลดและการฟื้นฟูสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วทั้งนี้นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางไปยังบ้านร้องอำเภอปัวและชุมชนสวนตาลล่างเขตเทศบาลเมืองน่านซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมในครั้งนี้เพื่อติดตามการฟื้นฟูและเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนเมื่อเดินทางถึงจังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีได้ประชุมติดตามสถานการณ์และมีข้อสั่งการให้จังหวัดน่านและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องประสานการทำงานช่วยเหลือประชาชนสำรวจความเสียหายเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนระบบคมนาคมประปาและสถานพยาบาลรวมถึงความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์โดยเร็ว
5: ในข้อสั่งการที่ผมมอบไว้ให้ทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะครับในฐานะที่ท่านก็เป็นผู้บริการสถานการณ์ก็มีดังนี้นะครับคือเรื่องการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ขอให้ทางกรมป้องกันบรรเทาสาธารณภัยเรื่องสำรวจความเสียหายให้การช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวมถึงเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่อำเภอที่เกิดเหตุนะครับและพื้นที่ที่ลุ่มต่ำอื่นเพื่อสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่สภาวะปกติโดยเร็วพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่การเกษตรรวมถึงการเร่งสำรวจความเสียหายและดำเนินการช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งเรามีมาตรการมีแนวทางในการให้การช่วยเหลือ เยียวยาอยู่แล้วนะครับต่อไปก็คือการติดตามและการคาดการณ์สถานการณ์น้ำได้ร่วมกันติดตามประเมินและคาดการณ์สถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องโดยนำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำและข้อมูลการคาดการณ์มาวิเคราะห์ร่วมกันเพื่อประเมินปริมาณและช่วงเวลาที่มวลน้ำจะเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่สำคัญโดยเฉพาะในเขตเศรษฐกิจนะครับเขตอำเภอเมืองหรืออำเภอใหญ่ๆตลอดจนพื้นที่ท้ายน้ำพร้อมปรับข้อมูลให้เป็นปัจจุบันและแจ้งให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ประกอบการตัดสินใจในการแจ้งเตือนพี่น้องประชาชน
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดน่านสำรวจความเสียหายด้านการเกษตรจากสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมได้รับผลกระทบ8อำเภอเสียหายกว่า 11,300 ไร่นายชัยพรนุพักเกษตรจังหวัดน่านเปิดเผยว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดน่านได้สรุปรายงานสถานการณ์ความเสียหายด้านพืชจากสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านเบื้องต้นได้รับรายงานผลกระทบรวมทั้งสิ้น8อำเภอ45ตำบล274หมู่บ้านส่งผลให้เกษตรกรได้รับความเสียหายประมาณ 5,463 ครัวเรือนและมีพื้นที่คาดว่าจะได้รับความเสียหายรวมกว่า 11,300 ไร่ครอบคลุมชนิดพืชได้แก่ข้าวข้าวโพดเลี้ยงสัตว์พืชผักและไม้ผลยืนต้นได้วางแผนดำเนินการช่วยเหลือได้แก่ระยะเร่งด่วนคือการสำรวจความเสียหายและการดูแลฟื้นฟูเบื้องต้นและระยะฟื้นฟูหลังน้ำลดบูรณาการร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนสำรวจความเสียหายและเยียวยาตามระเบียบหลักเกณฑ์การช่วยเหลือเช่นการช่วยเหลือตามประเภทพืชที่เสียหายจริงสูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรก่อนเกิดภัยและพื้นที่ต้องอยู่ในเขตประกาศให้ความช่วยเหลือสำหรับกรณีภัยเกิดก่อนวันที่21สิงหาคม
6: เกษตรกรที่มีผลกระทบประมาณ 5,000 กว่ารายนะครับมีพื้นที่ 11,300 กว่าไร่เกษตรกรก็ได้รับผลกระทบเราก็จะมีการช่วยเหลือเยียวยาในทางด้านพืชถ้าเป็นข้าวเนี่ยเราก็จะช่วยเหลือไร่ละประมาณ 1,340 บาทถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็ประมาณไร่ละ 1,980 บาทตรงนั้นก็เป็นไม้ผลไม้ยืนต้นอัตราการช่วยเหลือณขณะนี้ก็ประมาณ 4,048 บาทซึ่งเราก็จะสำรวจความช่วยเหลือนะครับแล้วก็ลงไปตรวจสอบคณะกรรมการระดับอำเภอระดับพื้นที่แล้วก็ช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรในโอกาสต่อไปครับ
0: กรมศิลปากรสำรวจความเสียหายวัดภูมินจังหวัดน่านหลังน้ำลดยืนยันรอยร้าวภายในพระอุโบสถเป็นรอยเก่าโครงสร้างยังแข็งแรงปลอดภัยภาพจิตรกรรมไม่ได้รับผลกระทบนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรเปิดเผยว่าได้มอบหมายให้สำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ลงพื้นที่สำรวจความเสียหายของพระอุโบสถวัดภูมินจังหวัดน่านที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยมีน้ำไหลเข้าท่วมเมื่อวันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาเบื้องต้นพบว่าระดับน้ำไม่ทำความเสียหายกับโบราณสถานและภาพจิตรกรรมภายในพระอุโบสถส่วนรอยร้าวที่เกิดขึ้นเป็นรอยเดิมที่ตรวจพบภายหลังเหตุการณ์อุทกภัยเมื่อปี2568เป็นรอยร้าวที่ชั้นผิวไม่กระทบถึงโครงสร้างภายในจากเหตุการณ์ครั้งนั้นวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญด้านการอนุรักษ์โบราณสถานสำรวจโครงสร้างโดยละเอียดมีการขุดตรวจทางโบราณคดีเพื่อหาข้อมูลรายละเอียดของฐานรากและโครงสร้างของอาคารไปแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมาสาเหตุเกิดจากการทรุดตัวไม่เท่ากันของพระอุโบสถและพื้นที่ลานโดยรอบและอยู่ระหว่างการทำแบบเพื่อเตรียมการบูรณะด้วยการเสริมฐานรากที่ผนังพระอุโบสถและพิจารณาปรับดีดเพื่อยกปรับระดับเสริมฐานรากเสาเข็มทั้งผนังพระอุโบสถเสารับโครงหลังคาและองค์พระประธานยืนยันว่าโครงสร้างของพระอุโบสถวัดภูมินยังมีความแข็งแรงมาริชโยรายงานรองอธิบดีกรมชลประทานลงพื้นที่จังหวัดสุโขทัยติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมหลังมวลน้ำจากจังหวัดพะเยาและแพร่ทยอยไหลลงสู่พื้นที่โดยกำชับชลประทานบริหารจัดการน้ำเชิงรุกเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านพื้นที่ตัวเมืองสุโขทัย
7: นายทรงพลสวยสมรองอธิบดีกรมชลประทานพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในแม่น้ำยมและวางแนวทางการบริหารจัดการรองรับมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนที่กำลังเคลื่อนตัวลงมาโดยมีแนวโน้มลดลงภาพรวมยังอยู่ในเกณฑ์ที่ควบคุมได้ด้านโครงการชลประทานสุโขทัยได้เร่งบริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำแม่น้ำยมบ้านหาดสะพานจันทร์พร้อมแบ่งน้ำเข้าคลอง6บาทคลองยมน่านและแม่น้ำยมสายเก่าเพื่อลดปริมาณน้ำที่จะไหลผ่านเขตตัวเมืองโดยจะปรับการระบายน้ำให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำและสถานการณ์ฝนในแต่ละช่วงเวลาพร้อมเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักร และกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเสี่ยงตลอด24ชั่วโมงรองอธิบดีกรมชลประทานกำชับให้สำนักงานชลประทานที่4ติดตามสถานการณ์น้ำและฝนอย่างใกล้ชิดและดำเนินการตามมาตรการรับมือฤดูฝนโดยเฉพาะการหน่วงน้ำตัดยอดน้ำและพร่องน้ำล่วงหน้าพร้อมประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบริหารจัดการน้ำตั้งแต่พื้นที่ตอนบนถึงพื้นที่ตอนล่างอย่างต่อเนื่องเพื่อควบคุมปริมาณน้ำและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุดธนกฤตมาดแมนสวท.สุโขทัยรายงาน
0: ขณะที่ระดับน้ำแม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักจังหวัดเพชรบูรณ์ลดลงต่อเนื่องเริ่มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติโดยพื้นที่เศรษฐกิจปลอดภัยพร้อมเฝ้าระวังมวลน้ำไหลสู่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์
8: กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ติดตามสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอหล่มสักอย่างใกล้ชิดล่าสุดระดับน้ำลดลงอย่างต่อเนื่องสถานการณ์เริ่มคลี่คลายโดยพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญของอำเภอหล่มสักยังไม่ได้รับความเสียหายและหากไม่มีฝนตกลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะคลี่คลายกลับเข้าสู่สภาวะปกติด้านเทศบาลเมืองหล่มสักและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระบายน้ำโดยได้รับการสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำจำนวน4เครื่องติดตั้งบริเวณสะพานท่ากกโพเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำออกจากพื้นที่และได้ขึ้นธงเหลืองแจ้งเตือนหลังระดับน้ำลดลงแล้วอย่างไรก็ตามมวลน้ำจากพื้นที่อำเภอหล่มสักจะทยอยไหลลงสู่พื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์จึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำป่าสักโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพลินจิตสวนศิลป์พงศ์สวท.เพชรบูรณ์รายงาน
0: เช่นเดียวกับระดับน้ำแม่น้ำเมยลดลงต่ำกว่าตลิ่ง1เมตรอยู่ในสถานะเฝ้าระวังส่วนราชการและชาวบ้านร่วมกันทำความสะอาดตลาดริมเมยหลังน้ำลด
9: หลังจากที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้แม่น้ำเมยเพิ่มสูงขึ้นจนล้นตลิ่งทำให้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนและตลาดริมเมยหมู่ที่2ตำบลท่าสายลวดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากขณะนี้ระดับน้ำลดลงทำให้มีเศษขยะมูลฝอยดินโคลนสิ่งสกปรกที่ไหลมากับน้ำสะสมเป็นจำนวนมากอำเภอแม่สอดร่วมกับเทศบาลตำบลท่าสายลวดกองกำลังนเรศวรตำรวจตระเวนชายแดนที่346องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเจ้าหน้าที่อาสาสมัครกู้ภัยพ่อค้าแม่ค้าและประชาชนได้ร่วมการทำกิจกรรมทำความสะอาดล้างดินโคลนบริเวณตลาดริมเมยและซุ้มร้านค้าต่างๆเพื่อที่จะเตรียมเปิดขายสินค้าให้กับนักท่องเที่ยวโดยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลตำบลท่าสายลวดตรวจวัดระดับน้ำในแม่น้ำเมยที่ใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1อยู่ต่ำกว่าตลิ่ง 1.1 เมตรระดับน้ำอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังดิเรกปินตาแก้วสวท.แม่สอดรายงาน
0: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ปรับหลักเกณฑ์ช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบภัยพิบัติเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือครอบคลุมพืชผลหลายประเภทให้สอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริง
10: ร้อยเอกหญิงพัชรัตน์ทองสวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ. 2569เพื่อยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมปี2564โดยมีผลบังคับใช้ทันทีเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศจะได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิม 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่นอกจากนี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้นที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ยังสามารถฟื้นฟูได้ในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่จากเติมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มเป็น 16,000 บาทต่อไร่การปรับเกณฑ์ครั้งนี้สะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันโดยสิทธิในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าเกษตรกรต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่และพื้นที่ความเสียหายต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธิ์เมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกส.01และสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีธกส.ของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไปสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขอเสนอสารคดีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชุดพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพันวันนี้เสนอตอนโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริจังหวัดแม่ฮ่องสอนพระมหากรุณาธิคุณมากล้นรำพัน
11: สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงห่วงใยความเป็นอยู่ของประสบกรณิกรในพื้นที่ชนบทห่างไกลจึงพระราชทานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริมากมายเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตราษฎรให้ดียิ่งขึ้นโครงการธนาคารอาหารชุมชนตามพระราชดำริหรือฟู้ดแบงค์เป็นหนึ่งในโครงการจากพระราชดำริเมื่อครั้งเสด็จพระราชดำเนินไปส่งเยี่ยมเยียนราษฎรที่บ้านป่าแปกอำเภอเมืองจังหวัดแม่ฮ่องสอนเมื่อปี2543เพื่อให้เป็นแหล่งอาหารตามธรรมชาติให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้ลดปัญหาการบุกรุกป่าทรงทราบข้อมูลที่สหประชาชาติคาดการว่าในอนาคตโลกจะประสบปัญหาทางด้านสิ่งแวดล้อมรวมไปถึงการขาดแคลนอาหารจากการเพิ่มขึ้นของประชากรโลกจึงมีพระราชสวนีให้พัฒนาจังหวัดแม่ฮ่องสอนให้เป็นแหล่งผลิตอาหารที่สามารถเลี้ยงตัวเองได้และจำหน่ายให้กับพื้นที่ใกล้เคียงเพราะยังเป็นพื้นที่ที่มีทรัพยากรธรรมชาติมีแหล่งอาหารตามธรรมชาติที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าหากคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลมีการจัดการที่ดินทำกินได้อย่างเป็นสัดส่วนป่าก็จะเป็นแหล่งอาหารธรรมชาติที่มีความยั่งยืนโดยมอบหมายให้กรมป่าไม้และกรมประมงเป็นหน่วยงานหลักดำเนินงานสนองพระราชดำริจัดทำโครงการธนาคารอาหารชุมชนขึ้นที่บ้านป่าแปกเป็นแห่งแรกเริ่มจากการสร้างแหล่งอาหารในป่ามีการส่งเสริมปลูกพืชที่สามารถเป็นอาหารทั้งของคนและสัตว์หากมีผลผลิตเหลือจากการบริโภคและการแลกเปลี่ยนกันในชุมชนแล้วยังสามารถนำไปจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับคนในชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงทั้งนี้เมื่อคนสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้เกื้อกูลแล้วก็จะส่งผลให้คนในชุมชนเกิดความหวงแหนช่วยกันดูแลผืนป่าแหล่งน้ำและแหล่งอาหารของตนไว้ได้อย่างยั่งยืนต่อไปเพ็ญศิลป์สงเนียมเรียบเรียงเอกวินกากับนิกรายงาน
0: ประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพระยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้ความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
12: เช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพระศกนิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย นางอุไรพันธ์บริบูรณ์วสินชาวกรุงเทพมหานครเปิดเผยถึงความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระอัจฉริยภาพและพระวิริยะอุตสาหะในการส่งเสริมงานศิลปาชีพโดยเฉพาะผ้าไหมไทยและผ้ามัดหมี่ซึ่งสร้างอาชีพและรายได้ให้แก่ราษฎรอย่างมหาศาลอีกทั้งยังซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีโครงการอันเป็นประโยชน์มากมายโดยเฉพาะมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากที่ช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนจากภัยพิบัติอย่างแท้จริง
13: ผ้าไหมชุดไทยผ้าไหมไทยชอบมากค่ะผ้ามัดหมี่ชอบพระองค์พาชอบกฎหมายชอบเพื่อนพึ่งพาชอบท่านเป็นนักกฎหมายช่วยเหลือประชาชนชอบทุกกรณียกิจที่ท่านทำท่านช่วยประชาชนผู้ด้อยโอกาส
12: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสถาพรมมารายงาน
0: มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดงานครบรอบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิราชประชานุเคราะห์โดยยังคงช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยต่อเนื่องและปีนี้จะนำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแล
14: นายพลากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีนายกมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบ63ปีวันพระราชทานกำเนิดมูลนิธิณสำนักงานมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครโดยมีพระสงฆ์9รูปเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีประธานคณะกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้มอบโล่เกียรติบัตรและเงินรางวัลแก่ผู้ชนะในโครงการพัฒนาการผลิตคลิปวิดีโอสั้น RPK Live Creator ราชประชาซุปตาติดเลนมอบโล่เกียรติคุณแก่ผู้อำนวยการและบุคลากรโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ในโอกาสเกษียณอายุราชการมอบเงินรางวัลพระราชทานแก่นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับรางวัลเกียรตินิยมอันดับ1และรางวัลเกียรตินิยมอันดับ2และมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่นักเรียนทุนพระราชทานที่ศึกษาอยู่ในกรุงเทพมหานครพร้อมกล่าวให้โอวาทชื่นชมนักเรียนที่ภาคเพียรตั้งใจศึกษาเล่าเรียนจนมีผลการเรียนดีและเป็นแบบอย่างแก่เพื่อนนักเรียนรุ่นต่อไปโดยที่ผ่านมามูลนิธิราชประชานุเคราะห์เป็นที่พึ่งแห่งความหวังและกำลังใจแก่ผู้ประสบภัยพิบัติและจะสืบสานพระราชปณิธานต่อไปตลอดระยะเวลา63ปีมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้ดำเนินการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยและดูแลนักเรียนที่มีปัญหาด้านการศึกษามาอย่างต่อเนื่องโดยหลายคนประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีปัจจุบันมีโรงเรียนราชประชานุเคราะห์67แห่งกระจายอยู่ทั่วประเทศและมีนักเรียนทุนรวม 6,200 คนโดยในปีนี้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์จะได้นำระบบบริหารจัดการทุนการศึกษาในรูปแบบดิจิทัลมาใช้เพื่อไม่ให้นักเรียนตกหล่นจากการดูแลนันทิกากิตปาโลรายงาน
0: สสส.พร้อมสนับสนุนโรงพยาบาลชุมชนเดินหน้าสร้างเสริมสุขภาพประชาชนลดอัตราการเจ็บป่วยลดค่าใช้จ่ายในการรักษาน
15: ายแพทย์พงเทพวงศ์วัชรไพบูลย์ผู้จัดการกองทุนสสส.เปิดเผยว่าตามที่นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายให้สสส.ทำงานร่วมกับโรงพยาบาลชุมชนและระบบบริการปฐมภูมินั้นเบื้องต้นสสส.ได้หารือกับนายแพทย์ประวิตรวนิชชานนท์ประธานชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลชุมชนแห่งประเทศไทยโดยวางเป้าหมายจะร่วมกันเดินหน้าทำงานสร้างเสริมสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมประชาชนเพื่อลดการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ลดการสูบบุหรี่และเพิ่มการออกกำลังกายควบคู่ไปกับการดูแลการบริโภคตามหลักโภชนาการซึ่งจะช่วยลดจำนวนคนเจ็บป่วยจากโรคไม่ติดต่อที่เป็นสาเหตุทำให้คนไทยเสียชีวิตมากที่สุดถึง174%และเป็นอันดับหนึ่งของการเสียชีวิตทั้งหมด นายแพทย์พงเทพกล่าวว่าโรงพยาบาลชุมชนเป็นหนึ่งในกลไกสำคัญที่จะร่วมกันทำงานสร้างเสริมสุขภาพช่วยให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีเพราะมีความใกล้ชิดกับประชาชนในพื้นที่โดยสสส.จะสนับสนุนการดำเนินงานของโรงพยาบาลชุมชนทั้งในแง่การใช้ข้อมูลที่เหมาะสมกับบริบทของแต่ละพื้นที่ช่วยวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายลดจำนวนผู้ป่วยเช่นข้อมูลค่าใช้จ่ายและจำนวนผู้ป่วยไตวายเรื้อรังต้องล้างไตสูงสุดต่อประชากรปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของแต่ละพื้นที่เพื่อให้แก้ไขได้ตรงจุดและร่วมวางระบบให้เข้มแข็งลดอัตราการเจ็บป่วยและใช้จ่ายงบประมาณในการสร้างเสริมสุขภาพอย่างคุ้มค่า
0: อีกสักครู่กลับมาติดตามข่าวต่างประเทศค่ะ
16: หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
17: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
18: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
8: ต่อไปเป็นข่าวต่างประเทศค่ะประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงผู้นำฝรั่งเศสออกแถลงการผ่านเครือข่ายสื่อสังคมออนไลน์ X ภายหลังการหารือทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาที่ให้คำมั่นว่ารัฐบาลฝรั่งเศสจะส่งมอบขีปนาวุธสกัดกั้นให้แก่ยูเครนเพื่อรับมือกับการโจมตีทางอากาศของรัสเซียแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่ประธานาธิบดีเซเลนสกี้แสดงความขอบคุณประธานาธิบดีมาครงที่พร้อมจะเปิดทางให้ทางการยูเครนได้รับใบอนุญาตในการผลิตขีปนาวุธที่ออกแบบโดยฝรั่งเศสการหารือดังกล่าวมีขึ้นหลังกองทัพรัสเซียโจมตีห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในเมืองคีวีริทางตอนกลางของยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีเซเลนสกี้เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย16รายและบาดเจ็บอีก130รายสำนักข่าว AFP รายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศของซีเรียออกแถลงการประณามอย่างรุนแรงต่อกรณีที่กองทัพอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บหลายรายและรถยนต์คันหนึ่งได้รับความเสียหายโดยกระทรวงการต่างประเทศซีเรียเน้นย้ำว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแสดงให้เห็นว่าอิสราเอลเป็นฝ่ายที่กระทำการละเมิดอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนของซีเรียรวมทั้งยังละเมิดกฎหมายระหว่างประเทศด้านกองทัพอิสราเอลอ้างว่าปฏิบัติการ

0: ได้เปลี่ยนไปอย่างถาวรแล้วจึงทำให้แคนาดาต้องลดการพึ่งพาสหรัฐซึ่งแคนาดาส่งออกสินค้าไปยังประเทศสหรัฐราวร้อยละ70ถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐประกาศเรียกเก็บภาษีนำเข้าสินค้าบางรายการจากแคนาดาในอัตราร้อยละ50เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากการเจรจาระหว่างสหรัฐและแคนาดาไม่สามารถบรรลุข้อตกลงทางการค้าได้ทันกำหนดเวลาสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการสเปนที่ระบุว่าอิทธิพลของพายุซึ่งก่อให้เกิดฝนตกหนักและน้ำท่วมในหลายพื้นที่ของแคว้นกาตาลุญญาทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปนรวมถึงเมืองเอลเวนเรลและเมืองโรดาเดบาราเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย11รายและส่งผลให้ประชาชนมากกว่า300คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยด้านหน่วยงานฉุกเฉินของแคว้นกาตาลุญญาเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ดับเพลิงได้ปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในแคว้นกาตาลุญญามากกว่า200ครั้งเนื่องจากมีประชาชนจำนวนมากติดค้างภายในยานพาหนะและอาคารที่ถูกน้ำท่วมอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแคว้นกาตาลุญญาเตือนว่าพื้นที่ดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะยังคงเผชิญฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
1: ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนัดเปิดฤดูกาลแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทำผลงานได้อย่างน่าผิดหวังหลังบุกไปแพ้เฮาซิตี้น้องใหม่ในฤดูกาลนี้0ประตูต่อ2ประเดิมซีซั่นใหม่แบบไม่มีแต้มส่วนเดอะไทเกอร์เก็บ3คะแนนแรกในลีกสูงสุดได้สำเร็จส่วนผลคู่อื่นๆนอตติงแฮมฟอร์เรสต์แพ้ลีดยูไนเต็ด0ประตูต่อ1อิปสวิชทาวน์ชนะซันเดอร์แลนด์2ประตูต่อ1เอเวอร์ตันชนะคริสตัลพาเลซ2ประตูต่อ0และเบรนท์ฟอร์ดชนะสเปอร์3ประตูต่อ0การแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์อาเซียนฮุนไดครับ2026รอบชิงชนะเลิศนัดแรกที่ราชมังคลากีฬาสถานทัพช้างศึกเปิดบ้านแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2หลังจบเกมแอนโทนีฮัตสันหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการแพ้เวียดนาม0ประตูต่อ2ยังไม่จบเพราะยังมีนัดที่2ที่เวียดนามโดยทีมต้องเร่งฟื้นฟูร่างกายนักเตะและเพิ่มความเฉียบคมในแดนหน้าและเชื่อว่าทีมมีโอกาสกลับมาได้ถ้าได้ประตูแรกเพราะเกมจะเปิดและไทยจะกลับเข้าสู่เกมพร้อมกำชับให้นักเตะฟื้นตัวให้เร็วที่สุดและมั่นใจว่าหากทีมมีความพร้อมจะสามารถเอาชนะได้ถึงบ้านของเวียดนามสำหรับนัดที่2ทีมชาติไทยจะบุกไปเยือนเวียดนามที่สนามมีดินสเตเดียมในวันที่26สิงหาคมนี้เวลา20นาฬิกาถ่ายทอดสดทางแอปพลิเคชัน True Vision Now ฟุตบอล J League 2ลีกรองของประเทศญี่ปุ่นเกมคู่ไทยดาร์บี้ระหว่างคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดของธีรพัฒน์ปรือทองและสุภโชคสารชาติ2แนวรุกทีมชาติไทยพบกับโอมิยะอาดิจาต้นสังกัดของสุพรัตน์เหมือนตากองหน้าทีมชาติไทยผลการแข่งขันปรากฏว่าโอมิยะอาดิจาทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมบุกถล่มคอนซาโดเล่ซัปโปโร4ประตูต่อ1โดยเกมนี้สุพนัทเหมือนตาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นสามารถแอสซิสต์แรกให้กับต้นสังกัดในศึก J League 2ได้สำเร็จช่วยทีมคว้า3แต้มกลับบ้านได้อย่างสวยงามศึกแบดมินตันชิงแชมป์โลก BWF World Championship 2026ที่กรุงนิวเดลีประเทศอินเดียหญิงเดี่ยวรอบรองชนะเลิศหมิวพรปวีช่อชูวงมืออันดับ10ของโลกแพ้ให้กับอากาเนะยามากูชิมืออันดับ2ของโลกจากญี่ปุ่น0ต่อ2เกม12-21 17-21 หยุดเส้นทางไว้ที่รอบนี้คว้าเหรียญทองแดงไปครองเทนนิสอาชีพหญิง Women World Tennis Tour รายการ W15 เทียนจินในรอบชิงชนะเลิศประเภทหญิงคู่กมลวรรณยอดเพชรกับจางรุ่ยเอินพลิกชนะหลินฟางอันกับหยางยาอี้คู่มือวางอันดับ2ของรายการจากไต้หวัน2ต่อ1เกม6ต่อ3 1ต่อ6และซูเปอร์ไทเบรก10ต่อ7คว้าแชมป์ไปครองพร้อมเก็บคะแนนสะสมอันดับโลกอีกคนละ15คะแนนการแข่งขันเทเบิลเทนนิส WTT Feeder Berlin 2026ที่กรุงเบอร์ลินประเทศเยอรมนีหญิงคู่รอบรองชนะเลิศสุธาสินีเสวตบุตรกับอรวรรณภารนังนักกีฬาเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมเอาชนะเอลิสปูโชกับเคลียเดอร์สต็อปเปลแอร์คู่จากฝรั่งเศสขาดลอย3ต่อ0เกมผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรินเบนเดะกับมิซูสึทาเคยะจากญี่ปุ่นในคืนนี้ต่อไปทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยลงฝึกซ้อมต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนทำการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์เอเชีย AVC Women Continental Championship 2026ที่เมืองเทียนจินสาธารณรัฐประชาชนจีนรอบแบ่งกลุ่ม B นัดที่2ที่จะพบกับอินโดนีเซีย

0: การฝึกซ้อมครั้งนี้เน้นไปที่เกมรับและการบล็อกใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมง30นาทีโดยโค้ชออสเกียรติพงษ์รัชตะเกียงไกรหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยกล่าวว่าการฝึกซ้อมครั้งนี้เป็นที่น่าพอใจโดยทีมมีโปรแกรมฟิตเนสต่อเนื่องตามแผนที่วางไว้เพื่อเสริมสร้างสภาพร่างกายให้มีประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับเกมสำคัญในรอบลึกของการแข่งขัน
1: ก็เป็นไปได้ดีนะครับเรื่องของการเตรียมตัวร่างกายการ stretching ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับแล้วก็การฝึกซ้อมก็จะเก็บสกิลที่สำคัญนะครับแล้วก็เรื่องของข้อผิดพลาดของเมื่อวานนี้นะครับที่เรื่องของการบล็อกแล้วก็รับตบลูกกลับอันนี้เราก็จะโฟกัสเป็นพิเศษแต่ละตำแหน่งแต่ละจุดนะครับที่มันจะต้องแก้ไขแล้วก็เพิ่ม confidence ในเรื่องของบอลเร็วตัวตบบอลเร็วของเราเนี่ยมีความเชื่อมั่นในเรื่องของจังหวะการเข้าทำแล้วก็จังหวะตัว key player ในจุดสำคัญที่มันเป็นบอล out system บอลมันไม่เข้าจุด key player ของเราต้องรับผิดชอบทำสกอร์ทำแต้มให้ได
0: ้สำหรับโปรแกรมนัดต่อไปสาวไทยจะลงสนามพบกับอินโดนีเซียในวันพรุ่งนี้เวลา 14:00 นถ่ายทอดสดทาง Monomax และ Monomax Sport TV ช่อง29นางโปรดปรานสมานมิตรรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยฝ่ายกีฬาอาชีพและกีฬามวยเปิดเผยถึงแผนการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับสากลอย่างต่อเนื่องผ่านโครงการศูนย์บ่มเพาะเพื่อความเป็นเลิศเพื่อสร้างดาวรุ่งเลือดใหม่และเปิดช่องว่างไม่ให้วงการกีฬาไทยขาดช่วงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจากที่เคยมีซุปเปอร์บอลพระดอนศรีชาพันธ์อดีตนักเทนนิสมือ9ของโลกและมาถึงโปรจีโน่อัธยาธิติกุลที่ก้าวขึ้นเป็นนักกอล์ฟหญิงมือหนึ่งของโลกโดยมี6กีฬาศักยภาพสูงเป้าหมายผลักดันสู่ระดับโลกประกอบด้วยฟุตบอลกอล์ฟวอลเลย์บอลรถจักรยานยนต์อีสปอร์ตและสนุกเกอร์ด้านนายนันทพลทองนิลพันธ์ผู้อำนวยการกองส่งเสริมพัฒนากีฬาอาชีพสำนักงานคณะกรรมการกีฬาอาชีพการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่ากกท.เดินหน้าประสานกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศและสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเปิดทางให้มีหนังสือเดินทางเล่มที่2แก้ปัญหารอคิววีซ่าทำให้นักกีฬาไทยสามารถไปแข่งขันที่ต่างแดนได้อย่างคล่องตัวมีสมาธิในการสร้างผลงานระดับโลกโดยกรณีล่าสุดคือช่วยให้ F1 เทพชัยยาอุ่นหนูนักสนุกเกอร์อาชีพมือระดับท็อปของโลกแชมป์ World Open 2026มีหนังสือเดินทาง2เล่มสำหรับใช้ในการเดินทางไปแข่งขันสนุกเกอร์อาชีพโลกในแต่ละสัปดาห์นายจิตินัทอัศดามงคลประธานวันแชมเปี้ยนชิพประเทศไทยพร้อมด้วยนายสิริเชษฐ์ภูลทิพยานนท์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยและนายอะคิเลียสแรลลี่เลขาธิการสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยร่วมลงนามประกาศความร่วมมือระหว่างวันแชมเปี้ยนชิพและสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยเพื่อยกระดับมาตรฐานและพัฒนากีฬาการต่อสู้แบบผสมผสานหรือ MMA สู่ระดับสากลนายจิตินัทประธานวันแชมเปี้ยนชิพกล่าวว่าวันให้การสนับสนุนกีฬาการต่อสู้หลากหลายประเภททั้งมวยไทย MMA คิกบ็อกซิ่งเพราะมีส่วนสำคัญในการผลักดันนักกีฬาไทยสู่เวทีระดับนานาชาติโดยเฉพาะ MMA ซึ่งได้รับการยอมรับในระดับสากลและได้รับการบรรจุในมหกรรมกีฬา4เกมรวมถึงเอเชียนเกมซึ่งนักกีฬาไทยมีโอกาสลุ้นเหรียญรางวัลทั้งนี้ความร่วมมือในปีที่2จะเดินหน้าอย่างเข้มข้นและครอบคลุมมากยิ่งขึ้นด้านนายสิริเชษฐ์นายกสมาคมกีฬามิกซ์มาร์เชียลอาร์ตแห่งประเทศไทยกล่าวว่าความร่วมมือในปีแรกประสบความสำเร็จในการสร้างกระแสและความตื่นเต้นให้กับวงการ MMA ไทยอย่างมากขณะที่ในปีนี้จะขยายการดำเนินงานลงสู่ระดับรากหญ้าพร้อมมุ่งผลักดันนักกีฬาดาวรุ่งจากการแข่งขันชิงแชมป์ประเทศไทยซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในเร็วๆนี้ให้มีโอกาสพัฒนาฝีมือและก้าวขึ้นสู่เวทีการแข่งขันระดับโลกอย่างวันลุมพินีต่อไปโอลิมพัสสอนการรายงาน
2: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBP 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
3: ์รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
4: วันนี้เสนอคำว่าพายัพพายัพ ขียนพอพานสระอายอยักษ์ไม่หันอากาศพอพานพายัพเป็นคำที่ยืมมาจากภาษาสันสกฤตว่าวายวะแปลว่าทิศที่มีเทพวายุหรือเทพเจ้าแห่งลมเป็นเทพพิทักษ์หมายถึงทิศตะวันตกเฉียงเหนือคำว่าพายัพเป็นชื่อมณฑลเทศาภิบาลหนึ่งในสมัยรัชกาลที่5คำว่ามณฑลเทศาภิบาลหมายถึงเขตการปกครองที่ประกอบด้วยเมืองต่างๆหลายเมืองเทียบเท่าภาคในปัจจุบันเมื่ออาณาจักรล้านนาได้แก่ดินแดนภาคเหนือของไทยเรียกว่าพายัพทำให้ภาษาและวัฒนธรรมของชาวล้านนาพลอยเรียกว่าพายัพไปด้วย
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
5: เอ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
4: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและทะเลอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งระยะนี้อันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนช่วงวันที่24-25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนเดินทางช่วงวันดังกล่าวด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้ถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ตากภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง140ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีส่วนภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่สภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.22 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับเพดานกลาง52เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:39 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:35 นาที ขณะนี้เวลา 12:48 นาทีรับฟังข่าวบริการค่ะศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยขอเชิญชวนเยาวชนคนรุ่นใหม่และประชาชนทั่วไปบริจาคโลหิตช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์เป็นประจำสม่ำเสมออย่างน้อย3ครั้งต่อปีตามโครงการ Give Blood Now ให้เลือดให้ได้ให้เลยเพื่อให้มีโลหิตสำรองในคลังเลือดให้พร้อมใช้รักษาผู้ป่วยได้ตลอดเวลาโดยสามารถติดต่อบริจาคได้ที่ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยถนนอังรีดูนังเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครภาคบริการโลหิตแห่งชาติทั้ง12แห่งหน่วยรับบริจาคโลหิตประจำที่ Fix Center Station 7แห่งและโรงพยาบาลสาขาบริการโลหิตแห่งชาติทั่วประเทศสอบถามรายละเอียดได้ที่02-263-9600-99ต่อ1150กรมธุรกิจพลังงานรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ3อัตราในช่างเทคนิค2อัตราวิศวกรไฟฟ้า2อัตราผู้สนใจสามารถสมัครทางเว็บไซต์ www.doeb.go.th หรือ doeb.thaijobjob.com ได้ตั้งแต่วันที่27กรกฎาคมถึง24สิงหาคมนี้สถาบันวิจัยและพัฒนาอัญมณีและเครื่องประดับแห่งชาติองค์การมหาชนขอเชิญชมนิทรรศการ Amber Frozen Time หยุดเวลาที่หยุดนิ่งกว่า99ล้านปีนำเสนอเรื่องราวของอัมพันธ์เมียนมาผ่านการจัดแสดงอัมพันธ์ที่หลากหลายทั้งก้อนดิบอัมพันธ์สร้อยคอจี้กำไลและแหวนผู้เข้าชมจะได้สัมผัสอัมพันธ์ของจริงเรียนรู้แหล่งกำเนิดกระบวนการเกิดและคุณลักษณะโดดเด่นของอัมพันธ์เมียนมาพร้อมทั้งเกร็ดความรู้เกี่ยวกับอัญมณีธรรมชาติที่มีมานานกว่า99ล้านปีโดยจะแสดงระหว่างวันที่15กรกฎาคมถึง30กันยายน2569ผู้สนใจเข้าชมได้ในวันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 นถึง 16:30 นณพิพิธภัณฑ์อัญมณีและเครื่องประดับชั้น2อาคาร ITF Tower สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่02-634-4999ต่อ201กรมสรรพากรรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งประเภททั่วไประดับปฏิบัติงานตำแหน่งเจ้าพนักงานสรรพากร803อัตราเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี60อัตราเจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน64อัตราเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน164อัตราเจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ปฏิบัติงาน31อัตราคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งผู้สมัครต้องได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือปวส.หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคมสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์หรืออนุปริญญาหลักสูตร3ปีต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในสาขาวิชาหรือทางเดียวกันและเป็นผู้สอบผ่านวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงานกพ.ในระดับที่สมัครสอบหรือสูงกว่าภายในวันสอบแข่งขันเพื่อวัดความเหมาะสมกับตำแหน่งโดยเปิดรับสมัครสอบทางอินเทอร์เน็ตที่เว็บไซต์ www.rd.go.th หรือ tax.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง18กันยายน2569สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ10อัตราวุฒิการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบเท่าได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชาและตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน12อัตราหรือทุกสาขาวิชาอนุปริญญา3ปีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกสาขาวิชาผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์ opsmoac.thaijobjob.com ตั้งแต่วันที่24สิงหาคมถึง11กันยายน2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
8: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองหรือ Narcissistic Personality Disorder เป็นความผิดปกติทางสุขภาพจิตที่ส่งผลต่อความคิดอารมณ์และพฤติกรรมของบุคคล หากไม่ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมอาจส่งผลกระทบต่อความสัมพันธ์ในครอบครัวการเรียนการทำงานตลอดจนก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพจิตอื่นๆเช่นภาวะซึมเศร้าความวิตกกังวลการใช้สารเสพติดหรือแม้แต่ความคิดทำร้ายตนเองผู้ที่มีภาวะบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตนเองมักรู้สึกว่าตนเองเหนือกว่าผู้อื่นหมกมุ่นกับความสำเร็จอำนาจหรือภาพลักษณ์ของตนเองต้องการได้รับคำชื่นชมอย่างต่อเนื่องเชื่อว่าตนเองสมควรได้รับการปฏิบัติเป็นพิเศษและไม่สามารถยอมรับคำวิจารณ์ได้เมื่อถูกตำหนิหรือไม่ได้รับการยอมรับตามที่คาดหวังอาจแสดงอารมณ์โกรธผิดหวังหรือรู้สึกด้อยค่าอย่างรุนแรงนอกจากนี้ยังมักมีปัญหาในการเข้าใจความรู้สึกของผู้อื่นส่งผลให้การสร้างและรักษาความสัมพันธ์เป็นไปได้ยากทั้งกับสมาชิกในครอบครัวเพื่อนหรือเพื่อนร่วมงานแม้ว่าสาเหตุของโรคนี้ยังไม่สามารถระบุได้อย่างชัดเจนแต่มีสาเหตุจากหลายปัจจัยร่วมกันทางด้านพันธุกรรมการทำงานของสมองรวมถึงประสบการณ์ในวัยเด็กเช่นการได้รับการเลี้ยงดูที่ตามใจหรือยกย่องมากเกินไปการถูกละเลยการถูกตำหนิอย่างรุนแรงหรือการเผชิญเหตุการณ์กระทบกระเทือนทางจิตใจดังนั้นการสังเกตพฤติกรรมตั้งแต่วัยรุ่นหรือวัยผู้ใหญ่ตอนต้นจึงมีความสำคัญหากพบว่าบุคคลมีพฤติกรรมดังกล่าวต่อเนื่องจนส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตควรเข้ารับการประเมินจากจิตแพทย์หรือผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตเพื่อให้ได้รับการวินิจฉัยที่ถูกต้องแนวทางการรักษาโรคนี้เน้นการทำจิตบำบัดเป็นหลักโดยช่วยให้ผู้ป่วยเข้าใจตนเองเรียนรู้การควบคุมอารมณ์พัฒนาความเห็นอกเห็นใจผู้อื่นปรับมุมมองต่อความสำเร็จและคุณค่าในตนเองรวมถึงฝึกการรับมือกับคำวิจารณ์และความล้มเหลวอย่างเหมาะสมในกรณีที่มีภาวะซึมเศร้าวิตกกังวลหรือปัญหาสุขภาพจิตอื่นร่วมด้วยแพทย์อาจพิจารณาใช้ยาร่วมกับการบำบัดทั้งนี้ความร่วมมือของผู้ป่วยและการสนับสนุนจากครอบครัวถือเป็นปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้การรักษามีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นท่านผู้ฟังคะโรคหลงตัวเองไม่ใช่เพียงนิสัยรักตัวเองหรือมีความมั่นใจในตนเองมากเกินไปแต่เป็นภาวะความผิดปกติทางบุคลิกภาพที่สามารถส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของทั้งผู้ป่วยและคนรอบข้างการทำความเข้าใจโรคและสังเกตอาการอย่างเหมาะสมเข้ารับคำปรึกษาจากผู้เชี่ยวชาญตั้งแต่ระยะเริ่มต้นจะทำให้ผู้ป่วยสามารถปรับตัวพัฒนาความสัมพันธ์กับผู้อื่นและใช้ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นเพราะสุขภาพจิตที่ดีเริ่มต้นจากการเข้าใจตนเองยอมรับความแตกต่างและไม่ลังเลที่จะขอความช่วยเหลือเมื่อจำเป็นจบบทความประจำวันเรื่องโรคหลงตัวเองหรือบุคลิกภาพผิดปกติชนิดหลงตัวเองเรียบเรียงและนำเสนอโดยปณิสราพานแก้วท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
9: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
10: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
11: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
10: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
12: ความเป็นผู้รู้จักเวลาเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้คนเราสามารถดูแลรับผิดชอบตนเองได้อันจะนำไปสู่ความสำเร็จที่สูงขึ้นต่อไปในอนาคตเด็กทุกคนจึงควรได้รับการปลูกฝังให้เป็นผู้รู้จักเวลารู้ว่าเวลาใดควรปฏิบัติสิ่งใดแล้วปฏิบัติให้ตรงเวลาทันเวลาเหมาะแก่เวลาเสมอพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าว นฤนาถแข็งขันอ่าน

0: นำทุกท่านร่วมสัมผัสกับการฟังเพลงช่วงเวลาที่มากกว่าการฟังเพลงจากรุ่นสู่รุ่นกับรายการสุขสราญบ้านเรา
1: บ้านของใครของใครก็รักเรือนเขา
0: ทุกวันอาทิตย์13นาฬิกาถึง14นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 809

0: เจ้าไม่ทรงยกโทษบาปเลย
1: สวัสดีครับผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการสุขสันต์บ้านเราครับวันนี้เราพบกันวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569นะครับก็มีเพลงจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นะฮะมาฝากกับท่านผู้ฟังกันติดตามกันได้นะครับทุกวันอาทิตย์แบบนี้เลยหลังข่าวต้นชั่วโมงไม่ใช่หลังข่าวต้นชั่วโมงนะหลังข่าวภาคกลางวันเพราะช่วงบ่ายโมงก็จะมีรายการเราเลยนะพอเริ่มต้นบ่ายโมงเพราะว่าก่อนหน้านี้มีข่าวให้ฟังแล้ว1ชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้น1ชั่วโมงเต็มๆจากนี้ไปเราจะได้ฟังเพลงเพราะๆนะจริงๆได้ฟังไปแล้วเมื่อสักครู่นี้2เพลงที่เริ่มต้นกันนะครับบางวันก็จะมีเพลงต้นฉบับจากวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์แต่บางวันก็จะมีเพลงที่นำมาเรียบเรียงดนตรีแล้วก็ขับร้องกันใหม่นะครับกับช่วงเวลาของรายการสุขสันต์บ้านเรานี่แหละนะครับโดยผมเอกพงศ์นพสกุลเป็นผู้ดำเนินรายการเลือกเพลงเพราะๆมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงบ่ายของแต่ละบ่ายของวันอาทิตย์นะครับพบกันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 AM 819และ891กิโลเฮิรตซ์นะครับรวมไปถึงสถานีเครือข่ายที่รับสัญญาณอยู่ในขณะนี้ด้วยขอบคุณนะครับหลายสถานีหลายจังหวัดฟังรายการของเราอยู่ครับส่งกำลังแรงใจไปให้กับพี่น้องชาวน่านและชาวภาคเหนือนะครับที่อาจจะเจอกับอุทกภัยในช่วงนี้โอ้น้ำท่วมกับช่วงเวลาที่น่าจะเป็นเวลาเดิมที่น้ำคือถ้าฝนตกมากแน่นอนน้ำไหลมาจากบนภูเขาบนดอยน้ำมาจากป่าอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็พอเข้ามาในตัวเมืองพอเข้ามาในเขตบ้านเรือนพี่น้องประชาชนก็จะเกิดน้ำท่วมแบบนี้แหละแต่พอท่วมแล้วมันก็จะไหลลงที่ต่ำเรื่อยๆนะครับแล้วก็บางคนก็เรียงกันลำดับกันได้แล้วว่าในเมื่อน้ำมาที่นี่แล้วจะไหลไปไหนต่ออะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังก็ต้องมีการเตรียมพร้อมกันโดยเฉพาะช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับตั้งแต่วันอังคารวันพุธนู่นแหละนะครับคุณผู้ฟังมาจนถึงวันนี้ผมเชื่อว่าน้ำก็ยังคงพอจะมีแต่น่าจะลดลงไปแล้วบ้างถ้าฝนไม่ตกซ้ำอีกก็คือที่จังหวัดน่านนั่นเองคุณผู้ฟังครับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่รัฐมนตรีเจเศรษฐไทยเศรษฐท่านก็แห่ขับเจสกีด้วยตัวเองเลยไปช่วยพี่น้องประชาชนไปเคาะประตูบ้านเลยไปบอกว่าเนี่ยอพยพได้แล้วนะหรือมารับของมีครัวประกอบอาหารมีถุงยังชีพอะไรพวกนี้นะครับคุณผู้ฟังครับท่านก็ลงพื้นที่ไปด้วยตัวเองแล้วก็ไปกับทีมงานกับปอพอกับหน่วยงานของมหาไทยหน่วยงานอื่นๆที่ทำงานแบบบูรณาการแล้วช่วยกันเพื่อที่ให้พี่น้องประชาชนนั้นปลอดภัยจากเหตุการณ์น้ำท่วมในครั้งนี้แล้วก็ให้ได้รับความเสียหายน้อยที่สุดครับส่วนกรมอุตุนิยมวิทยาก็ยังคงเตือนเรื่องฝนตกอยู่แต่ก็ลดน้อยลงแล้วนะครับคุณผู้ฟังครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องติดตามข่าวจากกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดต่อไปเพราะว่าช่วงนี้เป็นช่วงของหน้าฝนนะครับพอหน้าฝนแบบนี้เราเองก็ต้องดูแลตัวเองให้ได้มากที่สุดนะครับตามข่าวแล้วก็พกอุปกรณ์กันฝนต่างๆด้วยจะได้ปลอดภัยนะครับเดี๋ยวไปพักฟังเพลงกันอีกสักช่วงหนึ่งนะครับแล้วเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้ายังคงมีสาระดีๆมาฝากกันในสุขสันต์บ้านเราครับ

ช่วงนี้คุณผู้ฟังปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าฝนตกทุกวันตกมากตกน้อยก็แล้วแต่ครับเพราะฉะนั้นเรามาดูเรื่องของสุขภาพกันต่อว่าเออเราจะดำรงชีวิตยังไงให้รอดพ้นจากหน้าฝนนี้ไปได้โดยที่เกิดอันตรายน้อยที่สุดครับอยากชวนมาดูแลสุขภาพในฤดูฝนกันครับเพราะว่าหน้าฝนไม่ได้มีเพียงเรื่องของฝนตกเท่านั้นการเดินทางลำบากหรือเสื้อผ้าเปียกหรอครับอันนี้เป็นเรื่องที่เราเจออยู่แล้วแต่ว่าสภาพอากาศที่ชื้นมีน้ำขังยังทำให้โรคแล้วก็เรื่องของสุขภาพต่างๆที่มันอาจจะเกิดขึ้นมันก็เกิดขึ้นได้ง่ายขึ้นกรมควบคุมโรคนะครับระบุว่าฤดูฝนของประเทศไทยโดยทั่วไปเนี่ยอยู่ในช่วงประมาณกลางเดือนพฤษภาคมนะครับไปจนถึงกลางเดือนตุลาคมเลยเพราะฉะนั้นตอนนี้ฝนยังตกอยู่แม้ปีนี้ฝนจะตกอาจจะน้อยกว่าปีที่แล้วแต่ก็ตกครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็คงต้องดูแลทั้งสุขภาพของตัวเองอาหารน้ำดื่มหรือสภาพแวดล้อมรอบบ้านนะครับเรื่องแรกที่ควรระวังคืออะไรนั่นคือโรคติดต่อทางระบบทางเดินหายใจครับเช่นไข้หวัดใหญ่ปอดอักเสบการติดเชื้อไวรัสนะครับต่างๆหรือโควิด-19 อันนี้ปฏิเสธไม่ได้เพราะมันยังไม่หมดไปมันจะมาตอนช่วงหน้าฝนหน้าหนาวนี่แหละนะครับคุณผู้ฟังระมัดระวังดีๆเมื่ออากาศชื้นผู้คนอยู่รวมกันในพื้นที่ปิดนะเชื้อโรคทางเดินหายใจสามารถแพร่กระจายได้สิ่งที่ทำได้ง่ายๆก็คือรักษาความสะอาดของมือของเรานี่แหละนะครับไม่ใช้มือที่ยังไม่ได้ล้างสัมผัสใบหน้าโดยไม่จำเป็นและหลีกเลี่ยงการใกล้ชิดกับผู้ที่กำลังป่วยถ้าตัวเราเองมีไข้ไอเจ็บคอหรือมีน้ำมูกควรพักผ่อนให้เพียงพอและระมัดระวังไม่แพร่เชื้อให้ผู้อื่นครับเมื่อต้องอยู่ในสถานที่แออัดการสวมหน้ากากอนามัยก็ช่วยลดความเสี่ยงได้นะครับเด็กเล็กผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวอันนี้เป็นกลุ่มที่ควรได้รับการดูแลเป็นพิเศษถ้ามีไข้สูงเหนื่อยหอบนะครับหายใจลำบากหรืออาการผิดปกติรุนแรงควรพบแพทย์ทันทีไม่ควรรอดูอาการนานเกินไปไม่ควรซื้อยามารับประทานเองเพราะเราไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอีกเรื่องนึงครับคือการเปียกฝนและอับชื้นพอเปียกฝนโดนน้ำเฉอะแฉะมันก็อับชื้นอยู่แล้วนะครับอยากจะบอกคุณผู้ฟังว่าก่อนออกจากบ้านในช่วงนี้นะครับควรตรวจสภาพอากาศแล้วก็เตรียมร่มหรือเสื้อกันฝนเลยพกในเป้ในถุงผ้าในกระเป๋าของคุณไว้เลยผู้ชายถือร่มอายไม่ต้องอายครับผมเองมีอาการแบบนั้นนะบางทีเวลาไปไหนแล้วแดดร้อนจัดๆหรือมีคนหรือว่ามีคนบอกเอ้ยฝนตกอย่างเงี้ยเอาร่มไปผมควรจะไม่เอาแต่พอไม่เอาร่มปุ๊บสักพักฝนตกทำไงล่ะก็ต้องเปียกไปอย่างนั้นแหละนะครับเพราะฉะนั้นอย่าอายที่จะถือร่มถ้ามีโอกาสเปียกฝนมากครับอาจจะเตรียมเสื้อผ้าสำรองเอาไว้เปลี่ยนด้วยในเป้ของเรานั่นแหละนะครับเอากางเกงขาสั้นหรือเสื้อยืดอะไรก็ได้เก็บๆไว้หรือถ้าเราไปในที่ที่เราต้องไปในไกลๆแล้วมันเปียกฝนโดยที่เราไม่รู้ว่าก็เตรียมชุดไปด้วยก็ได้นะครับคุณผู้ฟังถ้าเปียกฝนกลับมาทำยังไงเปียกฝนกลับมาเนี่ยควรเช็ดตัวและเช็ดผมให้แห้งนะครับเปลี่ยนเสื้อผ้าที่เปียกหรือชื้นไม่ควรปล่อยให้ร่างกายอยู่ในเสื้อผ้าเปียกเป็นเวลานานอันนี้ผมเคยคุยแล้วในรายการค้นหามาเล่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเพราะว่าฝนตกจริงๆนะครับก็เลยอยากจะนำเรื่องเหล่านี้มาย้ำให้ฟังกันในเรื่องของการดูแลสุขภาพนะครับเพราะว่าความเปียกชื้นทำให้รู้สึกหนาวไม่สบายตัวและอาจทำให้ปัญหาผิวหนังเนี่ยมันเกิดขึ้นตามมาได้นะครับอีกเรื่องคืออาหารและน้ำดื่มอันนี้สำคัญไม่แพ้กันครับพอหน้าฝนตกเยอะอาหารและน้ำดื่มสำคัญอย่างไรหน้าฝนเนี่ยอากาศมันชื้นสูงนะครับอาหารบางอย่างอาจจะเสียหรือว่าปนเปื้อนได้ง่ายหลักง่ายๆก็คือกินอาหารที่ปรุงสุกใหม่อาหารร้อนก็ควรกินขณะยังร้อนหรืออุ่นแล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารที่มีกลิ่นหรือว่าสีหรือสภาพที่มันผิดปกตินะครับส่วนผักผลไม้และวัตถุดิบที่นำมาปรุงอาหารเนี่ยควรล้างให้สะอาดอุปกรณ์ในครัวก็ต้องรักษาความสะอาดด้วยโดยเฉพาะจุดที่มีความชื้นเพราะอาจจะเกิดเชื้อราแล้วก็สะสมสิ่งสกปรกได้นะครับ
ส่วนน้ำดื่มต้องเป็นน้ำสะอาดแน่นอนใครเอาน้ำไม่สะอาดมาดื่มคงไม่มีนะครับหากเราไม่มั่นใจในคุณภาพน้ำนะครับควรใช้น้ำที่ผ่านกระบวนการทำให้ปลอดภัยเช่นบางคนอาจจะมีเครื่องกรองน้ำอะไรพวกนี้นะครับก็เดี๋ยวนี้มีกันเกือบทุกบ้านแหละเพราะว่าน้ำมันไม่ค่อยสะอาดใช่ไหมครับเราก็ถ้าไม่มีทำไงอ่ะดื่มน้ำต้มสุกอันนี้ก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับอย่าลืมล้างมือก่อนกินอาหารนะแล้วก็หลังเข้าห้องน้ำทุกครั้งด้วยครับปัญหาหนึ่งที่มากับฝนที่สำคัญมากๆไม่พูดไม่ได้เลยก็คือยุงแล้วก็แหล่งน้ำขังมันจะก่อให้เกิดไข้เลือดออกได้ครับพอฝนตกน้ำเนี่ยมันก็จะขังอยู่ในภาชนะรอบบ้านนั่นแหละนะครับคุณผู้ฟังตั้งแต่ถังกระถางจานรองกระถางอะไรพวกเนี้ยขวดหรือว่าของใช้ที่วางทิ้งไว้กลางแจ้งนะครับรวมถึงกลายเป็นแหล่งเพาะพันยุงได้ด้วยก็เลยต้องสำรวจบ้านบริเวณรอบบ้านเป็นประจำเทน้ำที่ไม่จำเป็นทิ้งปิดฝาภาชนะให้มิดชิดนะครับแล้วก็จัดสิ่งของไม่ให้กลายเป็นแหล่งที่น้ำฝนขังได้การป้องกันยุงต้องทำอย่างต่อเนื่องนะครับไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบางทีรอให้คนในบ้านป่วยก่อนจึงจะเริ่มจัดการอันนี้ไม่ใช่นะครับถ้าอยู่ในพื้นที่ที่มียุงมากนะควรจะป้องกันไม่ให้ยุงกัดนะครับโดยใช้มุ้งหรือว่าผลิตภัณฑ์ป้องกันยุงตามคำแนะนำบนฉลากดูดีๆนะโดยเฉพาะในบ้านที่มีเด็กและก็ผู้สูงอายุเนี่ยนี่สำคัญนะครับเพราะฉะนั้นหน้าฝนนะครับเป็นฤดูกาลที่เรายังคงใช้ชีวิตได้ตามปกตินั่นแหละเพียงเพิ่มความใส่ใจอีกนิดนึงนะครับดูแลตัวเองดูแลอาหารต่างๆรวมถึงรู้จักสังเกตอาการของตัวเองครับก็ช่วยลดความเสี่ยงจากโรคภัยที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงของฤดูฝนได้มากเลยครับ

คุณผู้ฟังครับมาถึงชื่นชมนิยมไทยครับวันนี้เปลี่ยนบรรยากาศจากคุณคณิษฐายิ้มดีไปเป็นคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศบ้างสองท่านนี้ทำรายการสั้นๆชื่นชมนิยมไทยมาให้เราได้ฟังกันหลายตอนเลยทีเดียวครับวันนี้คุณปฏิพัฒน์

0: จะมีอะไรมาฝากต้องไปติดตามในช่วงชื่นชมนิยมไทยครับ
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับคุณผู้ฟังครับสตรอเบอร์รี่เป็นผลไม้ที่คนไทยรู้จักกันดีว่ามาจากต่างถิ่นต่างชาติแต่ก็มีรสชาติถูกปากคนไทยหลายๆคนเพราะมีทั้งสีสันที่สวยงามรสชาติก็หอมหวานอร่อยอมเปรี้ยวนิดๆแม่ทานแล้วสดชื่นจริงๆนะครับจริงๆแล้วสตรอเบอรี่นะครับเราได้มาแต่ใดวันนี้เรามาหาคำตอบกันครับคุณผู้ฟังครับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงช่วงเดือนเมษายนของปีถัดไปก็จะเป็นช่วงที่สตรอเบอรี่นั้นออกผลเรื่องราวของสตรอเบอรี่สมัยก่อนนะครับภาพที่เราเห็นก็คือเป็นผลไม้เป็นพืชที่ปลูกได้เฉพาะบนที่สูงในสภาพอากาศที่หนาวเย็นและส่วนหนึ่งก็นำเข้าจากต่างประเทศซึ่งต่อมาครับวิวัฒนาการบ้านเราด้านการเกษตรก็พัฒนาไปไกลครับสามารถปลูกเองได้มากขึ้นประเทศไทยนั้นแม้ว่าจะมีพื้นที่ปลูกสตรอเบอรี่ส่วนใหญ่นั้นอยู่ทางภาคเหนือมีการปลูกมานานแล้วนะครับแต่ที่ถือว่าเริ่มมีความสำคัญเป็นพืชเศรษฐกิจก็นับเอาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2522เป็นต้นมาโดยที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายและเพชรบูรณ์และรวมไปถึงในหลายพื้นที่บางพื้นที่ของจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างจังหวัดเลยและมีแนวโน้มที่จะสามารถปลูกได้ผลดีในพื้นที่สูงของภาคกลางกินพื้นที่แถวภูเขาของจังหวัดกาญจนบุรีและอุทัยธานีด้วยครับคุณผู้ฟังครับสตรอเบอรี่ในประเทศไทยนั้นเดิมทีครับชาวอังกฤษเป็นคนนำเอาเข้ามาครับเอาเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องของงานป่าไม้ในจังหวัดเชียงใหม่เอาเข้ามาตอนนั้นในปีพ.ศ. 2477ต่อมานะครับสตรอเบอรี่พันธุ์นี้เขาถูกเรียกว่าพันธุ์พื้นเมืองเพราะไม่ทราบชื่อพันธุ์ที่แน่นอนผลก็มีลักษณะนิ่มมีขนาดเล็กสีผลของสตรอเบอรี่พันธุ์พื้นเมืองนั้นจะเป็นสีออกปูนแห้งและให้ผลผลิตที่ต่ำมากในพื้นที่ต่อพื้นที่นะครับคุณผู้ฟังครับต่อมาในปีพ.ศ. 2512ในหลวงรัชกาลที่9พระองค์ท่านได้ก่อตั้งโครงการหลวงขึ้นครับชื่อปัจจุบันที่เราคุ้นเคยก็คือมูลนิธิโครงการหลวงในยุคนั้นครับมีหม่อมเจ้าพีเสด็จรัชนีเป็นประธานมูลนิธิมูลนิธินี้นะครับก่อตั้งขึ้นเพื่อเดินหน้าอนุรักษ์ต้นน้ำลำธารของประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือเป็นการหยุดยั้งการปลูกฝิ่นของชาวเขาโดยหาพืชอื่นมาปลูกทดแทนแล้วก็จะช่วยยกระดับค่าครองชีพของพี่น้องชาวเขาให้ดีขึ้นดังนั้นโครงการวิจัยสตรอเบอรี่จึงเป็นอีกโครงการหนึ่งโดยมีการเริ่มระหว่างปีพ.ศ. 2517ถึง2522มีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบและได้รับทุนวิจัยจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือ USDA ระหว่างการวิจัยนี้นะครับมีการนำสตรอเบอรี่พันธุ์ต่างๆเข้ามาในไทยเพื่อทดลองปลูกตามสถานีทดลองเกษตรที่มีระดับความสูงที่แตกต่างกันรวมทั้งมีการศึกษาเรื่องของโรคแมลงการจัดการหลังการเก็บเกี่ยวด้วยและแน่นอนครับรวมไปถึงด้านการตลาดด้วยเช่นเดียวกันผลจากการวิจัยครั้งนั้นคุณผู้ฟังครับทำให้ได้สตรอเบอรี่พันธุ์ที่สามารถปลูกในพื้นที่กว้างทั่วถึงในประเทศไทยได้พันธุ์ที่ว่านั้นก็คือสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80ซึ่งได้ถูกคัดครั้งแรกในฤดูการผลิตปี2555ที่แปลงทดลองของสถานีวิจัยดอยปุยสังกัดสถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นะครับโดยพบว่ารูปร่างรูปทรงของผลสตรอเบอรี่พันธุ์นี้นั้นมีความสวยงามมีเนื้อสีแดงสดใสรสชาติดีมากแล้วก็มีกลิ่นหอมจัดมากๆครับเมื่อผลสุกแล้วก็จะหอมฉุยไปไกลครับปัจจุบันนั้นมีการปลูกสตรอเบอรี่พันธุ์พระราชทาน80กันอย่างแพร่หลายนะครับหลายที่หลายแห่งนะครับมีแหล่งเพาะปลูกที่ขึ้นชื่ออย่างที่เรารู้จักกันดีก็อยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายอำเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่หรือเมื่อ 2-3 ปีก่อนที่ผ่านมาเกษตรกรที่อีสานเขาก็ปลูกได้แล้วที่จังหวัดเลยนครพนมสกลนครซึ่งก็ปลูกได้ผลดีเลยทีเดียวหรือแม้แต่คุณผู้ฟังถ้าใครไปเที่ยวใกล้ๆกรุงเทพอย่างอำเภอวังน้ำเขียวนครราชสีมาก็ปลูกสตรอเบอรี่กันมากครับแน่นอนครับในพื้นที่ภาคกลางก็มีที่บางคล้าจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นอำเภอที่ปลูกสตรอเบอรี่ได้ดีหรือแม้แต่ภาคใต้นะครับในพื้นที่สูงบนภูเขาของภาคใต้ตอนนี้ก็เริ่มปลูกสตรอเบอรี่กันแพร่หลายมากขึ้นด้วย ขอขอบคุณข้อมูลจากหนังสือศิลปะวัฒนธรรมฉบับเดือนมกราคม2565ที่ได้เล่าเรื่องของสตรอเบอรี่ในประเทศไทยมาเล่าสู่กันฟังนะครับวันนี้ชื่นชมนิยมไทยหมดเวลาแล้วลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนเพื่อสิทธิสตรีสู่เวทีโลกพระปรีชาสามารถของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเป็นที่ประจักษ์ในระดับนานาชาติพระองค์ทรงเป็นทูตสันทวไมตรีของ UN Women ในการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและคุ้มครองสิทธิสตรีทรงเป็นตัวแทนของประเทศไทยในการประชุมระดับโลกหลายครั้งเพื่อนำเสนอแนวคิดและผลงานที่ประสบความสำเร็จในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสตรีพระองค์ทรงผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายและนโยบายที่ส่งเสริมให้ผู้หญิงทั่วโลกมีโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างเท่าเทียมทรงเน้นย้ำถึงความสำคัญของการศึกษาการเข้าถึงอาชีพและการได้รับความคุ้มครองทางกฎหมายโดยทรงนำเสนอโมเดลของโครงการกำลังใจในประเทศไทยเป็นตัวอย่างของความสำเร็จในการฟื้นฟูผู้ต้องขังหญิงการทรงงานของพระองค์เป็นที่ยอมรับและชื่นชมจากนานาประเทศสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิให้แก่ประเทศไทยทรงเป็นแบบอย่างให้กับผู้นำสตรีทั่วโลกในการใช้พลังแห่งความเมตตาและปัญญาในการสร้างสรรค์สังคมที่ดีงามและเป็นธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นทูตแห่งความเสมอภาคและสิทธิสตรีขอพระเกียรติยศของพระองค์สถิตอยู่ในใจของประสบกรณิกรไทย

ุขสันต์ราบ้านเราเวลาหมดแล้วครับหวังว่าวันนี้คุณผู้ฟังคงจะได้รับกับสาระดีๆที่นำมาฝากกันแล้วก็ที่สำคัญคือเพลงเพราะๆให้คนได้มีความสุขให้สมชื่อกับสุขสันต์ราบ้านเราบ้านเราก็คือนี่แหละที่เรานี่แหละคลื่นนี้นะครับสไตล์เราในการจัดรายการคนที่ชอบฟังเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์คุณก็จะได้ฟังที่นี่นะครับเป็นต้นฉบับจากสุนทรภรณ์ก็ดีนะผมก็ไม่อาจจะเรียงไม่ถูกว่าเป็นเพลงยุคไหนต้นฉบับอันไหนใครเป็นต้นฉบับกว่านะครับแต่ก็พยายามเลือกเพลงที่สามารถที่จะนำมาเปิดให้ท่านผู้ฟังได้แล้วก็หลายคนก็ขอมาก็นำมาเปิดให้ฟังก็ติดตามกันได้เป็นประจำในรายการสุขสันต์ราบ้านเราของเรานะครับเป็นประจำเลยตั้งแต่วันอาทิตย์คือทุกวันอาทิตย์นะครับแต่บ่ายโมงถึงบ่ายสองยิ่งอยู่ก็ยิ่งพูดแล้วลิ้นพันนะเดี๋ยวต้องรีบไปแล้วแหละนะครับฟังเดี๋ยวพูดผิดเรื่อยไปไม่ได้นะครับแต่ก็ไม่เป็นไรนะมีความสุขสบายอกสบายใจบางคนบอกว่าวันอาทิตย์นี้ก็ไม่ได้ไปไหนนะฟังรายการต่างๆของ FM 92.5 MHz แล้วก็ AM 819 891รวมถึงเครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ก็มีความสุขดีบางทีผู้จัดรายการก็พูดผิดอะไรแบบเนี้ยนะครับแต่ก็มีสาระนะครับพูดผิดแต่จริงใจนะครับลาไปก่อนคุณฟังครับเดี๋ยวเราไปฟังเพลงในช่วงสุดท้ายแล้วก็เดี๋ยวกลับไปฟังข่าวต้นชั่วโมงนะครับช่วงหน้ายังมีเพลงไทยจากวงดนตรีไทยของกรมประชาสัมพันธ์นะครับมาฝากกับท่านผู้ฟังกันด้วยพี่หนูณัฐวิทย์นะครับก็รออยู่ในช่วงโมงหน้าแล้วนะครับผมกลับมาอีกชั่วโมงนึงช่วงบ่ายสามนะครับหลังข่าวต้นชั่วโมง3โมงเย็นกับช่วงเวลาของเสียงจากคนตาบอดไทยวันนี้จะมีอะไรมาฝากนั้นต้องติดตามกันแต่ว่าสุขสันต์บ้านเราเวลาหมดแล้วนะครับจนกว่าเราจะกลับมาพบกันใหม่วันอาทิตย์หน้าขอบคุณท่านผู้ฟังที่ติดตามรับฟังสวัสดีครับ

0: านีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 14:00 น.กับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่โดยเร็วที่สุดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทรไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
5: ยุคจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
4: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
6: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
7: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านสั่งทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูและเยียวยาประชาชนในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือยืนยันเตรียมจ่ายเงินช่วยเหลือรอบแรก 6,700 บาทระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้
8: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังเป็นประธานประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือณศาลากลางจังหวัดน่านโดยระบุว่ารัฐบาลได้ส่งตัวแทนในการบัญชาการเหตุการณ์ตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์คลี่คลายลงด้วยดีพร้อมกันนี้ได้เรียกประชุมส่วนราชการในพื้นที่เพื่อถอดบทเรียนและวางแผนรับมืออุทกภัยทั้งระยะสั้นและระยะยาวอย่างมีประสิทธิภาพโดยขอให้ประชาชนคลายความกังวลซึ่งรัฐบาลจะเร่งให้ความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านระบุว่าขณะนี้ระดับน้ำในพื้นที่แห้งสนิทแล้วอยู่ระหว่างขั้นตอนการระดมกำลังพลและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนคาดว่าจะกลับสู่ภาวะปกติภายใน 4-5 วันนี้ควบคู่กับการเร่งจ่ายเงินเยียวยาตามนโยบายรัฐบาลโดยแบ่งเป็น2ส่วนคือเงินช่วยเหลือค่าเครื่องนอนเครื่องครัวและเครื่องนุ่งห่มจำนวน 6,700 บาทซึ่งมีกำหนดจ่ายระหว่างวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้พาณิชย์คาดนาครายงาน
1: เจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบความเสียหายโรงงานเซาเทิร์นเทคบูดจำกัดหลังถูกคนร้ายลอบวางเพลิงด้านในอำเภอยะรังสั่งเร่งตรวจสอบและประเมินความเสียหาย
9: เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายภายในโรงงาน Southern Tech Wood จำกัดซึ่งตั้งอยู่เลขที่168ทับ1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีได้ถูกคนร้ายลอบวางเพลิงเมื่อกลางดึกของวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่พร้อมตรวจสอบความเสียหายและรวบรวมหลักฐานในที่เกิดเหตุในขณะที่นายมะยูโซกูเตะนายอำเภอยะรังกล่าวว่าหลังได้รับแจ้งเหตุได้ประสานฝ่ายความมั่นคงเข้าพื้นที่เพื่อดูแลรักษาความปลอดภัย ขณะเดียวกันองค์การบริหารส่วนตำบลเขาตูมได้เข้าระงับเหตุเพลิงไหม้และได้รับการสนับสนุนรถดับเพลิงจากทางเทศบาลนครยะลาเข้าช่วยระงับเหตุจนสามารถควบคุมเพลิงไว้ได้ส่วนการช่วยเหลือและเยียวยาความเสียหายในเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายส่วนใหญ่เป็นไม้ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดขณะที่ในส่วนของโครงสร้างอาคารจะมีการตรวจสอบและประเมินความเสียหายอีกครั้งเพื่อกำหนดแนวทางการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปอัมรันแมหะสวทยะลารายงาน
1: อธิบดีกรมการปกครองสั่งยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ภายหลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดพร้อมกำชับชุดคุ้มครองตำบลเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างเข้มงวดนายนฤชาโคสาศิวิไลอธิบดีกรมการปกครองสั่งการให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดยะลากำชับกำลังหลักในส่วนของชุดคุ้มครองตำบลให้เพิ่มความระมัดระวังและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างเข้มงวดตลอดจนแจ้งเตือนประชาชนให้งดออกจากเคหสถานในยามวิกาลทั้งนี้ได้เน้นย้ำให้ทุกฐานที่มั่นรักษาความปลอดภัยของตนเองควบคู่ไปกับการประสานการทำงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามผู้ก่อเหตุตามแผนมาตรการของกอรมน.อย่างใกล้ชิดสำหรับประเด็นการพิจารณาประกาศเคอร์ฟิวในกรณีที่ยังไม่สามารถจับกลุ่มผู้ก่อเหตุได้นั้นอธิบดีกรมการปกครองกล่าวว่าการดำเนินการดังกล่าวอยู่ในแผนของกอรมน.อยู่แล้วโดยมีกองทัพภาคเป็นผู้ควบคุมดูแลสถานการณ์ส่วนจำนวนผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ใน3จังหวัดขณะนี้ยังต้องรอการสรุปตัวเลขอย่างเป็นทางการนอกจากนี้ข้อมูลด้านการข่าวทางฝ่ายปกครองได้รับแจ้งเบาะแสเป็นระยะและได้ส่งต่อข้อมูลเพื่อแจ้งเตือนไปยังหน่วยปฏิบัติอย่างต่อเนื่องซึ่งการก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดแสดงให้เห็นถึงการเตรียมการกระจายกำลังเป็นวงกว้างของผู้ก่อเหตุดังนั้นเจ้าหน้าที่ในทุกพื้นที่จึงต้องตื่นตัวและคงระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดไว้ตลอดเวลาจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15 นาฬิกาค่ะ

ุณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอ่าวไทยบุรพาสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7กรมประชาสัมพันธ์เสนอรายการเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นสวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์ในรายการสีสันตะวันออกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลาดี 14-15 นาฬิกาก
1: ันทั่วทั่วไปผ่านมาเยี่ยมเยียนเมืองเงาะทุกเรียนเมื่อใดอย่าเพิ่งตกกระใจสำเนียงไทยไทยฟังฟังค่อยดี
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการสีสันตะวันออกรายการที่เติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพาค่ะทุกเรื่องราวของการท่องเที่ยวนะคะตรงไหนดีตรงไหนเด็ดตรงไหนเปิดใหม่ตรงไหนน่าสนใจงานอีเวนต์ต่างๆรวมถึงข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการท่องเที่ยวนำมาพูดคุยค่ะคุณผู้ฟังคะวันนี้นะคะก็มีความคืบหน้าในเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดตราดเนี่ยนะคะก็เป็นโอกาสอันดีในการส่งเสริมสนับสนุนในเรื่องของการท่องเที่ยวช่วงกรีนซีซั่นค่ะโดยว่าที่ร้อยตรีกรกฎโอภาสผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานตราดท่านก็พูดถึงเรื่องนี้นะคะว่าล่าสุดนะคะที่มีข่าวคราวว่าทางภาครัฐจะมีโครงการไทยเที่ยวไทยคนละครึ่งนะคะซึ่งก็จะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ต่อยอดความสำเร็จในเรื่องของส่งเสริมสนับสนุนให้คนไทยหันมาท่องเที่ยวกันมากขึ้นค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส2569ก็จะช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่ในช่วงเปลี่ยนผ่านฤดูกาลปลายโลซีซันเข้าสู่ช่วงของไฮซีซันนะคะถ้าหากโครงการนี้นะคะภาครัฐได้เริ่มดำเนินการซึ่งคาดการณ์กันว่าจะเริ่มใช้งานตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569ถ้าหากว่าเป็นดังว่าก็จะเป็นช่วงรอยต่อปลายฤดูฝนเข้าสู่ฤดูการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตราดก็จะเข้าสู่ช่วงนั้นพอดีพอดีเลยทีเดียวค่ะซึ่งการสนับสนุนส่วนลดค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทต่อสิทธิ์ก็จะช่วยเร่งการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างชาตินะคะที่จะรีบเร่งให้เดินทางมายังเกาะหลักๆของจังหวัดตราดนะคะไม่ว่าจะเป็นเกาะช้างเกาะหมากเกาะกูดหรือเกาะกระดาษนะคะอันนี้ก็เหมือนมีสิทธิตามโครงการนี้ขึ้นมานะคะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งในการช่วยเสริมช่วยเติมให้การตัดสินใจได้มากขึ้นค่ะในส่วนของท่านผู้อำนวยการเองท่านก็บอกว่ามองในเชิงบวกของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสก็จะช่วยเพิ่มการกระจายรายได้สู่ผู้ประกอบการรายย่อยและชุมชนบนฝั่งเนื่องจากการปรับเพิ่มวงเงินคูปองดิจิทัลเป็น 1,000 บาทต่อสิทธิ์จากเดิมเนี่ยให้แค่500บาทนะคะในโครงการใหม่เนี่ยจะเพิ่มเป็น 1,000 นะซึ่งถ้าหากมีกิฟต์วอเชอร์นะคะมีคูปองดิจิทัลมีจำนวนเงินที่มากขึ้นอันนี้ก็สามารถนำไปใช้กับร้านค้าร้านอาหารบริการนวดสปาร้านขายของที่ระลึกหรือว่าทัวร์แบบวันเดย์ทริปนะคะแล้วก็ไปใช้กับรถเช่าได้ด้วยนะอันนี้ก็จะช่วยกระจายเม็ดเงินการท่องเที่ยวไม่ให้กระจุกอยู่แค่โรงแรมใหญ่ๆแต่รายได้ก็จะลงไปถึงผู้ประกอบการรายย่อยสวนผลไม้ร้านค้าในชุมชนบริเวณฝั่งเมืองตราดเองก็จะได้ประโยชน์กับโครงการนี้โดยตรงนะคะก็เป็นการส่งเสริมที่ถูกจุดและกระตุ้นความต้องการการเดินทางท่องเที่ยวได้มากกว่าโครงการในปีที่ผ่านมาค่ะโดยเฉพาะก็จะช่วยกระตุ้นการท่องเที่ยวทั้งวันธรรมดาและวันหยุดค่ะคุณผู้ฟังคะเนื่องจากโครงการนี้นะคะสามารถใช้สิทธิ์ได้ทุกวันโดยไม่มีข้อจำกัดแยกวันธรรมดาหรือวันหยุดก็จะช่วยเพิ่มอัตราการเข้าพักในวันธรรมดาลดปัญหาการกระจุกตัวของนักท่องเที่ยวเฉพาะวันหยุดศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรแบบนี้นะคะก็จะทำให้ผู้ประกอบการที่พักร้านค้าในตลาดในจังหวัดตราดเองก็สามารถสร้างรายได้ขึ้นนะคะแล้วก็จะช่วยตอกย้ำโครงการการท่องเที่ยวเชิงคุณภาพได้เป็นอย่างดีก็ดูจากสถิติของจังหวัดตราดที่มีแนวโน้มรายได้ต่อหัวของนักท่องเที่ยวพุ่งสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นหากมีส่วนลดที่พักระดับพรีเมียมจากรัฐบาล 50% ตามโครงการนี้นะคะก็จะยิ่งส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกจองที่พักคุณภาพสูงหรือว่าขยายระยะเวลาการพักค้างคืนให้ยาวนานขึ้นแล้วก็จะดันยอดรายได้รวมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดช่วงปลายปีนะคะก็จะมีการดันให้ทะลุเป้าหมายมากขึ้นค่ะโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 ในไตรมาส 4 นี้จึงไม่ใช่แค่มาตรการกระตุ้นยอดขายระยะสั้นแต่มันคือสะพานเชื่อมสู่ยุทธศาสตร์ใหญ่ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยในปี 2,570 นะคะหรือว่า New Year of Transformation ที่มุ่งเปลี่ยนการท่องเที่ยวตราดจากการขายสถานที่นะคะก็เปลี่ยนไปเป็นการขายประสบการณ์อันทรงคุณค่าจังหวัดตราดก็บอกว่าเดินมาถูกทางแล้วนะคะในการที่จะมุ่งสู่ High Value Tourism เราไม่ได้เน้นการแข่งขันที่จำนวนคนแต่เน้นแข่งกันที่คุณค่าและความหมายโดยเฉพาะการตอกย้ำให้ตราดเป็นจุดหมายปลายทางด้านการท่องเที่ยวหรือหมุดหมายแห่งการพักผ่อนเยียวยาชีวิตซึ่งสอดรับกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยวกลุ่มพรีเมียมที่ยินดีใช้จ่ายต่อทริปสูงขึ้นช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มไฮเวลูให้เดินทางมาพักผ่อนฟื้นฟูร่างกายนะคะก็จะมีการส่งมอบประสบการณ์ทรงคุณค่าทำให้ตราดเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะคุณผู้ฟังคะในส่วนนี้นะคะส่วนสถานการณ์การท่องเที่ยวช่วงปลายปี2569คาดการว่าในเดือนตุลาคมถึงธันวาคม2569ซึ่งเป็นไตรมาสที่4ของปีนี้นะคะทั้งจำนวนนักท่องเที่ยวชาวไทยและรายได้จากการท่องเที่ยวของจังหวัดตราดมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเดียวกันของปี2568มีปัจจัยสนับสนุนและภาพรวมการเติบโตจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นช่วงไตรมาสที่4ของปีเป็นฤดูการท่องเที่ยวหลักของจังหวัดตราดทะเลขึ้นลมสงบเหมาะแก่การเดินทางท่องเที่ยวเกาะช้างเกาะกูดและเกาะมากอีกทั้งจะได้รับแรงกระตุ้นจากโครงการไทยเที่ยวไทยพลัส 2,569 ที่อาจจะเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,569 จำนวน 500,000 สิทธิ์ก็จะช่วยเร่งการตัดสินใจการเดินทางของนักท่องเที่ยวชาวไทยให้ออกเดินทางเร็วขึ้นแล้วก็จะมีการกระจายตัวตลอดช่วงของปลายปีค่ะโดยรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นนะคะก็จะมีการปรับเพิ่มวงเงินคูปองดิจิทัลเป็น 1,000 บาทต่อสิทธิ์จากเดิม500สิทธิ์ที่ใช้ครอบคลุมร้านอาหารสปาของที่ระลึกและบริการการเดินทางอัดฉีดเม็ดเงินโดยตรงไปยังร้านค้าชุมชนผู้ประกอบการท้องถิ่นประกอบกับพฤติกรรมการใช้จ่ายต่อหัวสูงขึ้นแนวโน้มสถิติที่ผ่านมานะคะก็คือนักท่องเที่ยวมาเที่ยวตราดเนี่ยมีอัตราการใช้จ่ายต่อคนต่อทริปสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องการที่รัฐสนับสนุนค่าที่พัก 50% สูงสุด 3,000 บาทต่อเสร็จก็จะส่งเสริมให้นักท่องเที่ยวเลือกพักรีสอร์ทระดับคุณภาพและเพิ่มระยะเวลาพักค้างคืนได้ยาวนานขึ้นนะอันนี้ก็เป็นข้อดีนะคะในส่วนของโครงการไทยเที่ยวไทยพลัสนะคะถ้าหากว่ามีการประกาศใช้และได้เปิดให้ทุกท่านเริ่มลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ์นะคะก็จะสามารถเข้าที่พักได้โดยภาครัฐจ่ายนะคะในส่วนของครึ่งหนึ่งอีกครึ่งหนึ่งเราก็ดำเนินการนะอันนี้ก็ได้อีกหนึ่งสิทธิสวัสดิการดีๆนะคะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยค่ะ

0: เรื่องจริงคือเรามีแหล่งท่องเที่ยวที่สุดยอดครบทุกอรรถรสทั่วแดนสยามแต่อีกเรื่องที่ยังไม่ชัดเจนคือความเชื่อที่ว่าเราคนไทยใจดีเอื้ออาทรต่อผู้มาเยือนร่วมสร้างความชัดเจนตอกย้ำความเชื่อมั่นและประทับใจด้วยการเปิดใจต้อนรับและบริการนักท่องเที่ยวด้วยความรักความเอื้ออาทรดุจเครือญาติของเรากันทุกครับ
1: You are more than a tourist because you are like a family
0: ข้อมูลจากเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวของต่างประเทศที่มีชื่อว่าMoose and All ได้นำเสนอเหตุผลที่ควรไปเที่ยวเมืองไทยในสายตาของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมีอาหารอร่อยขั้นเทพให้เลือกรับประทานมากมายเต็มไปด้วยชายหาดและเกาะสวยๆท่องเที่ยวผจญภัยได้สารพัดรูปแบบเป็นสวรรค์ของนักดำน้ำมีสินค้าดีราคาถูกใจสบายกระเป๋ามีวัฒนธรรมที่หลากหลายและเป็นมิตรสุดๆสมกับที่ได้รับฉายา The Land of Smile
2: มาร่วมกันรักษาพระพจน์ที่ดีแบบนี้ให้ปรากฏในสายตาของชาวต่างชาติต่อไปเราเชื่อว่าคุณ

0: านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: ฟังเพลงเพราะๆผ่านไปค่ะคุณผู้ฟังคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานเซี่ยงไฮ้ค่ะร่วมกับผู้ให้บริการด้านสุขภาพชั้นนำของสาธารณรัฐประชาชนจีนเดินหน้าขับเคลื่อนแคมเปญเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของประเทศไทยในตลาดนักท่องเที่ยวจีนระดับพรีเมียมนะคะมีการเปิดตัว3ทริปนะคะภายใต้โครงการนี้นะคะในการนำเสนอประสบการณ์การเจริญสติฟื้นฟูสุขภาวะแบบองค์รวมในพื้นที่ของจังหวัดสระบุรีและเขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาในราคาแพ็กเกจ 17,800 หยวนนะคะไม่รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินโครงการดังกล่าวได้รับการออกแบบให้สอดรับกับแนวโน้มการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่เติบโตอย่างต่อเนื่องในตลาดจีนนะคะโดยเฉพาะกลุ่มคนทำงานในเมืองใหญ่ที่ให้ความสำคัญกับการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมการฟื้นฟูสภาพจิตใจการเดินทางเพื่อสร้างสมดุลให้แก่ชีวิตซึ่งนับเป็นหนึ่งในแนวโน้มสำคัญของตลาดท่องเที่ยวระดับพรีเมียมในปี2026ค่ะโดยโปรแกรมก็ประกอบไปด้วยกิจกรรมเจริญสติและนั่งสมาธิการอาบป่าหรือการบำบัดผ่านธรรมชาติการฝึกกำหนดลมหายใจตลอดจนกิจกรรมและพิธีกรรมแบบไทยเพื่อส่งเสริมการเยียวยาพร้อมเข้าพักในที่พักท่ามกลางธรรมชาติของสระบุรีและเขาใหญ่รวมถึงลิ้มลองอาหารเพื่อสุขภาพที่คัดสรรวัตถุดิบท้องถิ่นอย่างพิถีพิถันเพื่อมอบประสบการณ์แห่งการพักผ่อนและฟื้นฟูสุขภาพกายใจอย่างครบถ้วนค่ะโดยการท่องเที่ยวสำนักงานเซี่ยงไฮ้นะคะก็มีการประเมินว่าตลาดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของจีนยังมีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื่องจากความนิยมของการดูแลสุขภาพระดับหรูนะคะซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพชีวิตด้านความต้องการของกลุ่มวัยทำงานที่เผชิญกับความเครียดตลอดจนความสนใจเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่มีระบบนิเวศอุดมสมบูรณ์เช่นเขาใหญ่ขณะเดียวกันการเดินทางที่เปี่ยมด้วยเรื่องราวและคุณค่านะคะก็ได้รับความนิยมอย่างสูงบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของจีนนะคะซึ่งมีบทบาทสำคัญในการสร้างแรงบันดาลใจและก็กระตุ้นการตัดสินใจเดินทางของนักท่องเที่ยวจีนรุ่นใหม่นะคะให้สนใจให้มาเดินทางกันมากขึ้นค่ะคุณผู้ฟังคะสำหรับการดำเนินโครงการในครั้งนี้นะคะการท่องเที่ยวสำนักงานเซี่ยงไฮ้นะคะเขาก็จะมีการมุ่งส่งเสริมความร่วมมือกับพันธมิตรด้านสุขภาพเพื่อเข้าถึงกลุ่มลูกค้าศักยภาพสูงพร้อมพัฒนาโครงการในรูปแบบซีรีส์เพื่อสร้างความต่อเนื่องเพิ่มโอกาสในการเดินทางกลับมาใช้บริการซ้ำตลอดจนประชาสัมพันธ์ผ่านผู้นำทางความคิดนะคะแล้วก็คอนเทนต์ด้านสุขภาพที่มีความน่าเชื่อถือบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของจีนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาสินค้าและบริการโดยอาศัยข้อมูลเชิงลึกและพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวเพื่อให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดจีนยุคใหม่ได้อย่างตรงจุดพร้อมตอกย้ำภาพลักษณ์ของประเทศไทยในฐานะที่เป็นจุดหมายปลายทางด้านการพักผ่อนฟื้นฟูเยียวยาสุขภาวะระดับชาติตลอดจนสนับสนุนการเติบโตการตลาดของการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพจากสาธารณรัฐประชาชนจีนอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนค่ะอันนี้ก็เป็นในส่วนของการท่องเที่ยวนะคะที่มีการขยายตลาดไปยังต่างประเทศนะคะให้เขามาเที่ยวชมนะคะแล้วก็มาใช้บริการจากเรานะคะซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะที่มีการขยายตลาดต่างประเทศนะคะซึ่งก็เป็นตลาดที่มีกำลังซื้อสูงนะคะให้เข้ามาสู่บ้านเรานะคะก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวดีๆค่ะ

0: พระเจดีย์กลางน้ำ
1: สมุทรปราการ
0: ไทยตงหวานคู่เมืองผลไม้หรือเลือก
1: ปราจีนบุรี
0: ย่านการค้าชายแดนไทยเขมร
1: ตากแก้ว
0: ภูเขางามน้ำตกสวย
1: นครนายก
0: พระศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อโสธร
1: ฉะเชิงเทรา
0: ท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดเบญจบุรพาสุวรรณภูมิ5จังหวัดภาคกลาง
1: เดินทางไม่ไกลเที่ยวเมืองไทยไม่ไปไม่รู้

0: ไม่ว่าคำตอบของคุณจะเป็นทะเลหรือภูเขาความสวยงามทางธรรมชาติของเมืองไทยก็ยังคงรอนักท่องเที่ยวมาเยือน
1: ต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยความอบอุ่นมีไมตรีงามวัฒนธรรมงามน้ำใจงามอย่างไทยที่ใครๆต่างชื่นชมท่องเที่ยววิถีไทยปลอด

0: ท่านกำลังให้เกียรติตามรับฟังรายการสีสันตะวันออกเติมความสุขสนุกไปกับการท่องเที่ยวผ่านคลื่นอ่าวไทยบุรพา
1: คุณผู้ฟังคะพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนะคะซึ่งตอนนี้นะคะในแต่ละพื้นที่เนี่ยก็มีการจัดโปรแกรมในเรื่องของการท่องเที่ยวส่งเสริมการท่องเที่ยวนะคะและก็มีกิจกรรมอีเวนต์ต่างๆเกิดขึ้นมากมายเลยมาที่พัทยานะคะเมื่อวานนี้เราก็พูดถึงเรื่องของใครที่เป็นสายหนังห้ามพลาดนะคะเพราะว่าพัทยาเนี่ยเขาจะจัดงานอย่างยิ่งใหญ่เลยนะคะกับงานพัทยาอินเตอร์เนชั่นแนลฟิล์มเฟสติวัล2026ครั้งที่4นะคะภายใต้แนวคิดดิซินิม่าเวฟหรือคลื่นแห่งภาพยนตร์นะคะระหว่างวันที่22ถึง30สิงหาคม2569เพื่อสร้างสีสันด้านศิลปะและความบันเทิงพร้อมส่งเสริมอุตสาหกรรมภาพยนตร์การท่องเที่ยวเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของเมืองพัทยาอย่างยั่งยืนตลอดจนการจัดงานทั้ง9วันนี้นะคะผู้เข้าร่วมงานก็จะได้สัมผัสกิจกรรมด้านภาพยนตร์ที่หลากหลายโดยมีรายละเอียดสำคัญนะคะก็คือตั้งแต่วันที่22ถึง30สิงหาคม2569ชมภาพยนตร์ฟรีตลอด9วันณ SFX Cinema พัทยาศูนย์การค้า Terminal 2128สิงหาคมนะคะพิธีเปิดงานการเดินพรมแดงและพิธีประกาศรางวัลณโคลอสเซียมคาบาเร่โชว์พัทยา 28-30 สิงหาคมชมภาพยนตร์กลางแปลงพร้อมตลาดนัดสร้างสรรค์ท่ามกลางบรรยากาศริมทะเลณชายหาดพัทยากลาง29สิงหาคมกิจกรรม Behind the Scene Film Production Showcase เปิดประสบการณ์เบื้องหลังการผลิตภาพยนตร์ณบริเวณหอไอเฟลจำลอง29ถึง30สิงหาคม2569กิจกรรมเสวนาพบกับผู้กำกับภาพยนตร์ชื่อดังภายใต้หัวข้อเล่าเรื่องให้ทรงพลังผ่านภาษาภาพยนตร์ณลานน้ำพุรอยัลการ์เด้นพลาซ่าพัทยาโดยการจัดงานครั้งนี้มุ่งยกระดับเมืองพัทยาสู่เมืองแห่งภาพยนตร์และเมืองสร้างสรรค์ระดับนานาชาติเชื่อมโยงศิลปะวัฒนธรรมการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์พร้อมสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับประชาชนนักท่องเที่ยวผู้รักภาพยนตร์จากทั่วโลกค่ะใครเป็นแฟนในเรื่องของภาพยนตร์นะคะก็ไม่ควรพลาดนะคะกับฟิล์มเฟสติวัลที่พัทยายังอยู่ที่พัทยานะคะคุณผู้ฟังคะนี่ก็อีกหนึ่งกิจกรรมนะคะต่อเนื่องกันในเดือนสิงหาคมนี้ค่ะพัทยานะคะตอนนี้มีการเตรียมจัดงานพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026เป็นครั้งแรกดึงดูดนักท่องเที่ยวค่ะโดยเมืองพัทยาร่วมกับสมาคมนักธุรกิจและการท่องเที่ยวเมืองพัทยาชลบุรีกำหนดจัดงานพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ต

Schedule 2026ระหว่าง 27-31 สิงหาคม 2569 บริเวณชายหาดพัทยาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเป็นครั้งแรกที่พัทยาจัดเทศกาลศิลปะทรายนะคะโดยมีเป้าหมายส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์แล้วก็เป็นการยกระดับพัทยาสู่จุดหมายปลายทางด้านศิลปะแบบไลฟ์สไตล์ริมชายหาดระดับนานาชาติก็จะส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวด้วยแล้วก็บ้านเราไม่เคยได้มีกิจกรรมแบบนี้มาก่อนนะคะแล้วก็นี่เป็นครั้งแรกที่ได้จัดขึ้นที่พัทยาในประเทศไทยของเราแล้วก็เป็นระดับนานาชาติด้วยนะคะซึ่งงานนี้นะคะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดการถ่ายทอดเรื่องราวของเม็ดทรายซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของชายหาดพัทยาถ่ายทอดผ่านผลงานศิลปะร่วมสมัยที่ผสมผสานทรายวัสดุธรรมชาติงานออกแบบและผสมผสานกับเทคโนโลยีการนำเสนอโดยร้อยเรียงเรื่องราวเสน่ห์ของพัทยาและประเทศไทยทั้ง4ภาคให้มีความแตกต่างจากการจัดแสดงปฏิมากรรมทรายทั่วไปภายในงานจะพบกับพัทยาแซนด์อาร์ตInstitution การจัดแสดงผลงานศิลปะทรายการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะแบบสดรวมถึงกิจกรรมเวิร์กช็อปและกิจกรรมสร้างสรรค์สำหรับประชาชนและนักท่องเที่ยวทุกช่วงวัยนะคะเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านศิลปะและการสร้างประสบการณ์การท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ค่ะสำหรับงานพัทยาแซนด์แอนด์อาร์ตเฟสติวัล2026นี้นะคะมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 27-31 สิงหาคม 2569 ณ บริเวณชายหาดพัทยาหน้าศูนย์การค้าเซ็นทรัลพัทยาเปิดให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวเข้าชมฟรีเวลา 19:30 น. ถึง 20:30 น.ค่ะก็เตรียมพบกับความงดงามของประติมากรรมทรายร่วมสมัยชมแลนด์มาร์คใหม่ของชายหาดพัทยาในเทศกาลศิลปะทรายครั้งแรกของเมืองไทยค่ะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆนะคะไปท่องเที่ยวกันค่ะ

0: ไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานเพียงใดชลบุรียังคงมีเสน่ห์สำหรับทุกคนหลากหลายมุมมอง
1: แดนเดียออจ้า
2: เจ๋ยยังกูเวียครกตุ๊บ
0: หวนให้คิดถึง
3: ประทับใจไม่รู้ลืม
4: ที่นี่ชลบุรีไง
0: ชลบุรีสีสันทะเลไทยก้าวไกลสู่อาเซียน
5: คุณผู้ฟังคะมาปิดท้ายสีสันตะวันออกในวันนี้นะคะเชิญชวนทุกท่านไปเที่ยวชิมเที่ยวชมกับกิจกรรมเทศกาลอาหารภาคตะวันออก2026นะคะเป็นงานที่รวบรวมของอร่อยของดีและเสน่ห์แห่งรสชาติที่หลากหลายของจังหวัดภาคตะวันออก8จังหวัดด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นฉะเชิงเทราชลบุรีระยองปราจีนบุรีสระแก้วนครนายกจันทบุรีแล้วก็ตราดนะคะก็รวบรวม8จังหวัดในภาคตะวันออกของเรานี่แหละค่ะรวมของดีของเด็ดนะคะมาให้ทุกคนได้ชิมได้ช็อปแล้วก็อิ่มฟินกันแบบจัดเต็มค่ะงานจัดขึ้นในต้นเดือนหน้านะคะ 1-6 กันยายน2569บริเวณลานโปรโมชั่นชั้น1หน้าท็อปนะคะศูนย์การค้าโรบินสันไลฟ์สไตล์ชาเชิงเซาค่ะพบกับร้านค้าและผู้ประกอบการมากกว่า30บูธเลยทีเดียวค่ะก็จะรวบรวมอาหารพื้นที่พื้นถิ่นที่รสดีรสเด็ดผลไม้อาหารทะเลสดใหม่และเครื่องดื่มหลากหลายตรงไหนดีตรงไหนเด็ดเนี่ยเลือกมาเลยนะคะเขาคัดสรรมาให้เลือกได้ชิมชมช็อปมหกรรมอาหารภาคตะวันออก2026นะคะมีอาหารต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นแกงหมูชะมวงทุเรียนทอดมะพร้าวน้ำหอมบางคา GI ข้าวเหนียวมะม่วงผลิตภัณฑ์จากมะดันข้าวหลามมะพร้าวอ่อนแล้วก็ยังมีอีกหลากหลายความอร่อยนะคะจานละไหนไม่หมดนะคะเดี๋ยวไว้รอไปชมกันนะคะ 1-6 กันยายน2569ค่ะที่โรบินสันไลฟ์สไตล์ฉะเชิงเทราค่ะแล้วพบกันในงานนะคะก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังค่ะเอาละค่ะวันนี้ดิฉันสนธยาเที่ยงธรรมพร้อมทีมงานขอนำรายการจากลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ฐานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับนฤนาถแข็งขันนายกรัฐมนตรีสั่งการสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์หากทะเลพูดได้เขาคงไม่อยากได้ขยะหากสัตว์ป่าพูดได้เขาคงอยากอยู่อย่างปลอดภัยพื้นที่ป่าคือบ้านของสัตว์ป่าทะเลคือบ้านของปลาและหมู่สัตว์ทะเล
4: โลกใบนี้ไม่ได้มีไว้ให้ใครคนใดคนหนึ่งแต่มีไว้ให้ทุกคนอยู่ร่วมกันไม่ทำร้ายไม่เบียดเบียนแล้วโลกก็จะดูแลเรากลับเช่นกัน
5: เพื่อให้เด็กอย่างพวกผมได้โตไปกับโลกที่ยังอุดมสมบูรณ์และธรรมชาติที่สวยงามนะครับ
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
8: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
8: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะ
6: พัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนถึงพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ติดตามทุกกรณีไม่ให้ตกหล่น
10: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าภายหลังการประชุมติดตามสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและการให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดเน้นทำงานเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เข้าไปหาผู้ได้รับผลกระทบแทนการรอให้ประชาชนเป็นฝ่ายเดินทางมาติดต่อด้วยตนเองพร้อมเปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงควบคู่กับการจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์ติดตามสถานะการช่วยเหลือไม่ให้ตกหล่นพร้อมเน้นย้ำด้านการดูแลให้ครอบคลุมตั้งแต่การรักษาพยาบาลและฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บการดูแลครอบครัวและสภาพจิตใจโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและการประกอบอาชีพผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยแจ้งปิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสชั่วคราวหลังพบความเสียหายจากเหตุความไม่สงบ
11: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกรมในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดการเดินรถไฟช่วงสถานีมะรือโบถึงตันหยงมัสจังหวัดนราธิวาสเป็นการชั่วคราว หลังตรวจพบความเสียหายบริเวณมอนคอนกรีตทางรถไฟซึ่งได้รับผลกระทบจากเหตุสร้างสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่เมื่อคืนที่ผ่านมาโดยเมื่อเวลา 9:48 นาทีวันนี้เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายการช่างเข้าตรวจสอบพื้นที่พบร่องรอยความเสียหายบนเส้นทางรถไฟจึงมีคำสั่งปิดเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขณะนี้ชุดเก็บกู้และตรวจพิสูจน์วัตถุระเบิดหรือ EOD ร่วมกับกำลังฝ่ายความมั่นคงอยู่ระหว่างสแกนและตรวจสอบพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อยืนยันความปลอดภัยก่อนส่งมอบพื้นที่ให้เจ้าหน้าที่การรถไฟแห่งประเทศไทยเข้าดำเนินการซ่อมแซมและเปิดใช้งานเส้นทางได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดทั้งนี้ขอให้ประชาชนที่มีแผนการเดินทางด้วยรถไฟในเส้นทางดังกล่าวตรวจสอบสถานะการเดินรถก่อนออกเดินทางพร้อมติดตามประกาศจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดปภิชานันท์เทพรักษ์ สวท. นราธิวาสรายงาน
1: ผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดหลังถูกสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาร่วมมือกับกลุ่มค้ายาเสพติดนายรูเบนโรชาโมยาผู้ว่าการรัฐซินาโลอาของเม็กซิโกประกาศขอลาพักจากตำแหน่งโดยไม่มีกำหนดทั้งที่เพิ่งกลับเข้ามาปฏิบัติหน้าที่ได้เพียง1วันหลังลาพักมานานกว่า3เดือนเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนของอัยการเม็กซิโกเนื่องจากนายโรชาโมยาถูกกระทรวงยุติธรรมสหรัฐแจ้งข้อกล่าวหาว่าร่วมมือกับกลุ่มค้ายาซีนาโลอาในการลักลอบนำยาเสพติดเข้าสหรัฐอย่างไรก็ตามนายโรชาโมยาปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐและยืนยันว่าไม่ได้กระทำความผิดขณะที่ประธานาธิบดีคลอเดียชัยบามผู้นำเม็กซิโกระบุว่าผลประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ควรอยู่เหนือผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศหลังการกลับเข้ารับตำแหน่งของนายโรชาโมยาถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักคิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนารือนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
12: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์ เ
13: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ั้งที่เราเปิดใช้พลังงานโลกกำลังใช้ทรัพยากรไปพร้อมกันเพียงเปลี่ยนพฤติกรรมเล็กๆไม่ว่าจะเป็นปิดไฟเมื่อออกจากห้องเลือกใช้อุปกรณ์ประหยัดไฟใช้ขนส่งสาธารณะหรือหันมาใช้พลังงานสะอาดนอกจากช่วยลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือนยังช่วยลดการใช้พลังงานของประเทศและลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมร่วมสร้างอนาคตพลังงานไทยที่มั่นคงด้วยการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเพราะพลังงานทุกหน่วยมีคุณค่าใช้พลังงานอย่างรู้คุณค่าเพื่ออนาคตที่ยั่งยืน
1: เคยสงสัยไหมว่าทำไมแค่โดนฝนแป๊บเดียวก็เป็นหวัดได้ความจริงแล้วฝนไม่ใช่ตัวการโดยตรงที่ทำให้คุณเป็นหวัดหวัดเกิดจากการติดเชื้อไวรัสไม่ใช่จากความเย็นหรือความเปียกเมื่อคุณตากฝนร่างกายจะสูญเสียความร้อนอย่างรวดเร็ว

0: แบ่งตัวและแพร่กระจายได้เร็วขึ้นช่วงหน้าฝนผู้คนมักจะรวมตัวกันในอาคารหรือที่กำบังทำให้มีโอกาสสัมผัสละอองฝอยที่มีไวรัสจากรอบตัวมากขึ้นการตากฝนเป็นเพียงตัวกระตุ้นทำให้ร่างกายอ่อนแอลงและไวรัสฉวยโอกาสโจมตีได้ง่ายขึ้นนั่นเอง
1: ปกป้องผิวจากแสงแดดแสงแดดมีประโยชน์มากมายทั้งช่วยให้ร่างกายสร้างวิตามินดีลดความเสี่ยงภาวะซึมเศร้าและช่วยฆ่าเชื้อโรคบางชนิดได้แต่ในขณะเดียวกันการได้รับแสงแดดมากเกินไปโดยไม่ป้องกันก็อาจจะส่งผลเสียต่อผิวหนังได้ในแสงแดดจะมีทั้งแสงที่มองไม่เห็นและแสงที่มองเห็นโดยเฉพาะรังสีอัลตราไวโอเลตหรือ UV ซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ทำร้ายผิวรังสี UVA ทำให้ผิวแก่ก่อนวัยเกิดริ้วรอยและความหมองคล้ำส่วนรังสี UVB ทำให้ผิวไหม้แดดแดงและอาจเพิ่มความเสี่ยงมะเร็งผิวหนังได้วิธีปกป้องผิวจากแสงแดดที่ถูกต้องหลีกเลี่ยงแสงแดดแรงในช่วง10โมงเช้าถึง4โมงเย็นหากจำเป็นต้องออกกลางแจ้งควรใส่เสื้อแขนยาวหมวกปีกกว้างแว่นกันแดดหรือกางร่มและที่สำคัญที่สุดคือทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันครีมกันแดดสำคัญกว่าที่คิดค่า SPF บนฉลากหมายถึงการป้องกันรังสี UVB ส่วนค่า PA หมายถึงการป้องกันรังสี UVA ซึ่งยิ่งค่าทั้งสองสูงเท่าไหร่ประสิทธิภาพในการปกป้องผิวก็จะยิ่งดีขึ้นเท่านั้นดังนั้นไม่ว่าจะอยู่ในร่มหรือกลางแจ้งอย่าลืมทาครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอเพื่อผิวที่สวยสุขภาพดีและปลอดภัยจากแสงแดด
2: รวมทุกไอเดียเด็ดเทคนิคโดนวิธีเกษตรตัวจริงที่ทำแล้วรวยไม่ต้องมีที่เยอะไม่ต้องคุณหนาขอแค่ใจพร้อมลุยอยากเริ่มอยากรุ่งอย่าพลาดเกษตรเงินล้านเปลี่ยนดินให้เป็นเงินเปลี่ยนความฝันให้เป็นจริง
3: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านครับทาง YouTube PRD7 Podcast รายการที่จะพาคุณก้าวไปข้างหน้าในโลกของเกษตรกรรมยุคใหม่รายการที่จะไม่ใช่เพียงแค่พูดถึงเรื่องดินน้ำปุ๋ยหรือว่าพืชผลแต่เราจะพูดถึงหัวใจของการทำการเกษตรที่เต็มไปด้วยความตั้งใจความหวังและการลงมือทำจริงโดยเฉพาะเกษตรกรรุ่นใหม่ครับที่กำลังมองหาจุดเริ่มต้นและต้องการแนวทางเทคนิคหรือแรงบันดาลใจเพื่อให้การเริ่มต้นบนเส้นทางสายเกษตรนี้เป็นไปอย่างมั่นใจแล้วก็มีทิศทางเราเชื่อว่าการเกษตรในวันนี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการปลูกเพื่อขายแต่เป็นการสร้างคุณค่าทั้งต่อคนปลูกต่อผู้บริโภคเพราะในแต่ละเมล็ดพืชพันธุ์ที่หว่านลงดินมักจะมีเรื่องราวในแต่ละผลผลิตที่เติบโตขึ้นมามีความพยายามมีความรู้และมีประสบการณ์ซ่อนอยู่ครับนอกจากนี้เองครับคุณฟังรายการของเรายังจะมอบความรู้ที่ใช้ได้จริงไม่ว่าจะเป็นเทคนิคการผลิตการจัดการปัญหาโรคพืชแมลงหรือภัยธรรมชาติรวมถึงการวางแผนด้านการตลาดการใช้เทคโนโลยีการต่อยอดผลิตภัณฑ์ให้มีมูลค่าเพิ่มและหลักพิชิตเงินล้านจากการทำการเกษตรครับวันนี้นะครับพาคุณฟังมาดูศัตรูของพืชอย่างกล้วยหอมกันบ้างนะครับถือเป็นอุปสรรคที่สำคัญเหมือนกันที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อผลผลิตทั้งในด้านของปริมาณนะครับในด้านของคุณภาพศัตรูพืชเหล่านี้คุณฟังครับมีทั้งโรคที่เกิดจากเชื้อราแบคทีเรียและไวรัสซึ่งสามารถแพร่ระบาดได้อย่างรวดเร็วนะตรงนี้ถ้าหากว่าเกษตรกรขาดความรู้ขาดความเข้าใจขาดการจัดการที่เหมาะสมปัญหาเล็กๆน้อยๆเหล่านี้นะครับอาจจะลุกลามกลายเป็นความเสียหายรุนแรงถึงขั้นต้องโค่นทำลายทั้งแปลงปลูกเลยก็ได้นะครับด้วยเหตุนี้นะครับแนวคิดเรื่องของการป้องกันการจัดการปัญหาเรื่องของศัตรูพืชจึงกลายเป็นทางเลือกที่สำคัญแล้วก็เป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องหันมาสนใจเพื่อที่จะ ให้มีการจัดการนั้นอย่างยั่งยืนไม่ใช่เพียงแค่การลดหรือว่าเลิกใช้สารเคมีเท่านั้นนะฮะแต่ว่าเราต้องเข้าใจจากธรรมชาติของพืชแล้วก็ศัตรูพืชจริงๆนะวันนี้ร่วมพูดคุยกันกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
4: สวัสดีครับผมธัญสิทธิ์ชาติวิริยพงศ์เป็นเกษตรกรที่ปลูกกล้วยหอมอยู่นะครับในเรื่องของศัตรูกล้วยหอมนะครับถ้าเป็นในเรื่องของแมลงที่เราเห็นได้ชัดเจนก็คือในเรื่องของแมลงพวกหนอนกินใบหนอนม้วนใบที่เป็นในใบกล้วยนะครับอันนี้ซึ่งจริงๆแล้วถ้าเรามีการป้องกันกำจัดอย่างสม่ำเสมอก็ไม่ได้มีมันไม่ได้ระบาดรุนแรงนะครับไอ้ตัวนี้ที่มันรุนแรงก็คือด้วงเจาะลำต้นกล้วยนะครับซึ่งมันสามารถติดจิตไปกับหน่อพันธุ์ได้ตรงนี้แหละครับที่เราจะต้องระมัดระวังถ้าหากเราสามารถที่จะควบคุมตั้งแต่ตอนปลูกก็คือมีการจุ่มยาป้องกันหนอนป้องกันแมลงก็คือในเรื่องของแมลงนะครับที่เป็นปัญหาหลักของการทำสวนกล้วยหอมก็คือในเรื่องของด้วงเจาะลำต้นซึ่งมันสามารถเข้าทำด้วงตัวนี้มันสามารถเข้าทำลายได้ทั้งกล้วยไข่กล้วยน้ำว้าแล้วก็กล้วยหอมนะครับทุกสายพันธุ์สามารถเข้าทำลายได้ซึ่งตรงจุดนี้เราสามารถป้องกันได้โดยการแช่หน่อพันธุ์ก่อนนำไปปลูกนะครับเพราะว่าแมลงพวกนี้เวลาเราจะนำต้นพันธุ์ไปปลูกเราต้องแช่เพื่อกำจัดหนอนด้วงตัวนี้ก่อนนะครับส่วนโรคนะครับโรคก็จะเป็นโรคใบไหม้ซึ่งกล้วยถือว่าเป็นไม่มีโรคอะไรที่รุนแรงนะครับถือว่าเป็นพืชที่ถ้าดูแลเป็นประจำถ้ามีเกษตรกรยิ่งปลูกในแซมในสวนผลไม้ปัญหาพวกนี้จะไม่ค่อยเจอนะครับโรคที่จำเป็นที่เห็นจริงๆก็คือโรคใบไหม้นะครับอีกตัวหนึ่งก็คือโรคไตพายซึ่งเราสามารถป้องกันได้นะครับในโรคไตพายโรคใบไหม้พวกนี้ก็ฉีดยาป้องกันเชื้อราป้องกันอะไรได้นะครับส่วนในโรคไตพายหรือโรคเกิดจากเชื้อฟิวซาเรียมพวกนี้เราก็สามารถที่จะใช้เชื้อบาซิลัสซับทิลิสฉีดพ่นลงดินหรือพวกเชื้อราไทโคเดมาใช้ชีวพันธุ์พวกนี้ก็ได้นะครับอันนี้ก็คือในเรื่องโรคซึ่งจริงๆแล้วพวกกล้วยทุกสายพันธุ์นะครับโรคแมลงศัตรูพืชมีน้อยมากครับคือตายพลายมันเป็นโรคที่ถือว่าเป็นโรคหลักๆในแหล่งปลูกกล้วยที่สำคัญนะครับซึ่งมันสามารถไปกับน้ำไปกับดินซึ่งกล้วยที่มันอ่อนแอต่อโรคตัวนี้ก็คือในเรื่องของกล้วยน้ำว้าเป็นหลักนะครับส่วนกล้วยหอมกล้วยไข่ก็จะมีความต้านทานอยู่บ้างไม่ใช่ว่าไม่เป็นเลยนะครับก็เป็นแต่น้อยกว่ากล้วยน้ำว้าเยอะเลยเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราควบคุมโดยการขุดดินจากระหว่างปูนขาวฆ่าเชื้อในดินแล้วก็ใช้เชื้อราไทโคเดมาควบคุมหรือเชื้อบาซิลัสซับทิลิสฉีดพ่นลงดินควบคุมอันนี้ก็สามารถที่จะป้องกันได้ครับในกล้วยหอมถ้ามันเจอจริงๆก็คือต้องตัดทิ้งอย่างเดียวนะครับก็คือรักษาแล้วไม่คุ้มนะครับคือการสังเกตอาการเบื้องต้นนะครับก็คือทางใบจะเหลืองในใบจะเหลืองยอดจะเหลืองนะครับเหลืองค่อยๆเหลืองหลังจากนั้นต้นก็จะเน่าผลักแล้วก็ล้มเลยแล้วก็ยืนต้นตายนะครับถ้าเป็นกรณีที่เป็นไม่รุนแรงมันจะเข้าสู่ลูกก็จะมีจุดเน่าไส้เวลาเราผ่าตรงที่เครือตรงเครือของกล้วยมันจะมีเส้นดำๆนะครับอันนี้ก็คือลักษณะที่สังเกตได้ง่ายที่สุดก็คือโรคนี้มันจะไม่แพร่ระบาดทั้งแปลงนะครับมันจะเป็นแค่เฉพาะต้นเพราะฉะนั้นต้นที่มีอาการใบเหลืองทั้งใบยอดแล้วก็ใบทั่วไปแล้วก็ลูกพวกนี้ต้องกำจัดเลยนะครับคือไม่งั้นมันเวลาเราให้น้ำเชื้อพวกนี้สามารถไปกับน้ำไปกับดินได้นะครับก็คือสังเกตได้ง่ายมันจะเป็นเฉพาะต้น มันไม่ได้เป็นทั้งแปลงนะครับก็คือมันจะเหลืองใบจะเหลืองเป็นหลักใบยอดเหลืองโสมๆลงไปง่อยๆนะครับมันจะไม่สดใสเหมือนต้นที่มันปกตินะครับเราจะสังเกตได้ง่ายที่สุดแล้วล่ะครับในลูกปลายปลาย
3: พักกันสักครู่เดียวครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามรับฟังรายการกันต่อครับ
0: คุณกำลังฟัง PRD7 Podcast
3: กลับเข้าสู่รายการเกษตรเงินล้านทาง YouTube PRD7 Podcast กันต่อครับช่วงนี้นะครับพาคุณผู้ฟังมาพูดคุยกันต่อกับคุณธัญสิทธิ์ชาติวิทยพงศ์เกษตรกรผู้ปลูกกล้วยหอมจันทบุรีครับ
4: ถ้ากล้วยนะครับถ้าปลูกเป็นแปลงเดี่ยวเนื่องจากว่ามันปลูกระยะชิดก็คือ 1x2x4 เมตรเนี่ยก็คือในระหว่างกอกล้วยมันจะหญ้ามันจะไม่ค่อยขึ้นแต่ยกเว้นในช่วงที่เป็นต้นเล็กๆนะครับที่ปลูกใหม่แล้วก็อาจจะกำจัดโดยการพรวนดินพวกนี้ก็จะช่วยได้แต่ถ้ามันเยอะจริงๆก็อาจจะต้องมีใช้ยากำจัดวัชพืชนะครับแต่กล้วยมันจะไม่ค่อยทนทานต่อยากำจัดวัชพืชในกลุ่มไกลโฟเซตนะครับจะอ่อนแอเพราะฉะนั้นเราก็ตัดเลือกไปตัวอื่นเช่นกูโฟซิเนตซึ่งมันจะมีความต้านทานมากกว่านะครับก็คือสามารถใช้ได้ทั้งวิธีกลก็คือถอนถากพรวนดินแล้วก็ใช้สารเคมีนะครับแต่หลักๆแล้วคือกล้วยถ้าเราพอมันโตขึ้นมาพอเดือนที่3ที่4ไปแล้วใบมันจะคลุมหญ้าเองนะครับหญ้าจะมีน้อยแล้วนะครับคือเกษตรชีวภาพที่เราใช้สารชีวพันธุ์แล้วก็ปรับปรุงโครงสร้างของดินด้วยจุลินทรีย์พวกนี้มันก็จะช่วยลดการใช้สารเคมีลงไปนะครับและที่สำคัญก็คือตัวจุลินทรีย์มันช่วยปรับโครงสร้างของดินมันก็จะช่วยเพิ่มผลผลิตปุ๋ยที่เราใส่มันก็จะใช้ถูกจุลินทรีย์ที่มาช่วยย่อยสลายเข้าไปก็ถือว่าเป็นทางเลือกทางหนึ่งนะครับในการผลิตกล้วยในปัจจุบันก็คือใช้ผสมผสานทั้งสารเคมีปุ๋ยเคมีแล้วก็เชื้อชีวพันธุ์สารชีวพันธุ์ต่างๆรวมถึงจุลินทรีย์เพื่อปรับโครงสร้างของดินนะครับก็คือทุกอย่างมันต้องใช้ร่วมกันมันจะช่วยลดต้นทุนการผลิตของเราได้นะครับในแปลงที่ผมทำแปลงต้นแบบการผลิตก็ใช้ทั้ง2รูปแบบผสมผสานกันนะครับเราจะไม่ได้เน้นไปตัวใดตัวหนึ่งนะครับปุ๋ยเราก็ใช้ปุ๋ยเคมีร่วมกับปุ๋ยอินทรีย์ในเรื่องของยาป้องกันกำจัดแมลงแล้วก็ใช้ทั้งสารชีวพันธุ์แล้วก็สารเคมีสลับกันไปนะครับคือจริงๆแล้วกล้วยถ้ามันเกิดโรคระบาดแล้วเราต้องพักต้นทิ้งพักแปลงทิ้งไว้อย่างน้อย 1-2 ปีนะครับถ้าเราในกรณีที่มีโรคระบาดนะครับแต่เนื่องจากในปัจจุบันเราปลูกมีระยะปลูกที่มันห่างขึ้นนะครับก็คือระหว่างแถวมัน4เมตรหรือ3เมตรมันสามารถไปปลูกตรงนั้นได้ที่เราไม่ได้ปลูกแล้วก็หรือตรงที่เราปลูกก็คือปกติแล้วกล้วย1ไร่เขาจะปลูกในระยะ 1x2x4 ก็คือระหว่างแถวที่ปลูกห่างกัน1เมตรระหว่างต้นไป2เมตรและระหว่างแถวคู่นี้ไปอีกแถวคู่ใหม่จะเป็น4เมตรหรือ3เมตรเพราะฉะนั้นพอรุ่นถัดไปพอมันเก็บรุ่นที่2หรือรุ่นที่3เสร็จส่วนใหญ่เขาจะไว้ถ้ากล้วยหอมจะไว้2รุ่นไม่เกิน3รุ่นเต็มที่นะครับก็จะไปปลูกในจุดที่มันเว้นช่องไว้นั่นแหละครับก็คือในระยะ3เมตรหรือ4เมตรที่มันเว้นช่องเป็นทางเดินเรานะไถพรวนตรงนั้นแล้วก็ปลูกซ้ําตรงนั้นได้แล้วก็ตรงที่เราปลูกก็จะถูกไถพรวนทิ้งตากแดดฆ่าเชื้อไปโดยปริยายเพราะฉะนั้นในปลูกกล้วยรุ่นใหม่นะครับสามารถปลูกซ้ำในที่เดิมได้เพียงแต่ขยับแนวปลูกตรงที่เราไม่ยังไม่ได้ปลูกเท่านั้นนะครับถ้าปลูกในระยะ 1x2x3 เมตรหรือ 1x2x4 เมตรนี้นะครับแต่ในอดีตที่เราปลูกก็คือปลูกทั่วไปเลย 2x2 เมตรหรือ 1.5x1.5 เมตรเลยเต็มทั้งแปลงอันนี้พอรุ่นที่2เก็บเกี่ยวเสร็จต้องรื้อแปลงหรือแปลงแล้วก็ไปปลูกแปลงใหม่เลยนะครับอันนี้คือเขามีการวางแผนเพื่อที่จะปลูกใน ในช่องว่างที่มันระหว่างแถวอยู่แล้วนะครับก็สามารถปลูกซ้ำได้ครับ
3: วันนี้นะครับเราก็ได้ร่วมกันทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัตรูพืชที่สำคัญในการปลูกกล้วยหอมนะครับซึ่งก็ล้วนเป็นปัจจัยที่ส่งผลโดยตรงต่อการเจริญเติบโตคุณภาพผลผลิตแล้วก็รายได้ของเกษตรกรครับว่าจะเป็นโรคพืชหรือแมลงนะถักฝักขาดการเฝ้าระวังแล้วก็การจัดการที่เหมาะสมครับปัญหาเหล่านี้อาจจะลุกลามจนยากต่อการควบคุมและก่อให้เกิดความเสียหายในระยะยาวครับสิ่งสำคัญที่ได้เน้นย้ำนะก็คือเรื่องของการป้องกันศัตรูพืชอย่างยั่งยืนนะซึ่งเราต้องเข้าใจธรรมชาติของกล้วยหอมแล้วก็ระบบนิเวศในแปลงปลูกนะต้องมีการเลือกใช้พันธุ์ที่มีความแข็งแรงและการดูแลหน้าดินต่างๆให้มีความอุดมสมบูรณ์การเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างสม่ำเสมอนะครับก็ล้วนเป็นพื้นฐานสำคัญนะครับที่ช่วยลดความเสี่ยงของศัตรูพืชได้อย่างมีประสิทธิภาพครับคุณฟังครับติดตามได้ทุกสัปดาห์นะครับทาง YouTube ผิด RD7 Podcast กับสาระดีๆที่เข้าถึงง่ายเล่าเรื่องจากคนทำจริงและมองอนาคตด้วยความหวังที่นี่คือเกษตรเงินล้านก้าวใหม่ของเกษตรกรไทยที่ใครก็เริ่มต้นได้วันนี้หมดเวลาแล้วครับผมปัญชัยสารการผู้ดำเนินรายการลาคุณฟังไปก่อนสวัสดีครับ
0: ติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายทาง YouTube PRD7 Podcast
5: และทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์สวทชลบุรี 99.75 MHz
0: สวทระยอง 91.75 MHz
5: สวทจันทบุรี 90.25 MHz
6: สวทตลาด 92.75 MHz
5: และสวทสระแก้ว 103.25 MHz
7: เรื่องดีๆมีทุกวัน
0: แค่ฟัง PRD7 Podcast
8: แก้วเดียวเองน้องไม่เป็นไรหรอก
9: เหล้าเพียงแก้วเดียวอาจเปลี่ยนชีวิตทั้งชีวิตเมาแล้วขับเสี่ยงอุบัติเหตุดื่มมากทำลายตับสมองและครอบครัว
10: พ่ออย่าดื่มเหล้าเลยนะคะ
11: หยุดเหล้าเพื่อความปลอดภัยของคุณและคนที่คุณรักดื่มไม่ขับงดเหล้าได้ชีวิตปลอดภัยกว่า

0: ได้ตั้งแต่บ่าย 2 โมงถึง 2 ทุ่มนะครับ
1: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
2: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 นกับนฤนาถแข็งขันกระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์ราคาสินค้าในพื้นที่จังหวัดน่านให้มีเพียงพอต่อความต้องการและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
5: จากเส้นได้สู่ผืนผ้าจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่มรดกแห่งแผ่นดินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระมารดาแห่งผ้าไทยทรงส่งเสริมสร้างอาชีพและยกระดับผ้าไทยสู่เวทีโลกผ้าไทยจึงไม่ใช่แค่ความงดงามแต่คือความภูมิใจของคนไทยร่วมสวมใส่ผ้าไทยเติมเสน่ห์ความเป็นไทยให้คงอยู่ตลอดไป
6: เมื่ออายุมากขึ้นเรื่องเล็กๆอาจทำให้ใจเราเหนื่อยล้าได
7: ้บางวันก็เครียดนอนไม่หลับใจไม่ค่อยสงบ
6: เพียงหยุดหายใจเข้ารู้ตัวหายใจออกอย่างผ่อนคลายฝึกสติวันละนิดช่วยให้ใจสงบลดความเครียด
7: พอฝึกสติแล้วใจเบาขึ้นชีวิตก็มีความสุขมากขึ้น
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยางชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามราคาสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคาน
8: างสุภตีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ระบุในเพจ Facebook ส่วนตัวว่าในช่วงเวลาที่พี่น้องประชาชนกำลังเผชิญความเดือดร้อนสิ่งสำคัญที่สุดคือการเข้าไปช่วยเหลือที่เร็วที่สุดและทำให้ความช่วยเหลือไปถึงคนที่ต้องการอย่างแท้จริงกระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยางชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาและจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ฝ่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมนี้จะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งและประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทางเพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดหนังที่จ่าสิบปาโลรายงาน
2: ขณะที่จังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนเฝ้าระวังระดับน้ำแม่น้ำป่าสักหลังเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังไม่กระทบพื้นที่
9: นายสมพงษ์ทองหนูนุ้ยนายอำเภอเมืองเพชรบูรณ์รายงานสถานการณ์แม่น้ำป่าสักในพื้นที่อำเภอเมืองเพชรบูรณ์โดยพบว่าระดับน้ำมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นแต่ยังอยู่ในระดับต่ำกว่าตลิ่งและขณะนี้ยังไม่มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำแต่อย่างใดจากการติดตามสถานการณ์วันนี้บริเวณวังตะเป้งหมู่ที่3ตำบลท่าพลซึ่งเป็นพื้นที่รับมวลน้ำจากอำเภอหล่มสักระดับน้ำเพิ่มขึ้นประมาณ20เซนติเมตรแต่ยังต่ำกว่าระดับตลิ่งประมาณ1เมตร ตรทางนี้อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ได้กำชับผู้นำหมู่บ้านและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เตรียมความพร้อมในการแจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดตลอด24ชั่วโมงพร้อมติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมรับมือหากสถานการณ์มีการเปลี่ยนแปลงโดยขณะนี้ยังไม่พบพื้นที่ได้รับผลกระทบขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดต่อเนื่องและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์พร้อมเตรียมยกของขึ้นที่สูงขนย้ายทรัพย์สินไว้ในที่ที่ปลอดภัยสำหรับประชาชนที่อาศัยในพื้นที่ลุ่มริมแม่น้ำป่าสักเพื่อลดผลกระทบหากเกิดสถานการณ์เพื่อนจิตสวนสินพงศ์สวทเพชรบูรณ์รายงาน
10: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่จังหวัดนครพนมมอบ4แนวทางยกระดับความมั่นคงชายแดนและการบริการสาธารณสุขเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
11: นายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขลงพื้นที่อำเภอเท่าเทนจังหวัดนครพนมเพื่อรับฟังปัญหาด้านความมั่นคงชายแดนและยาเสพติดพร้อมมอบ4แนวทางยกระดับระบบสาธารณสุขซึ่งได้แก่การบำบัดผู้ติดยาโดยชุมชนเป็นฐานการเสริมความเข้มแข็งด่านตรวจและอสม.การพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขชายแดนและการดูแลขวัญกำลังใจและสวัสดิการของเจ้าหน้าที่ทางนี้จังหวัดนครพนมได้ดำเนินการโครงการนครพนมโมเดลคัดกรองประชาชนกว่า 310,000 คนครบ 100% และนำผู้เสพเข้าสู่การบำบัดได้ครบ 100% สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของประเทศจากนั้นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขพร้อมคณะได้ตรวจเยี่ยมโรงพยาบาลเท่าเทนและโรงพยาบาลนครพนมติดตามความพร้อมของระบบบริการบุคลากรและการรองรับผู้ป่วยในพื้นที่ชายแดนเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสุขภาพได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพคัตริยาศรีสุธรสวทนครพนมรายงาน
10: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
1: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

0: ณกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: สารพันเรื่องราวคัดสรรมาเล่า9จังหวัดภาคตะวันออกสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7เสนอรายการตะวันออกบอกข่าวทุกวันเสาร์และอาทิตย์เวลาดี 4:00 น.
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการตะวันออกบอกข่าวประจำวันอาทิตย์ที่23สิงหาคม2569วันนี้อยู่กับน้ำหวานสรัญชนะรถชุ่มและทีมงานสวทสระแก้วค่ะเช่นเคยเลยนะคะเวลาเดิมเลย 16:00 น.โดยประมาณจนถึง 17:00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้ว FM 103.25 เมกะเฮิรตซ์ค่ะก็จะมาอัปเดตข่าวสารความเคลื่อนไหวต่างๆที่น่าสนใจในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะว่ามีอะไรเกิดขึ้นกันบ้างค่ะและวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นข่าวมาให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีอย่างโครงการ Thailand AI Passport จะเป็นอย่างไรเราติดตามกันเลยนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยคนทุกกลุ่มเป็นข่าวสารจากทางพม.นะคะที่ล่าสุดเมื่อวันพุธที่ผ่านมาทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เดินทางมาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วนะคะแล้วก็อีกหลากหลายมากมายประเด็นเลยวันนี้น้ำหวานก็จะนำมาบอกกล่าวเล่าแจ้งให้คุณผู้ฟังได้รับทราบไปพร้อมๆกันค่ะและก่อนที่จะไปเข้าข่าวของเรากันในวันนี้นะคะวันนี้ก็มีทริคดีๆหรือว่าเป็นความรู้ดีๆนำมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะสำหรับในช่วงหน้าฝนที่ฝนก็ตกกันแบบนี้นะคะการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าจะใช้อย่างไรให้ปลอดภัยแล้วก็ประหยัดค่ะในช่วงฤดูฝนบ้านเราก็อาจจะต้องเจอกับฝนตกหนักฝนฟ้าคะนองแล้วก็น้ำท่วมขังนะคะสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้ามเลยก็คือในเรื่องของความปลอดภัยจากไฟฟ้าค่ะเพราะว่าน้ำกับไฟฟ้าเป็นสิ่งที่ต้องระวังเป็นพิเศษเลยนะคะโดยจำง่ายๆด้วย4คำเลยค่ะคุณผู้ฟังคะแห้งปิดถอดประหยัดค่ะคำแรกนะคะคำว่าแห้งก็คือมือและพื้นที่ใช้งานต้องแห้งก่อนสัมผัสกับเครื่องใช้ไฟฟ้า2ค่ะคำว่าปิดนะคะปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทันทีเมื่อไม่ใช้งาน3ค่ะคำว่าถอดนะคะช่วงฝนตกหนักหรือว่ามีฝนฟ้าคะนองควรปิดแล้วก็ถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ไม่จำเป็นอย่างปลอดภัยและคำสุดท้ายค่ะคำว่าปลอดภัยใช้ไฟเท่าที่จำเป็นปิดไฟใช้แสงธรรมชาติและตั้งเครื่องปรับอากาศอย่างเหมาะสมนะคะและถ้าหากพบเห็นสายไฟชำรุดปลั๊กหลวมหรือว่าอุปกรณ์ไฟฟ้าที่เปียกน้ำอย่าสัมผัสหรือว่าใช้งานเองนะคะให้ตัดกระแสไฟอย่างปลอดภัยและแจ้งผู้ใหญ่หรือว่าช่างผู้เชี่ยวชาญให้เข้ามาตรวจสอบนะคะเพราะว่าความปลอดภัยเริ่มต้นได้ง่ายๆจากตัวเราค่ะใช้ไฟกันอย่างประหยัดหน้าฝนนี้ก็อุ่นใจกันได้ทั้งบ้านแล้วนะคะจำให้ขึ้นใจกันเลยนะคะง่ายๆค่ะ4คำแห้งปิดถอดประหยัดนะคะต่อเนื่องกันเลยนะคะกับข่าวของเราค่ะข่าวแรกของเรากันในวันนี้ไปกันที่เรื่องของเทคโนโลยีกันนะคะคุณผู้ฟังคะกับโครงการ Thailand AI Passport ค่ะล่าสุดนะคะนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดีอีได้แถลงข่าวการติดตามการตรวจสอบความคืบหน้าของการลงทะเบียนล่วงหน้าในโครงการ Thailand AI Passport นะคะว่าตามที่ได้รับความสนใจจากพี่น้องประชาชนมากมายเลยในการลงทะเบียนเข้าร่วมกับโครงการ Thailand AI Passport ซึ่งได้เปิดให้ลงทะเบียนล่วงหน้าไปเมื่อวันที่19สิงหาคมที่ผ่านมาและจะสามารถเข้าสู่ระบบเริ่มการใช้งานได้จริงในวันที่31สิงหาคม2569นั้นปัจจุบันนี้นะคะมีผู้ลงทะเบียนแล้วจำนวน 1,132,496 รายค่ะ ทางนี้นะคะในเรื่องของสัญญาเดิมตามโครงการนั้นทางสดช.นะคะได้ใช้สัญญามาตรฐานตามตัวอย่างสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการพัสดุภาครัฐนั้นกำหนดขณะที่สัญญาซึ่งได้รับการแก้ไขใหม่เป็นการจ่ายแบบ pay per active user ซึ่งยังสอดคล้องกับสัญญาเดิมนะคะที่จะจ่ายเงินตามการใช้งานจริงก็คือบริษัทต้องส่งมอบแผนการดำเนินงานที่มีผู้เข้ามาล็อกอินเป็นจำนวน5ล้านสิทธิ์แล้วซึ่งจะตรวจรับและเบิกจ่ายเงินโดยในการแก้ไขสัญญาในครั้งนี้ได้ส่งให้สำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาด้วยแล้วค่ะด้านสิทธิผู้ที่ลงทะเบียนเมื่อมีการเปิดใช้งาน Thailand AI Passport นะคะผู้สมัครเข้าใช้งาน3เดือนแรกจะได้รับสิทธิ์ Innovator เป็นผู้สร้างสรรค์ระยะเวลา30วันเพื่อให้ได้ใช้โมเดลระดับโปรนะคะหลังจากนั้นจะต้องอบรมให้ได้100คะแนนและมีการสะสมคะแนน100คะแนนเป็นอย่างน้อยในแต่ละเดือนเพื่อรับสิทธิ์ต่อในระดับ Innovator สำหรับใช้งานในเดือนต่อไปค่ะในส่วนของผู้ลงทะเบียนหลัง30พฤศจิกายน2569นะคะก็จะได้รับสิทธิ์เป็น beginner หรือว่าเป็นผู้เริ่มต้นจากนั้นจะต้องอบรมให้ได้100คะแนนเพื่อเลื่อนระดับเป็น innovator หรือผู้สร้างสรรค์นั่นเองค่ะทางนี้นะคะทาง DE ก็ยืนยันว่าข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานในโครงการ Thailand AI Passport ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลการเรียนออนไลน์ข้อมูลพฤติกรรมการใช้งานการประมวลผลการลงทะเบียนการเรียนออนไลน์การจัดทำแดชบอร์ดโดยทั้งหมดนี้จะถูกจัดเก็บและประมวลผลภายในประเทศไทยและปฏิบัติตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์อย่างเคร่งครัดค่ะนอกจากนี้นะคะโครงการ Thailand AI Passport ก็ได้ออกแบบระบบให้มีการตรวจคัดกรองแล้วก็ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลอ่อนไหวตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดก่อนนำข้อมูลคำสั่งหรือว่าพร้อมนะคะรวมทั้งไฟล์ภาพรูปแล้วก็เสียงไปประมวลผลกับผู้ให้บริการ AI ต่างประเทศซึ่งผู้ให้บริการไม่สามารถนำข้อมูลที่ประมวลผลไปใช้เพื่อประโยชน์อื่นหรือนำไปเทรน AI โมเดลของตนเองได้และเมื่อส่งผลลัพธ์กลับมาแล้วผู้ให้บริการ AI จะไม่มีการจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวภายหลังการประมวลผลเสร็จสิ้นอย่างแน่นอนค่ะก็ฟังแบบนี้แล้วบางทีบางท่านเนาะอาจจะยังสงสัยอยู่เอ๊ะยังไงเดี๋ยวน้ำหวานจะพูดง่ายๆให้ฟังเลยนะคะก็คือว่าหลังจากที่เราได้รับสิทธิ์แล้วนะคะเริ่มใช้วันที่31สิงหาคมใน30วันแรกเราจะได้เป็นอินโนเวเตอร์เลยแต่หลังจากนั้นแล้วนะคะโมเดลก็จะลดลงหากเราไม่มีการอบรมไม่มีการไปเรียนออนไลน์ซึ่งในระบบก็จะมีให้เรียนหลากหลายมากมายเลยนะคะเป็นหลักสูตรต่างๆของทาง AI ว่าเราจะใช้ AI ตัวไหนเข้าไปเรียนเลยค่ะแล้วเราก็จะได้คะแนนมานะคะซึ่งคะแนนตรงนี้เราก็จะไปทำการสะสมเพื่อเป็นแลกเป็นในใช้โมเดลระดับโปรนั่นเองนะคะส่วนสำหรับผู้ที่ไม่ได้ลงทะเบียนใช้สิทธิ์ในช่วงนี้นะคะก็จะไปลงทะเบียนอีกทีหลังวันที่30พฤศจิกายนค่ะก็จะได้รับสิทธิ์เป็นบิกินเนอร์ก่อนนะคะแล้วก็ทำเหมือนเดิมเลยค่ะไปเรียนไปอบรมต่างๆเพื่อให้ได้คะแนนมาแล้วก็เป็นแลกเพื่อเลื่อนระดับเป็นอินโนเวเตอร์ค่ะซึ่งหลายคนก็อาจจะงงว่าเอ๊ะเราจะเรียนกันไปทำไมต่างๆไปอบรมกันทำไมแต่จริงๆแล้วนะคะตัวนี้เป็นเหมือนกับว่าทำให้เรานั้นได้ประเมินผลว่าเราใช้ AI นั้นมันดีขึ้นหรือเปล่าหรือว่า AI เข้ามาช่วยงานเราได้อย่างไรแล้วเรามีความเข้าใจในตัว AI ชิ้นนั้นมากน้อยแค่ไหนค่ะก็เป็นเหมือนการคัดกรองนะคะเบื้องต้นเนาะก็อย่างน้อยใครที่ยังไม่ได้ลงทะเบียนตอนนี้รีบไปลงทะเบียนกันเลยนะคะตอนนี้5ล้านสิทธิ์ยังไม่เต็มนะคะคุณผู้ฟังคะใครที่อยากจะมาทดลองใช้ AI ฟรีๆนะคะก็ไปลงทะเบียนกันได้เลยค่ะ Thailand AI Passport นะคะและจากเรื่องของเทคโนโลยีกันไปแล้วมากันที่เรื่องของการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนทุกวัยคนทุกกลุ่มกันบ้างค่ะคุณผู้ฟังคะล่าสุดนะคะทางท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรสมกลางได้เดินทางมาลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วค่ะโดยท่านก็ได้ลงมาปฏิบัติภารกิจที่หลากหลายมากเลยนะคะโดยแบ่งออกเป็น4กิจกรรมหลักด้วยกันค่ะโดยกิจกรรมแรกนะคะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นายนิกรสมกลางก็ได้นำคณะผู้บริหารลงพื้นที่จังหวัดสระแก้วไปที่โรงเรียนอรัญญประเทศค่ะเปิดโครงการ CYC สระแก้ว The Power of Voice เปลี่ยนเสียงเล็กๆสู่การขับเคลื่อนสังคมและโรงเรียนที่ปลอดภัยโดยประกาศนะคะจะเดินหน้านโยบายพม.8ด้านมุ่งเปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากรัฐสงเคราะห์เป็นรัฐสนับสนุนพร้อมยกระดับเยาวชนไทยและสร้างสถานศึกษาที่ปลอดภัยทั่วประเทศค่ะ ซึ่งท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะก็ระบุว่าทางกระทรวงพม.ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนภายใต้แนวคิดเด็กคิดเด็กทำเด็กนำผู้ใหญ่หนุนโดยเดินหน้า9มาตรการยกเครื่องสภาเด็กและเยาวชนอาทิผลักดันให้มีคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชนครบทุกพื้นที่มีการปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและยกระดับฐานข้อมูลด้วยเทคโนโลยี AI ดึงภาคเอกชนมาร่วมกันพัฒนาทักษะอาชีพแห่งอนาคตและกำหนดมาตรฐานสภาเด็กทั่วประเทศเพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ค่ะนอกจากนี้นะคะก็ยังร่วมกันกับกระทรวงศึกษาธิการขับเคลื่อนโรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็ก 4+6 Model Plus ภายใต้โครงการเปิดเทอมใหม่โรงเรียนปลอดภัยสำหรับเด็กโดยเชื่อมโยงระบบ Safe School เข้ากับสายด่วนพม.1300ตลอด24ชั่วโมงพร้อมส่งทีมสหวิชาชีพเข้าช่วยเหลือเด็กทันทีเพื่อขจัดความรุนแรงการบูลลี่และการละเมิดสิทธิเด็กในสถานศึกษาค่ะและจากภารกิจในช่วงเช้านะคะที่โรงเรียนอรัญญประเทศท่านก็ได้เดินทางต่อค่ะมาที่ลานสยามมินเทศบาลเมืองอรัญญประเทศนะคะเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานดูแลกลุ่มเปราะบางชายแดนหนุนผู้สูงอายุสร้างอาชีพทุนกู้สูงสุด 30,000 บาทดอกเบี้ย 0% ค่ะโดยนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้เป็นประธานเปิดโครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดประจำปี2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีนางพัชรีสรรสินรองผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วและนางกนกวรรณสิงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วร่วมให้การต้อนรับและกล่าวรายงานโดยโครงการดังกล่าวนะคะก็มุ่งให้ความช่วยเหลือและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตประชาชนกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและคนพิการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ความไม่สงบบริเวณชายแดนไทยกัมพูชาในพื้นที่4อำเภอได้แก่อำเภอตาพระยาโคกสูงอรัญญประเทศและคลองหาดซึ่งเคยได้รับผลกระทบและต้องอพยพไปยังศูนย์พักพิงชั่วคราวในช่วงเดือนกรกฎาคม2568จนถึงเดือนมกราคม2569ซึ่งภายในงานนะคะก็มีการจัดบริการประชาชนแบบครบวงจรทั้งการมอบหนังสือแสดงการทำประโยชน์ในเขตนิคมสร้างตนเองหรือนค.3สัญญาอนุญาตใช้พื้นที่การออกบัตรประจำตัวคนพิการเงินสงเคราะห์การตรวจสุขภาพการทำบัตรคนพิการตลอดจนการให้บริการนวดผ่อนคลายโดยผู้สูงอายุและคนพิการพร้อมจัดเลี้ยงอาหารกลางวันและซุ้มอาหาร17ซุ้มรวมถึงนิทรรศการส่งเสริมอาชีพจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะได้ชูค่ะการสร้างอาชีพของผู้สูงอายุโดยเปลี่ยนจากการช่วยเหลือสู่การสร้างโอกาสให้พวกเขาค่ะโดยนายนิกรนะคะได้กล่าวว่าการดูแลกลุ่มเปราะบางไม่ควรจำกัดอยู่เพียงการให้ความช่วยเหลือด้านสวัสดิการแต่ต้องส่งเสริมให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพในการประกอบอาชีพโดยกระทรวงพม.จึงเตรียมส่งเสริมการสร้างอาชีพและการเรียนรู้ผ่านโรงเรียนผู้สูงอายุเพื่อพัฒนาทักษะเพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้และยกระดับคุณภาพชีวิตนอกจากนี้ค่ะก็ยังมีมาตรการสนับสนุนเงินทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุโดยสามารถกู้ยืมเงินทุนได้สูงสุด 30,000 บาทโดยไม่คิดดอกเบี้ยเป็นระยะเวลา3ปีเพื่อใช้เป็นทุนตั้งต้นในการประกอบอาชีพในการสร้างรายได้และลดภาระของครอบครัวโดยกระทรวงพม.นะคะก็ยืนยันที่จะดูแลประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่องทั้งด้านคุณภาพชีวิตการเข้าถึงสิทธิและสวัสดิการการสร้างอาชีพและการฟื้นฟูความเป็นอยู่เพื่อให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาดำเนินชีวิตได้อย่างมั่นคงพร้อมกับย้ำหลักการทำงานนะคะว่าไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยจะมุ่งนำความช่วยเหลือและโอกาสไปถึงประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงเพื่อให้กลุ่มเปราะบางสามารถพึ่งพาตนเองมีรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ จากนั้นนะคะนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์พร้อมกับคณะผู้บริหารก็ได้ลงพื้นที่ไปที่ตำบลเมืองไผ่อำเภออรัญญประเทศนะคะไปที่ศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการค่ะโดยนางนาตยาดีจองประธานศูนย์บริการคนพิการทั่วไปปัญญาสักแก้วกล่าวว่าศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการก่อตั้งขึ้นเมื่อปี2564ในช่วงวิกฤตโควิด-19เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาการขาดรายได้ของครอบครัวคนพิการทางสติปัญญาโดยปัจจุบันนะคะได้ขยายเครือข่ายครอบคลุมทั้ง9อำเภอของจังหวัดสระแก้วมีสมาชิกจำนวน756รายโดยมุ่งเน้นการส่งเสริมอาชีพที่สร้างรายได้ได้จริงและมีตลาดรองรับอย่างชัดเจนโดยกิจกรรมสำคัญค่ะก็ได้แก่การทำเกษตรปลอดภัยและเกษตรสมุนไพรโดยปลูกตะไคร้และพืชสมุนไพรส่งให้โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรการปลูกผักปลอดภัยเพื่อจำหน่ายผ่านตลาดสีเขียวของโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสักแก้วรวมถึงการรวมกลุ่มประกอบอาชีพทำไม้กวาดเพื่อจำหน่ายให้แก่หน่วยงานต่างๆตลอดจนส่งเสริมการมีงานทำและการจ้างงานคนพิการตามมาตรา33และมาตรา35ค่ะด้านนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ได้กล่าวค่ะว่าขอชื่นชมความเข้มแข็งของศูนย์และชุมชนที่สามารถต่อยอดการส่งเสริมอาชีพไปจนถึงการมีตลาดรองรับทำให้เกิดรายได้อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงพม.ที่มุ่งยกระดับการช่วยเหลือจากการมอบสวัสดิการเพียงอย่างเดียวไปสู่การสร้างโอกาสพัฒนาศักยภาพและสร้างความมั่นคงในการประกอบอาชีพเพื่อให้เหล่าคนพิการและครอบครัวของเขาสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างมีศักดิ์ศรีซึ่งท่านรัฐมนตรีนะคะก็ได้กล่าวเพิ่มเติมว่ากระทรวงพม.ยังมีกองทุนกู้ยืมเพื่อสนับสนุนผู้ดูแลคนพิการในการประกอบอาชีพโดยผู้ที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและขอรับคำแนะนำได้ที่สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดสระแก้วหรือพม.จ.สระแก้วนะคะเพื่อเข้าถึงโอกาสในการประกอบอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ครอบครัวต่อไปทางนี้ค่ะศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการเมืองไผ่ถือเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้แก่คนพิการและครอบครัวโดยเน้นการรวมกลุ่มพัฒนาทักษะเชื่อมโยงตลาดและสร้างรายได้ได้จริงเพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะและหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจในพื้นที่อำเภออรัญญประเทศนะคะในช่วงบ่ายค่ะท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ก็ได้เดินทางไปพื้นที่ที่ตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นนะคะเปิดมหกรรมบ้านมั่นคงชนบทและพลังงานทางเลือกจังหวัดสักแก้วค่ะโดยนายนิกรสมกลางนะคะพร้อมกับคณะผู้บริหารได้เดินทางลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานในสังกัดพร้อมกับร่วมงานมหกรรมบ้านมั่นคงชนบทและพลังงานทางเลือกจังหวัดสักแก้วณแปลงที่ดินสหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลตาหลังในอำเภอวังน้ำเย็นจังหวัดสักแก้วโดยมีนายกิจจาสาวรสในอำเภอวังน้ำเย็นผู้แทนเครือข่ายบ้านมั่นคงผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่ร่วมให้การต้อนรับซึ่งนายนิกรสมกลางนะคะได้กล่าวให้แนวทางการพัฒนาว่าโครงการบ้านมั่นคงสืบสานเจตนารมณ์มาจากการคืนอำนาจให้ประชาชนจัดการที่ดินและที่อยู่อาศัยของตนเองโดยกระทรวงพม.ยุคปัจจุบันได้ต่อยอดสู่นโยบายโครงการบ้านมั่นคงชายแดน31จังหวัด150ชุมชนซึ่งจะใช้ความสำเร็จของตำบลตาหลังในเป็นโมเดลต้นแบบขยายผลทั่วจังหวัดสระแก้วและพื้นที่ชายแดนทั่วประเทศทั้งนี้ค่ะทางท่านรัฐมนตรีก็ย้ำถึงการบูรณาการความมั่นคง3มิติได้แก่ความมั่นคงในที่อยู่อาศัยและที่ดินทำกินความมั่นคงทางพลังงานผ่านเทคโนโลยีพลังงานทางเลือกเพื่อลดค่าครองชีพและความมั่นคงทางเศรษฐกิจชุมชนจากการรวมกลุ่มแปรรูปและเชื่อมโยงตลาดการค้าชายแดนพร้อมกันนี้ค่ะท่านรัฐมนตรีก็ได้ประกอบพิธียกเสาเอกเปิดระบบสูบน้ำบาดาลพลังงานทางเลือกมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการมอบวุฒิบัตรแก่ช่างชุมชนและมอบเกียรติบัตรให้แก่หน่วยงานภาคีเครือข่ายเพื่อมุ่งสู่การเป็นชุมชนพลังงานสะอาดและเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนค่ะ ก็เรียกได้ว่าเดินทางมา1ครั้งนะคะทำภารกิจต่อเนื่องกันไปถึง4กิจกรรมด้วยกันค่ะทั้งด้านการศึกษานะคะสำหรับการเปิดโครงการ CYC สักแก้ว The Power of Voice นะคะแล้วก็โครงการน้ำพระทัยพระราชทานวันแม่แห่งชาติส่วนภูมิภาค76จังหวัดแล้วก็ไปเยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้การประกอบอาชีพครอบครัวคนพิการและเปิดมหกรรมบ้านมั่นคงชนบทและพลังงานทางเลือกจังหวัดสักแก้วซึ่งสำหรับทุกภารกิจทุกกิจกรรมที่ท่านรัฐมนตรีได้ทำในพื้นที่จังหวัดสักแก้วนะคะท่านก็ได้ย้ำในหลักการการทำงานไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยมุ่งนำความช่วยเหลือแล้วก็โอกาสไปถึงมือพี่น้องประชาชนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงค่ะเพื่อให้ทุกคนนั้นได้สามารถพึ่งพาตนเองมีรายได้แล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืนนั่นเองนะคะและสำหรับช่วงนี้นะคะตะวันออกบอกข่าวขออนุญาตไปพักกันสักครู่หนึ่งนะคะช่วงหน้ากลับมาพบกับสาระประโยชน์ดีๆกันต่อกับตีค้องร้องข่าวพักกันสักครู่เดียวค่ะ
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
3: บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติดอยากสัมผัสวิวภูเขาหลักล้านไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือปักหมุดมาที่นี่เขาสิงโตตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วท้าความตื่นเต้นด้วยการเดินสกายวอล์กแห่งแรกของภาคตะวันออกชมวิวธรรมชาติแบบ360องศาจะรับแสงแรกยามเช้าหรือชมดวงอาทิตย์ตกยามเย็นก็ฟินสุดๆปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดจำกัดการขึ้นเพียงรอบละ5ท่านเท่านั้นขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาและขอพรที่ถ้ำวังนาคาเพื่อความเป็นสิริมงคลวิวสวยอากาศดีเดินทางใกล้วันหยุดนี้เช็คอินที่วัดเขาสิงโตอำเภอเมืองสักแก้วจังหวัดสักแก้ว
1: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
4: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ
5: ์สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีค้องร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกในวันนี้นั้นนายกรัฐมนตรีพอใจภาพรวมผลการเยือนออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ซึ่งประสบผลสำเร็จในระดับที่ดีมากเลยทีเดียวครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยใช้โอกาสวันสุดท้ายของการเยือนประเทศนิวซีแลนด์อย่างเป็นทางการพบปะพูดคุยกับตัวแทนชุมชนชาวไทยกว่า100คนที่พำนักอยู่ในนครโอ๊คแลนด์โดยมีรัฐมนตรีที่ร่วมคณะร่วมพบปะพูดคุยด้วยประกอบไปด้วยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนายศรีหศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานนางสาวซาบิดาไทยเศษรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและนางสาวปิยรัตน์ติยภัยรัตน์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์บรรยากาศก็เป็นไปอย่างอบอุ่น และเป็นกันเองจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้แนะนำคณะผู้แทนระดับสูงและรัฐมนตรีที่ร่วมเดินทางมาปฏิบัติภารกิจเพื่อสะท้อนให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างบูรณาการของรัฐบาลครับแล้วนายกรัฐมนตรีก็กล่าวว่าแม้จะเป็นรัฐบาลผสมแต่ทุกพรรคทำงานร่วมกันอย่างมีเสถียรภาพมีเป้าหมายเดียวกันคือเพื่อประเทศชาติและสรุปภาพรวมความสำเร็จของภารกิจในครั้งนี้ว่าภาพรวมนั้นความสัมพันธ์ระหว่างไทยออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ถือว่าอยู่ในระดับที่ดีมากและก็ได้วางกลยุทธ์และลงนามข้อตกลงหรือ MOU เพื่อยกระดับหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนในทุกด้านด้วยครับพี่น้องไปกันที่ความเคลื่อนไหวเรื่องอุทกภัยที่จังหวัดน่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการทุกหน่วยเร่งช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเน้นความปลอดภัยพร้อมสนับสนุนงบประมาณดูแลประชาชนอย่างเต็มที่พ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีความห่วงใยประชาชนที่ได้รับผลกระทบแม้ว่าอยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจในต่างประเทศก็ตามแต่ก็ได้ติดตามสถานการณ์และก็สั่งการอย่างใกล้ชิดโดยให้ความสำคัญในเรื่องความปลอดภัยการจัดหาอาหารการอพยพผู้ประสบภัยและการเร่งฟื้นฟูเส้นทางที่ได้รับความเสียหายหรือถูกตัดขาดกำชับให้ทุกหน่วยงานทำงานอย่างเต็มที่และทางรัฐบาลก็มีความพร้อมด้านงบประมาณในการดูแลการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบให้กลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐบาลเองก็ยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านแม้ว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายกันแล้วแต่ว่าต้องเตรียมพร้อมรองรับฝนระลอกใหม่ในวันที่23สิงหาคมนี้และวางมาตรการดูแลประชาชนอย่างต่อเนื่องเลยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาพฤฒวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลยังคงติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านอย่างต่อเนื่องหลังระดับน้ำในหลายพื้นที่เริ่มทรงตัวและทยอยลดลงแต่ว่ายังคงเตรียมความพร้อมรองรับฝนที่คาดการณ์กันว่าจะกลับมาตกเพิ่มบริเวณพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำน่านในวันที่23สิงหาคม2569โดยเน้นติดตามข้อมูลฝนมวลน้ำและสภาพพื้นที่อย่าง

แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนื่องจากดินในบางพื้นที่ยังมีความชื้นสะสมจากฝนที่ผ่านมาแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงยังคงต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแหละครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมเลยครับว่านายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยลุ่มน้ำน่านได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปบูรณาการการทำงานและเตรียมพร้อมรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องครอบคลุมตั้งแต่การให้กรมอุตุนิยมวิทยาใช้ข้อมูลเรดาร์ติดตามและชี้เป้าพื้นที่ฝนตกหนักให้สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศหรือจิสดาใช้ข้อมูลดาวเทียมติดตามขอบเขตพื้นที่น้ำท่วมให้ทางสธนช.กรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินการเคลื่อนตัวของมวลน้ำอย่างใกล้ชิดและในขณะเดียวกันก็ให้กรมทรัพยากรธรณีติดตามพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากดินโคลนถล่มโดยกำชับหน่วยงานด้านคมนาคมก็ไปดูแลเส้นทางและการสัญจรหน่วยงานด้านไฟฟ้าก็ไปดำเนินการฟื้นฟูระบบโดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นสำคัญรวมไปถึงให้หน่วยงานประชาสัมพันธ์และกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.ไปเตรียมพร้อมทั้งในด้านการสื่อสารกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรและอุปกรณ์เพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือประชาชนได้ทันทีหากมีความจำเป็นครับพี่น้องส่วนทางด้านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็สั่งกรมประชาสัมพันธ์แล้วครับบอกว่าให้เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลช่วยน้ำท่วม6จังหวัดเชื่อมภาคเอกชนส่งวัตถุดิบถึงโรงครัวกลางครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลกรมประชาสัมพันธ์ได้เปิดเผยว่าได้มอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ไปต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านจากการรายงานสถานการณ์มาสู่การเป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลทำหน้าที่ในการรวบรวมความต้องการจากพื้นที่แล้วส่งต่อให้ภาคเอกชนและหน่วยงานที่พร้อมสนับสนุนจะได้ทราบกันว่าควรจะส่งอะไรไปที่ใดโดยล็อตแรกนั้นได้ประสานภาคเอกชนสนับสนุนเนื้อสัตว์ไข่ไก่ข้าวสารผักสดและเครื่องปรุงรสส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางประกอบอาหารแจกจ่ายแก่ผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านและจะขยายการประสานไปยังจังหวัดอื่นๆที่ยังมีสถานการณ์ตามความต้องการของพื้นที่กันต่อไปแล้วการดำเนินการในครั้งนี้ถือว่าเป็นการสานต่อนโยบายของทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีที่ห่วงใยพี่น้องประชาชนผู้ประสบอุทกภัยและกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งนำความช่วยเหลือไปถึงมือประชาชนให้เร็วที่สุดแล้วครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอาหารและน้ำดื่มที่ต้องไม่ขาดในแต่ละมื้อพร้อมให้หน่วยงานด้านการสื่อสารของทางรัฐบาลทำหน้าที่เชื่อมภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้าหากันเพื่อให้ความช่วยเหลือนั้นได้กระจายไปตรงจุดและไม่ซ้ำซ้อนกันด้วยส่วนความช่วยเหลือล็อตแรกที่ส่งถึงโรงครัวกลางแล้วก็ประกอบไปด้วยเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดเลยทีเดียวครับในขณะที่โรงครัวกลางนั่นก็แจ้งออกมาว่ายังต้องการวัตถุดิบเติมต่อเนื่องทั้งเนื้อไก่ข้าวสารผักสดเครื่องปรุงรสและภาชนะบรรจุอาหารกันด้วยซึ่งก็เป็นของที่ต้องใช้ทุกมื้อและหมดเร็วที่สุดนั่นแหละครับนอกจากนี้รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวเพิ่มเติมอีกว่าตนได้ประสานงานร่วมกับนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งกำกับการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทำให้ทราบกันว่าโรงครัวกลางคือหัวใจของการช่วยเหลือในช่วงนี้เพราะว่าบ้านเรือนได้เสียหายเครื่องครัวถูกน้ำพัดพาไปชาวบ้านชาวช่องทำอาหารเองไม่ได้ในตอนนี้และพร้อมกันนี้ยังได้กำชับให้กรมประชาสัมพันธ์รายงานสถานการณ์น้ำและจุดที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างต่อเนื่องในทุกช่วงข่าวแล้วก็ให้สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดในพื้นที่ประสบภัยรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันกันเลยทีเดียวครับแล้วก็แจ้งให้ผู้ที่ประสงค์จะช่วยเหลือได้ทราบกันว่าในขณะนี้ในพื้นที่นั้นต้องการอะไรเพื่อไม่ให้ของบางอย่างมัน

ล้นจนเกินไปในขณะที่ของจำเป็นบางอย่างก็ยังขาดแคลนกันอยู่จะได้บริหารจัดการให้สมดุลครับแล้วก็ให้ขยายรูปแบบการทำงานของ JIC น่านไปยังจังหวัดที่เผชิญสถานการณ์กันด้วยและทั้งนี้ทั้งนั้นสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ก็ครอบคลุมพื้นที่10จังหวัดแล้วครับมีประชาชนได้รับผลกระทบ 25,058 ครัวเรือนรวม 78,241 คนปัจจุบันยังมีสถานการณ์ใน6จังหวัดอันได้แก่จังหวัดน่านสุโขทัยพิษณุโลกเพชรบูรณ์อุตรดิตถ์และอุบลราชธานีโดยหลายพื้นที่ระดับน้ำลดลงแล้วและเข้าสู่ระยะฟื้นฟูแล้วนะครับสำหรับผู้ที่ประสงค์จะสนับสนุนสิ่งของสามารถส่งไปยังศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านณบริเวณโถงชั้น1ศาลากลางจังหวัดน่านโดยสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามประชาชนก็สามารถติดตามสถานการณ์ได้ทางกรมประชาสัมพันธ์ในช่อง NBT2HD สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz Facebook กรมประชาสัมพันธ์และ Facebook สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดน่านโดยทางศูนย์ JIC น่านก็จะอัปเดตสถานการณ์วันละ2รอบคือในรอบเวลา10นาฬิกาและรอบเวลา16นาฬิกาพร้อมทั้งมีการแจ้งเตือนทันทีทันใดเมื่อเกิดฝนตกหนักน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มครับพี่น้องและทางด้านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนไปฟื้นฟูอำเภอปัวนำรถน้ำล้างบ้านเรือนลั่นว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ทิ้งประชาชนครับพ่อแม่พี่น้องครับเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือมท.3ได้ลงพื้นที่ครอบคลุมตำบลศิลาแรงและตำบลวรนครอำเภอปัวจังหวัดน่านตั้งแต่ช่วงเช้าเดินหน้าภารกิจในการฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดลงแล้วโดยบูรณาการร่วมกับกรมโยธาธิการและผังเมืองกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือตัวย่อปภ.และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นระดมกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนแล้วครับโดยภารกิจสำคัญนั่นก็คือการเร่งทำความสะอาดและคืนสภาพพื้นที่หลังน้ำลดโดยนำรถบรรทุกและเครื่องจักรเข้าขนย้ายขยะสิ่งปฏิกูลเศษวัสดุและซากสิ่งของต่างๆที่ถูกน้ำพัดพามาทับถมออกจากชุมชนพร้อมได้นำรถฉีดน้ำเข้าทำความสะอาดถนนพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบกันด้วยเพื่อลดภาระของประชาชนและให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วและในระหว่างลงพื้นที่นั้นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ได้กำชับเจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องว่าสิ่งไหนทำได้ให้ทำทันทีไม่ต้องรอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำความสะอาดการขนย้ายสิ่งกีดขวางและการนำเครื่องจักรเข้าช่วยเหลือประชาชนให้ใช้กำลังคนและทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดหากพื้นที่ใดขาดแคลนเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก็ให้เร่งประสานหน่วยงานและพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาสนับสนุนภารกิจฟื้นฟูให้เดินหน้าอย่างต่อเนื่องรวดเร็วที่สุดนั่นเองครับพี่น้องและช่วงนี้ไปติดตามกันที่เรื่องของโครงการ THAI Passport ครับโดยทางรัฐบาลเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนในโครงการที่ชื่อว่า THAI Passport รวบรวมโมเดล AI ชั้นนำกว่า30โมเดลเลยทีเดียวเป็นเครื่องมือค้นคว้าหาความรู้และพัฒนาศักยภาพส่งเสริมคนไทยเข้าถึงเทคโนโลยีทันสมัยอย่างเท่าเทียมครับพ่อแม่พี่น้องครับนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวในรายการคุยให้เคลียร์กับโฆษกทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยถึงโครงการ THAI Passport ว่าโครงการนี้เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้พี่น้องประชาชนได้เข้าถึงเทคโนโลยี AI ได้อย่างเท่าเทียมโดยมีการรวบรวมโมเดล AI จากผู้พัฒนาชั้นนำกว่า14รายด้วยกันรวม30โมเดลไว้บนแพลตฟอร์มเดียวเท่านั้นประชาชนที่สนใจก็สามารถลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ de.aipass.net หรือถ้าอ่านกันก็คือเว็บไซต์ de.aipass.net
โดยกรอกข้อมูลตามขั้นตอนที่กำหนดเพื่อเข้าถึงการโมเดล AI ทั้ง30โมเดลได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นซึ่งโครงการก็เปิดรับประชาชนจำนวน5ล้านคนด้วยกันอย่างไรก็ตามแต่ก็ขอเชิญชวนประชาชนที่รักของผมทั้งหลายไปเข้าร่วมโครงการนี้เพื่อใช้ AI เป็นเครื่องมือในการค้นคว้าหาความรู้และยกระดับศักยภาพสอดคล้องกับเป้าหมายของรัฐบาลเลยครับที่ต้องการส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีที่ทันสมัยได้อย่างเท่าเทียมสำหรับประชาชนที่สนใจก็สอบถามได้ที่ศูนย์บริการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์020210300หรืออีเมลก็ที่ aipassibde.go.th หรือเว็บไซต์ก็ที่ de.aipass.net ครับพี่น้องและไปตามดูเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40กันหน่อยว่ายังไงกันบ้างล่าสุดทางรัฐบาลก็ออกมาเปิดเผยผลสำรวจไทยช่วยไทยพลัส60-40ผู้ใช้สิทธิ์ร้อยละ 71.77 ชี้ว่าช่วยลดค่าครองชีพหนุนร้านค้าชุมชนยอดจ่ายตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วตอนนี้ทะลุ 1.21 แสนล้านบาทไปแล้วครับพี่น้องพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวละลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าสำนักงานนย.สนค.กระทรวงพาณิชย์ได้มีการสำรวจความคิดเห็นประชาชนทั่วประเทศเกี่ยวกับโครงการไทยช่วยไทยพลัส60-40จำนวน 5,465 รายประจำเดือนกรกฎาคม2569ก็พบแหละครับว่ากลุ่มตัวอย่างร้อยละ 71.77 ออกมาระบุว่าเข้าร่วมใช้สิทธิ์ในโครงการนี้ขณะที่ร้อยละ 28.23 ไม่ได้ใช้สิทธิ์ก็สะท้อนแล้วครับว่าโครงการนี้มีส่วนช่วยบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายกระตุ้นการจับจ่ายและสนับสนุนการซื้อสินค้าและบริการจากร้านค้าในชุมชนโดยประชาชนใช้สิทธิ์กับสินค้าและบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเป็นหลักเลยทีเดียวครับไม่ว่าจะเป็นอาหารพร้อมทานอย่างเช่นข้าวราดแกงก๋วยเตี๋ยวและอาหารปรุงสำเร็จซึ่งก็มีสัดส่วนสูงสุดร้อยละ 48.22 รองลงมาคืออาหารสดอันนี้ร้อยละ 38.87 ของใช้ประจำวันและของใช้ในครัวเรือนอันนี้ร้อยละ 32.22เครื่องประกอบอาหารร้อยละ 26.73 การสั่งอาหารและเครื่องดื่มผ่านฟู้ดเดลิเวอรี่อันนี้ร้อยละ 23.97 ครับแล้วผลสำรวจก็ยังสะท้อนถึงการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมการใช้จ่ายโดยร้อยละ 36.96 ออกมาระบุว่ากล้าจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นร้อยละ 24.50 บอกว่านำเงินส่วนที่เหลือจากการใช้สิทธิ์ไปใช้จ่ายกับสิ่งจำเป็นอื่นๆและร้อยละ 23.00 บอกว่าซื้อสินค้าและบริการในชุมชนหรือท้องถิ่นเพิ่มขึ้นนั่นเองครับและนอกจากนี้รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวอีกว่าผลสำรวจยังมีสัญญาณเชิงบวกต่อร้านค้าหลังสิ้นสุดมาตรการโดยร้อยละ 31.58 ระบุว่าจะกลับไปซื้อจากร้านค้าเดิมเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าอย่างไรก็ตามผลสำรวจก็พบข้อจำกัดในการเข้าถึงสิทธิ์ของประชาชนบางกลุ่มทั้งกรณีลงทะเบียนไม่ทันลงทะเบียนไม่ผ่านไม่ได้สมัครหรือไม่ผ่านคุณสมบัติรวมไปถึงข้อจำกัดด้านเทคโนโลยีนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นเรื่องการตรวจเยี่ยมหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมชื่นชมเลยครับว่าเป็นสื่อกลางข่าวสารภาครัฐที่เข้มแข็งโดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ไปตรวจเยี่ยมครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่22สิงหาคม2569นางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยนายดุสิตสิงห์คีรีที่ปรึกษาอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์นางพนิดาจันทวัฒน์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์ที่2รวมทั้งผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์ได้มีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผลการดำเนินงานด้านการประชาสัมพันธ์ของหมู่บ้านประชาสัมพันธ์นำร่องบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีโดยมีนายสรชัยครองยุทธปลัดจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมด้วยนายชโรจน์ชินพรมคุป
ปลัดอำเภอวารินชำราบกำนันผู้ใหญ่บ้านเครือข่ายอาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านหรือตัวย่ออปมชนี่แหละและพร้อมทั้งมีผู้ดูแลหอกระจายข่าวเสียงตามสายให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นเลยทีเดียวโดยนายสุภชัยนามแก้วผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งเป็นผู้ดูแลหอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องได้ออกมาบอกว่าตนเองและผู้นำชุมชนผู้ดูแลหอกระจายข่าวตำบลธาตุ11หมู่บ้านด้วยกันและในพื้นที่อำเภอวารินชำราบได้รับสัญญาณรายการข่าวจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีกรมประชาสัมพันธ์โดยเปิดผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในหมู่บ้านฟังข่าวสารภาครัฐนโยบายรัฐบาลทุกเช้าเลยทีเดียวตั้งแต่เวลาประมาณ6นาฬิกาถึง7นาฬิกาเป็นประจำทุกวันเลยครับและนอกจากนี้ยังได้นำข่าวสารจากสื่อในสังกัดกรมประชาสัมพันธ์อย่างเช่นเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอุบลราชธานีเพจกรมประชาสัมพันธ์มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านหอกระจายข่าวให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายได้รับทราบกันต่อไปเพราะว่าบางคนนั้นไม่สะดวกในการติดตามข่าวทางทีวีหรือโซเชียลมีเดียซึ่งเมื่อมีหอกระจายข่าวแล้วก็ทำให้ข่าวสารนโยบายของรัฐได้เข้าถึงพี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายในหมู่บ้านต่างๆกันด้วยครับแล้วในอนาคตอันใกล้นี้หอกระจายข่าวบ้านหนองสองห้องหมู่สองตำบลธาตุอำเภอวารินชำราบจังหวัดอุบลราชธานีก็จะเป็นหอกระจายข่าวไร้สายเพราะว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีการจัดทำโครงการในการพัฒนาหอกระจายข่าวแห่งนี้ไว้แล้วแล้วก็นอกจากนี้ครับก็ได้รับข้อมูลรายการตีข้องร้องข่าวจากกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละครับซึ่งสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอุบลราชธานีจัดส่งให้ผ่านกลุ่มไลน์ผู้ดูแลหอกระจายข่าวทั้งจังหวัดก็เผยแพร่ผ่านหอกระจายข่าวกันต่อไปให้พี่น้องประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานีและทุกจังหวัดทุกหอกระจายข่าวทั่วประเทศได้รับทราบอย่างทั่วถึงกันต่อไปนั่นเองครับทางด้านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ก็กล่าวแล้วครับว่ากรมประชาสัมพันธ์นั้นพร้อมสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและผู้นำชุมชนในการพัฒนาระบบหอกระจายข่าวที่มีอยู่กว่า 80,000 แห่งทั่วประเทศไทยกันเลยทีเดียวครับให้สามารถเชื่อมโยงกับการจัดรายการวิทยุเพื่อกระจายเสียงไปยังประชาชนในพื้นที่ได้โดยตรงรวมไปถึงสามารถนำเนื้อหาจากรายการโทรทัศน์และสื่อออนไลน์ของกรมประชาสัมพันธ์นี่แหละไปเผยแพร่ต่อผ่านช่องทางในชุมชนได้เช่นเดียวกันครับพี่น้องเอาละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับส่งท้ายตีคองร้องข่าวในวันนี้อยากจะบอกต่อกับพี่น้องประชาชนผ่านหอกระจายข่าวนี่แหละครับบอกว่าประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือตัวย่อ IMF และกลุ่มธนาคารโลกนะครับปี2569ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครในช่วงระหว่างวันที่12ถึงวันที่18ตุลาคม2569ที่จะถึงนี้นะครับพี่น้องอย่างไรก็ตามก็ขอให้พี่น้องประชาชนที่รักของผมทั้งหลายร่วมเป็นเจ้าภาพที่ดีมีมิตรจิตมิตรใจสร้างชื่อเสียงที่ดีให้กับประเทศไทยกันนะครับพี่น้องและสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วล่ะครับผมบุญมาศรีมาศจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ

0: ครบเครื่องเรื่องราวในรายการตะวันออกบอกข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกคลื่นอ่าวไทยบูรพาสำนักประชาสัมพันธ์เขต7
1: กลับเข้าสู่ตอนออกบอกข่าวนะคะในช่วงนี้ก็เจอคงเป็นการอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อค่ะไปกันที่เรื่องของด้านการศึกษากันบ้างนะคะล่าสุดค่ะรัฐบาลได้หนุนห้องเรียนใจดีดูแลจิตใจนักเรียนเชิงรุกลดการบูลลี่สร้างโรงเรียนปลอดภัยทั้งกายแล้วก็ใจนะคะโดยร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลนะคะได้สนับสนุนการขับเคลื่อนนโยบายเรียนดีมีความสุขของกระทรวงศึกษาธิการอย่างต่อเนื่องโดยเน้นการทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างห้องเรียนใจดีให้สถานศึกษาเป็นพื้นที่ปลอดภัยทั้งกายแล้วก็ใจสำหรับนักเรียนคุณครูและบุคลากรทางการศึกษาซึ่งตัวแนวทางดังกล่าวนี้นะคะก็จะสอดรับกับการยกระดับครูแนะแนวและครูที่ปรึกษาให้เป็นด่านหน้าในการดูแลสุขภาพจิตของนักเรียนโดยต้องฟังเป็นสังเกตได้และช่วยเหลือเบื้องต้นเป็นพร้อมเชื่อมต่อเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพจิตเมื่อพบกรณีที่ต้องได้รับการดูแลเฉพาะทางนอกจากนี้นะคะยังช่วยสร้างโรงเรียนปลอดภัยและห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ที่สามารถดูแลทั้งผู้เรียนและผู้สอนให้พร้อมทางกายและใจอย่างยั่งยืนค่ะโดยรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะระบุว่ารัฐบาลได้กำหนดแนวทางสำคัญในการสร้างห้องเรียนใจดี4ข้อด้วยกันค่ะได้แก่การดูแลสุขภาพจิตนักเรียนซึ่งเป็นภารกิจร่วมกันของทุกฝ่ายการสร้างเครือข่ายความร่วมมืออย่างเป็นระบบการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทางใจและการส่งเสริมให้ครูนั้นสังเกตรับฟังให้คำปรึกษาและประสานส่งต่ออย่างเหมาะสมโดยกรมสุขภาพจิตนะคะกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานหรือว่าสพท.ได้ผลักดันการฝึกปฐมพยาบาลทางใจการให้คำปรึกษาเบื้องต้นและการเฝ้าระวังปัญหาพฤติกรรมอารมณ์และสังคมของนักเรียนควบคู่กับการป้องกันและจัดการปัญหาการกลั่นแกล้งรังแกหรือว่าการบูลลี่ทั้งในชีวิตจริงและโลกออนไลน์ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีกลไกสนับสนุนการดูแลนักเรียนอย่างเป็นระบบด้วยการใช้ระบบ Hero Obec Care และ Mental Health Check-in เพื่อคัดกรองเฝ้าระวังช่วยเหลือและติดตามผลอย่างต่อเนื่องขณะเดียวกันก็ยังเปิดช่องทางให้พวกคุณครูนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านสายด่วน1323ค่ะซึ่งก็ต้องบอกเลยนะคะว่าสำหรับปัญหาการกลั่นแกล้งกันในสถานศึกษาหรือว่าในโลกออนไลน์ไม่ใช่เรื่องเล็กๆหรือว่าเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างเด็กกับเด็กเท่านั้นนะคะแต่เป็นปัญหาที่เกี่ยวข้องกับในเรื่องของความปลอดภัยสิทธิเด็กแล้วก็สุขภาพจิตรวมถึงคุณภาพของสภาพแวดล้อมทางการศึกษาด้วยการแก้ไขปัญหาจึงจำเป็นต้องได้ดำเนินการอย่างเป็นระบบนะคะตั้งแต่ในเรื่องของการป้องกันการสร้างความรู้ความเข้าใจการพัฒนาทักษะการอยู่ร่วมกันและการมีช่องทางรับแจ้งเหตุที่ปลอดภัยทำให้เด็กนั้นสามารถเข้าถึงความช่วยเหลือได้จริงๆแล้วก็มั่นใจว่าเสียงของพวกเขาหรือเสียงของตัวเองนั้นนะคะจะได้รับการรับฟังและนำไปสู่การแก้ไขอย่างเหมาะสมทุกภาคส่วนนั้นจึงต้องร่วมกันสร้างวัฒนธรรมที่ไม่ยอมรับการกลั่นแกล้งค่ะเพื่อให้โรงเรียนเป็นพื้นที่แห่งการเรียนรู้ที่ปลอดภัยสำหรับเด็กทุกคนนะคะและจากเรื่องของเด็กๆกันไปแล้วนะคะมากันที่เรื่องของคุณภาพชีวิตของพวกเราทุกคนกันต่อเลยดีกว่าค่ะตอนนี้นะคะรัฐบาลได้เร่งเตือนแล้วนะคะคุณผู้ฟังคะรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐกันนะคะย้ำเลยนะคะให้ทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อน31สิงหาคมนี้ค่ะโดยนางสาวพลอยทะเลรัศมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่ารัฐบาลได้เร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569โดยมีการบูรณาการความร่วมมือทุกภาคส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างเต็มที่ผ่านศูนย์ OSS ในระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวค่ะซึ่งนางสาวพอทะเลก็ได้กล่าวว่าศูนย์ OSS นี้นะคะจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำแล้วก็ประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอน หากมีความจำเป็นต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมทางสูตร OSS นี้ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของประชาชนค่ะส่วนในกรณีประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อใช้เป็นหลักฐานโดยศูนย์ OSS นะคะจะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปค่ะส่วนสำหรับ
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 น.กับนฤนาถแข็งขันรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
3: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
4: ์เจ๊ดูดิทริปกระบี่3วัน2คืนสวยมากราคาแค่นี้เองผมโอนเงินมัดจำให้เขาไปแล้วเนี่ยไหวปะ
5: เพจไหนเนี่ยโอ้โหนี่มันเพจปลอมชัดๆดูดิยอดไลค์หลักร้อยแต่คนเม้นสนใจเป็นพัน
4: รอทำอะไรเจ๊เขาส่งบัตรประชาชนมาให้ดูด้วยนะ
5: สมัยนี้เขาก็ขโมยรูปบัตรคนอื่นมาทั้งนั้นแหละไหนลองทักไปถึงเลขจองดิ
4: อ้าวมันขึ้นว่าไม่สามารถส่งข้อความได้อ่ะ
5: จะโอนจองทริปเช็คชื่อบัญชีกับเว็บก่อนเสมอไม่งั้นจะได้เที่ยวทริปแบบนี้แหละ
6: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
7: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
6: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามการฟื้นฟูสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียน
9: นายประเสริฐจันทระรวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวมาริชโยรายงาน
2: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามโครงการคมนาคมเร่งเชื่อมโยงการเดินทางรองรับการท่องเที่ยว
10: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมด้วยนายสันเพชรบุญญามณีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่จังหวัดกระบี่ติดตามความคืบหน้าโครงการคมนาคมทั้งทางบกทางน้ำและทางอากาศ พร้อมรับฟังปัญหาและเร่งรัดการดำเนินงานเพื่อยกระดับโครงข่ายการเดินทางรองรับประชาชนและนักท่องเที่ยวด้านทางบกติดตามโครงการสะพานเชื่อมเกาะลันตาซึ่งจะเชื่อมเกาะกลางกับเกาะลันตาน้อยทดแทนการใช้เรือเฟอร์รี่โดยมีกำหนดลงนามสัญญาก่อสร้างวันที่31สิงหาคมนี้และคาดว่าจะเปิดให้บริการภายในปี2572รวมถึงโครงการขยายทางหลวงหมายเลข4037และ4225เป็น4ช่องจราจรซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและโครงการทางหลวงหมายเลข4156เขาพนมทุ่งใหญ่ระยะทางกว่า40กิโลเมตรที่อยู่ระหว่างการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านทางน้ำติดตามการปรับปรุงท่าเทียบเรือสารดานกลันตาคาดแล้วเสร็จวันที่15กันยายน2569พร้อมเร่งขับเคลื่อนโครงการวงแหวนอันดามันเชื่อมกระบี่เกาะยาวภูเก็ตซึ่งจะช่วยลดเวลาเดินทางเหลือประมาณ2ชั่วโมงส่วนทางอากาศกระทรวงคมนาคมเตรียมเพิ่มเที่ยวบินเชื่อมโยงตลาดต่างประเทศและผลักดันการใช้ซีแพลนหรืออากาศยานขึ้นลงบนผิวน้ำเชื่อมกระบี่กับแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลเพื่อเพิ่มทางเลือกในการเดินทางและยกระดับจังหวัดกระบี่สู่ศูนย์กลางการท่องเที่ยวฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืนวาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
11: นายอำเภอเบตงสั่งยกระดับความปลอดภัยเข้มแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญหลังเกิดเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้
12: หลังเกิดเหตุความไม่สงบหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงลอบเผายางรถยนต์ราชการเสาสัญญาณโทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดรวมถึงโปรยตะปูเรือใบและพบวัตถุต้องสงสัยโดยในพื้นที่อำเภอทานโตรอยต่ออำเภอเบตงจังหวัดยะลากลุ่มคนร้ายลอบเผารถยนต์ราชการ2คันและทำลายเสาสัญญาณสื่อสารด้านนายอิสมาแอร์ยาโกนายอำเภอเบตงสั่งเพิ่มความเข้มงวดตรวจค้นยานพาหนะทุกเส้นทางเข้าออกพร้อมจัดกำลังลาดตระเวนดูแลสถานที่ราชการแหล่งท่องเที่ยวและพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญอย่างต่อเนื่องรวมถึงสกัดกั้นการหลบหนีออกนอกประเทศของผู้ก่อเหตุพร้อมขอความร่วมมือประชาชนหากพบเห็นบุคคลสิ่งของหรือยานพาหนะต้องสงสัยขอให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพื่อร่วมกันดูแลความปลอดภัยของประชาชนและนักท่องเที่ยวอุษณีหมัดและสวท.เบตงรายงาน
11: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวนฤนาถแข็งขันอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา19นาฬิกาค่ะ
13: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th
14: ทันทุกสถานการณ์ข่าวสารเที่ยงตรงสวท.ชลบุรี 99.75 MHz นี
15: องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีชวนร่วมกิจกรรมคาฟรีเดย์สร้างสุขภาพลดพลังงานลดโลกร้อนร่วมปั่นจักรยานเพื่อสุขภาพพร้อมช่วยลดการใช้พลังงานและรักษาสิ่งแวดล้อมในวันเสาร์ที่19กันยายน2569ณลานสวนเฉลิมพระเกียรติราชินี60พรรษาปั่นไปกลับสะพานชลมาศวิถีระยะทางรวม15กิโลเมตรตั้งแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปร่วมบริจาคสมทบทุนตั้งแต่100บาทขึ้นไปรับเสื้อที่ระลึก1ตัวจำนวนจำกัดโดยรายได้ทั้งหมดสมทบทุนจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลหนองใหญ่โดยไม่หักค่าใช้จ่ายสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร038 398038กิจกรรมดีๆเพื่อสุขภาพของทุกคน

0: ก๊าซหุงต้มช่วยให้การทำอาหารสะดวกแต่ก่อนใช้งานอย่าลืมตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัย
1: ควรเลือกใช้ถังก๊าซที่ได้มาตรฐานตั้งถังในที่อากาศถ่ายเทสังเกตสภาพถังก๊าซว่าไม่มีรอยบุบรั่วหรือเป็นสนิมรุนแรงตรวจสอบวาล์วและสายยางว่าไม่แตกร้าวพร้อมรัดเข็มขัดให้แน่น
0: ได้กลิ่นก๊าซให้ปิดวาล์วทันทีเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายอากาศและห้ามจุดไฟหรือเปิดปิดสวิตช์ไฟในบริเวณนั้น
1: ตรวจเช็คถังก๊าซเป็นประจำเพียงไม่กี่นาทีก็ช่วยป้องกันอุบัติเหตุและสร้างความปลอดภัยให้ทุกคนในครอบครัว
0: ด้วยความห่วงใยจากบริษัทปตท.จำกัดมหาชนคลังภาคตะวันออก
2: วันนี้เรามีทริคเล็กๆในการเลือกซื้อไข่ไก่แบบสดสะอาดไม่ผิดหวังมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะ 1. เปลือกไข่ใหม่จะมีผิวครุขระและมีผงแป้งเคลือบ 2. ควรเลือกไข่ที่เปลือกเป็นสีนวลหากเปลือกไข่มีจุดสีเทาๆขาวๆดำๆแนะนำให้เลี่ยงนะคะเพราะไข่ฟองนั้นกำลังจะเน่าค่ะ 3. เลือกไข่ที่เขย่าแล้วไม่มีการสั่นคลอนเพราะไข่ใหม่เนื้อจะแน่นติดเปลือกไข่ไม่เคลื่อนไปมา 4. หากนำไข่ไปแช่น้ำไข่ใหม่จะจมด้านล่างส่วนไข่เก่าจะลอยขึ้นมาในระดับที่สูงกว่าค่ะ 5. เมื่อตอกไข่ออกมาแล้วไข่แดงควรมีลักษณะกลมนูนมีเยื่อไข่ขาวเกาะรอบไข่แดงหวังว่าคุณผู้ฟังจะนำทริคเหล่านี้ไปใช้เพื่อให้ได้ไข่ไก่ที่สดและมีคุณภาพตามที่หวังกันนะคะหน้าฝนเสี่ยงโรคผิวหนังตากเสื้อผ้าเท่าไหร่ก็ไม่แห้งสักทีระวังความชื้นจากเสื้อผ้าจะกลายเป็นเชื้อราสาเหตุของโรคผิวหนังยิ่งเสื้อผ้าที่มีกลิ่นอับชื้นเนื่องจากเปียกฝนหรือการสวมใส่เสื้อผ้าที่เปียกชื้นเป็นเวลานานๆอาจเป็นแหล่งสะสมของเชื้อโรคได้วิธีหลีกเลี่ยงก็คือนำเสื้อผ้าเปียกไปผึ่งให้แห้งก่อนใส่ตะกร้ารอซักหรือซักทันทีไม่หมักหมมไว้หรือหากเสื้อผ้าตัวใดที่มีกลิ่นอับชื้นเสี่ยงเชื้อราให้นำไปซักปกติแล้วนำไปต้มในน้ำเดือด15นาทีถึง1ชั่วโมงและอีกวิธีก็คือแช่ผ้าด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อจากนั้นนำไปตากแดดจนแห้งคุณผู้ฟังอย่าลืมเอาเคล็ดลับนี้ไปบอกต่อเพื่อสุขภาพที่ดีกันนะคะ
3: แค่คลิกเดียวได้เงินจริงๆเหรอ
4: พนันออนไลน์ไม่ใช่ทางรวยแต่คือทางพังเสียเงินเสียเวลาเสียอนาคตและผิดกฎหมาย
3: อย่าปล่อยให้ความสนุกชั่วคราวทำลายชีวิตทั้งชีวิตหยุดพนันออนไลน์ตั้งสติเลือกทางที่ปลอดภัย
4: การพนันออนไลน์คิดให้ดีก่อนเสียทุกอย่าง

อากาศสดชื่นทำให้ความเหน็ดเหนื่อยที่ต้องนั่งรถขึ้นเขานั้นหายไปดังปลิดทิ้งราวกับว่าตนเองได้เข้ามาสู่ดินแดนมหัศจรรย์นอกจากธรรมชาติที่ล้อมรอบตัวจะมีความงามประหลาดล้ำแล้วยังเกิดความรู้สึกว่าในดินแดนแห่งนี้จะไม่มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลย

ข้าพเจ้าเดินต่อไปอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยยิ่งเดินยิ่งทำให้จิตใจสดชื่นมากขึ้นคิดแต่ว่าเป็นสถานที่ซึ่งมีความรื่นรมและสุขใจอย่างที่สุดตามเนินเป็นไม้ป่าออกดอกนานาสีกลิ่นหอมระรื่นอยากจะกล่าวว่าตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยมีความสุขสบายใจเช่นนี้เลยเพราะสิ่งแวดล้อมนานาประการได้ทำให้จิตใจเปลี่ยนแปลงไปข้าพเจ้าเพลิดเพลินและจิตใจอบอุ่นไม่มีความหวาดกลัวแม้จะไม่พบผู้คนก็รู้สึกว่าปลอดภัยไม่มีสิ่งใดน่ากลัวอยากจะเดินชมให้ทั่วบริเวณสักครู่ก็เห็นคนเดินมาแต่ไกลครั้นเข้ามาใกล้ก็มองเห็นว่าผู้นั้นเป็นชายอายุกลางคนข้าพเจ้ามีความยินดีมากเพื่อจะไต่ถามดูถึงตำบลและหมู่บ้านว่าชื่ออะไรแน่จึงสาวเท้าเข้าไปใกล้แล้วทำความเคารพเมื่อมองเห็นหน้าพ่อลุงคนนั้นแล้วก็เกิดความรู้สึกว่าแกมีสายตาที่เป็นมิตรอย่างน่าเคารพการแต่งกายเรียบร้อยนุ่งผ้าสีน้ำเงินแก่แบบชาวบ้านเราหรืออย่างชาวเหนือที่เรียกว่าหม้อห้อมเป็นการน่าประหลาดที่เพียงแรกมาพบปะข้าพเจ้ารู้สึกเคารพรักชายผู้นี้สายตาของพ่อลุงคนนั้นเต็มไปด้วยความเมตตากรุณาและยิ้มแย้มอย่างผู้มีใจดีข้าพเจ้าเอ่ยขึ้นว่าพ่อลุงอยู่ที่ตำบล นี้ใช่ไหมผมอยากทราบว่าเมืองนี้ชื่อเมืองอะไรครับช่างน่าอยู่เหลือเกินดินฟ้าอากาศสดชื่นอย่างนี้ผมยังไม่เคยพบเห็นที่ไหนเลยใช่แล้วคุณผมอยู่ในเมืองนี้ที่เราเรียกว่าเมืองผาคุณคงมาจากเมืองใต้กระมังรับคำแกแล้วข้าพเจ้าถามถึงความเป็นอยู่ต่างๆก็ได้รับคำตอบว่าที่นี่ไม่มีการลักขโมยหรือโจรกรรมอย่างไรเขาอยู่กันด้วยความสงบสุขพ่อเมืองเป็นผู้ปกครองอย่างยุติธรรมและเป็นผู้พิพากษาคดีทุกอย่างทุกชนิดเอถ้าเช่นนั้นไม่เป็นเผด็จการหรือพ่อลุงข้าพเจ้าสอดขึ้นแต่แกก็ตอบด้วยใบหน้ายิ้มแย้มว่าเอไอ้เผด็จการเป็นอย่างไรก็ไม่ทราบแต่พ่อเมืองก็ปกครองมาด้วยความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วแกก็ทำท่าจะนึกขึ้นได้อ้อวันนี้พ่อเมืองจะออกชำระคดีเรื่องหนึ่งถ้าคุณต้องการพบพ่อเมืองผมจะพาไปข้าพเจ้ารีบรับปากทันทีเมื่อพ่อลุงมีเมตรีจิตออกปากจะพาไปเช่นนั้นหลังจากสนทนาพอควรแล้วแกก็พาข้าพเจ้าเดินเข้าไปในหมู่บ้านยิ่งเดินไปก็ยิ่งใกล้หมู่บ้านซึ่งหนาแน่นเข้าไปทุกทีผู้คนก็ยิ่งหนาแน่นมากขึ้นสังเกตดูกิริยาผู้คนทั้งหญิงชายต่างมีใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสแสดงว่ามีความสุขสบายทั่วหน้ากันแล้วทุกคนเป็นมิตรกันข้าพเจ้าหันมาทางพ่อลุงผู้อารีคนนั้นและพูดว่าพวกชาวบ้านนี้ดูช่างมีความสุขสำราญหน้าตาแจ่มใสทุกคนพ่อลุงหัวเราะอยู่ในลำคอพวกเราในเมืองนี้รักกันเหมือนพี่เหมือนน้องพร้อมที่จะยอมเสียสละให้แก่กันและกันโดยไม่เอารัดเอาเปรียบทุกคนเป็นผู้ยอมเสียสละทั้งสิ้นข้าพเจ้ารู้สึกแปลกใจในคำพูดเช่นนี้จึงย้อนถามไปว่าถ้าเช่นนั้นในเมืองนี้ก็ไม่มีทหารและตำรวจนะสิครับได้รับคำตอบว่าไม่มีคำว่าตำรวจหรือทหารไม่มีใครเรียกหรือรู้จักเลยถ้าอย่างนั้นทำอย่างไรจึงจะนำตัวจำเลยมาให้พ่อเมืองได้จำเลยสมัครใจมาเองโดยไม่ต้องคุมตัวเราคุยกันมาตลอดทางชั่วครู่เดียวก็ถึงหุบผาแห่งหนึ่งผู้คนหนาแน่นช่องผาทางเข้านั้นใหญ่โตสว่างสวัยด้วยแสงประหลาดไม่ต้องใช้ไฟมีลวดลายตามผนังงดงามมากมีผู้คนเดินเข้าออกไปมาไม่ขาดสายทุกคนมีหน้าตายิ้มแย้มต่อข้าพเจ้าเหมือนกับที่เห็นผ่านๆมาแล้วข้าพเจ้าหันมาถามพ่อลุงว่า
การชำระคดีนี้มีการชำระกันทุกๆวันตลอดปีอย่างนี้หรือนานๆจะมีสักครั้งหนึ่งวันนี้นับว่าคุณมีโชคดีพอมาถึงก็ได้เห็นพ่อเมืองชำระคดีแกตอบเป็นปกติแต่มันทำให้ข้าพเจ้าแปลกใจมากที่ผ่านผู้คนมาตั้งแต่น้อยจนหนาแน่นเข้าทุกทีข้าพเจ้าเห็นยิ้มกับข้าพเจ้าไม่ว่าเด็กและผู้ใหญ่คล้ายว่าข้าพเจ้าเป็นเพื่อนรักหรือญาติสนิทที่จากกันไปนานๆแล้วมาพบกันจากการสังเกตกิริยาท่าทางเมื่อผ่านเข้ามาที่ประชุมใหญ่ในหุบผาทุกคนที่ข้าพเจ้าเห็นหรือเห็นข้าพเจ้าก็แสดงเช่นเดียวกันหมดเมื่อเดินมาถึงที่ชำระความของพ่อเมืองซึ่งเป็นห้องโถงใหญ่ตรงกลางเป็นแท่นศิลาใหญ่มีผู้คนล้อมรอบแท่นขณะนี้ยังไม่ถึงเวลาที่ท่านพ่อเมืองจะออกว่าความพวกชาวเมืองคงนั่งสนทนากันไปตามถนัดคอยพ่อเมืองจะออกมาข้าพเจ้ากระซิบถามว่าคนไหนเป็นโจทย์คนไหนเป็นจำเลยพ่อลุงก็ชี้ให้ดูว่าคนที่ใส่เสื้อขาวคนนั้นชื่อผาคำเป็นโจทย์ส่วนคนที่ใส่เสื้อเป็นชาวนาสีน้ำเงินแก่คนนั้นชื่อโฉมเป็นจำเลยและคู่พิพาทกำลังนั่งคุยกันด้วยสีหน้ายิ้มแย้มไม่มีเขาว่าจะมีการขัดแย้งกันจนเกิดคดีขึ้นโรงขึ้นศาลรู้สึกว่าทั้งสองฝ่ายรักใคร่กันดีไม่น่าเชื่อว่าเป็นความพิพาทกันเลยควรจะปรองดองกันให้เรียบร้อยได้ทำให้ข้าพเจ้าสงสัยจริงๆจึงอดที่จะถามพ่อลุงไม่ได้เหตุใดทั้งคู่จึงเป็นความกันในเมื่อสังเกตดูว่าทั้งสองมีความรักใคร่กันมากพ่อลุงยิ้มแล้วตอบว่าเรื่องมันตกลงกันไม่ได้สิคุณจึงร้อนถึงท่านพ่อเมืองมันร้ายแรงอะไรนักหรือจึงตกลงกันไม่ได้พ่อลุงรู้หรือเปล่าพ่อลุงจึงเล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่านายโฉมผู้เป็นจำเลยมีนาแปลงหนึ่งมีข้าวออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งท้องทุ่งนายผาคำผู้เป็นโจทย์มีควายอยู่ตัวหนึ่งได้เดินผ่านนาของนายโฉมเห็นข้าวในนาน่ากินก็ลงไปกินแต่กินไม่มากนักพอนายผาคำมาถึงก็รีบจูงควายกลับบ้านแล้วก็รีบไปสารภาพความผิดของตนที่ได้ปล่อยให้ควายกินข้าวในนาของนายโฉมตนเองยินดีให้ค่าเสียหายเป็นข้าวแต่ฝ่ายนายโฉมเจ้าของนาไม่ยอมรับถือว่าไม่ใช่ความผิดของนายผาคำหรือของควายถ้าจะเอาความผิดแล้วควรจะเอาผิดกับข้าวของนายโฉมมากกว่าเพราะถ้าในนาไม่มีข้าวควายก็คงไม่กินเรื่องก็คงไม่มีแล้วต่างคนก็ไม่ตกลงกันหรือตกลงกันไม่ได้ก่อนที่จะซักถามพ่อลุงอีกต่อไปได้ยินเสียงคล้องดังขึ้น3ครั้งเสียงพูดกันว่าพ่อเมืองออกแล้วเรามัวแต่ก้มหน้าคุยกันพอเงยหน้าขึ้นไปดูก็เห็นพ่อเมืองนั่งอยู่บนแท่นทุกคนก้มลงกราบข้าพเจ้าทำตามเขาบ้างโดยความสมัครใจเมื่อกราบเสร็จแล้วพ่อลุงก็พาข้าพเจ้าเข้าไปใกล้แท่นที่ประทับของพ่อเมืองทุกคนหลีกทางให้ด้วยความยินดีเมื่อเข้าไปใกล้แท่นข้าพเจ้าได้มองเห็นท่านพ่อเมืองชัดเจนถนัดตาทำให้ข้าพเจ้าต้องตะลึงรูปร่างของท่านพ่อเมืองนั้นไม่ผิดแปลกกับพระปิยะมหาราชรัชกาลที่5ของเราเลยพระองค์มีพระพักยิ้มแย้มดวงเนตรแจ่มใสครั้นแล้วพ่อเมืองก็พูดกับฝ่ายโจทและจำเลยเป็นการซักถามปากคำจากโจทและจำเลยตามเรื่องที่ข้าพเจ้าได้กล่าวมาแล้วเมื่อพ่อเมืองได้พิจารณาเสร็จแล้วก็วินิจฉัยและตัดสินว่าการที่นายโฉมจำเลยไม่ยอมรับค่าเสียหายจากนายผาคำผู้เป็นเจ้าของควายซึ่งลงไปกินข้าวในนาของเขานั้นโดยอ้างเหตุว่าเป็นความผิดของตนเองที่ได้ปลูกข้าวไว้ทางเดินของควายเพราะฉะนั้นจึงไม่ยอมรับค่าเสียหายเพราะควายเป็นสัตว์ที่ไม่มีความคิดว่าทำแล้วจะเกิดความเสียหายหรือไม่ส่วนนายผาคำผู้เป็นโจทย์แถลงว่าตามปกติควายของตัว
ไม่เคยที่จะไปกินข้าวในนาของใครแต่บังเอิญควายนี้เกิดตั้งครรภ์ทำให้ความรู้สึกแปรปรวนไปเนื่องด้วยลูกในท้องทำให้อยากกินฉะนั้นพ่อเมืองจึงตัดสินให้ยกลูกควายที่อยู่ในท้องจะเป็นตัวผู้หรือตัวเมียให้นายโฉมหนึ่งตัวไม่ว่าจะออกมากี่ตัวก็ตามเมื่อพ่อเมืองทรงตัดสินเรียบร้อยแล้วทุกคนที่อยู่ที่นั่นต่างก็ร้องสาธุฝ่ายโจทย์ก็มีจิตใจชื่นบานที่ได้ชดใช้ค่าเสียหายเรื่องข้าวให้เป็นที่เรียบร้อยไปต่อจากนั้นพ่อเมืองก็ลุกขึ้นก้มศีรษะรอบๆตัวรับความเคารพจากปวงชนที่อยู่ในนั้นแล้วก็เสด็จขึ้นเข้าไปในหุบผาทันทีก่อนที่จะเสด็จไปนั้นท่านได้หันมายิ้มกับข้าพเจ้าแล้วกล่าวเรียบๆว่าขอให้สู่เจ้าจงเดินทางต่อไปโดยความปลอดภัยเถิดข้าพเจ้ายกมือขึ้นประนมทำความเคารพท่านที่รักข้าพเจ้าเห็นท่านพ่อเมืองเพียงครั้งเดียวก็รู้สึกมีความจงรักภักดีมีความเคารพด้วยจิตใจอันสุจริตความจงรักภักดีนี้ดื่มด่ำอยู่ในความรู้สึกมันเกิดขึ้นจากส่วนลึกของดวงใจอย่างสะอาดบริสุทธิ์ยากที่จะบรรยายให้ถูกต้องได้ความจงรักภักดีนี้ทำให้ข้าพเจ้าสามารถจะยอมพลีชีวิตของข้าพเจ้าเพื่อพ่อเมืองได้ทุกเวลาทั้งที่พ่อเมืองยังไม่เคยที่จะชุบเลี้ยงหรือให้ความช่วยเหลือแก่ข้าพเจ้าแต่ประการใดเลยแล้วพ่อลุงก็ชวนข้าพเจ้าลุกขึ้นและเดินทางออกจากหุบผาข้าพเจ้าไม่ได้พูดจาอะไรกับพ่อลุงอีกเลยสมองต้องขบคิดอย่างหนักต่อเหตุการณ์ประหลาดเกี่ยวกับหุบเขาที่ข้าพเจ้าได้พบเห็นมานี้

ขณะที่ข้าพเจ้ากำลังใช้ความคิดอยู่นี้เองข้าพเจ้าลืมตาขึ้นก็เห็นคุณสนิทกำลังเขย่าตัวอยู่บอกว่าจวนเวลาแล้วจะเดินทางต่อไปข้าพเจ้าก็ได้รู้สึกตัวว่าข้าพเจ้าได้ฝันไปฝันอย่างยืดยาวฝันอย่างประหลาดข้าพเจ้าอยากให้เป็นความจริงข้าพเจ้าจึงเล่าให้คุณสนิทฟังถึงเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นจนจบหลังจากนั้นเราได้รับประทานอาหารกันราว5ของวันใหม่แล้วก็ออกเดินทางกันต่อไปพอเข้าสู่ภูมิประเทศที่ถนนไต่ขึ้นไปบนไหล่เขาช่างน่าประหลาดอะไรเช่นนั้นต้นไม้และทิวเขาทุกสิ่งทุกอย่างตลอดจนสันเขาที่ข้าพเจ้าจะเลี้ยวเดินลงที่ลาดเชิงเขาช่างเหมือนกับภาพในฝันของข้าพเจ้าทุกแห่งแต่ไม่มีทุ่งลาดข้าพเจ้ารู้สึกเสียดายอะไรอาวรณ์ยิ่งเมื่อจะจากไปรู้สึกราวกับว่าข้าพเจ้าได้จากสาวที่รักยิ่งคนหนึ่งอย่างไม่มีโอกาสที่จะพบกันได้อีกต่อไปในชีวิตนั้นซึ่งสถานที่นั้นมีปรากฏอยู่จริงๆและข้าพเจ้าก็ได้ผ่านไปทั้งฝันและทั้งตื่น

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

ราทุกคนรู้วันเกิดแต่ไม่มีใครรู้วันตายถ้าเรานึกว่าเรายังไม่ตายก็เป็นความประมาทส่วนหนึ่งการสร้างจิตใจให้เป็นกุศลการไม่ประมาทถึงเวลาตายก็จะตายอย่างสงบสบายอย่าตายอย่างคนมีบาปเกิดมาแล้วก็ต้องตายด้วยกันทุกคนอันชีวิตของคนเรานี้ก็แปลกประหลาดพิสดารยิ่งกว่าเรื่องอ่านเล่นบางครั้งสิ่งที่เรานึกไม่ถึงว่าจะเป็นไปได้ก็เป็นไปได้กุศลของผู้ที่เคยสร้างคุณงามความดีเป็นบารมีที่สะสมไว้ซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาของมนุษย์ธรรมดาแต่แล้วเมื่อถึงเวลาจังหวะของกรรมดีจะให้ผลได้ช่วยผลักดันชีวิตซึ่งกำลังอยู่ในเงื้อมมือพญามัจจุราชที่เอื้อมมาฉุดให้รอดพ้นจากความตายไปได้หวุดหวิดและความดีนี้เองได้มาช่วยแยกออกจากกลุ่มความตายได้ทันท่วงทีซึ่งเป็นเรื่องประหลาดมหัศจรรย์ที่ควรจะนำมาคิดเพื่อเป็นคติต่อไปเรื่องมีว่า

าพเจ้ามีเพื่อนรักใคร่กันมากผู้หนึ่งเพื่อนผู้นี้เป็นคนดีมีศีลธรรมเห็นอกเห็นใจผู้อื่นไม่ยอมเห็นแก่ตัวเป็นข้าราชการฝ่ายปกครองอยู่ต่างจังหวัดครั้งหนึ่งเพื่อนผู้นี้ได้ออกจากอำเภอที่อยู่เดินทางไปราชการที่ตัวจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งเป็นจังหวัดที่ตนสังกัดอยู่เมื่อเสร็จจากงานแล้วก็เป็นเวลาจวนเที่ยงตั้งใจว่าจะรีบกลับอำเภอที่ตนอยู่พอดีมีเพื่อนที่ชอบพอรักใคร่ที่จังหวัด3คนได้เชื้อเชิญไปทานอาหารเป็นการต้อนรับแล้วทั้ง4คนก็เข้าไปในร้านอาหารแห่งหนึ่งและสั่งอาหารสำเร็จรูปและที่จัดปรุงใหม่ระหว่างรอการจัดปรุงอาหารทั้ง4ก็นั่งสนทนาถึงเรื่องราวต่างๆไม่ช้าการปรุงอาหารก็เสร็จจัดใส่จานพร้อมกับอาหารสำเร็จที่ปรุงไว้ขายตั้งแต่เช้าตักใส่จานตั้งโต๊ะพร้อมกันเมื่อคนขายได้จัดโต๊ะไว้เป็นที่เรียบร้อยพร้อมทั้งช้อนส้อมโถข้าวและจานข้าวเครื่องจิ้มไว้เป็นระเบียบพอเห็นโต๊ะอาหารจัดเรียบร้อยต่างก็ชวนกันเข้าไปนั่งเตรียมรับประทานอาหารพอตักข้าวใส่จานก็ได้ยินเสียงบูดสัญญาณของเรือเมโดยสารซึ่งจอดอยู่คนละฝั่งน้ำดังขึ้นทีๆเป็นระยะระยะเป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าเรือเตรียมจะออกจากท่าเพื่อนของข้าพเจ้ารีบลุกจากโต๊ะทันทีทั้งที่อาหารกำลังจะเข้าปากอยู่แล้วและบอกกับเพื่อนๆว่าผมต้องขอโทษเรือจะออกอยู่แล้วผมจะไปหาอาหารรับประทานเอาข้างหน้าเชิญคุณทานตามสบายเถิดแต่เพื่อนทั้งสามไม่ยอมขอให้ทานอาหารกันก่อนแล้วบอกว่าไม่ต้องรีบร้อนหรอกหน้าทานข้าวให้สบายใจได้ผมจะให้เด็กไปบอกนายท้ายเรือว่าอย่าเพิ่งออกเรือขอเวลาให้นายอำเภอกินข้าวก่อนเรือลำนั้นต้องผ่านท้องที่เราทุกวันมันต้องรอเราแน่เชื่อผมเถิดหน้าให้เด็กไปบอกนายท้ายดีกว่านายอำเภอสั่นศีรษะแล้วพูดว่าอย่าเลยผมไม่ชอบทำอย่างนี้มันเป็นการเห็นแก่ตัวเกินไปผมไม่ยอมให้รอให้เขาออกตรงเวลาดีกว่าอย่าให้คนจำนวนมากมารอผมคนเดียวเลยเพราะไม่รู้ว่าใครในเรือจะมีธุระร้อนธุระด่วนมีความจำเป็นที่จะต้องรีบไปให้ทันเวลาอย่าเอาเรื่องไม่จำเป็นมาถ่วงเวลาคนอื่นเขาเลยเขาไม่กล้าว่าต่อหน้าเราแต่อาจแช่งด่าลับหลังได้หาว่าเราเห็นแก่

ึ้นไปถึงบนเรือแล้วก็ถามนายท้ายเรือว่าจะรีบออกหรือถึงได้เปิดวูดนายท้ายเรือตอบว่ายังหรอกครับผมเปิดวูดสัญญาณเรียกให้เด็กเรือรีบกลับเห็นว่าไปตลาดนานแล้วเรือก็จวนได้เวลาออกถ้าในอำเภอมีธุระจะไปไหนเชิญเถิดครับผมรอได้นายอำเภอพูดว่าขอบใจมากน้องชายฉันไม่ชอบให้คนอื่นเสียเวลาเพราะฉันโดยไม่จำเป็นอย่าได้เห็นแก่หน้าใครมิฉะนั้นจะขาดความนับถือว่าไม่รักษาเวลาตามระเบียบจากนั้นไม่นานเรือก็ออกตรงเวลานายอำเภอก็กลับมาถึงที่อยู่โดยเรียบร้อยความจริงหากเรื่องจะลงเอยเพียงแค่นี้ก็ไม่จำเป็นจะนำมาเล่าให้ท่านฟังเพราะข้าราชการที่เห็นอกเห็นใจประชาชนและปฏิบัติราชการโดยความซื่อสัตย์เที่ยงตรงมีถมเถไปแต่เหตุการณ์ของเรื่องไม่ได้จบลงเพียงนี้พอรุ่งขึ้นจากวันนั้นมีผู้เดินทางจากตัวจังหวัดมาส่งข่าวให้ในอำเภอทราบว่าเพื่อน3คนที่ชวนนายอำเภอรับประทานอาหารเที่ยงเมื่อวานนี้บัดนี้ได้ถึงแก่กรรมแล้วทั้ง3คนนายอำเภอตกใจมากเพราะไม่นึกไม่ฝันว่าจะได้รับข่าวร้ายเช่นนี้และไม่คิดว่าจะเป็นไปได้เพราะเพิ่งจากกันมายังไม่ถึง24ชั่วโมงและยังสนทนากันอย่างสนุกสนานบัดนี้ได้ข่าวร้ายเศร้าสลดใจอย่างยิ่ง

าผู้มาส่งข่าวเล่าเรื่องให้ฟังจึงได้ทราบว่าหลังจากที่นายอำเภอได้ลงเรือข้ามฟากมาขึ้นเรือเมล์แล้วเพื่อนทั้งสามก็ลงมือรับประทานอาหารที่จัดไว้เมื่ออิ่มเรียบร้อยต่างก็แยกย้ายกันกลับบ้านของตนซึ่งไม่ห่างไกลกันนักเมื่อไปถึงบ้านก็เกิดปวดท้องและท้องเดินอย่างรุนแรงทั้งสามคนเช่นกันหมอได้ตรวจพบว่าเป็นอหิวาตกโรคอย่างแรงหมอได้พยายามจนสุดความสามารถแต่พอกลางดึกคืนวันนั้นเพื่อนทั้งสามก็หมดลมในระยะเวลาใกล้ๆกันญาติจึงรีบให้คนนำข่าวมาบอกนายอำเภอให้ทราบเพราะเป็นเพื่อนที่รักใคร่คุ้นเคยกันมากเป็นเรื่องที่น่าคิดว่าบุคคลที่ประกอบกรรมดีเห็นประโยชน์ส่วนรวมของผู้อื่นยิ่งกว่าประโยชน์ส่วนตัวทางพระชี้ให้เห็นกฎแห่งกรรมดีทั้งที่ความตายเฉียดมาใกล้แต่ความดีได้แทรกเข้าไปขัดจังหวะจุดออกมาให้พ้นจากความตายได้ทันท่วงทีนี่ก็เป็นเรื่องของชีวิตผู้ประกอบกรรมดีผู้หนึ่งน่าคิดมาก

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่1ชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูล

เมื่อก่อนหน้าพุทธศักราช2495เล็กน้อยข้าพเจ้ามีกิจธุระทางถนนเยาวราชได้เดินผ่านไปแถว7ชั้นบังเอิญสายตามองไปเห็นคนมุงดูอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งข้าพเจ้าเป็นคนอยากรู้อยากเห็นจึงเดินไปชะโงกดูกับเขาบ้างก็ได้ทราบว่าจีนขายเต่าคนหนึ่งกำลังอธิบายเรื่องเต่าเป็นภาษาจีนข้าพเจ้าถามจีนที่ยืนอยู่ก่อนว่าเขาพูดอะไรในเรื่องเต่าเพราะมองเห็นเต่าตัวหนึ่งนอนหงายอยู่กับพื้นซีเมนต์หน้าร้านค้านั้นที่ตัวมีอักษรเข้าใจว่าถูกจารึกลงไว้ด้วยเหล็กแหลมจีนผู้ถูกถามนั้นคงจะพูดไทยไม่ได้มากนักเพียงแต่ว่าเต่าพะเต่าพะข้าพเจ้าชักสงสัยที่จีนคนนั้นเรียกเต่าพะจึงแหวกคนเข้าไปดูเต่าที่ตัวหงายท้องอยู่เต่าตัวนั้นเป็นเต่าขนาดกลางที่ท้องจารึกเป็นตัวอักษรอยู่เต็มข้าพเจ้าจึงขอจีนหยิบออกมาแหวกคนให้แสงสว่างส่องเห็นตัวอักษรชัดเจนขึ้นจึงเห็นได้ว่าตัวอักษรนั้นบางตัวเลือนรางเต็มที่แต่ก็ยังพอจะอ่านได้มีใจความว่าถ้าผู้ใดพบเต่าตัวนี้อย่าได้ฆ่าโปรดกรุณานำมาให้ที่บ้านเลขที่ถนนตำบลถ้าผู้ใดรู้แล้วทำอันตรายเต่าตัวนี้จงประสบภัยวิบัติทั้งปวงด้วยเมื่อข้าพเจ้าทราบข้อความนั้นแล้วจึงได้บอกกับจีนเจ้าของเต่าว่าควรจะนำเต่าตัวนี้ไปให้เจ้าของเดิมตามตำบลบ้านที่จารึกอยู่บนท้องเต่านี้คงจะได้รับรางวัลค่าป่วยการอย่างแน่นอนและได้พยายามอธิบายให้ฟังแต่รู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่าตัวนั้นไม่ค่อยสนใจเขาอยากจะขายเต่าตัวนี้ให้พ้นไปเท่านั้นซ้ำยังบอกว่าไปไกลและยังไม่รู้ว่าจะพบบ้านหรือไม่ถ้าหากพบแล้วก็ไม่แน่ใจว่าจะได้รางวัลคุ้มกันหรือเปล่าเมื่อไม่มีใครซื้อจริงๆเขาก็จะนำไปฆ่ากินเองเขาว่าได้เต่ามาหลายตัวทุกตัวขายไปหมดเหลือแต่ตัวนี้คนซื้อเห็นเป็นเต่าประหลาดมีตัวอักษรอยู่ในตัวชาวจีนจึงไม่กล้าซื้อไปกินเมื่อข้าพเจ้าชี้แจงให้คนขายนำไปให้เจ้าของเดิมไม่สำเร็จข้าพเจ้าคิดว่าควรซื้อเสียเองแล้วปล่อยลงน้ำไปดีกว่าเมื่อคิดแล้วก็ตกลงรับซื้อเต่านั้นไว้เป็นมูลค่า30บาทรู้สึกว่าจีนผู้ขายเต่านั้นยินดีมากที่ขายเต่าตัวนั้นไปได้เมื่อซื้อแล้วนำมาบ้านคนทางบ้านข้าพเจ้าต่างพากันแปลกใจนึกว่าข้าพเจ้าคงจะทำการปานาติบาตแน่ข้าพเจ้าจึงได้อธิบายให้ฟังจนหายความเข้าใจผิดต่อไปนี้ก็เป็นปัญหาที่ข้าพเจ้าจะนำไปปล่อยที่ไหนดีจะไปปล่อยที่บ่อในบ้านในวัดหรือแม่น้ำซึ่งจะเป็นที่ปลอดภัยเมื่อขบปัญหานี้ไม่ตกจึงคิดว่าควรนำไปให้ท่านเจ้าของเดิมดีกว่าต่อมาอีกวันหนึ่งข้าพเจ้าก็ได้นำเต่าตัวนั้นตรงไปยังบ้านที่จารึกไว้การหาบ้านไม่ยากนักเพราะได้ปรากฏแจ้งชัดอยู่แล้วลักษณะบ้านนั้นรู้สึกว่าท่านเจ้าของบ้านเป็นผู้มีอันจะกินผู้หนึ่งในย่านนั้นเมื่อข้าพเจ้ากดกริ่งหน้าบ้านสักครู่หนึ่งก็มีเด็กหญิงรุ่นผู้หนึ่งออกมาเปิดประตูถามว่ามาหาใครข้าพเจ้าบอกว่ามาหาเจ้าของบ้านเด็กผู้นั้นพาข้าพเจ้าไปรออยู่ในห้องรับแขกสักครู่หนึ่งท่านเจ้าของบ้านก็เดินเข้ามาข้าพเจ้ามองแวบเดียวก็รู้ได้ทันทีว่าท่านเป็นคนมีสง่าใจดีสมกับเป็นผู้มีเมตตาสัตว์ตามลักษณะสังเกตได้ว่าเคยเป็นผู้มีอำนาจวาสนามาก่อน
ข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นทำความเคารพทันทีท่านกล่าวขอโทษที่ทำให้ข้าพเจ้านั่งรอช้าไปหน่อยเพราะท่านกำลังให้ปุ๋ยต้นไม้อยู่หลังบ้านแล้วท่านกล่าวอย่างอารมณ์ดีว่ามีอะไรที่จะให้ท่านช่วยเหลือบ้างข้าพเจ้าถามว่าท่านเคยทำบุญปล่อยเต่าบ้างไหมครับท่านตอบทันทีไม่เหมือนคนมีอายุมากบางคนว่าเคยครับเคยเมื่อ 4-5 ปีมานี้เองมีจีนนำเอาเต่ามาเที่ยวเดินขายผมสงสารเลยซื้อไว้และได้จารึกหนังสือแล้วก็ปล่อยไปผมคิดว่าถ้าปล่อยไปตามธรรมดาแล้วมันคงไปไม่ได้นานคงมีคนจับได้อีกแล้วก็คงไม่พ้นถูกฆ่าเพื่อคุ้มครองให้มันมีชีวิตยืนยาวต่อไปจึงได้จารึกอักษรแล้วนำไปปล่อยที่ท่าน้ำหน้าวัดข้าพเจ้าเล่าให้ท่านฟังว่าได้ไปพบและซื้อจากจีนคนหนึ่งทางเยาวราชเดิมทีก็จะนำไปปล่อยแต่มาคิดได้ว่าท่านผู้เป็นเจ้าของคงอยากทราบว่าเต่าตัวนั้นยังมีชีวิตอยู่หรือไม่และถ้ามันรู้ภาษามันก็คงอยากพบท่านผู้มีคุณของมันเป็นแน่เมื่อสนทนากันพอสมควรแล้วข้าพเจ้าก็กลับออกมานำเต่าออกจากรถเห็นมันกำลังคลานต้วมเตี้ยมหาทางออกอยู่เมื่อท่านเจ้าของบ้านได้พบมันแล้วสังเกตเห็นว่าท่านดีใจมากท่านหยิบขึ้นดูสักครู่ก็เรียกคนใช้นำไปเลี้ยงไว้หลังบ้านก่อนภายหลังจะนำไปปล่อยจากนั้นท่านก็พยายามที่จะนำมูลค่าที่ข้าพเจ้าได้ซื้อมาจากจีนนั้นมาให้ข้าพเจ้าจึงเรียนให้ท่านทราบว่าข้าพเจ้าไม่ขอรับมูลค่าใดๆทั้งสิ้นท่านขอบอกขอบใจข้าพเจ้ามากเมื่อสนทนากันไปข้าพเจ้ารู้สึกมีความเคารพในความเป็นผู้มีเมตตากรุณามากขึ้นแล้วข้าพเจ้ากราบลาท่านรับพรด้วยความเคารพแล้วเดินออกจากบ้านขณะที่จะก้าวออกประตูก็พอดีเด็กหญิงซึ่งมาเปิดประตูครั้งแรกวิ่งมาร้องบอกว่าท่านขอเชิญให้ข้าพเจ้ากลับเข้าบ้านอีกครั้งหนึ่งเมื่อข้าพเจ้าหวนกลับเข้าไปอีกท่านเจ้าของบ้านได้บอกว่าผมอยากจะให้ของคุณไว้เป็นที่ระลึกสักอย่างหนึ่งท่านพูดด้วยใบหน้ายิ้มแย้มคนอย่างคุณเวลานี้คงหาไม่ได้ง่ายนักผมรักคุณมากรักน้ำใจคุณแม้เราจะพบกันเวลาชั่วเพียงเล็กน้อยผมก็อ่านคุณออกเพราะฉะนั้นผมขอมอบพระองค์นี้ให้คุณไว้บูชาเป็นที่ระลึกแล้วท่านก็มอบห่อให้ข้าพเจ้าห่อหนึ่งข้าพเจ้ากราบท่านด้วยความเคารพอย่างจริงใจคนนำไปบูชาจะป้องกันภัยต่างๆได้ตลอดจนอัคคีภัยด้วยเป็นของเก่าหาได้ยากแล้วในสมัยนี้เมื่อข้าพเจ้ากลับถึงบ้านแล้วแก้ห่อออกก็เห็นพระพุทธรูปเก่าแก่องค์หนึ่งข้าพเจ้าได้นำไปตั้งไว้บนที่บูชาที่หัวนอน

่อจากนั้นประมาณ1ปีคืนหนึ่งหลังจากข้าพเจ้ากลับมาบ้านได้นำรถเข้าโรงเรียบร้อยก็เข้านอนตามปกติประมาณราว2นาฬิกาของวันใหม่ข้าพเจ้าต้องตกใจลุกขึ้นทันทีเพราะมีเสียงมากระซิบที่หูลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถลุกขึ้นไฟกำลังไหม้โรงรถข้าพเจ้ารีบลุกขึ้นเปิดไฟดูก็ไม่เห็นมีใครอยู่ในห้องสักคนหนึ่งประตูหน้าต่างก็ลงกลอนเรียบร้อยเมื่อนึกขึ้นได้ข้าพเจ้ารีบวิ่งไปที่โรงรถก็ได้กลิ่นสายไฟไหม้คล้ายกับเขี้ยวยางมะตอยราดถนนข้าพเจ้ารีบเปิดประตูรถเข้าไปทันทีเห็นแสงไฟแลบออกมาจากกระโปรงเครื่องข้าพเจ้ารีบกระโดดขึ้นไปสตาร์ทเครื่องเคราะห์ดีเครื่องติดแล้วรีบถอยรถออกไปกลางสนามหญ้าหน้าบ้านจากนั้นก็เอากระสอบข้าวเก่า 4-5 ใบเปิดฝากระโปรงออกใช้กระสอบข้าวฟาดแล้วคลุมไว้จนดับกว่าจะเรียบร้อยข้าพเจ้ารู้สึกเหน็ดเหนื่อยแทบแย่เหตุการณ์นี้คนในบ้านไม่มีใครทราบเรื่องและตื่นเลยเพราะตั้งแต่เริ่มจนดับข้าพเจ้าไม่ได้พูดหรือร้องเรียกใครช่วยสักคำเดียวเหตุการณ์จึงผ่านไปและยังความปลอดภัยแก่ข้าพเจ้าอย่างน่าพิศวงข้าพเจ้าได้รอดพ้นภัยพิบัติได้ด้วยอะไรถ้าไม่เกี่ยวกับอานิสงส์แห่งทานชีวิตที่ได้บำเพ็ญโดยไม่ได้หวังผลตอบแทนอย่างใดเลย

ขอขอบคุณหนังสือกฎแห่งกรรมฉบับสมบูรณ์เล่มที่หนึ่งชุดเรามีกรรมเป็นของตนโดยทอเลียงพิบูรณ์

ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
1: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับเข้าสู่รายการทันข่าวเสาร์อาทิตย์นะคะทาง FM 92.5 เมกะเฮิรตซ์กับดิฉันแสงรวีสมบูรณ์ทานแล้วคุณพรศิริคำวังค่ะสวัสดีค่ะคุณพรศิริคะ
2: สวัสดีค่ะคุณแสงรวีคุณผู้ฟังค่ะ
1: ค่ะก็มาติดตามกันจริงๆวันนี้มีเรื่องสำคัญสำคัญที่ต้องติดตามกันแบบอย่างเข้มข้นเลยทีเดียวนะเพราะว่าหลังจากที่เราดูปัญหาเรื่องของน้ำท่วมน่านเราก็ถือว่าเป็นเรื่องใหญ่พอแบบเป็นที่สนใจของทุกคนแล้วนะเพราะว่าน้ำท่วมขนาดนี้ได้รับความเสียหายขนาดนี้แต่ว่าปรากฏว่าช่วงเช้าวันนี้มีเหตุการณ์ในภาคใต้อีกเหตุปวดในภาคใต้นะคุณผู้ฟังคือตอนแรกก็คิดว่าเฉพาะจังหวัดนราธิวาสแต่ที่ไหนได้คือ3จังหวัดชายแดนภาคใต้เลย
2: ใช่ค่ะ
1: นราธิวาสปัตตานีย
2: ะลา
1: 3จังหวัดรวมทั้งหมดเนี่ย51จุดนะ
2: ค่ะ
1: เออ51จุดเลยก็ถือว่าแบบครั้งใหญ่เลยทีเดียวมีทั้งระเบิดมีทั้งไฟไหม้อะไรเนี่ยนะคะ
2: เขาป้นครบเครื่องทุกอย่าง
1: ก็คือหนักหนาสาหัสเลยทีเดียวนะก็เดี๋ยวมาติดตามกันแต่ว่าตอนนี้เราดูในส่วนของน้ำท่วมก่อนเพราะว่าอย่างที่เราบอกไปเมื่อวานว่านายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากนิวซีแลนด์เมื่อวาน
2: นะ
1: ทุ่มกว่าเกือบ2ทุ่
2: ม
1: นะแล้วก็มีกำหนดการเดินทางไปที่น่านตั้งแต่ช่วงเช้า
2: ค่ะ
1: นะก็ไปเรียกว่าไปบัญชาการนะไปประชุมบัญชาการเพื่อที่จะเตรียมรับมือหรือว่าแก้ปัญหาในเรื่องนี
2: ้
1: นะก็ไปนั่งหัวโต๊ะเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีเดินทางมีคณะด้วยนะหลายคนเลยทีเดียวแต่ว่าที่ไปในพื้นที่เนี่ยปรากฏว่าทางอาจารย์ยศชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวง อุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเนี่ยคอยรอรับอยู่เพราะว่าท่านอยู่ที่นั่นอยู่แล้วนะ 4-5 วันแล้ว
2: ค่ะ
1: นะก็มารอรับซึ่งก็ได้รายงานให้ท่านนายกรัฐมนตรีได้รับทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
2: ค่ะ
1: เห็นบอกว่านายกเนี่ยก็คือได้บอกกับผู้สื่อข่าวว่าจริงๆเนี่ยตัวนายกเองเนี่ยอาจไม่จำเป็นต้องลงพื้นที่ก็ได้นะเพราะว่าทางคุณยศชนัน
2: ค่ะ
1: ได้ติดตามแล้วก็บัญชาการสถานการณ์ทั่วไปในพื้นที่มาโดยตลอดแล้วก็ถือว่าทำได้ดีด้วยคือท่านก็ชื่นชม
2: ชื่นชมคุณยศชนันก็บอกว่าแม้นายกไม่ต้องลงหรอกเพราะว่ารองนายกอยู่นี่ก็เหมือนเอาอยู่แล้วตอนนั้นใช่ไหม
1: ก็คือทำบัญชาการได้ดีอะไรอย่างนั้นนะคะแต่ว่าท่านก็ได้เดินทางไปที่สารกลางจังหวัดน่านน
2: ะ
1: ไปประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาอุทกภัยในที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือนี่แหละแล้วก็รับฟังปัญหาต่างๆนะคะโดยเมื่อนายกเริ่มประชุมเนี่ยก็ได้แสดงความเสียใจกับครอบครัวแล้วก็ญาติของผู้เสียชีวิตจากเหตุอุทกภัยในครั้งนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนะแล้วก็ได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นเข้าไปดูแลช่วยเหลือครอบครัวผู้เสียชีวิตแล้วก็คนที่รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์เนี่ย อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่านายกยังบอกว่าคือก่อนหน้านี้เนี่ยนายกไม่อยู่ใช่ไหมไปต่างประเทศก็ได้มอบหมายให้ทางรองยศชนันท์นะนะรองนายกนั้นแล้วก็ดูแลภาคเหนือเนี่ยมาสั่งการมารับมือในการที่จะทำยังไงที่จะรับมือกับอุทกภัยในครั้งนี้ได้เพราะฉะนั้นนายกก็ขอบคุณคุณยศชนันท์นะคะ
2: ค่ะ
1: นั่นแหละ
2: รวมทั้งก็เห็นขอบคุณรัฐมนตรีหลายๆท่าน
1: ที่กระผมด้วยเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ที่ลงพื้นที่ช่วยกันก็เรียกว่าทุกองค์ค่ะ
1: หลายคนลงพื้นที่คือวันนี้ดูข่าวแบบเหมือนกับว่าคุณอภิสิทธิ์เองก็ยังชื่นชมเลยนะว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้เนี่ยรัฐมนตรีลงแบบ ในพื้นที่หลายคนแล้วก็ลงทันทีอ
2: ่
1: ะ
2: ลงทันทีแล้วก็ปากหลักเลยอย่างคุณยศชนานี่ก็เห็นปากหลักหรือแม้แต่คุณเจเศษเองก็เห็นอยู่ในพื้นที่ตลอดเช่นเดียวกันนะคะก็เรียกว่าร่วมไม้ร่วมมือกันเป็นอย่างดีนะคะในที่ประชุมท่านนายกเองก็มีข้อสั่งการโดยขอให้ทางปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็เยียวยาฟื้นฟูพื้นที่ได้รับผลกระทบระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำเพื่อจะสูบน้ำท่วมขังให้พื้นที่กลับเข้าสู่ปกติโดยเร็วนะคะพื้นที่ไหนน้ำลดแล้วก็ให้เร่งเข้าไปฟื้นฟูทันทีทั้งบ้านเรือนถนนสะพานไฟฟ้าประปาสถานพยาบาลพื้นที่เกษตรรวมถึงสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือเยียวยาให้เร็วที่สุดซึ่งมีมาตรการที่จะช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอให้ติดตามสถานการณ์ของการพยากรณ์อากาศสภาพอากาศนะเพราะว่าตอนนี้ก็ยังคงที่จะมีเรื่องของฝนตกลงมาอยู
1: ่ค่ะอย่างที่บอกว่าทางคุณวิสิทธิ์เองได้ชื่นชมรัฐมนตรีว่าลงไปในพื้นที่เร็วหลังจากที่เกิดปัญหาขึ้นเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: แล้วก็บอกว่าดูแล้วเนี่ยก็ดูรัฐบาลก็ทำงานมีเอกภาพอยู่นะคะในการรับมือกับน้ำท่วมเนี่ยนะคะโดยคุณอภิสิทธิ์นั้นบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่จังหวัดน่านเนี่ยสมาชิกแล้วก็กลไกของพรรคประชาธิปัตย์ในภาคเหนือเองเขาก็ช่วยเหลืออยู่แล้วอ
2: ัน
1: น
2: ี้
1: ก็คือเป็นปกติอยู่แล้วที่ส.ส.ในพื้นที่ก็ต้องไปช่วยอยู่แล้วนะแต่ว่าจากการติดตามสถานการณ์เนี่ยบอกว่าก็ต้องชมเชยบรรดารัฐมนตรีที่ลงพื้นที่ไปอย่างรวดเร็ว
2: ค่ะ
1: คือมันจะช่วยสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างขวัญกำลังใจให้กับคนในพื้นที
2: ่
1: นะซึ่งคุณพิสิทธิ์มองว่ามันค่อนข้างที่จะมีเอกภาพอยู่นะการทำงานเนี่ย
2: ค่ะ
1: แล้วก็อยากให้สิ่งเหล่านี้เนี่ยดำเนินการไปอย่างต่อเนื่องเพราะว่ามันยังมีในเรื่องของการฟื้นฟูการเยียวยาคือทุกครั้งที่เกิดภัยพิบัติแบบเนี้ยเราก็จะต้องแบบมาตามไอ้เรื่องของการเยียวยาการฟื้นฟูกันอยู่ตลอดก็อยากให้ใช้เหตุการณ์สถานการณ์อันนี้เนี่ยเป็นบทเรียนแล้วก็อยากให้นำเป็นรูปแบบที ่นำไปใช้ประโยชน์ในครั้งต่อไปถ้าเกิดว่ามันจะเกิดขึ้นที่ไหนก็แล้วแต่นะคะ
2: ค่ะก็คงเตรียมที่จะรับมือกันต่อเนื่องเลย
1: ะ
2: นะคะเพราะว่ามีรายงานเรื่องของฝนตกหนักเรนบอ
1: ม
2: ถล่มแม่สอดนานหลายชั่วโมงนะคะเรียกว่าครั้งนี้เนี่ยขยับจากน่านไปที่แม่สอดแล้วนะคะฝนตกต่อเนื่อง3ชั่วโมงเลยทีเดียว
1: ค่ะ
2: เขาบอกว่าจนถึงขนาดนี้เนี่ยตกตั้งแต่บ่าย2คุณแสงระบีขนาดนี้ก็ยังไม่หยุดนะในพื้นที่แม่สอดจังหวัดตากเนี่ยทำให้เกิดปัญหาการระบายน้ำในเขตเทศบาลนครแม่สอดระบายไม่ทันเกิดมีปัญหาน้ำท่วมขังหลายจุดนะคะเช่นถนนสายตำบลแม่ปะนครแม่สอดถนนหน้าห้างสรรพสินค้า แล้วก็อีกหลายเส้นทางน้ำท่วมท่วมถนนเลยแล้วก็เกิดปัญหารถติดบางแห่งน้ำเน่าน้ำเสียผุดขึ้นมาประชาชนเดินทางไปมาไม่สะดวกแล้วก็เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมานี่ก็เกิดน้ำท่วมใหญ่ในเขตเทศบาลนครแม่สอดแล้วก็น้ำท่วมตลาดริมเมยมาแล้วเนื่องจากฝนที่ตกลงมาติดต่อกันหลายวันนะแล้วก็เพิ่งทำความสะอาดไปเมื่อวานวันนี้ก็มาซ้ำอีกนะคะโดยช่วงบ่ายฝนตกถล่มลงมาซ้ำเติมมวลน้ำที่มีอยู่เดิมหากตกต่อเนื่องไม่ยอมหยุดเนี่ยก็เกรงว่าจะทำให้เกิดน้ำท่วมขังอีกรอบโดยทางเทศบาลนครแม่สอดนี่ก็มีการแจ้งเตือนประชาชนให้เฝ้าระวังน้ำท่วมฉับพลันในระยะนี
1: ้
2: ขอให้เก็บสิ่งของที่มีค่าไว้ที่สูงแล้วก็ระวังน้ำตลอดเวลาดูเหมือนว่าต้องเฝ้าระวังก็เหมือนอย่างเช่นที่เมื่อวานเราคุยกันว่าคือน้ำมันอุ้มมันช
1: ื้
2: นมันอิ่มแล้ว
1: ดินมันอิ่มแล้วมันไม่สามารถจะดูดซับน้ำได้อีกแล้ว
2: ใช่ค่ะพอตกลงมานี่ก็รอท่วม อย่างเดียว
1: นะคะ
2: ค่ะ
1: นี่ค่ะท่านนายกรัฐมนตรีก็ให้สัมภาษณ์เหมือนกันว่าเดี๋ยวจะเร่งเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมเพื่อที่จะบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างรวดเร็วแล้วก็อย่างเต็มที
2: ่
1: คือนายกบอกว่าตอนนี้เนี่ยรัฐบาลทุกภาคส่วนนะได้พยายามเร่งที่จะหารือถึงแนวทางที่จะดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้มีการประชุมหน่วยงานราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อที่จะทำความเข้าใจและก็สร้างความพร้อมในการเผชิญกับเหตุน้ำท่วมน้ำหลากหรือว่าอุทกภัยคือถ้าเกิดมันเกิดขึ้นอีกเนี่ยเรามีความพร้อมแน่นอนแล้วก็เราจะถอดบทเรียนเพื่อที่จะหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการที่จะเข้าไปแก้ไขหรือว่ารับมือกับเหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็ทันท่วงทีนะคะเนี่ยแหละก็คืออยากให้ทุกอย่างเนี่ยผ่านพ้นไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ย เราเห็นกันอยู่นะว่าทุกฝ่ายนั้นทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่คือเป้าหมายอย่างเดียวคือต้องการที่จะช่วยเหลือประชาชนให้คลายความทุกข์จากเหตุที่ประสบนี้ได
2: ้ค่ะ
1: นะเรียกว่าเอาใจใส่กันอย่างเต็มที
2: ่
1: ขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเองค่ะคุณชัยนรงค์วงใหญ
2: ่ค่ะ
1: เห็นบอกว่าก็ได้สรุปสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบคือที่น่านเนี่ยตอนนี้เห็นผู้ว่าบอกว่าก็ถือว่าแห้งหมดแล้วนะคะ
2: ค่ะ
1: ตอนนี้อยู่ในช่วงการฟื้นฟูแล้วก็ทำความสะอาดบ้านเรือนถนนอะไรพวกนี
2: ้ค่ะ
1: นะแล้วก็ผู้ว่าบอกว่าครั้งนี้เนี่ยนำทรัพยากรทั้งเครื่องจักรทั้งกำลังคนจากหน่วยงานที่นายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้ทางคุณยศชนันลงมาบัญชาก็ยังมีกองทัพด้วยนะคือเข้ามาช่วยในเรื่องนี้นะก็เห็นบอกว่าน่าจะใช้เวลาประมาณสัก 4-5 วันน่ะในการที่จะฟื้นฟูให้กลับสู่ภาวะปกติแล้วก็คืนบ้านให้กับประชาชน
2: ใน
1: นี้หลังจากการฟื้นฟูเยียวยาแล้วเนี่ยท่านผู้ว่าบอกว่าได้รับนโยบายจากทางรัฐบาลว่าจะให้จ่ายเงินเยียวยาให้กับประชาชนเนี่ยโดยเร็วที่สุดส่วนแรกเนี่ยจะเป็นค่าเครื่องนอนแล้วก็ค่าเครื่องครัวเครื่องนุ่งห่ม คืออันนี้จะจ่ายทันทีนะคุณผู้ฟังคือน่าจะเป็นครอบครัวละ 6,700 บาทโดยกำหนดจะจ่ายตั้งแต่วันที่30ถึง31สิงหาคมแล้วก็วันที่1กันยายนนี้นะอันนี้คือรอบแรกส่วนรอบที่2นี่จะเป็นการจ่ายค่าซ่อมแซมบ้านแล้วก็ส่วนใกล้ที่จะเสียหายโดยจะมีการสำรวจแล้วก็จะมีทีมช่างของอบต.แล้วก็เทศบาลไปสำรวจนะโดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้กรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นส่งทีมช่างโยธาเนี่ย30กว่าคนเลยทีเดียวนะมาลงพื้นที่เลยมาคอยดูคอยสำรวจความเสียหายเนาะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: อันนี้คือผู้ว่าว่าวันนั้นเนี่ยมีคนแซวกันมากเลยนะผู้ว่าน่านที่คุณยศชนันไปใช่ไหมแล้วก็แบบสั่งการนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยแล้วก็บอกว่าท่านนายกก็คือเป็นห่วงนะให้ดำเนินการแก้ไขปัญหาอะไรอย่างเงี้ยคือเหมือนผู้ว่าพูดลักษณะเหมือนว่าอะไรนะอ๋อผมฟังท่านรองคนเดียวเลยประมาณอย่างนั้นน่ะ
2: ก็เป็น
1: คนก็แซวกันโอ้โห
2: คุณยศชนันเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นประธานบัญชาการเหตุการณ์ของน้ำท่วมภาคเหนืออ
1: ันนี้คือแซวๆเล่นกัน
2: นายกไม่อยู่เนาะก็ต้องฟังรองนายกคนเดียวก็ถูกต้องแล้ว
1: คือบางคนฟังดูก็หนาวแทน
2: อย่าเสี่ยมอย่าเสี่ยมอย่าเสี่ยมให้มอทอ1ตัดสินใจอะไรบางอย่างก็เรียกได้ว่าผู้ว่าก็ทำหน้าที่เต็มที
1: ่
2: ในฐานะฝ่ายปกครองนะคะวันนี้ก็เห็นทั้งกรมการปกครองแล้วก็ท่านปลัดก็ติดสอยห้อยตามท่านนายก
1: ใน
2: พื้นที่อยู่แล้ว
1: ก็จริงๆคือมันก็ยังคงมีในเรื่องนี้อยู่วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยายังบอกว่าพรุ่งนี้ก็ยังคงมีฝนอยู่นะวันนี้ก็มีนะตกหนักนะ
2: ใช่ค่ะ
1: เข้ามาที่นี่คุณทันฝนตกหนักเยอะๆมั้ยที่เนี่ย
2: ไม่ทัน
1: เข้ามาเห็นถนนแบบมันโอ้โหน่าตกหนักเยอะ
2: เมื่อวานก็ตกก็เขาบอกว่าวันนี้มีฝนที่กทม.และปริมณฑล 70% อ๋อ
1: ใช่มั้ย
2: ใช่ค่ะ
1: นี่กรมอุตุบอกว่าพรุ่งนี้ก็20 70% เหมือนกันนะคะ
2: กทม.เหรอคะ
1: ใช่ก็ใช่ค่ะกทม
2: .70% งั้นก็ยื่นลางานไว้ก่อนเลยลาป่วยเลยค่ะ
1: เพราะว่ามันเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนแล้วก็ประเทศลาวตอนบนนี่แหละแล้วก็เข้าสู่พายุโซนร้อนนาราที่บริเวณอ่าวตังเกีย
2: ค่ะ
1: นะก็ทำให้มีเนี่ยฝนตกชุกกันในหลายพื้นที่นะรู้สึกว่าที่ตากก็ไปแล้วนี่ใช่ป่ะที่คุณว่านะคะ
2: ใช่ค่ะ
1: คือที่พายุโซนร้อนนาราเนี่ยที่บริเวณอ่าวตังเกียเนี่ยมันจะขึ้นฝั่งที่ตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนวันที่24-25ก็คือพรุ่งนี้มะรืนนี้นะก็คือมันไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ไม่น่าจะส่งผลกระทบอะไร
2: ขนาดไม่ส่งผลกระทบก็ยังหนักหนาสาหัสนอกจากไทยเนี่ยอย่างที่บอกเมื่อสักครู่คุณแสงระวีที่จังหวัดตราดเนาะจังหวัดตากแม่สอดนี่ก็ประสบปัญหาแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยทางเมียวดีรัฐกะเหรี่ยงของเมียนมาเนี่ยที่อยู่ตรงข้ามแม่สอดเนี่ยสภาพก็ไม่ได้ต่างกันนะคะน้ำท่วมหนักเหมือนกันแต่ว่าก็เริ่มที่จะลดลงแต่มีน้ำท่วมขังชาวบ้านนี่อยู่บนหลังคาเหมือนกันนะดูสภาพแล้วเนี่ยดูจากภาพ
1: ขึ้นหลังคาเลยเหรอ
2: ขึ้นหลังคาบ้านเลยค่ะแล้วก็มีการล่องเรือดูการเข้าไปช่วยเหลือก็ยังไม่เหมือนฝั่งไทยนะคะแม้ว่าทางการเมียนมาเองก็มีการเร่งระดมใช้เรือท้องแบนออกช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่ว
1: ม
2: ก็มีการแจกถุงยางชีพนะคะรองรับ ให้กับผู้ประสบภัยตามถนนเส้นสายต่างๆก็ดูว่าครั้งนี้เนี่ยน้ำเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะเยอะทางตากทางขนาดที่ทางเมียนมาที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเองก็น่าจะได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมนี่แหละเช่นเดียวกัน
1: คือเห็นมีอยู่นิดนึงที่เห็นท่านนายกบอกว่ามันมีแอปอยากให้พัฒนาแอปที่จะมาช่วยอ
2: ่
1: ะ
2: ค่ะ
1: นะคือท่านกำลังหาอยู่ว่ามันแอปอะไรนะ
2: ช่วยในเรื่องของการแจ้งเตือนหรือว่า
1: น่าจะแจ้งเตือนนี่แหละ
2: น่าจะให้ทางฝ่ายฝั่งนวัตกรรมใช่ไหมคะดูแลเพราะว่านี่ล่าสุดนี่ก็มีจิสด้าเขาก็เปิดข้อมูลดาวเทีย
1: ม
2: นะคะพบพื้นที่น้ำท่วมขัง6จังหวัดภาคอีสาน
1: อ
2: ันนี้เราอาจจะไปโฟกัสที่น่านกันแต่ว่าเนี่ยเขาเปิดภาพออกมาอีสานก็หนักไม่แพ้กัน
1: หลายจังหวัดไงหลายจังหว
2: ั
1: ด
2: ใช่ค่ะ6จังหวัดภาคอีสานนครพนมสกลนครบึงกาฬหนองคายอุดรธานีเนี่ยมันแล้วก็ร้อยเอ็ดนี่แถบนี้นี่สอสอสีน้ำเงินทั้งนั้นเลยนะคะรวมแล้ว2,000 ไร่ค่ะ 2,100 เอ้ยขออภัย 216,020 ไร่นะคะก็มีการเตือนให้ประชาชนเช็คสถานการณ
1: ์
2: ผ่านแอปนี้หรือเปล่าคุณแสงระวีแอปเช็คน้ำ
1: ก็น่าจะใช่เพราะว่าอันนี้เนี่ยนายกบอกว่าให้ผู้ราชการจังหวัดเร่งประสานกับปภ.หลักๆก็คือเรื่องของการเตือนภัย
2: ค่ะ
1: นี่แหละเตือนภัยนี่แหละก็คือให้มีการอัปเดตข้อมูลตลอดเวลาซึ่งปภ.เองเนี่ยก็ต้องดูว่ามันมีแอปพลิเคชันใหม่มาหรือยัง
2: ค่ะ
1: นะเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ทันสมัยที่สุดแล้วก็ขอให้เร่งดำเนินการทันทีโดยขอให้เชื่อมต่อกับการกระจายข้อมูลต่างๆไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วก็ให้ผู้ว่านั้นสร้างข่ายประชาชนสัมพันธ์ไปยังระดับตำบลหมู่บ้านเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมแล้วก็ประสานกับส่วนท้องถิ่นตลอดเวลาได้แล้วก็ขอให้ทุกหน่วยบูรณาการทำงานอย่างเป็นเอกภาพถือในเรื่องของความปลอดภัยในทรัพย์สินในชีวิตของประชาชนเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักคือเร่งช่วยเหลือเยียวยาอย่างเต็มที่คือให้ทำยังไงก็ได้ให้ประชาชนเขากลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อย่างเร็วที่สุด
2: ค่ะ
1: แล้วก็เห็นบอกว่าจะเสนอให้สทนช.นั้นเสนอแผนการแก้ไขอุทกภัยเข้ามาแล้วก็วันนี้ก็มีการระดมสมองและรับนโยบายเพื่อที่จะสร้างแล้วก็หาแนวทางในการป้องกันเรียกว่าการหลากของน้ำเนี่ยให้เต็มที่ให้มากที่สุดนะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดปัญหาทางด้านเศรษฐกิจแล้วก็การท่องเที่ยว
2: ค่ะ
1: นะคะ
2: นี่แหละค่ะก็คงต้องติดตั้งซะนะแอปพลิเคชันเช็คน้ำ
1: เช็คน้ำนะ
2: เช็คน้ำ
1: ก่อนหน้านี
2: ้ชอช้างเลข8บนหัวคอควายแล้วก็เช็คน้ำรองรับทั้ง iOS แล้วก็ Android นะคะประชาชนเนี่ยสามารถที่จะติดตามความเคลื่อนตัวของมวลน้ำได้ตลอด24ชั่วโมงเลยเขาบอกว่าเป็นการแจ้งเตือนจุดอันตรายแล้วก็รายงานสถานการณ์น้ำท่วมได้ตลอด24ชั่วโมงผ่านทั้งแอปพลิเคชันเช็คน้ำแล้วก็เว็บไซต์อะไรอ่ะ disaster.go.th นะคะ
1: นี่แหละ
2: ก็สามารถที่จะติดตามได้นะคะใครที่มีโทรศัพท์มือถือก็ใช้ให้เกิดประโยชน์เพราะว่ารู้สึกว่าน่าจะมีกันครบแล้วเวลาที่จะไปจ่ายตลาดหรือว่าซื้อของผ่านอะไรนะไทยถ้วยไทยก็ใช้มือถือกันทางนั้นเนี่ยแอปพลิเคชันที่มีประโยชน์ก็โหลดกันเข้ามาค่ะ iOS Android โหลดได้หมด
1: ใช่นะคะเอาเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนนะคะช่วงหน้าดูข่าวในภาคใต้กันต่อค่ะ
2: ค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์
0: เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังอาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้บุตรเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาติดตามกันต่อนะคือจริงๆท่านนายกรัฐมนตรีที่เดินทางไปจังหวัดน่านในช่วงเช้าช่วงบ่ายก็ไปที่อุบลราชธานีคือไปเรียกว่าไปที่ช่องอันม้านะไปดูสถานการณ์เรียกว่าอะไรกู้ทุนระเบิดเพราะก่อนหน้านี้เนี่ยมีทหารไทยก็เสียขาไป
2: ค่ะ
1: ล่าสุดรู้สึกจะเป็นรายที่39หรืออะไรหลังจากนั้นก็จะมีสุนัขตำรวจ2ตัวที่ลงเข้าไปในเขตที่มันมีทุ่นระเบิดอยู่นะคะ
2: ก็ยังมีทุ่นที่ยังไม่สามารถเก็บกู้ได้หมดหรือวางใหม่ก็ไม่ร
1: ู้นั่นน่ะสิก็วันนี้คือจริงๆก็คณะของนายกทั้งหมดแล้วต้องถือว่าเป็นคณะใหญ่เลยทีเดียวนะวันนี้ที่ไปนะคะก็ไปกันทั้งหมดแล้วก็ท่านนายกเนี่ยเดินทางไปที่ไปลงที่กองบิน21เนา
2: ะ
1: เฮลิคอปเตอร์เนี่ยแล้วก็นั่งรถยนต์ต่อไปที่ช่องอันม้าไปรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านยุทธวิธีแล้วก็ให้กำลังใจพลทหารด้วยที่เขาดูแลปกป้องแผ่นดินไทยนั่นแหละนายกเนี่ยได้ฟังบรรยายสรุปโครงการปรับปรุงพัฒนาเส้นทางราชตระเวนแล้วก็ตรวจการเพื่อที่จะคุ้มครองทรัพยากรป่าไม้แล้วก็สัตว์ป่าเพื่อความมั่นคงตามแนวชายแดนอันนี้ไปที่บริเวณพื้นที่อนุรักษ์อำเภอน้ำยืนแล้วก็ยังมีโครงการจัดกำลังพลแล้วก็สิ่งอุปกรณ์ที่สำคัญ
2: ค่ะ
1: นะคะแล้วก็ยังได้รับฟังรายงานทุ่นระเบิดและการปฏิบัติการทุ่นระเบิดเพื่อมนุษยธรรมของประเทศนะโดยขยายระยะเวลาการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแบบที่4ของประเทศไทยระยะเวลา5ปีนี่แหละคือเรื่องของทุ่นระเบิดเนี่ยเห็นบอกว่าตอนนี้ไทยมีพื้นที่ที่ปนเปื้อนทุ่นระเบิดทั้งสิ้นเนี่ย15อำเภอนะคะใน6จังหวัด มันก็จะครอบคลุมทั้งอุบลราชธานีศรีสะเกษสุรินทร์บุรีรัมย์สระแก้วแล้วก็ตราดก็มีการเก็บกู้ทุ่นระเบิดแล้วก็สภาวุธระเบิดช่วงตั้งแต่ปี68แล้วว่า29ธันวาคม68จนถึง31มีนาคม69เนี่ยอันนี้เก็บไปแล้วนะ673ทุ่นนะส่วนการเก็บกู้กวาดล้างทุ่นระเบิดในพื้นที่ยุทธบริเวณเพื่อสนับสนุนกองกำลังป้องกันชายแดนอันนี้ก็เท่าที่เขารายงานมาก็บอกมีพื้นที่ปลอดภัยแล้วทั้งสิ้นเนี่ย 390,883 ตารางเมตร
2: ค่ะ
1: นะนายกก็ไปเนี่ยยืนส่องกล้องทางไกลดูหมู่บ้านอ่านแซะช่องอ่านม้าฝั่งกัมพูชานะคะนี่แหละก็ไปให้กำลังใจกำลังพลเลยพวกนี
2: ้ค่ะขยับมาที่สถานการณ์3จังหวัดชายแดนภาคใต
1: ้นี่ก็ระเบิดเหมือนกันนะ
2: โอ้โหทุกครบทั้งระเบิดทั้งเผาทั้งป้น อะไรต่างๆนะคะก็อย่างที่ทราบกันแหละค่ะว่าเหตุการณ์เนี่ยมันเกิดขึ้นตั้งแต่2ทุ่มนะคะตั้งแต่2ทุ่มของเมื่อวานนะคะกรมนภาค4ส่วนหน้าก็มีการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแล้วก็สรุปเหตุการณ์ว่าจนถึงเที่ยงคืนวันที่22นะคะเหตุการณ์เกิดขึ้นทั้งสิ้น51เหตุการณ์นะคะแบ่งเป็นนราธิวาส22เหตุการณ์ปัตตานี11เหตุการณ์และก็ยะลา18เหตุการณ
1: ์
2: ก็ถือว่ารอบนี้เหมือนลักษณะโอ้โหปูพรมขยี้เลยเหมือนพยายามที่จะdiscredit การทำงานของรัฐบาลแล้วก็ประกาศศักยภาพของตัวเอง นะคะให้
1: มัน3จังหวัดที่แบบโดนกันทุกจังหวัด
2: ค่ะ
1: 51จุดที่ทานโตที่ยะลาเนี่ยเห็นเขาบอกว่าก็หนักอยู่เหมือนกันนะ
2: ค่ะ
1: ที่ทานโตเนี่ยถือว่าหนักสุดเลยคือมีทั้งหมด21จุดนะที่ท ที่ถูกก่อเหตุเนี่ยนะคะ
2: ค่ะ
1: เขาบอกว่ามันเกิดในช่วงของกลางดึกเมื่อคืนใช่ไหมคนร้ายเนี่ยก่อเหตุพร้อมกันหลายจุดทั้งรอบวางเพลิงเผายางรถยนต์เส้นทางสัญจรเผากล้องวงจรปิดเสาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็ทรัพย์สินของหน่วยงานราชการนะเสียหายหลายพื้นที่เลยทีเดียวนะคะ
2: ค่ะ
1: วันนี้เนี่ยมีการไปตรวจสอบที่สถานีพัฒนาที่ดินยะลาซึ่งตั้งอยู่ที่อำเภอทานโตที่ยะลาเนี่ยซึ่งก็เป็นหนึ่งในหน่วยงานราชการที่สังกัดกระทรวงเกษตรที่ตกเป็นเป้าหมาย
2: ค่ะ
1: ปรากฏว่าอาคารสำนักงานเนี่ยได้รับความเสียหายอย่างหนักเลยทีเดียวนะจากเหตุเพลิงไหม
2: ้
1: ส่วนรถยนต์ของทางราชการก็ถูกเผาได้รับความเสียหายจนไม่สามารถใช้งานได้เนี่ย2คัน
2: ค่ะ
1: เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสถานีพัฒนาที่ดินยะลาเนี่ยบอกว่าได้ทราบว่าในช่วงเกิดเหตุเนี่ยมีคนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนนะคะแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยเข้ามาในพื้นที
2: ่
1: ก่อนที่เขาจะเรียกผู้ที่อยู่ในบริเวณดังกล่าวออกมาแล้วก็สอบถามว่ามีอาวุธปืนหรือว่าโทรศัพท์มือถือหรือไม
2: ่ค่ะ
1: แล้วจากนั้นคนร้ายก็เข้ามางัดประตูสำนักงานแล้วก็จุดไฟเผาในอาคารเลยนะก็เนี่ยทั้งอาคารทั้งรถก็เสียหายไปนะคะ
2: ค่ะ
1: แต่ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก็ไม่ได้รับอันตรายอะไรนะคะ
2: ค่ะ
1: ส่วนที่สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลที่บ้านแหลที่บ้านแหลนะคะที่อำเภอทานโตเนี่ยเขาบอกว่าก็มีนี่เหมือนกันรอบวางเพลิงรถยนต์อะไรอย่างเงี้ยเนี่ยนะคะก็เจ้าหน้าที่ก็ช่วยกันดับเพลิงไว้ได้ทันก็เจ้าหน้าที่กำลังเข้าอยู่ระหว่างการตรวจสอบในที่เกิดเหตุอยู่นะคือมันต้องเก็บหลักฐานนะแต่ว่าหน่วยงานด้านความมั่นคงของจังหวัดยะลาเนี่ยเขาได้สืบสถานการณ์เหตุที่เกิดขึ้นพบเหตุวางเพลิงแล้วก็ก่อกวนรวมทั้งสิ้น21เหตุการณ์นะคะที่ยะลาครอบคลุมพื้นที่6อำเภอเป้าหมายส่วนใหญ่เนี่ยเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์กล้องวงจรปิดแล้วก็ยางรถยนต์บนถนนรวมถึงทรัพย์สินของทางราชการนะคะเฉพาะที่อำเภอทานโตอย่างเดียวเนี่ย8จุดนะถือว่าทานโตเนี่ยมากที่สุดเลย8จุด
2: ค่ะ
1: นอกนั้นก็จะปรับปนกันไปนะคะมันนังสตา6จุดดามัน3จุดยะลา2จุดยะหา1จุดแล้วก็กรงปีนัง1จุดนะคะ
2: ค่ะ
1: เนี่ยก็รอตรวจสอบกันอันนี้คือที่ยะลานะคะหนักสุดเหมือนกัน
2: หนักสุดเหมือนกันก็เรียกว่าหนักหนาทุกจุด
1: ค่ะ
2: นะคะถ้า51จุดเนี่ยถ้าจุดละ1คนก็50คนแล้วนะ50กว่าคนแล้วนะแต่ว่าก็ไม่แน่ใจว่าผู้ก่อการร้ายเนี่ยมีจำนวนมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าส่วนนึงเนี่ยเขาก็บอกว่ามันมีข่าวลือคุณแสงระวี
1: ค่ะ
2: เรื่องของมีฮอบินแล้วก็ใช้ฮอลาดตระเวนแล้วก็ยิงลงมานะคะมีการโพสต์ข้อมูลจากอ้างถึงส.ส.รายหนึ่งล่าสุดเนี่ยก็มีการยืนยันจากทางแม่ทัพภาคที่4นะคะพลโทนรทิพย์โผยนอกในฐานะผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน
1: ค่ะ
2: ภาค4นี่แหละกมน.ภาค4ก็มีการพูดถึงแล้วก็ท่านก็ยืนยันว่ากรณีนี้เนี่ยไม่เป็นความจริงนะคะที่มีการอ้างว่ามีผู้ถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร์โดยระบุว่าในช่วงเวลาดังกล่าวเนี่ยมีการใช้เฮลิคอปเตอร์แล้วก็โดรนในการลาดตระเวนตามเส้นทางต่างๆจริงแต่ไม่มีการใช้อาวุธหรือการยิงกระสุนจากเฮลิคอปเตอร์ลงสู่พื้นแต่อย่างใดยืนยันหนักแน่นเลยว่าไม่มีการใช้กระสุนอาวุธเฮลิคอปเตอร์อย่างแน่นอนแม้ถ้าภาคสี่ท่านบอกอีกว่าหากมีการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์ในลักษณะอัตโนมัติจริงยานพาหนะหรือเป้าหมายที่ถูกอ้างถึงเนี่ยจะไม่สามารถรอดพ้นได้อย่างแน่นอนยืนยันว่าเหตุการณ์ตามที่มีการเผยแพร่ข่าวไม่สอดคล้องกับข้อเท็จจริงนะคะโดยภาพรวมในสถานการณ์ในพื้นที่เนี่ยการก่อเหตุเกิดขึ้นแม้โดยภาพรวมอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตประชาชนหรือเจ้าหน้าที่โดยตรงแต่เป็นลักษณะของการสร้างสถานการณ์เพื่อดิสเครดิตการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมถึงกลางเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็มีการดำเนินมาตรการปิดล้อมตรวจค้นแล้วก็กดดันกลุ่มผู้ก่อเหตุในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างต่อเนื่องโดยใช้กำลังที่มีอยู่ในทุกพื้นที่ นอกจากนี้ก็ยังมีการดำเนินการตามยุทธการ90วันพิฆาตยาเสพติดก็สามารถจับกุมยาเสพติดได้จำนวนมากรวมถึงผู้กระทำผิดอีกหลายรายล่าสุดกลางเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเจ้าหน้าที่ยังสามารถจับกุมขบวนการค้าของผิดกฎหมายในพื้นที่ยะรังได้ของกลางก็คือบุหรี่ผิดกฎหมายจำนวนมากกว่า2ล้านมวนนะคะแล้วก็เงินสดอีกประมาณ18ล้านบาท
1: ค่ะ
2: ท่านแม่ทัพภาค4บอกว่าขบวนการดังกล่าวเนี่ยมีความเชื่อมโยงกับเครือข่ายยาเสพติดและมีการประเมินมูลค่าการค้าสิ่งผิดกฎหมายในแต่ละเดือนเนี่ยอาจสูงหลายร้อยล้านบาท เป็นเหตุจูงใจให้กลุ่มผู้เสียประโยชน์เนี่ยตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐโดยท่านบอกว่าสิ่งเหล่านี้คือแหล่งเงินทุนของขบวนการก่อความไม่สงบและมีการเรียกเก็บค่าคุ้มครองจึงเป็นไปได้ว่ากลุ่มผู้เสียผลประโยชน์อาจพยายามสร้างสถานการณ์ตอบโต้เจ้าหน้าที่รัฐอันนี้ก็มีส่วนที่น่าคิดนะ
1: ใช่ไหมแต่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี่แม่ทัพภาค4ก็กำชับแล้วล่ะว่าต้องควบคุมสถานการณ์ให้ได้แต่ว่ากรณีที่คุณพูดในเรื่องของมีการยิงอะไรพวกนี้เนี่ยนะคะจากอากาศยานเนี่ย ทางกอรมน.เนี่ยเขาก็มีการรายงานผ่านในเพจ Facebook ของกอรมน.ภาค4ส่วนหน้าอยู่นะคะ ว่ายืนยันว่าไม่ได้มีการใช้อาวุธยิงลงจากอากาศยานในระหว่างการลาดตระเวนนะคะ แล้วก็การเผยแพร่ข้อมูลผ่านสื่อสังคมออนไลน์เนี่ยก็มีการจากที่มีการตั้งข้อสังเกตว่ามีเยาวชนได้รับบาดเจ็บเนี่ยจากการยิงด้วยอาวุธปืนจากเฮลิคอปเตอร์ขณะที่เดินทางจากการตั้งแคมป์เนี่ยนะคะทางกองอำนวยการแล้วก็อรมน.ภาค4ส่วนหน้าเนี่ยเขาบอกได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วตรวจสอบกับหน่วยเฉพาะกิจที่นราธิวาสเลยเพราะว่าในช่วงเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเฮลิคอปเตอร์ปฏิบัติการในภารกิจในพื้นที่น่ะจริงแต่ว่าปรากฏว่ามันเป็นภารกิจลาดตระเวนทางอากาศตรวจการแล้วก็ติดตามสถานการณ์เพื่อที่จะสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินไม่มีการใช้อาวุธยิงจากเฮลิคอปเตอร์ลงมาในพื้นที่ด้านล่างแต่อย่างใดเพราะฉะนั้นการเชื่อมโยงอาการบาดเจ็บของเยาวชนกับการใช้อาวุธจากเฮลิคอปเตอร์เนี่ยมันไม่สอดคล้องกันเลยนะคะขณะที่กรณีผู้ได้รับบาดเจ็บยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียดแล้วก็หาสาเหตุอย่างรอบด้าน
2: ค่ะ
1: เพื่อให้ได้ข้อเท็จจริงนะเขาก็กำลังหารายละเอียดกันอยู่นะคะแล้วก็ทางกรมนภาค4ส่วนหน้าเนี่ยบอกว่าขอให้ประชาชนแล้วก็สื่อมวลชนตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนที่จะเผยแพร่นะคะโดยเฉพาะเหตุการณ์ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบนะเพื่อป้องกันการนำเสนอข้อมูลที่มันคลาดเคลื่อนแล้วก็อาจจะสร้างความเข้าใจผิดแล้วก็ส่งผลกระทบกับประชาชนในพื้นที่ได้นะคะส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บเนี่ยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็อยู่ระหว่างตรวจสอบอยู
2: ่
1: นะทางกรมน.ภาค4ส่วนหน้ายืนยันว่าการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่นั้นเป็นไปตามภารกิจแล้วก็มาตรการที่กำหนดโดยให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของประชาชนเป็นลำดับแรก
2: ค่ะ
1: แล้วก็จะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอย่างโปร่งใสนะคะแต่ว่าก็ถ้าเกิดว่าประชาชนมีข้อมูลอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งสายด่วน1341ได้นะคะ
2: ค่ะทางด้านโฆษกกองทัพบกนะคะพลตรีวินไทยสุวารีก็ชี้แจงเรื่องนี้เช่นเดียวกันก็บอกว่าการใช้อาวุธต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยเจ้าหน้าที่จะใช้เป็นทางเลือกสุดท้ายนะคะก็ยืนยันเรื่องของฮอเนี่ยไม่มีติดอาวุธแน่นอนพร้อมกันนี้เนี่ยก็ยังระบุนะคะบอกว่าในระยะหลังเนี่ยพบว่ามีการพาดพิงการทำงานของหน่วยงานรัฐโดยอ้างอิงข้อมูลที่ไม่ผ่านการกลั่นกรองบ่อยครั้งจึงขอให้สังคมและผู้บริโภคสื่
1: อ
2: พิจารณาด้วยความระมัดระวังเนื่องจากพฤติการเช่นนี้อาจเข้าข่ายการใช้กลยุทธ์สื่อสารเพื่อชี้นำสังคมและก็สร้างทัศนคติเชิงลบต่อเจ้าหน้าที่รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะ
1: แล้ววันนี้ในส่วนของทางนักวิชาการอย่างคุณสุนายผาสุกซึ่งเป็นที่ปรึกษาองค์กรสิทธิมนุษยชนสากลนะประจำประเทศไทยแล้วก็เป็นนักปกป้องสิทธิมนุษยชนด้วยก็โพสต์เฟซบุ๊กเหมือนกันนะคะเป็นการโพสต์ประณามเหตุการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ว่าจะเป็นปัตตานียะลาแล้วก็นราธิวาสนะคะโดยมีการระบุข้อความบอกว่าประณามแล้วก็ติดแฮชแท็กอาชญากรรมสงครามเผยสันดานแล้วก็แฮชแท็กผู้ก่อการร้ายแฮชแท็ก BRN ประกาศจะเคารพกฎหมายมนุษยธรรมระหว่างประเทศแฮชแท็ก IHL นะแต่เมื่อคืนก่อเหตุ51จุดที่แฮชแท็กแฮชแท็กปัตตานีแล้วก็ยะลานราธิวาสมีทั้งปล้นเผาแล้วก็วางระเบิดเน้นโจมตีเป้าหมายพลเรือนคาดต้องการประกาศศักดาใช้ความรุนแรงกดดันรัฐบาลไทยให้เปิดโต๊ะเจรจาวิธีการนี้เลวร้ายมากนี่อาจารย์สุนัยนะคะ
2: ค่ะแต่ขณะเดียวกันคุณแสงระวีก็มีการเปิดหน้าเปิดตานะ
1: ค่ะ
2: ของผู้ที่ถูกอ้างว่าถูกยิงจากเฮลิคอปเตอร
1: ์
2: นะคะก็คือมะต่อเฮดอเลาะซึ่งเป็นพี่ชายของซอและดอเลาะอายุ21ปีได้รับบาดเจ็บถูกยิงหน้าท้องขวาก็มีการเล่าสถานการณ์เป็นฉากๆเลยบอกว่าน้องชายเนี่ยขับขี่จักรยานยนต์กลับจากการไปตั้งแคมป์เมื่อถึงบริเวณหน้าอบต.ช้างเผือก

0: กำจำนนแต่กลับถูกคนบนเฮลิคอปเตอร์เนี่ยยิงใส่จนได้รับบาดเจ็บก่อนที่เพื่อนร่วมทางที่มาด้วยกันจะรีบทิ้งรถเข้ามาช่วยแล้วก็โทรแจ้งผู้ใหญ่บ้านให้เร่งนำตัวส่งโรงพยาบาลเอ๊ะข่าวนี้มันมีเอ๊ะอยู่นะมีเอ๊ะหลายจุดอยู่นะก็พิจารณากันเอา
1: ใช่ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีก็เรียกฝ่ายความมั่นคง มาหารือกันเครียดเลยทีเดียวนะกว่าชั่วโมงเลยทีเดียวก่อนที่ท่านจะ เดินทางไปที่จังหวัดน่านเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
0: ค่ะ
1: โดยนายกก็เดินทางที่บรรณหกเมื่อช่วงเช้าแล้วก็ได้เรียกกับคนที่เกี่ยวข้องมาร่วมหารือในเรื่องนี้ติดตามสถานการณ์นะคะโดยพลเอกชัยพฤกษ์ก็เปิดเผยนะคะท่านพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัฒน์นะเป็นเสนาธิการทหารบกก็บอกว่าเดี๋ยวจะมีการสรุปสถานการณ์ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนั่นก็คือเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะหลังจากที่เกิดเหตุนี่แหละแล้วก็จริงๆท่านพลโทนราทิพย์พลโทนราทิพย์นะคะก็บอกเหมือนกันนะฮะว่าแม่ทัพภาค4พลโทนาทิพย์โพยนอกนะแม่ทัพภาค4นะบอกว่าได้โทรศัพท์เข้ามารายงานสถานการณ์ในพื้นที่ให้นายกรัฐมนตรีได้รับทราบนะนายกก็ได้กำชับให้ดูแลประชาชนที่รับบาดเจ็บแล้วก็สั่งกำชับให้บังคับใช้กฎหมายอย่างเด็ดขาดนะคะนี่แล้วก็ใช้เวลาแบบชั่วโมงกว่าเลยทีเดียวนะในการพิจารณาเรื่องนี้เพราะว่าโอ้โหก็กำลังจะเดินทางไปอีกที่แต่ว่ามาเกิดเหตุในเรื่องนี้อีกแล้วอะไรอย่างนี้เนี่ยนะคะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็วันนี้ทางฝ่ายค้านเขาก็ประณามเหมือนกันนะ
0: ค่ะ
1: เหตุที่เกิดขึ้นเนี่ยนะนอกจากบรรดานักวิชาการแล้วเนี่ยนะทางพรรคประชาชนนะคุณณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพรรคประชาชนก็โพสต์เฟซบุ๊กประณามนะบอกว่าขอประณามเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสยะลาแล้วก็ปัตตานีนะซึ่งมีทั้งระเบิดเผายางรถยนต์วางเพลิงจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็สร้างความหวาดกลัวให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยคุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าการใช้ความรุนแรงต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์เจ้าหน้าที่หรือทรัพย์สินสาธารณะเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้ก็ขอส่งกำลังใจไปยังผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็ครอบครัวผู้ได้รับผลกระทบด้วยนะคะแล้วก็มีการฝากถึงรัฐบาลว่ารัฐบาลเองต้องทบทวนยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนใต้โดยเร่งด่วนนะคะต้องดำเนินการโดยเร่งด่วนเลยทีเดียวเพื่อที่จะควบคุมสถานการณ์แล้วก็ดูแลความปลอดภัยของประชาชนผู้บริสุทธิ
0: ์
1: และควรได้ให้ประชาชนเหล่านั้นเขาได้ใช้ชีวิตอย่างปลอดภัยไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่ใดนะคะนั่นแหละ
0: ค่ะเดี๋ยวพักกันสักครู่ก่อนช่วงหน้ามาติดตามกันต่อค่ะ
1: ค่ะ
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวัง
2: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งาน

0: เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาก
1: ลับมาช่วงสุดท้ายกันนะก็จริงๆเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้เนี่ยปรากฏว่าทางเจ้าหน้าที่หน่วยปฏิบัติการพิเศษร่วม3ฝ่ายเนี่ยวันนี้เขาเข้าไปเรียกว่าไปล็อกตัวน
2: ะ
1: ผู้ต้องสงสัยนั่นแหละนะคือต้องเข้าไปบังคับใช้กฎหมายในพื้นที่ที่ตำบลสะเอะอำเภอกงปีนังจังหวัดยะลา
2: ค่ะ
1: บังคับใช้กฎหมายในพื้นที่เหมือนเคอร์ฟิวอะไรงี้ที่คุณว่าหรือเปล่า
2: ไม่แน่ใจแต่ว่ามันมีกฎหมายที่สามารถใช้จัดการในพื้นที่
1: คือสำหรับเจ้าหน้าที่ใช่ไหมก็คือเนี่ยเข้าไปแล้วก็ไปยึดอาวุธปืนยาวนะคะเป็นปืนยาว AK-47 จำนวน1กระบอกแล้วก็ควบคุมผู้ต้องหาทั้งหมด4รายก็คือนายอัมรันนายบุคอรีนายอาลีมีนแล้วก็นายอิบรอยเฮงนะคะ4คน
2: ค่ะ
1: เบื้องต้นก็ดำเนินคดีนายอัมรันนายบุคอรีแล้วก็นายอาลีมีนข้อหาร่วมกันมีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนที่นายทะเบียนไม่สามารถออกใบอนุญาตให้ได้ไว้ในครอบครองส่วนนายอิบรอยเฮงนั้นถูกเจ้าหน้าที่แจ้งข้อหาว่ามีแล้วก็เสพยาเสพติดประเภทหนึ่งหรือว่ายาบ้านะคะแต่ว่าเจ้าหน้าที่เขาไปตรวจสอบประวัติของปืน AK-47 กระบอกนี้เนี่ยเขาบอกว่าพบว่าเคยถูกใช้ก่อเหตุรอบยิงคนเสียชีวิต2คดีในพื้นที่อำเภอยะรังแล้วก็อำเภอมายอจังหวัดปัตตานีเมื่อตอนปี56นะคะคันนี้ก็อยู่ระหว่างการขยายผลความเชื่อมโยงเพิ่มเติมอยู่นะคะ
2: ค่ะ อันนั้นที่จุดไหนนะคะ
1: ที่ยะลา
2: ที่ยะลาอ๋อขณะที่ทางปัตตานีเองก็เห็นทางเจ้าหน้าที่มีการไล่เช็ควงจรปิดนะคะแล้วก็เก็บหลักฐานพยานแกะรอย6คนร้ายหลังจากบุกเข้าอบต.บางเขาจังหวัดปัตตานีมีการเผารถดับเพลิงรถขยะพังเสียหาย2คันนะคะโดยมีรายงานว่าคนร้ายเนี่ยได้เข้าไปหาเจ้าหน้าที่รปภ.แล้วก็บอกว่าพวกเราจะไม่ทำอะไรเอามือถือมาก่อนที่จะยึดโทรศัพท์มือถือแล้วก็ไล่เจ้าหน้าที่ออกไปให้อยู่บริเวณด้านหน้าอบต.บางเขานะคะจากนั้นก็เดินเข้าไปยัง โรงเก็บรถด้านหลังอาคารก่อนถือถังน้ำมัน2แกลลอนคนร้ายราดน้ำมันที่รถดับเพลิงและราดที่รถขยะส่วนคนร้ายอื่นๆยืนคุมเชิงโดยรอบทำการจุดไฟเผาทำให้เกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงหลังก่อเหตุคนร้ายก็ได้คืนโทรศัพท์มือถือให้กับเจ้าหน้าที่รปภ.ก่อนพากันหลบหนีออกจากพื้นที่นะคะต่อมาในช่วงเช้าเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็เลยมีการเก็บกู้วัตถุระเบิดแล้วก็พิสูจน์หลักฐานได้เข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุนะคะรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆทั้งพยานแวดล้อมแล้วก็ภาพจากวงจรปิดเพื่อนำไปเป็นเบาะแสในการติดตามหาผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดี
1: ค่ะ
2: ก็เบื้องต้นเนี่ยเจ้าหน้าที่เชื่อว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายเนี่ยก่อเหตุเป็นกลุ่มรุนแรงกลุ่มเดิมที่เคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่หนองจิกแล้วก็น่าจะเป็นกลุ่มเดียวกับนายแวอาลีอายุ30ปีซึ่งถูกเจ้าหน้าที่วิสามันปิดจากเหตุปิดล้อม ในพื้นที่อำเภออำเภอหนองจิกเมื่อ16มีนา2569ที่ผ่านมา
1: ค่ะ
2: โดยเจ้าหน้าที่ก็พยายามรวบรวมพยานหลักฐานพิสูจน์ทราบผู้ก่อเหตุแล้วก็ติดตามตัวมาดำเนินคดีนะคะก็ต้องติดตามกันต่อไปโอ้โหดูเหมือนคนร้ายกลุ่มนี้ก็เหมือนก็เขาเรียกว่าอะไรมีคุณธรรมอยู่บ้างนะ
1: ทำไม
2: ก็ให้ยึดมือถือเขาไงแล้วก็ไม่ได้ทำร้ายคนเพียงแต่อยากสร้างสถานการณ์อยากก่อเหตุทำให้เกิดความเสียหายพอก่อเหตุเสร็จก็คืนมือถือให้โดยดี
1: คือเห็นจากภาพอ่ะดูเหมือนแบบเข้าไปจะไปก่อเหตุในร้านสะดวกซื้อ
2: ค่ะ
1: ประมาณว่าเหมือนกับเรียกคนในร้านให้ออกมาให้หมดอะไรประมาณอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ไม่อยากทำร้ายคน
1: ประมาณ
2: น
1: ั้
2: นแหละ
1: ก็คือเป็นการสร้างสถานการณ
2: ์สร้างสถานการณ์ก็อย่างน้อยก็ยังดีที่ไม่ได้ทำให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตแต่ว่าเกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินก็มูลค่ามันก็ค่อนข้างเยอะแหละแต่ว่าม
1: ันก็ไม่ควรเกิดทั้งนั้น
2: ใช่มันไม่ควรเกิด
1: ค่ะแล้วก็วันนี้เองในส่วนของทางอธิบดีกรมการปกครองนะ
2: ค
1: ุณนฤชาโคสาศิวิไลก็บอกว่าได้กำชับเจ้าหน้าที่ในส่วนของทางเจ้าที่ปกครองนะคะ ให้ยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทั้งกำลังทั้งหลายที่อยู่ในพื้นที่โดยเฉพาะที่ยะลาเนี่ยได้ให้ยกระดับการเตรียมความพร้อมระดับสูงสุดเลยทีเดียว นะคะแล้วก็กำลังหลักในส่วนที่อยู่ในชุดคุ้มครองตำบลเนี่ยให้กำชับให้ระมัดระวังพื้นที่อย่างสูงสุดโดยเฉพาะการแจ้งเตือนประชาชนว่าห้ามออกจากพื้นที่นะคือจริงๆเนี่ยสั่งการไปตั้งแต่เมื่อคืนแล้วพอเขาได้รับรายงานตั้งแต่เมื่อคืนคือทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องของการแจ้งแล้วก็กำชับแล้วก็การเฝ้าระวังในเรื่องของมาตรการรักษาความปลอดภัยนะคะแล้วก็บอกว่าเรื่องการคือผู้สื่อข่าวพยายามสอบถามว่าแบบตอนนี้เนี่ยคือยังไม่สามารถที่จะจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้เนี่ยจะมีการประกาศห้ามออกจากพื้นที่แล้วตรงนี้จะต้องมีการดูแลอะไรยังไงบ้างนะคะคุณนรชาบอกว่าเรื่องการประกาศเนี่ยมันเป็นแผนของทางพื้นที่อยู่แล้วนะคือพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อยู่แล้วนะโดยเฉพาะกองทัพภาคที่จะเป็นผู้ควบคุมสถานการณ์ที่ดูแลเรื่องนี้อยู่แล้วก็เบื้องต้นเนี่ยคุณนรชาบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยจะมีผู้เสียชีวิตหรือผู้บาดเจ็บหรือไม่เนี่ยคือกำลังติดตามสถานการณ์และกำลังรอรายงานอยู่นะคะแต่ว่าคือทราบว่าเหตุที่เกิดมันค่อนข้างหนักอยู่นะคือเกิดทั้ง3จังหวัดอ่ะ
2: ค่ะก็หนักหนาสาหัสแต่ว่ามาดูการวิเคราะห์ของผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วรรณวิชิตบุญโปร่งนะคะนักรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตก็มีการโพสต์ Facebook นะคะบอกว่าการปลุกปั่นข่าวเสี้ยมกับการก่อเหตุรุนแรงในจังหวัดนราธิวาสมีอยู่2ขยักที่ขบวนการผู้ไม่หวังดีต้องการก็คือ1ใส่ร้ายว่าทหารเนี่ยใช้เฮลิคอปเตอร์บินมายิงประชาชนอาจารย์ก็ฟันธงเลยข่าวนี้เท็จทั้งเพนะข่าวปลอมเฟคนิวแน่นอนส่วนข้อที่2ก็คือกดดันดิสเครดิตเพื่อเปลี่ยนตัวแม่ทัพภาค4เพราะใกล้วงรอบการแต่งตั้งโยกย้ายงวดเข้ามาแล้วแสดงว่ากองทัพขยับงานคืบหน้าทำลายแนวร่วมขบวนการได้เพิ่มขึ้น
1: มันต้องทำกันหลายจุดขนาดนี้เลยเหรอ
2: ใช่อาจารย์วันวิชิตก็เลยบอกว่าก็ขอให้ประชาชนเนี่ยเชื่อมั่นฝ่ายความมั่นคงอย่าตกเป็นเครื่องมือของขบวนการทำร้ายประเทศของเราก็เป็นไปได้นะคือไอ้ข้อที่2ที่บอก discredit เพื่อเปลี่ยนตัวเนี่ยคือเหมือนแม่ทัพภาค4เองท่านก็มีผลงานเนาะ
1: ค่ะ
2: เท่าที่ฟังเมื่อสักครู่เนี่ยเท่าที่อ่านข้อมูลก็มีการจับยงจับยาอะไรหลายจุดอะจ
1: ับ
2: ของผิดกฎหมายของเถื่อน
1: ค่ะ
2: เพราะว่าเงินเหล่านี้ล่ะค่ะเป็นเงินที่จะไปหล่อเลี้ยงเงินไปซื้ออาวุธต่าง
1: ๆ
2: เพราะงั้นไม่ได้มีการทำมาหากินอะไรจะมีเงินไปซื้อปืนกระหล่อกระบอกละเป็นพันเป็นหมื่นได้ยังไงไหนจะลูกปงลูกปืนระเบิดอีกที่มีการคว้างปากันเนี่ยก็นี่แหละเงินจากสิ่งผิดกฎหมาย
1: ค่ะ
2: ค่ะ
1: ทางโฆษกรัฐบาลคุณรัชดาธนาดิเรกเองก็บอกว่าหลังจากที่นายกรัฐมนตรีได้มีการติดตามแล้วก็สั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วเนี่ยนายกก็ยังได้กำชับต่อเนื่องถึงการดูแลประชาชนที่รับผลกระทบโดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือแล้วก็เยียวยาทุกกรณีนะคะให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงแล้วก็ให้ครอบคลุมทั้งผู้ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวกลุ่มเปราะบางแล้วก็ผู้ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วย
2: ค
1: ือต้องดูแลเยียวยากันทั้งหมดนะคะนั่นแหละ
2: แต่คืนนี้ก็น่าจะสงบน่าจะนอนแต่คงนอนกันไม่หลับนะคนในพื้นที่ก็ยังผวาอยู่นะไม่รู้ว่าจะมีการก่อเหตุอะไรเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไง
1: เพราะว่ารถไฟก็หยุดชะงักกันหมดนะคะแต่ว่าตอนนี้ไม่แน่ใจว่าเปิดทำการได้หรือเปล่านะ
2: คะ
1: แต่ว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์คุณอภิจิตรเวชชาชีวะหัวหน้าพรรคเองก็ได้พูดถึงเรื่องนี้ด้วยเหมือนกันก็ได้แสดงความเสียใจต่อผู้ได้รับบาดเจ็บนะทั้งประชาชนแล้วก็เจ้าหน้าที่นะที่ทำหน้าที่รักษาความสงบอยู่นะคะทางคุณอภิสิทธิ์บอกว่าพรรคประชาธิปัตย์ติดตามแล้วก็เป็นห่วงเรื่องนี้มาตั้งแต่มีการเลือกตั้ง
2: ค่ะ
1: ก็จะเห็นว่าในวันที่มีการแถลงนโยบายเนี่ยคุณอภิสิทธิ์บอกว่าตนเองนั้นได้พูดถึงเหตุการณ์ลอบยิงส.ส.ซึ่งตอนนั้นก็ได้เตือนรัฐบาลไปแล้วว่าอาจจะเป็นเงื่อนไขในการนำไปสู่ความขัดแย้งแล้วก็เห็นว่านโยบายของรัฐบาลที่มันเกี่ยวกับจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่รัฐบาลแถลงมานั้นเนี่ยมันสั้นมาก
2: ค่ะ
1: คือมีเพียง1ข้อมีเพียง1ข้อความที่ยึดหลักความเข้าใจเข้าถึงพัฒนาคือมันไม่มีอะไรมากกว่านี
2: ้
1: นะหลังจากนั้นเนี่ยสภาความมั่นคงแห่งชาติก็มีการแถลงกับสภาก็ยืนยันเป้าหมายเดิมว่าปีหน้า เหตุการณ์จะสงบอันนี้คือตามแผนเดิมที่คือจะมีการถอนกำลังออกไปด้วยเนี่ยนะตอนนั้นก็มีข่าวกันอยู่นะคะคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเราก็ได้เตือนไปว่ามันไม่น่าจะเป็นจริงนะ ที่เหตุการณ์จะสงบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ได้ถามถึงกระบวนการพูดคุยซึ่งรัฐบาลก็มีการจัดตั้งคณะทำงานขึ้นมาแต่ว่าหลังจากนั้นเนี่ยมันก็กลับเกิดเหตุการณ์ขึ้นที่จังหวัดนราธิวาสคือรัฐบาลเนี่ยพยายามบังคับใช้กฎหมายตามล่าผู้กระทำความผิดแล้วก็เลื่อนการพูดคุยออกไปกระทั่งเมื่อคืนนี้เนี่ยมีการก่อเหตุซ้ำคือถ้าเกิดดูจากรูปการแล้วเนี่ยมันก็เป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์นั่นแหละอย่างที่เราเข้าใจกัน
2: ค่ะ
1: แล้วก็ยังบอกว่าสิ่งที่พรรคประชาธิปัตย์อยากนำเสนอคือนโยบายของรัฐบาลแล้วก็การใส่ใจของฝ่ายนโยบายในเรื่องนี
2: ้
1: มีความจำเป็นอย่างมากแล้วก็เชื่อว่ากองทัพแล้วก็เจ้าหน้าที่นั้นทำอย่างเต็มที่คณะที่มีหน้าที่ทางด้านการต่างประเทศและการพูดคุยมันก็ต้องรอสัญญาณเชิงนโยบายอยู่แล้วแต่ว่ามันยังไม่มีความชัดเจนว่านโยบายของรัฐบาลกับจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยจะยึดแนวทางไหนซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สำคัญแล้วก็จะทำให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเขาทำงานได้ถ้าเกิดว่ามีความชัดเจนเพราะนั้นก็เลยมองว่าการใช้กลไกมั่นคงในการดูแลประชาชนให้เกิดความปลอดภัยแล้วก็การบังคับใช้กฎหมายเนี่ยเป็นเรื่องที่จำเป็นแล้วก็มันจะต้องควบคู่ไปกับนโยบายด้านอื่นด้วยมันถึงจะสามารถคลี่คลายปัญหาได้นะคะแล้วก็เห็นว่าในสัปดาห์นี้เนี่ยพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยได้แย่งได้แจ้งไปยังพรรคประชาชนในฐานะแกนนำฝ่ายค้านแล้ววันนี้เดี๋ยวเขาจะมีการตั้งกระทู้ถามสดกับนายกรัฐมนตรีในเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในภาคใต้นี่แหละ
2: ค่ะ
1: ก็อยากให้นายกมาตอบนี่แหละนะคะ
2: ก็คงงานเยอะเลยท่านนายกนะช่วงนี
1: ้อ่
2: ะล่าสุดคุณสังรวีคุณนายนฤชาโคสาศิวิไลเนี่ยอธิบดีกรมการปกครองก็เซ็นหนังสือด่วนที่สุดถึงปลัดจังหวัดนราธิวาสยะลาปัตตานีและก็สงขลาสั่งการยกระดับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้นะคะก็ทั้งปัตตานียะลานราธิวาสและ4อำเภอของจังหวัดสงขลาสู่ระดับสูงสุดตามแผนระดับ3นะคะก็คือขั้นเผชิญเหตุนะเขาบอกว่าในระดับจังหวัดเนี่ยให้ปลัดยกระดับรักษาความปลอดภัยสูงสุดตามแผนระดับ3เรียกกำลังพลของหน่วยกลับที่ตั้งพร้อมปฏิบัติหน้าที่ทันทีพร้อมพิจารณางดลาพักงดลาตรวจสอบความพร้อมของอาวุธยุทโธปกรณ์วัสดุอุปกรณ์และยานพาหนะรวมทั้งเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในสถานที่สำคัญสถานที่ราชการสถานที่ที่มีประชาชนรวมตัวกันระดับอำเภอนะคะก็มีการบูรณาการร่วมระหว่างฝ่ายพลเรือนทหารแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจยกระดับความปลอดภัยตามแผนรปภเมืองโดยใช้กลไกฝ่ายปกครองทุกระดับดูแลพื้นที่อย่างใกล้ชิดแล้วก็ระดับตำบลก็ให้ปลัดอำเภอเนี่ยหัวหน้าชุดคุ้มครองตำบล นะคะหรือว่าหรือปลัดอำเภอผู้ประสานงานประจำตำบลร่วมกับกำนันผู้ใหญ่บ้านแล้วก็สมาชิกกองอาสารักษาดินแดนชุดคุ้มครองตำบลจัดกำลังออกลาดตระเวนด้วยระดับหมู่บ้านก็ตั้งจุดสกัดมีป้อมรักษาการนะคะเมื่อเกิดเหตุหรือสถานการณ์ความมั่นคงเนี่ยก็ให้ฝ่ายปกครองยกระดับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดแล้วก็ประสานกับการปฏิบัติฝ่ายทหารและตำรวจในพื้นที่โดยทันทีป้องกันระงับยับยั้งการก่อเหตุรุนแรงนะคะโอ้โหทำลงการติดต่อสื่อสาร24ชั่วโมงเลย
1: โอ้โหไม่ต้องหลับต้องนอนเงี้ยนะ
2: ไม่ต้องหลับไม่ต้องนอนห้ามป่วยห้ามขาดห้ามลาช่วงนี้ต้องดูแลพื้นที่อย่างเข้มข้น
1: คือจริงๆเนี่ยเรื่องของการพูดคุยเจรจากับฝ่ายของสอบตของฝ่ายเจรจาสันติภาพเนี่ย
2: ค่ะ
1: คือเขาก็พยายามนั่นอยู่แต่ว่าก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมช่วงนี้ดูเหมือนมันเงียบ
2: ๆ มันไม่มันยังก็ถ้าข้อเรียกร้องมันเราไปคุยถูกตัวหรือเปล่าหรือว่าอย่างที่บอกว่าบางทีอ่ะมันเป็นกลุ่มผู้ทำผิดกฎหมายบ้านเมืองหรือเปล่าพวกค้ายาพวกค้าของเถื่อนมันไม่สามารถเข้าสู่โต๊ะเจรจาได้นี่
1: ใช่ปัญหาในภาคใต้มันเยอะนะพวกเนี้ย
2: แต่มันก็คือเป็นน่ะสุนัขรอบกัดอยู่แบบเน
1: ี้
2: ยเพื่อที่จะให้เห็นถึงว่าเอ้ยอย่ามาหยามอย่าของล็อตนี้อย่าเข้ามา
1: ประชาชนในพื้นที่ฉันว่าก็คงแบบเหนื่อยเหมือนกันนะในการที่แบบจะต้องอยู่อย่างระแวดระวัง
2: ยืดเยื้อยาวนานมาเป็น10ปีแล้วไม่เหนื่อยได้ยังไงไหว
1: มันหลาย10ปีเลยอ่ะ
2: ใช่ค่ะ
1: มันก็ยังจะเกิดจากอะไรกันแน่ไม่รู้จะเกิดแบ่งแยกดินแดงหรือว่าสร้างสถานการณ์แต่ส่วนใหญ่ก็สร้างสถานการณ
2: ์น่าจะสร้างสถานการณ์แบ่งแยกดินแดงก็คือมันก็เหมือนอยู่ร่วมกันโดยสันติสุขมาพอสมควรแล้วก็ไม่น่าจะมีใครอยากแบ่งแยกนะหรือมันก็อาจจะมีแต่ยังเป็นส่วนน้อยแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยรัฐบาลเองก็ให้ความสำคัญกับพี่น้องมุสลิมเป็นอย่างมากคือการอยู่ร่วมกันจนเป็น เนื้อเดียวกันแล้วเป็นน้ำหนึ่งเดียวกันแล้ว
1: และดูเรื่องนี้ก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงที่ฝ่ายค้านเขาเตรียมที่จะเปิดอภิปรายไม่วางใจด้วยเนา
2: ะ
1: เห็นบอกพรุ่งนี้ฝ่ายค้านเขาจะมีการหารือกันเพราะว่าเดี๋ยวจะเปิดสภาวันที่25วันอังคาร
2: ค่ะ
1: พรุ่งนี้ก็อาจจะมีการหารือกันว่ารัฐบาลคือเจอหลายเรื่องมากๆนะอย่างที่บอกคือทางเหนือก็น้ำท่วมทางใต้ก็ไฟไหม้นะเกิดเหตุระเบิดกันเนี่ยนะคะก็เดี๋ยวรอดูกันหมดเวลาแล้วต้องลากันก่อนค่ะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าวันนี้เราสองคนลากันก่อนค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะ
0: อาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักมุ่งปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างกำลังคนสมรรถนะสูงตอบโจทย์โลกยุคใหม่ด้วยหลักได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมการศึกษาเข้ากับภาคอุตสาหกรรมสร้างทักษะตรงตามความต้องการของโลกยกระดับอาชีวศึกษาไทยสู่การเป็นกำลังสำคัญของประเทศโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเพราะอนาคตไม่ต้องรออาชีวะไม่ใช่ทางเลือกแต่เป็นทางหลักเดินหน้าปฏิรูปอาชีวศึกษาสร้างโอกาสจริงให้ผู้เรียนได้งานได้เงินได้วุฒิเชื่อมโลกการเรียนรู้สู่โลกการทำงานขับเคลื่อนกำลังคนสมรรถนะสูงสู่โลกอนาคตโดยสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
3: ทันข่าวเสาร์อาทิตย์เกาะติดทุกข่าวก้าวทันทุกสถานการณ์กับแสงระวีสุมนทาและพรสิริคำวังหลังเคารพธงชาติ18นาฬิกาทุกวันเสาร์และอาทิตย์ทาง FM 92.5 MHz

0: ีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร
1: ์ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 19:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้นายกรัฐมนตรีสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติสอบต.ตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชนประธานาธิบดีอิหร่านระบุอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: นายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องบูรณาการเร่งสำรวจความเสียหายจากสถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านพร้อมฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคให้กลับมาใช้งานได้ตามปกติน
2: ายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดน่านเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยนายกรัฐมนตรีได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักพร้อมสั่งการให้กระทรวงคมนาคมและกรมชลประทานร่วมกันตรวจสอบโครงสร้างของสะพานและถนนต่างๆที่ได้ถูกน้ำท่วมตัดขาดหรือมีสิ่งกีดขวางให้เร่งเปิดเส้นทางการจราจรเพื่อรองรับการระดมเครื่องมือและเครื่องจักรเข้าฟื้นฟูพื้นที่แก้ไขปัญหาให้ระบบไฟฟ้าและน้ำประปากลับมาให้บริการได้ตามปกตินายกรัฐมนตรีระบุว่านายชนันท์วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมได้ลงพื้นที่มาเป็นผู้แทนรัฐบาลในการบัญชาการตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาทำให้สถานการณ์ผ่านไปได้ด้วยดีโดยหลังจากนี้จะเร่งดำเนินการเยียวยาซ่อมแซมและบรรเทาความทุกข์ร้อนของประชาชนอย่างเต็มที่พร้อมมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาวยืนยันความช่วยเหลือต่างๆจะถูกดำเนินการโดยเร็วที่สุด
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: ด้านนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วตั้งแต่เมื่อวานนี้ขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการตั้งแต่อำเภอปัวท่าวังผาอำเภอเมืองภูเพียงควบคู่กับการเยียวยาโดยจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมถึง1กันยายนนี้ส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนสบายใจว่ารัฐบาลดูแลเป็นอย่างดีและจังหวัดจะได้นำไปปฏิบัติโดยเร็วผานิชคาดนาครายงาน
1: ด้านกระทรวงพาณิชย์เร่งส่งถุงยังชีพช่วยเหลือผู้ประสบภัยจังหวัดน่านพร้อมติดตามสินค้าในพื้นที่ไม่ให้ขาดตลาดและป้องกันการฉวยโอกาสขึ้นราคานางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์โพสต์ข้อความในเพจ Facebook ส่วนตัวระบุว่ากระทรวงพาณิชย์ได้เร่งดำเนินการช่วยเหลือพี่น้องชาวน่านที่ประสบภัยน้ำท่วมอย่างเร่งด่วนโดยส่งมอบถุงยังชีพ500ชุดในล็อตแรกเมื่อวานนี้และจะส่งเพิ่มเติมอีก 1,000 ชุดในล็อตที่2ณมณฑลทหารบกที่38ค่ายสุริยพงษ์จังหวัดน่านพร้อมประสานผู้ประกอบการนำอุปกรณ์ทำความสะอาดและวัสดุก่อสร้างเข้าไปช่วยทำความสะอาดและซ่อมแซมบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายขณะที่กรมการค้าภายในและสำนักงานพาณิชย์จังหวัดน่านจะติดตามสถานการณ์สินค้าอย่างใกล้ชิดเพื่อให้สินค้าที่จำเป็นมีเพียงพอไม่ขาดตลาดและกำกับดูแลไม่ให้มีการฉวยโอกาสปรับขึ้นราคาและในวันที่28สิงหาคมจะได้ลงพื้นที่จังหวัดน่านเพื่อร่วมบิ๊กคลีนนิ่งพร้อมประสานผู้ประกอบการนำเครื่องมือและอุปกรณ์เข้าไปช่วยฟื้นฟูบ้านเรือนที่ได้รับความเสียหายโดยกระทรวงพาณิชย์จะเร่งทำทุกทาง เพื่อช่วยให้พี่น้องชาวน่านกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเน้นย้ำตรวจสอบความปลอดภัยสถานศึกษาที่ประสบอุทกภัยก่อนเปิดเรียนพร้อมปรับรูปแบบการเรียนได้ตามความเหมาะสม
4: นายประเสริฐจันทระดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่จังหวัดน่านตรวจเยี่ยมการช่วยเหลือนักเรียนครูบุคลากรทางการศึกษาสถานศึกษาและประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยกล่าวว่ากระทรวงศึกษาธิการได้สั่งปิดสถานศึกษากรณีพิเศษจำนวน97แห่งในช่วงวันที่19ถึง21สิงหาคมที่ผ่านมาเพื่อความปลอดภัยพร้อมเปิดพื้นที่สถานศึกษาและหน่วยงานที่ปลอดภัยเป็นศูนย์พักพิงชั่วคราว13แห่งจากการลงพื้นได้เน้นย้ำให้ทุกหน่วยงานเร่งฟื้นฟูพื้นที่อย่างเต็มกำลังควบคู่กับการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนเปิดเรียนโดยเฉพาะโครงสร้างอาคารระบบไฟฟ้าน้ำประปาและเส้นทางเข้าออกสถานศึกษาย้ำถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพื่อมั่นใจก่อนเปิดเรียนและสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องสร้างภาระเพิ่มเติมให้กับเด็กครูและครอบครัวนอกจากนี้สำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดน่านได้จัดตั้งศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชนหรือ Fix It Center จำนวน26ศูนย์จากเครือข่าย30วิทยาลัยให้บริการซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้ารถจักรยานยนต์และอุปกรณ์ประกอบอาชีพโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดทีมเครื่องจักรกลหนักพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อเคลียร์ดินโคลนบริเวณบ้านเรือนประชาชนจัดทีมช่างไฟตรวจสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้าในครัวเรือนพื้นที่น้ำท่วมโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายจัดตั้งครัวอาชีวะอาสาสนับสนุนอาหารกล่องช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมอาสาสมัครจากทั่วประเทศเครื่องมือและเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงลงพื้นที่ระหว่างวันที่22ถึง24สิงหาคมดำเนินกิจกรรมซ่อมสร้างล้างฟื้นฟูในสถานศึกษาพื้นที่สาธารณะและบ้านเรือนประชาชนมาริชายโยรายงาน
1: กรมควบคุมมลพิษตรวจสอบคุณภาพน้ำในแม่น้ำน่าน4จุดภาพรวมอยู่ในเกณฑ์ดีนายสุรินทร์วรกิจธำรงค์อธิบดีกรมควบคุมมลพิษกล่าวว่าสำนักงานสิ่งแวดล้อมและควบคุมมลพิษที่2ได้ตรวจวัดคุณภาพน้ำแม่น้ำน่าน4จุดได้แก่สะพานนครน่านพัฒนาสะพานพัฒนาภาคเหนือสะพานศรีบุญเรืองและสะพานดู่ใต้พัฒนาอำเภอเมืองน่านภาพรวมคุณภาพน้ำแม่น้ำน่านอยู่ในเกณฑ์ดีซึ่งก่อนนำไปอุปโภคบริโภคต้องผ่านกระบวนการปรับปรุงคุณภาพน้ำให้เหมาะสมสำหรับการตรวจสอบคุณภาพน้ำประปาในพื้นที่อบต.ทุ่งน้าวและประปาหมู่บ้านท่านางอำเภอภูเพียงพบค่า pH 8.1แต่ไม่พบคลอรีนอิสระอาจเพิ่มความเสี่ยงต่อการปนเปื้อนแบคทีเรียจึงแนะนำประชาชนควรต้มน้ำประปาหมู่บ้านก่อนนำไปบริโภคกรมอุตุนิยมวิทยาเตือนให้ระวังอิทธิพลจากพายุโซนร้อนนาราแม้ไม่เข้าประเทศไทยโดยตรงอาจทำให้การกระจายตัวของฝนเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่นายณัฐวุฒิแดนดีรองอธิบดีและโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาเปิดเผยว่าพายุโซนร้อนนาราซึ่งขณะนี้อยู่บริเวณอ่าวตังเกียมีกำลังแรงขึ้นและกำลังเคลื่อนตัวมุ่งหน้าสู่มณฑลกวางสีประเทศจีนโดยเฉพาะช่วงวันพรุ่งนี้ถึง25สิงหาคมนี้แม้พายุลูกนี้จะไม่ได้เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยโดยตรงแต่จะส่งผลกระทบทางอ้อมจะทำให้กรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคอีสานตอนล่างมีฝนกระจายตัวเพิ่มมากขึ้นในช่วงบ่ายถึงค่ำขณะที่ภาคเหนือฝนจะลดลงอย่างชัดเจนตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึง27สิงหาคมเนื่องจากพายุดึงความชื้นไปเลี้ยงตัวพายุเองซึ่งถือเป็นผลดีในการช่วยผ่อนคลายสถานการณ์น้ำในระยะสั้นอย่างไรก็ตามขอให้ประชาชนในภาคเหนือเฝ้าระวังฝนรอบใหม่ที่จะกลับมาเพิ่มเติมขึ้นอีกครั้งในช่วงวันที่30ถึง31สิงหาคมนี้เนื่องจากจะมีหย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงก่อตัวขึ้นใหม่บริเวณทะเลจีนใต้โดยเฉพาะจังหวัดน่านพะเยาและเชียงรายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายกรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเป็นศูนย์กลางประสานความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการพื้นที่เชื่อมต่อทุกภาคส่วนส่งต่อสิ่งของถึงผู้ประสบภัย
5: นางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลมีความห่วงใยผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและต้องการให้ความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนส่งถึงมือประชาชนตรงกับความต้องการของแต่ละพื้นที่โดยนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้กรมประชาสัมพันธ์ต่อยอดการทำงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านหรือ JIC น่านประกอบเป็นศูนย์รวบรวมและรายงานสถานการณ์ให้ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานข้อมูลความช่วยเหลือรวบรวมความต้องการจากพื้นที่และเชื่อมต่อไปยังภาคเอกชนหน่วยงานและประชาชนที่พร้อมให้การสนับสนุนเพื่อให้ทราบว่าพื้นที่ใดต้องการสินของประเภทใดและในปริมาณเท่าใดโดย JIC น่านจะรวบรวมความต้องการจากศูนย์พักพิงและโรงครัวกลางเป็นรายวันรวมทั้งมีการอัปเดตข้อมูลความต้องการวันละ2รอบเวลา 10:00 น.และ 16:00 น.ซึ่งขอแนะนำภาคเอกชนองค์กรและประชาชนที่มีความประสงค์สนับสนุนสิ่งของตรวจสอบรายการความต้องการจากช่องทางก่อนจะส่งเพื่อช่วยให้การบริหารจัดการสิ่งของและการขนส่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นสำหรับความช่วยเหลือล็อตแรกรัฐบาลได้ประสานภาคเอกชนจะส่งเนื้อไก่เนื้อหมูไข่ไก่ข้าวสารน้ำมันพืชเครื่องปรุงรสและผักสดหลายชนิดส่งมอบให้มูลนิธิในพื้นที่ซึ่งตั้งโรงครัวกลางสำหรับประกอบอาหารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านแล้วและเตรียมนำรูปแบบการประสานความต้องการลักษณะนี้ไปใช้ในจังหวัดอื่นที่ยังเผชิญสถานการณ์อุทกภัยเพื่อให้ทรัพยากรและน้ำใจจากทุกภาคส่วนถูกส่งต่อไปยังพื้นที่ที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วผู้ประสงค์สนับสนุนสิ่งของสามารถสอบถามข้อมูลก่อนจัดส่งได้ที่ศูนย์รับบริจาคสิ่งของและเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านหมายเลขโทรศัพท์054-716-414และ054-716-409ผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
4: คณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาเตรียมแผนรับมือพื้นที่8จังหวัดภาคกลางโดยบูรณาการการบริหารจัดการน้ำอย่างครอบคลุมทั้งการป้องกันรับมือเยียวยาและการฟื้นฟู
6: นายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาในฐานะประธานการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ครับ2569เปิดเผยว่าได้เน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนพร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนอาทิจัดทำแผนพื้นที่เสี่ยงภัยและระบบเตือนภัยจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดโดยเน้นให้ความช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเป็นลำดับแรกและเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาโดยนำเทคโนโลยีภาพถ่ายดาวเทียมจากอิสต้ามาใช้ยืนยันความเสียหายเพื่อลดขั้นตอนเอกสารและเพิ่มความรวดเร็วในการช่วยเหลือทั้งนี้เพื่อให้การจัดการน้ำในพื้นที่เสี่ยงครอบคลุมทั้งการป้องกันการรับมือและการฟื้นฟูเยียวยาอย่างมีประสิทธิภาพและลดผลกระทบต่อประชาชนให้ได้มากที่สุด
7: ถ้าเกิดระบายเกิน700ก็อาจจะมีเป็นบางพื้นที่ในอำเภอเสนาและบางๆของจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นบางหมู่บ้านเท่านั้นแต่จะมาท่วมเหมือนกับปีก่อนปีที่แล้วไม่มีแน่นอนนะครับยืนยันกับพี่น้องประชาชนเพราะว่าการบริหารจัดการการเตรียมการทุกคนรับมือโดยตลอดแต่เพียงแค่ว่าถ้าแล้งมีไหมแน่นอนครับบางพื้นที่อย่างสระบุรีลพบุรีอุทัยธานีหรือบางจังหวัดก็จะเสี่ยงกับภัยแล้งนะครับแต่เราก็มีมาตรการรองรับทั้งแล้งและท่วมครับ
6: นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้ร่วมพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติแนวทางการสนับสนุนทรัพยากรจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครเพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปปฏิพลสถาพรมมารายงาน
4: นายกรัฐมนตรีสั่งการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมดูแลประชาชนพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้พร้อมเปิดสายด่วน1880ตอบข้อซักถามและช่วยเหลือประชาชน
8: นางสาวรัชดาธนาเดชโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมอบหมายให้ศูนย์อำนวยการการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือสอบต.เร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณี ให้ประชาชนเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงล่าสุดสอบต.ได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยนำระบบเคสแมเนจเมนต์มาใช้ตลอดกระบวนการตั้งแต่การลงพื้นที่ค้นหาและการรับข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบตรวจสอบเสร็จติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จซึ่งขณะนี้ทีม Rapid Response ระดับจังหวัด3ทีมได้ลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดแล้วเพื่อรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้สอบต.ได้เปิดสายด่วน1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิและการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงนอกจากนี้จะจัดทำแดชบอร์ดแบบเรียลไทม์เพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งหาหน่วยงานภาครัฐแต่รัฐต้องเป็นฝ่ายเข้าไปหาประชาชนผมธิดาทิพยานนท์รายงานค่ะ
1: แม่ทัพภาคที่4เยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสพร้อมกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลรักษาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบอย่างใกล้ชิด
9: พลโทนรทิพย์โพยนอกแม่ทัพภาคที่4ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4พร้อมด้วยนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสและคณะติดตามสถานการณ์และเยี่ยมผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสจำนวน3รายซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสโดยแม่ทัพภาคที่4ได้กำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งดูแลผู้ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องทั้งด้านการรักษาพยาบาลการช่วยเหลือเยียวยาและการติดตามสภาพความเป็นอยู่เพื่อให้ได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมและทั่วถึงย้ำภาครัฐให้ความสำคัญกับการดูแลประชาชนเป็นอันดับแรกโดยเฉพาะผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบซึ่งต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วและต่อเนื่องควบคู่ไปกับการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ขณะเดียวกันกองในการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้ายังคงบูรณาการการทำงานร่วมกับทุกภาคส่วนเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมขอความร่วมมือประชาชนเพิ่มความระมัดระวังหากพบเห็นบุคคลวัตถุหรือยานพาหนะต้องสงสัยให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ในพื้นที่หรือสายด่วน1341ตลอด24ชั่วโมงปฏิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยปรับแผนเดินรถสายใต้วันนี้และวันพรุ่งนี้หลังเหตุระเบิดทางรถไฟช่วงสถานีมะรือโบตันหยงมัดจังหวัดนราธิวาสทำให้หมอนคอนกรีตได้รับความเสียหายโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยปรับปลายทางรถหลายขบวนให้สิ้นสุดที่สถานียะลามะรือโบหรือตันหยงมัดและงดเดินรถบางช่วงเข้าออกสุไหงโกลกโดยขบวน172สุไหงโกลกกรุงเทพอภิวัฒน์งดเดินรถวันที่23สิงหาคมส่วนขบวน453ยะลาสุไหงโกลกงดเดินรถวันที่24สิงหาคมผู้โดยสารที่ซื้อตั๋วไว้สามารถคืนตั๋วและรับค่าโดยสารคืนเต็มจำนวนพร้อมตรวจสอบสถานะขบวนรถก่อนเดินทางสอบถามสายด่วนการรถไฟ1690ตลอด24ชั่วโมงผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาสั่งหน่วยความมั่นคงยกระดับมาตรการคุมเข้มเขตเมืองหลังเกิดเหตุคนร้ายก่อกวนหลายจุด
10: นายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเปิดเผยว่าได้เรียกประชุมหน่วยงานความมั่นคงและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อติดตามสถานการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นอย่างใกล้ชิดพร้อมสั่งการและวางมาตรการเข้มงวดเน้นย้ำทุกอำเภอให้ประสานงานเรื่องรถดับเพลิงและรถกระเช้าให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาเพิ่มความเข้มงวดในการรักษาความปลอดภัยหรือรปภ.พื้นที่และกำชับให้เจ้าหน้าที่ทุกนายปฏิบัติงานตามแผนมาตรการรปภ.ของตำรวจและทหารอย่างเคร่งครัดเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำและสร้างความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนทั้งนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพื้นที่จังหวัดยะลาได้รับความเสียหายมากคือที่สำนักงานพัฒนาที่ดินยะลาสาขาทานโตที่คนร้ายไม่ต่ำกว่า2คนแต่งกายเลียนแบบเจ้าหน้าที่รัฐบุกเข้ามาในพื้นที่และเรียกให้ผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ออกมาก่อนที่จะลงมือเผาอาคารสำนักงานได้รับความเสียหายบางส่วนและเผารถยนต์ทางราชการเสียหายรวม2คันสำหรับภาพรวมเหตุการณ์ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดและตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดเพื่อหาความเชื่อมโยงและติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายอำรันแมหะสวทยลารายงาน
11: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟัง เสียงจากใจไทยคู่ฟ้าก
12: ระทรวงศึกษาธิการเปิดรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติในรูปแบบใหม่ที่ตั้งใจให้ทุกคนมีส่วนร่วมได้อย่างเท่าเทียมครั้งนี้มีการจัดทำภาษามือครบทุกมาตราของร่างกฎหมายพร้อมเสียงบรรยายแยกเป็นรายมาตราสำหรับผู้พิการทางการมองเห็นและเปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้โดยไม่ต้องระบุตัวตนที่สำคัญผู้ใช้ภาษามือยังสามารถส่งความคิดเห็นกลับมาเป็นวิดีโอภาษามือได้โดยตรงก่อนมีร่ามแปลเป็นภาษาไทยเพื่อนำความคิดเห็นเข้าสู่กระบวนการพิจารณาเพราะกฎหมายการศึกษาเกี่ยวข้องกับอนาคตของคนไทยทุกคนการรับฟังความคิดเห็นจึงต้องทำให้ทุกคนเข้าถึงเข้าใจและมีส่วนร่วมได้จริงขอเชิญประชาชนร่วมแสดงความคิดเห็นได้ถึงวันที่25 สิงหาคม 2569ผ่านเว็บไซต์รับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติการศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการทุกเสียงมีคุณค่าและทุกคนควรมีสิทธิ์ร่วมออกแบบอนาคตการศึกษาไทยเท่าเทียมสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
13: อุทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT2HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
14: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
0: ๆ19:22ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานโดยอ้างแถลงการของประธานาธิบดีมาซูสเปเซสเคียนแห่งอิหร่านในวันนี้ที่ระบุว่าอิหร่านกำลังเผชิญกับสงครามเต็มรูปแบบทั้งด้านเศรษฐกิจการทหารและความมั่นคงพร้อมกล่าวเพิ่มเติมว่าอิหร่านเป็นประเทศที่ทำให้โลกประหลาดใจด้วยการต้านทานและความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันในการเผชิญหน้ากับการรุกรานของสหรัฐซึ่งเป็นฝ่ายที่เคยประเมินสถานการณ์ผิดพลาดว่าอิหร่านอาจล่มสลายและมีสภาพคล้ายเวเนซุเอลาที่ประสบวิกฤตเศรษฐกิจและการเมืองอย่างรุนแรงถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังรัฐบาลสหรัฐภายใต้การนำของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ประเทศที่จะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางการเงินที่เข้มงวดที่สุดในประวัติศาสตร์ต่ออิหร่านโดยทางการอิหร่านเตือนว่าประเทศใดก็ตามที่ตัดสินใจสนับสนุนมาตรการดังกล่าวถือเป็นศัตรูกับอิหร่านสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการญี่ปุ่นที่ระบุว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.9 ในพื้นที่ทางตอนใต้ของจังหวัดอิบารากิในภูมิภาคคันโตทางตะวันออกของญี่ปุ่นเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยจุดศูนย์กลางของแผ่นดินไหวอยู่ที่ระดับความลึกประมาณ70กิโลเมตรทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย37รายและยังส่งผลให้บริการขนส่งสาธารณะในพื้นที่ดังกล่าวต้องหยุดชะงักขณะที่นางซานาเอะทาคาอิจินายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเตือนว่ารัฐบาลญี่ปุ่นได้จะตั้งคณะทำงานขึ้นเพื่อประเมินความเสียหายที่เกิดขึ้นจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้แล้วอย่างไรก็ตามสำนักงานอุตุนิยมวิทยาของญี่ปุ่นหรือ JMA คาดการว่าจังหวัดอิบารากิอาจเผชิญกับแผ่นดินไหวตามหรือ after shock รุนแรงอีกหลายวันข้างหน้าต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกเนื่องจากร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากและน้ำล ้นตลิ่งโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยอันหนึ่งพายุโซนร้อนนาราบริเวณอ่าวตังเกียมีแนวโน้มจะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้โดยพายุนี้ไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปในบริเวณดังกล่าวตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุด 22-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีและราชบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรและสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-37 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 19:30 นาทีสูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1เมตร22เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 10:17 นาทีต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง52เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะใดอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:44 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:06นาที
14: ออกไปสัมผัสธรรมชาติป่าสวยน้ำใสไร้มลพิษเตรียมพร้อมกับการเดินทางที่สุขสนุกและใส่ใจสิ่งแวดล้อมคุณทำได้ง่ายๆเพียงพกถุงขยะทิ้งให้ถูกที่แยกขยะก่อนทิ้งเที่ยวสนุกรักสิ่งแวดล้อมแล้วคุณจะพบว่าการเดินทางไม่ได้มีแค่ความสุขแต่ยังเป็นส่วนหนึ่งในการรักโลกของเราอย่างยั่งยืนมาร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวให้สะอาดสวยงามน่าประทับใจกันนะคะ
15: เพื่อน ดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
14: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมผูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
15: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
14: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
15: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
14: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
0: คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงมิได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

บ้านเมืองของเราจะน่าอยู่ได้อย่างไรถ้ายังมีภัยยาเสพติดและผู้มีอิทธิพลคอยข่มขู่สังคมถึงเวลาแล้วต้องตัดวงจรทลายเครือข่ายยาเสพติดกวาดล้างผู้มีอิทธิพลให้หมดไปจากชุมชนร่วมกันเป็นหูเป็นตาแจ้งเบาะแสที่สายด่วน1386หรือ1567เพราะปัญหานี้ต้องแก้ด้วยมือของเราทุกคนรวมพลังไทยต้านภัยยาเสพติด

0: ังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยสถานีอ่าวไทยบูรพาออกอากาศพร้อมกัน6คลื่นความถี่ในกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกระบบ FM สวทจันทบุรี 90.25 เมกะเฮิรตซ์สวทระยอง 91.75 เมกะเฮิรตซ์สวทตราด 92.75 เมกะเฮิรตซ์สวทชลบุรี 99.75 เมกะเฮิรตซ์สวทสระแก้ว 103.25 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM สวทจันทบุรี 1,125 กิโลเฮิรตซ์สร้างสรรค์รายการโดยทีมงานคุณภาพจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรี
1: ข้าวแกงข้าวแกงจ้า
2: ไอ้น้องพูด3กิโลร้อย
3: น้ำส้มเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
2: ผลไม้สวยไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านครับมาพบกันอีกครั้งกับรายการช่องทางทำกินพบกันเป็นประจำนะครับทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา 19:30 โดยประมาณจนถึง20:00 นครับทางคลื่นวิทยุอ่าวไทยบุรพาโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่7จันทบุรีกรมประชาสัมพันธ์วันนี้เป็นคิวของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสระแก้วครับเรื่องราวดีๆในวันนี้ผมมีเรื่องของเกษตรกรคนเก่งในจังหวัดสระแก้วของเราครับท่านอยู่ที่ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วซึ่งบ้านของท่านนั้นก็เปิดเป็นแหล่งเรียนรู้ให้ศึกษานะครับในเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานด้วยก่อนหน้านี้รายการของเรานั้นก็เคยเล่าในเรื่องของการทำเตาเผาซุปเปอร์บอนนะครับซึ่งถือว่าเป็นเตาเผาไร้ควันโดยการใช้ถ่านไม้ชีวมวลประสิทธิภาพสูงในการสร้างนวัตกรชุมชนเพื่อเชื่อมโยงกับเครือข่ายนะครับต่อยอดในการพัฒนาให้กับเกษตรกรในจังหวัดสระแก้วซึ่งเกษตรกรท่านนี้แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งท่านนะครับที่มีส่วนของการพัฒนาเตาเผาซุปเปอร์บอนนี้ด้วยนั่นก็คือเกษตรกรท่านนี้นะครับนั่นก็คือคุณสมบูรณ์เหล่าล่าท่านเป็นเกษตรกรที่ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับเป็นหนึ่งในนวัตกรชุมชนที่ร่วมในการพัฒนาเตาเผาซุปเปอร์บอนก่อนหน้านี้เคยเล่าให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันแล้วนะครับในคราวนี้คุณสมบูรณ์เหล่าล่านั้นมีเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานในการเลี้ยงปลาหลายคนอาจจะบอกว่าไม่แปลกใจนะครับว่าการเลี้ยงปลานั้นทำไมถึงมีอะไรน่าสนใจแต่ว่าสิ่งที่น่าสนใจก็คือการเลี้ยงปลาของคุณสมบูรณ์เหล่าล่าเนี่ยเป็นการเลี้ยงปลาในสวนที่มีการปลูกต้นยางแล้วก็ปลูกต้นกาแฟด้วยอันนี้น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานทีเดียวนั่นก็คือภายในไร่นาส่วนผสมของคุณสมบูรณ์เหล่าล่าเนี่ยก็จะมีการขุดคลองไส้ไก่ซึ่งในคลองไส้ไก่นี้ก็จะมีการเลี้ยงปลาในคลองด้วยแล้วก็ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานั้นคุณสมบูรณ์เหล่าล่าเนี่ยก็ได้มีการพัฒนาในเรื่องของการเลี้ยงปลาในคลองไส้ไก่จนสามารถจำหน่ายพันธุ์ปลาได้นะครับรายละเอียดของคุณสมบูรณ์เหงาล่าจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามรับฟังกันได้กับคุณ

0: สระแก้วครับถ้าติดต่อโดยตรงก็
1: 064-66-23592
0: เรามีพันปลาลูกปลาจำหน่ายราคากันเองครับผม
1: ครับผมผ่านมาตรงนี้แล้วเห็นก็คือนอกจากพื้นที่ตรงนี้จะมีการเลี้ยงปลาหรือพ่อพันปลาที่เราทราบมาแล้วนะครับที่นี่ยังปลูกเรียกปลูกอะไรฮะ
0: ผม
1: ปลูกยางก็คือเลี้ยงปลาในป่ายาง
0: ครับผมปลูกยางในร่องยางปลูกกาแฟปลูกกล้วย
1: ครับ
0: สวนผสมก็ว่าได้แล้วก็ตรงที่ไหนเป็นสันเนินเนี่ยผมก็ทำเป็นคลองไส้ไก่ก็เลย
1: อ๋อนี่คือ
0: ประมงด้วย
1: อันนี้เขาเรียกว่าคลองไส้ไก
0: ่ครับส่งน้ำให้ดึงความชื้นที่สูงๆอ่ะให้กระจายไปทั่วสวนผมทำทุกตำแหน่งที่มันสูงๆสันเนินนะ
1: ครับก็คือช่วงที่เรารอการเจริญเติบโตของยางเนี่ยยางต้องใช้เวลากี่ปีนะฮะ
0: ยางใช้เวลา8ปีแต่กาแฟนี่2ปี
1: กว่าอ๋อที่ปลูกกาแฟด้วย
0: ปลูกกาแฟในร่องยาง
1: ครับ
0: แล้วมีกล้วยน้ำว้าด้วย
1: มีกล้วยด้วยนะครับคือช่วงระยะปีแรกเนี่ยการที่จะเก็บเกี่ยวผลผลิตจากยางหรือว่าจากกาแฟคงไม่ได้
0: ไม่ได้
1: นะคร
0: ับ
1: แต่ว่าง่ายสุดก็คือเราทำไส้ไก่เลี้ยงปลา
0: เลี้ยงปลาทำประมง
1: ทำประมงโดยเริ่มต้นเนี่ยเราทำยังไงฮะแล้วการเลี้ยงปลาเราคือเราเลี้ยงมาก่อนหรือว่ายังไงครับ
0: คือจริงๆแล้วผมก็ทำรูปแบบวัตถุประสงค์ของผมจะทำให้มีความชุ่มชื้นมีน้ำก็จะซื้อลูกปลาก็ศึกษาเรื่องการเลี้ยงปลามาแต่ก็ไม่นึกไม่ฝันว่าเราจะเป็นต้นแบบและพ่อพันธุ์ปลาและครบวงจรในด้านประมง
1: ครับก็คือเริ่มต้นเนี่ยเราเลี้ยงปลาจากคลองที่เราขุดก่อนคลองไส้ไก่นี่แหละ
0: ครับไปซื้อมา
1: แล้วเรามาเริ่มต้นคือเราเป็นต้นแบบของประมงเนี่ยได้อย่างไร
0: ก็คือต้นแบบประมงนี้ผมคิดเนาะถ้าเราซื้อปลาเนี่ยเราคงไม่ไหวต้นทุนเราก็ไม่ค่อยมีเพราะเราทำส่วนที่อย่างยางพลานี่มีแต่ลงทุนใช่ไหมล่ะก็เลยไปปรึกษาหัวหน้าเกษตรอำเภอเขาจัดการเนี่ยท่านหัวหน้าท้วนแล้วก็อนุไทยท่านก็เลยมาดูท่านก็ย้ำว่า
1: คือไปปรึกษาที่เกษตรอำเภอ
0: ครับท่านลงมาพื้นที่เลย
1: เกษตรอำเภอหรือประมงอำเภอ
0: เกษตรก่อนเบื้องต้น
1: เกษตรก่อนครับ
0: แล้วก็ต่อมาก็มาเจอหัวหน้าสมจิตประมง
1: อำเภอ
0: ครับ
1: ประมงอำเภอเขาจัดการ
0: ครับ
1: ครับ
0: ผมก็ติดต่อประสานงานหาท่านขอความอนุเคราะห์ขอความช่วยเหลือพูดตรงๆมาเกษตรกรอยากเป็นประมง
1: ครับ
0: ตอนนี้บังเอิญท่านก็มาดูแล้วก็ให้ความอนุเคราะห์ช่วยเหลือทุกอย่างจนเต็มรูปแบบเต็มรูปแบบคือเพาะจากลูกพันปลาออกเป็นตัวปลาแล้วก็ได้ทดลองจำหน่ายแล้วครับอาจารย์สุดเลยครับ
1: ครับทราบว่าที่แห่งนี้ก็คือเราได้รับรางวัลจากประมง
0: เบื้องต้นก็เป็นขวัญกำลังใจก็ไม่มาก
1: ครับ
0: ก็คือ12,000บาท
1: นี่คือจำนวนเงินที่ได้รับการสนับสนุนจากประมง
0: ครับ
1: ครับแต่นอกจากเงินแล้วคือสิ่งที่สำคัญคือความรู
0: ้ประมงนี่คือให้องค์ความรู้ที่ยั่งยืนพูดง่าย
1: ครับ
0: เราเพาะเองเราจะเลี้ยงในคลองไส้คลองไส้ไก่เราจะเพาะมาแต่ละรุ่นเราจะเลี้ยงแค่ไหนก็ได้แล้วและก็แบ่งปันคือขายกับ
1: ครับ
0: ขายราคาเป็นกันเองให้กับชุมชนใกล้เคียงไม่ต้องไปซื้อที่ไกลๆครับผม
1: เริ่มต้นนี่การเพาะพันธุ์ปลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าใครจับพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเพาะได้เลยต้องมีเครื่องมืออุปกรณ์ส่วนเริ่มต้นเนี่ยทางประมงเนี่ยเขาสนับสนุนเครื่องมือในการมาเพาะพันธุ์ถือว่าเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเพาะพันธุ์ปลาให้กับเกษตรกร
0: การเทคโนโลยีและความรู้เนี่ยชัดเจนจริงๆก็คือประมงมาให้ว่าสอนแบบนี้คือเราไม่ต้องดำน้ำหรือเสียเวลาไปหาความรู้เลยประมงจับแขนจับมือทำให้ดูทำให้จนเป็นแต่เดี๋ยวนี้ผมก็ยังไม่เก่งนะผมก็ยังฝึกฝนอยู่อย่างวันนี้ก็ฝึกฝนจับปลา
1: ครับแล้วที่ผ่านมานี่เราเพาะพันธุ์ปลากี่สายพันธุ์แล้ว
0: ก็สายพันธุ์ที่หนึ่ง
1: ครับ
0: ครั้งแรกเลยก็เพาะปลาหมอชุมพรที่สองก็ปลาอะไรนะปลาตะเพียน
1: ปลาตะเพียน
0: สองครั้งแล้วปลานิลปลานิลก็คือยังนอกระบบอยู
1: ่ครับ
0: ก็
1: เครื่องไม้เครื่องมือการผสมพันธุ์ตรงนี้คือได้รับมาจากประมง
0: ครับ
1: เดี๋ยวขออนุญาตที่เดี๋ยวลดความหล่อนิดนึงแหมต้องมองสายตาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมหน่อย
0: จริงๆหน้าดํา
1: เดี๋ยวจําไม่ได้นะ
0: ไอ้เค้า
1: ตอนนี้แสงเริ่มลดแล้วนะครับตอนนี้ไม่ต้องใช้แว่นกันแสงแล้วล่ะลูกปลาที่เพาะประมาณสักกี่ตัว
0: ก็คาดว่าได้10,000ตัว
1: ครับ
0: ชุดแรกเลยนะ พอจับจริงๆไม่ได้3,700ตัวก็มัน

0: ไส้มันแตกไส้มันกินกันเองเพราะมันเป็นปลากินเนื้อปลาหมอ
1: ครับก็คือจากชุดเพาะได้ประมาณ10,000 ตัว
0: ครับ
1: แล้ว10,000 ตัวนี่เราต้องปล่อยลงในบ่ออนุบาล
0: ครับ
1: นะครับใช้เวลากี่เดือนครับ
0: ถ้าจริงๆอ่ะตามหลักการอาจารย์สอนนะอาจารย์แจ้สอน
1: ครับ
0: ก็ไม่ให้เกิน25 วันถ้าเกิน25 วันเนี่ยคือมันจะแตกไซส์หมายถึงว่ามันโตไม่เท่าตัวใหญ่
1: ม
0: ีกินตัวเล็ก
1: มีตัวโตมีตัวเล็ก
0: ไล่กินตัวเล็กถ้าอาหารไม่อิ่มบางวันอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: มันก็จำนวนก็จะลดลงต้องไม่เกิน25 วัน
1: ครับก็พ่อพันธุ์ปลาแรกปลาอะไรฮะ
0: ปลาหมอครับ
1: ปลาหมอ
0: ครับ
1: ปลานิลปลานิลได้ไหมฮะ
0: ปลานิลนี่คือพ่อธรรมชาติ
1: พ่อธรรมชาติ
0: ที่สองกินก็คือปลาตะเพียน
1: ปลาตะเพียน
0: ครับ
1: ปลาตะเพียนนี่ได้กี่ตัวครับ
0: ก็จำนวนครั้งแรกก็ล้านตัว
1: ฮะโอ้โหนับกันแบบ
0: ก็คือการคาดคะเนการคาดคะเนนะการคาดคะเนหรือวิธีการสแกนอะไรของอาจารย์นะ
1: ครับ
0: แต่จริงๆแล้วประสบความปัญหาไม่เหลือสักตัว
1: ครับขั้นตอนในการที่ปลาจากล้านตัว
0: ไม่เหลือสักตัว
1: กลายเป็นไม่เหลือสักตัวเนี่ยเกิดจากตัวไหนเกิดจากอะไรครับ
0: ก็เห็นปัญหาและรู้ปัญหาและรู้วิธีแก้ปัญหาเห็นชัดเจนก็คือน้ําของเราที่เราปล่อยอนุบาลเนี่ย
1: คร
0: ับ เพราะว่าปลานี่ตอนมันเป็นตัวเล็กเท่าเข็มนี่นะเท่าปลายเข็มเนี่ยก็แมงในน้ำเนี่ยผมจำไม่ได้วิชาการ
1: ก็มีศัตรูของปลาอยู่ในน้ำอยู่แล้วเพราะเราปล่อยด้วยปล่อยลง
0: ปั๊บ
1: บ่ออนุบาลธรรมชาติเลย
0: มันจะกินกันเลย
1: ครับ
0: กินไล่กินกันหมดเลย
1: อ๋อครับครับ
0: วิธีแก้ก็คือต้องกองน้ำ
1: ต้องกองน้ำก่อนที่จะเข้าต้องกองน้ำหรือไม่ก็ทำไอ้บ่ออนุบาลของเราให้มันสะอาดจากศั
0: ตรู
1: ของปลาลูกปลานี่แหละ
0: ครับ
1: ครับ
0: นี่แหละอีกไม่กี่วันนี้ก็จะเพาะอีกอาจารย
1: ์ครับ
0: ก็เพาะก็คือบ่ออนุบาลน่ะต้องกำจัดศัตรูของเขาก็คือเช่นลูกออสแมงน้ำ
1: ครับ
0: แล้วหลายชนิดอยู่มันมีหลายชนิดอยู่ที่ในน้ำบางอย่างเราแทบมองไม่เห็นตัวแต่อาจารย์น่ะจะชำนาญการจะมองปั๊บเห็นเลยเรา
1: จะมีวิธีแก้เพิ่มเติมไหมฮะ
0: มี
1: เช่นเราทำแบบเรียกทำอะไรนะกระชังก่อนไหม
0: นั่นอีกวิธีนึง
1: ก่อนไหมฮะ
0: อันนั้นอีกวิธีนึงก็คือวิธีนึงที่ง่ายที่สุดคือบ่อดินเนี่ยมันจะโตเร็ว
1: อ๋อบ่อดินโตเร็ว
0: คือตากบ่อสูบน้ำแห้งหวานปูนขาวมันมีอีกวิธีนึงคือปูนร้อนแต่ไม่รู้ผมจะไปซื้อที่ไหนก็คือถ้าแห้งจริงๆแล้วมันก็ไม่ตายหมดหรอกอาจารย์นะแต่มันโตไม่ทันกับลูกปลาที่เราลงไป
1: ครับ
0: ต้องตากบ่อไว้ก่อน
1: ครับเอาละฮะเราก็พูดมาช่วงหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศบ่อกัน
0: ครับปลาอาจารย์ครับ
1: บ่อที่พักปลา
0: ครับผม
1: เดี๋ยวเราเดินไปทางนี้ครับนี่คือบอกว่าเป็นศูนย์ถ่ายศูนย์เครือข่ายประมงท่าลอกที่นี่ท่าลอกนี่เป็นชื่อของ
0: สะพาน
1: ท่าลอกที่ข้ามมาณจุดนี้
0: คือพี่กัดตรงนี้ข้ามมาตรงนี้
1: ถ้าบอกมาบ่อปลาท่าลอกอันนี้คืออะไรครับจุดนี้
2: คือบ่อพักพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาครับปลาตะเพียน
1: ตอนนี้มีพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลาอะไรบ้างที่ถูกพักในบ่อนี
2: ้มันมีปลาตะเพียนกับปลานิลครับที่จะรอ
1: ผสมพันธ
2: ุ์ผสมพันธ
1: ุ์ในช่วงแรกเนี่ยพ่อพันแม่พันปลาเนี่ยก็คืออยู่ในบ่อเดียวกันไปก่อน
2: ได้ปลาถ้าปลากินพืชก็ปลากินพืชรวมกันได
1: ้ครับนี่คือจุดพักพ่อพัน
2: พ่อพันแม่พัน
1: เราจะนำพ่อพันแม่พันปลาตัวนี้ไปสู่การผสม
2: คือพ่อพันแม่พันเราก็ดูว่ามันเป็นไข่แล้วใช่ไหม
1: ครับ
2: เป็นไข่แต่เขาก็ไม่ฟักไม่อะไรอย่างนี้เราก็ต้องไปชุดโมบายที่ถอดแม่ถอดบทมาจากกรมประมงนะจาก
1: เกษตรกรพิทบุญเองเนี่ยนะครับคิดค้นขึ้นมาดัดแปลงมาจากชุดโมบายของทางประมง
2: คือจริงๆก็เอาถอดแบบมาจากอาจารย์นั่นแหละแต่คือเราจะซื้อวัตถุดิบที่ท่านอาจารย์ทำชุดโมบายเคลื่อนที่เพราะเคลื่อนที่เนี่ยมันแพงพอดีผมมีถังแบบนี้อยู่ก็เลย
1: เป็นวัสดุที่เรามีอยู่แล้วมาดัดแปลงนะครับพิทบุญครับชุดนี้เรายังไม่เคยในการที่จะเพาะพันธุ์ปลาใช่ไหม
2: ก็ยังไม่เคย
1: ถือว่าเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เราคิดค้นดัดแปลงมาแต่หลักการก็คือใช้หลักการเดียวกัน
2: หลักการเดียวกัน
1: เอาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ปลามาใส่ณจุดนี้ก่อน
2: จุดนี้ก่อน
1: ถังแรกก่อน
2: ถังแรกก่อน
1: ครับแล้วก็สร้างบรรยากาศยังไงฮะ
2: สร้างบรรยากาศนะอันนี้จะเป็นเรียนแบบธรรมชาติฝนตกมีออกซิเจนน้ำไหล
3: ครับ
2: แล้วก็ให้ฮอร์โมนให้มันตัวผู้ตัวเมียคือขนองพูดง่าย
1: อืมก็คือการให้ฮอร์โมน
2: ให้ฮอร์โมน
1: อ๋อครับหลังจากที่วางไข่ได้บรรยากาศแล้วปลาได้ฮอร์โมนด้วยตอนนี้พ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก็คึกแล้วก็เกิดการวางไข่แล้วการผสมพันธ
2: ุ์แล้วก็จะไหลออกมาทางนี
1: ้ครับ
2: ไหลออกมาตามท่อนี
1: ้ฮะ
2: เข้ามาข้างบนนี
1: ้เข้ามาในบ่อนี้บ่อพักนี
2: ้บ่อนี
1: ้ครับ
2: บ่อนี้คือบ่อฟักไข่อาจารย
1: ์บ่อฟักไข่
2: นี่คือบ่อฟักไข่
1: ครับ
2: แต่ต้องทำให้น้ำเคลื่อนที่ตลอดให้ออกซิเจนแล้วก็น้ำไหลตลอด
1: ใช้เวลากี่วันกระบวนการตั้งแต่พ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาเจอกันในบ่อนี้สร้างบรรยากาศให้เรียบร้อยเนี่ยจนมีลูกตัวเล็ก
2: ๆอ๋อก็ไข่สมบูรณ์ในสมบูรณ์ก็6 ชั่วโมงถึง12 ชั่วโมง
1: ครับ
2: ตามที่อาจารย์พาทำแล้วก็ได้ผลที่ได้ขายแล้วเนี่ย
1: ไข่ก็คือจะมาอยู่ที่บ่อ2 บ่อนี้เลย
2: ครับ
1: ไข่มาแล้วแล้วก็มาฟักเป็นตัวที่นี
2: ่ฟักเป็นตัว
1: ว่ายเวียนอยู่ที่นี่แหละ
2: ว่ายเวียน
1: ครับถ้าอยู่ตรงนี้กี่วันถึงจะปล่อยไปในบ่อธรรมชาติหรือบ่อที่เราเตรียมเป็นอนุบาลต่อไป
2: 2 ชั่วโมง13 ชั่วโมง
1: ครับตัวเขาเริ่มจริงๆเขาเริ่มเล็กขนาดไหนแล้วกว่าที่จะถึงปล่อยได้มันตัวขนาดไหน
2: โตกว่าปลาเข็มนิดนึง
1: ต
2: ามที่มองเห็นแต่ขนาด
1: เท่ากับเข็มเล็ก
2: ๆมันก็โตขึ้นเรื่อย
1: อ๋อครับแต่โตเร็วมาก
2: เร็วแรก12 13
1: หลังจากการผสม
2: เห็นโตเลย
1: ลูกปลาที่อยู่ตรงนี้เขากินอะไรถึงโต
2: ไข่แดง
1: ครับ
2: สุกบี้ให้เป็นน้ำแล้วก็มาผสมลำ
1: ครับมาผสมลำ
2: วันแรกนี่ไข่แดงเลยวันแรก2 วันวันที่3ก็ลำ
1: ครับ
2: พอใหญ่ขึ้นแล้วก็เป็นอาหารเม็ดเล็กถ้าปลากินเนื้อก็เป็นพวกอาหารกบที่มีโปรตีน 35-40%
1: ครับ
2: อันนี้ครูบาอาจารย์สอนมาจริงๆนะเราก็ตามร้อยทุกเรื่องตอดแบบทุกเรื่อง
1: ครับครับนี่นะครับก็คือชุดแรกก็คือถังแรกเนี่ยเป็นถังพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยู่นะครับหลังจากที่เราให้ฮอร์โมนสร้างบรรยากาศฝนเทียมนะครับปลาก็ความคึกขนองนะแล้วก็ไข่ออกมาแล้วผสมลูกออกมาก็มาอยู่ในบ่อพักบ่อนี้
2: อันนี้กำลังพักอยู่อันนี้ตามหมอ
1: แล้วก็มาพักบ่อนี้แล้วรอจนได้ระยะที่จะพอปล่อยไปยังบ่อได
2: ้ครับ
1: ก็เรามีบ่ออนุบาลอยู
2: ่
1: นะครับบ่ออนุบาล
2: 2 บ่อน
1: ู่นตอนนี้กำลังพักบ่อ
4: ทั้งหน้าเนี่ยเราจะเพาะพันธุ์อะไรครับปลาอะไรครับ
2: ปลาตะเพียน
4: ปลาตะเพียน
2: กับปลาหม
1: อ
2: ก็นี่สักเดือนหน้านี้ก็ประมาณ 5-6 วันก็เริ่มจะลงมือพอแล้ว
4: ครับคาดว่าจะขายได้ลูกปลาที่ขายได้ประมาณสักเดือนไหนครับ
2: ก็หลังจากพ่อก็25วันผมจะขายใช้25วันพ่องั้นมันแตกไซส์ถ้าเป็นปลากินเนื้อมันกินกันเอง
1: อ๋อ
2: นี่ประสบการณ์ครับ
4: ก็จะมีปลาขาย
2: ครับปลาหมอครับ
4: ลูกปลา
2: ชุมพร
4: ปลาหมอพันชุมพร
2: ครับ
4: มันเด่นยังไงฮะปลาหมอชุมพร
2: 1อร่อย2เลี้ยงง่าย
4: ครับโตเร็วมั้ยฮะ
2: โตเร็วถ้าเราให้อาหารตามสเต็ปให้ไปจากนี้ก็5เดือนก็ขายได้แล้ว4 ตัว 3 4 ตัวถึง5 ตัว
4: ครับ
2: ก็1 กิโลก็อร่อยเนื้อแน่น
4: ปลา 4-5 ตัวกิโลก็คือไซส์มาตรฐานที่สามารถนำไปทานได
2: ้ครับ
4: ครับอ๋อครับ
2: บางทีอ่ะถ้าอาหารสมบูรณ์อะไรสิ่งแวดล้อมดีอะไรน้ำไม่เสียไม่เน่าไม่อะไรนี่มันก็อาจจะ4ตัวอย่าง4หรือ3ตัวนี
4: ่ครับถือว่าเป็นพันธุ์ไซส์ใหญ่มั้ย
2: ใหญ่
4: พันชุพรนี้นะครับ
2: ตัวเนื้อแน่นยาว
4: ครับ
5: ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งต้นแบบของเกษตรกรนะครับที่ใครต้องการสนใจอยากจะไปศึกษาดูงานหรือว่าอยากจะหาความรู้เรื่องของการเลี้ยงปลาแล้วก็การทำเกษตรผสมผสานสามารถติดต่อไปได้นะครับที่คุณสมบูรณ์เหงาล่าตั้งอยู่ที่หมู่ที่11ตำบลหนองว่าอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วนะครับหรือว่าจะสอบถามไปได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0646 623592ครับสนใจไปศึกษาดูงานกันได้นะครับทั้งเรื่องของการเพาะเลี้ยงพันธุ์ปลาหรือว่าเรื่องของการทำเกษตรผสมผสานและก็อีกหนึ่งเรื่องที่คุณสมบูรณ์เหงาล่านั้นเคยทำมาแล้วนั่นก็คือการทำเตาเผาซุปเปอร์บอนนั่นเองเป็นอีกหนึ่งเกษตรกรคนเก่งของจังหวัดสระแก้วเราที่นำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้รู้จักในรายการในวันนี้สำหรับรายการช่องทางทำกินวันนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังแล้วพบกันใหม่ในครั้งต่อไปกับรายการช่องทางทำกินวันนี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: าวแกงข้าวแกงจ้า
6: ไอ้ลูกพูด3กิโลร้อย
7: รับซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าครอบจักรวาลทางนี้ครับ
6: ผลไม้สวยๆไม่สวยไม่ขายส้มก็มีนะจ๊ะว้าว

0: ทำกินรวยรวยรวย
1: อยากสัมผัสวิวภูเขาหลักล้านไม่ต้องไปไกลถึงภาคเหนือปักหมุดมาที่นี่เขาสิงโตตำบลบ้านแก้งอำเภอเมืองจังหวัดสระแก้วท้าความตื่นเต้นด้วยการเดินสกายวอล์กแห่งแรกของภาคตะวันออกชมวิวธรรมชาติแบบ360องศาจะรับแสงแรกยามเช้าหรือชมดวงอาทิตย์ตกยามเย็นก็ฟินสุดๆปลอดภัยหายห่วงเพราะมีเจ้าหน้าที่ดูแลใกล้ชิดจำกัดการขึ้นเพียงรอบละ5ท่านเท่านั้นขึ้นไปสักการะรอยพระพุทธบาทบนยอดเขาและขอพรที่ถ้ำวังนาคาเพื่อความเป็นสิริมงคลวิวสวยอากาศดีเดินทางใกล้วันหยุดนี้เช็คอินที่วัดเขาสิงโตอำเภอเมืองสระแก้วจังหวัดสระแก้ว

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23ถึง25สิงหาคม2569นายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอ่านม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศทีมชาติไทยชนะจอแดน1ประตูต่อ0ได้สิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขันอีสปอร์ตชิงแชมป์โลกรายการ FIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียกรณีเกิดเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสที่จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกสาธารณรัฐอินโดนีเซียเมื่อวันที่15สิงหาคม2569ข้าพเจ้าและพระราชินีรู้สึกเศร้าสลดใจอย่างยิ่งที่ได้ทราบถึงความเสียหายรุนแรงจากเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะฟอเรสต์จังหวัดบูชาเพิ่งการาตะวันออกภัยพิบัติดังกล่าวส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตผู้บาดเจ็บและผู้ไร้ที่อยู่อาศัยเป็นจำนวนมากทั้งยังก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินและโครงสร้างพื้นฐานเป็นบริเวณกว้างในนามของประชาชนชาวไทยเราขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังท่านประธานาธิบดีและประชาชนชาวอินโดนีเซียที่ต้องประสบความสูญเสียและความทุกโศกนี้เราขอส่งกำลังใจไปยังผู้ประสบภัยและครอบครัวรวมทั้งทีมกู้ภัยที่ทุ่มเทเสียสละและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะพบผู้รอดชีวิตเพิ่มขึ้นอีกทั้งพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจะได้รับการฟื้นฟูอย่างสมบูรณ์ในเร็ววันพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข้อความพระราชสารแสดงความยินดีด้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ทรงข้อความพระราชสารแสดงความยินดีไปยังนายอันดราสบาลินบาก้าในโอกาสสาบานตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีคนใหม่เมื่อวันที่11สิงหาคม2569ในโอกาสที่ท่านเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฮังการีข้าพเจ้าแสดงความยินดีด้วยใจจริงและขออำนวยพรให้ท่านมีความสุขสวัสดีและประสบความสำเร็จในภาระหน้าที่ความรับผิดชอบแห่งรัฐทั้งเพื่อความผาสุกร่มเย็นและความเจริญรุ่งเรืองของประเทศและประชาชนชาวฮังการีประเทศไทยตระหนักยิ่งถึงคุณค่าของความสัมพันธ์ฉันมิตรที่ใกล้ชิดกับฮังการีซึ่งเป็นมิตรภาพที่มีมายาวนานกว่า1ศตวรรษก่อนจะมีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตอย่างเป็นทางการระหว่างกันเมื่อปี2516เราชื่นชมในความเข้มแข็งมั่นคงของฮังการีและพลังในการขับเคลื่อนประเทศรวมทั้งบทบาทสำคัญของการเป็นหนึ่งในประเทศสมาชิกสหภาพยุโรปข้าพเจ้ามีความพึงพอใจเป็นอันมากในความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองในปัจจุบันทั้งในเนื้อหาสาระและขอบเขตโดยเฉพาะในด้านการค้าและการลงทุนการเกษตรเทคโนโลยีและการศึกษาข้าพเจ้าเชื่อมั่นว่าด้วยความสนับสนุนของท่านประเทศของเราจะยังคงสานต่อความร่วมมือกันทั้งในระดับทวิภาคีภายใต้กรอบอาเซียนสหภาพยุโรปไม่เพียงแต่เพื่อกระชับความร่วมมือที่มีอยู่ให้แน่นแฟ้นหากแต่ยังร่วมกันแสดงแสวงหาเพิ่มขึ้นเพื่อพัฒนาความเป็นหุ้นส่วนของเราให้เติบโตก้าวหน้าเพื่อประโยชน์สุขของประเทศและประชาชนทั้งสองฝ่ายเป็นอเนกประการพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันอาทิตย์ที่23สิงหาคมพุทธศักราช2569 วันนี้เวลา 12:50 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการิณีพีระยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปยังท่าอากาศยานสุวรรณภูมิจังหวัดสมุทรปราการเพื่อประทับเครื่องบินของบริษัทการบินกรุงเทพจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ PG9051เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่23-25 สิงหาคม 2569ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะทอดพระเนตรการปล่อยอากาศยานฉางเอ๋อ7ณศูนย์สังเกตการการบินและอวกาศหวนชางเมืองอวกาศนานาชาติหวนชางมณฑลไหหนานนอกจากนี้จะทอดพระเนตรนิทรรศการและเครื่องกระเบื้องเต๋อหัวณพิพิธภัณฑ์ไหหนานและนิทรรศการและสวนแสดงพันธุ์พืชเขตร้อนณสถาบันวิทยาศาสตร์การเกษตรเขตร้อนแห่งประเทศจีนอันหนึ่งจะพระราชทานพระราชวโรกาสให้นายซ่านจงเต๋อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสาธารณรัฐประชาชนจีนและผู้อำนวยการองค์การอวกาศแห่งชาติจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยจบข่าวในพระราชสำนัก
1: ตลอดทั้งวันประสบกรณิกรจากทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาอย่างไม่ขาดสาย
2: ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังประสบกรณิกรจากทั่วทุกสารทิศเดินทางเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาด้วยความอาลัยและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นโดยมีเจ้าหน้าที่และจิตอาสาคอยอำนวยความสะดวกและแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มให้แก่ประชาชนอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยนางสมัยจุลควินวัย70ปีชาวจังหวัดหนองคายเปิดเผยถึงความซาบซึ้งและความประทับใจในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยเฉพาะโครงการพระราชดำริต่างๆที่มีมากมายทั้งการอนุรักษ์ป่าไม้แหล่งน้ำและโครงการศิลปาชีพเรื่องการส่งเสริมผ้าไหมและชุดไทยพระราชทานที่สร้างชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วโลกนอกจากนี้ยังประทับใจในความเข้มแข็งของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาและการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากที่ส่งลงพื้นที่ด้วยพระองค์เอง
3: ประทับใจมากเหมือนพระพันปีมีโครงการอะไรเยอะมากมายตั้งแต่เสื้อผ้าชุดไทยพระราชทานนะคะก็โด่งดังไปทั่วโลกอะไรอย่างเงี้ยค่ะองค์พระที่พระองค์มูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากก็ช่วยเหลือคนที่เกิดอุทกภัยอะไรหลายอย่างนะคะพระองค์ก็ลงไปหาประชาชนจริงๆก็ทำเพื่อประชาชนดูแลประชาชนช่วยเหลือประชาชนนะคะ
2: สำนักพระราชวังเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นปฏิพลสรพรมมารายงาน
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงชูพื้นที่เกษตรอยุธยาสู่แหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นายวัชรพลขาวขำรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธานเปิดกิจกรรมเดินวิ่งเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงภายใต้การจัดงานสืบสานพระราชปณิธานสร้างงานเกษตรกรรมเลิศล้ำงานหัตถศิลป์ท่องเที่ยวถิ่นวิถีไทยประจำปีพุทธศักราช 2569 ณศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตร ตำบลช้างใหญ่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโดยกล่าวว่ากิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงร่วมสืบสานรักษาและต่อยอดแนวทางพระราชดำริด้านการพัฒนาเกษตรกรและการส่งเสริมอาชีพเสริมคุณภาพสูงให้เกิดความต่อเนื่องควบคู่กับการเปิดพื้นที่ของศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเสริมนอกภาคการเกษตรให้เป็นพื้นที่สำหรับการออกกำลังกายการเรียนรู้และการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เข้ามาใช้ประโยชน์จากพื้นที่พร้อมสัมผัสองค์ความรู้ด้านการเกษตรงานหัตถศิลป์และวิถีชีวิตของชุมชนส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและมีส่วนร่วมในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่อันจะช่วยเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทักษะสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนในพื้นที่ต่อไปนายกรัฐมนตรีตรวจเยี่ยมการปฏิบัติภารกิจของหน่วยความมั่นคงบริเวณชายแดนเนิน500ช่องอานม้าจังหวัดอุบลราชธานีพร้อมย้ำความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลที่ดูแลอธิปไตยของประเทศนายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของหน่วยในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีพร้อมรับฟังการบรรยายสรุปสถานการณ์และการปฏิบัติภารกิจที่สำคัญจากหน่วยเฉพาะกิจที่4กองพันทหารราบที่43บริเวณเนิน500ช่องอ่านม้าอำเภอน้ำยืนจังหวัดอุบลราชธานีโอกาสนี้นายกรัฐมนตรีได้รับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในพื้นที่แนวทางการปฏิบัติภารกิจและการดูแลความปลอดภัยของกำลังพลพร้อมติดตามการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวชายแดนอย่างใกล้ชิดนายอนุทินกล่าวว่ารัฐบาลห่วงใยพร้อมให้กำลังใจพี่น้องทหารทุกๆนายผมรู้สึกเสียใจทุกครั้งที่ทราบข่าวการสูญเสียจากเหตุปัญหาชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมย้ำถึงความห่วงใยของรัฐบาลที่มีต่อกำลังพลซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลอธิปไตยและความมั่นคงของประเทศการลงพื้นที่ครั้งนี้สะท้อนถึงความตั้งใจของรัฐบาลในการติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนอย่างใกล้ชิดพร้อมรับฟังข้อมูลจากผู้ปฏิบัติงานโดยตรงและส่งกำลังใจแก่กำลังพลทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยและความมั่นคงของประเทศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมยกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีวาง3ยุทธศาสตร์หลักบูรณาการภาครัฐและเอกชนปรับเกณฑ์วัดผลจากความเร็วในการช่วยเหลือและเงินที่ได้คืนสู่ประชาชน
4: นางสาวชมภารีชมภูรัตน์รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมกล่าวว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE เดินหน้ายกระดับการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีข้ามชาติโดยเน้นการบูรณาการทำงานร่วมกันทั้งระบบทั้งภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ปัญหาแก๊งคอลเซ็นเตอร์อย่างยั่งยืนซึ่งการดำเนินงานขณะนี้แบ่งเป็น3ด้านหลักได้แก่การป้องกันก่อนเกิดเหตุด้วยการร่วมมือกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติกสทช.สถาบันการเงินผู้ให้บริการมือถือและแพลตฟอร์มออนไลน์เพื่อปิดกั้นช่องทางหลอกลวงเช่นซิมม้าเบอร์ต้องสงสัยเว็บไซต์ปลอมและโฆษณาหลอกลงทุนผ่านเครื่องมืออย่างแอปพลิเคชันดีเฟนด้านที่2คือการหยุดความเสียหายให้รวดเร็วที่สุดหลังเกิดเหตุผ่านศูนย์ปฏิบัติการแก้ไขอาชญากรรมออนไลน์หรือ AOC สายด่วน1441ที่ให้บริการตลอด24ชั่วโมงในรูปแบบ One Stop Service และด้านที่3คือการเชื่อมโยงหน่วยงานและกฎหมายทำหน้าที่เป็นตัวกลางบูรณาการข้อมูลที่กระจายอยู่ตามหน่วยงานต่างๆให้ขับเคลื่อนไปพร้อมกันรองปลัดกระทรวงดีอีย้ำด้วยว่าการแก้ปัญหาต้องเปลี่ยนจากการทำงานแบบต่างคนต่างทำสู่การทำงานร่วมกันทั้งระบบโดยใช้หลักการว่าหากเงินของมิจฉาชีพเคลื่อนที่ได้ทันทีข้อมูลของภาครัฐก็ต้องเคลื่อนที่ได้ทันทีเช่นกันนอกจากนี้การวัดผลความสำเร็จต้องไม่ใช่แค่จำนวนสายที่รับหรือบัญชีที่ถูกระงับแต่ต้องวัดจากความเร็วในการหยุดเงินสัดส่วนทรัพย์สินที่รักษาไว้ได้และจำนวนผู้เสียหายที่ได้รับเงินคืนอย่างแท้จริงนันทภาแสนตุ้มรายงาน
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษชูโมเดลข้าวประณีตยกระดับข้าวไทยสู่สินค้ามูลค่าสูงเร่งจัดหาแหล่งทุนสนับสนุนเครื่องมือดูแลเสถียรภาพราคาเชื่อมโยงตลาดส่งออก
5: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์พร้อมคณะลงพื้นที่จังหวัดศรีสะเกษเพื่อติดตามความก้าวหน้าโครงการข้าวประณีตซึ่งเป็นโมเดลต้นแบบในการพลิกโฉมข้าวไทยจากการเน้นขายปริมาณสู่การสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มโดยจากการรับฟังข้อเสนอแนะจากกลุ่มเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชนพบว่ายังมีข้อจำกัดเร่งด่วนด้านการพัฒนาเมล็ดพันธุ์เครื่องมือหลังการเก็บเกี่ยวและการเข้าถึงแหล่งเงินทุนทั้งนี้ได้เตรียมบูรณาการทำงานร่วมกับกรมการข้าวเพื่อวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์ข้าวให้มีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้นพร้อมเตรียมประสานธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.เพื่อจัดหาแหล่งทุนที่เหมาะสมในการจัดซื้อเครื่องมือให้ครบทั้ง466ชุมชนในโครงการนอกจากนี้กระทรวงพาณิชย์จะระดมสรรพกำลังจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อดูแลเสถียรภาพราคาและขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศผ่านกลไกการจับคู่ธุรกิจการทำสัญญาซื้อขายล่วงหน้ารวมถึงมอบหมายให้จัดทำปฏิทินสินค้าเกษตรเพื่อวางแผนรองรับผลผลิตล่วงหน้าป้องกันปัญหาราคาตกต่ำและผลักดันให้เม็ดเงินรายได้กลับคืนสู่กลุ่มเกษตรกรฐานรากอย่างแท้จริงนันทิกากิจปาโลรายงาน
1: กรมการค้าต่างประเทศนำผู้ประกอบการ SME ไทยสร้างเครือข่ายกับผู้ประกอบการตลาดฮ่องกงเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและต่อยอดสู่ตลาดต่างประเทศ
6: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศร่วมกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสสว.ดำเนินโครงการ DFT Plus Local to Globalโดยนำคณะผู้ประกอบการ SME จำนวน80รายจากกลุ่มอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูปสินค้าอุปโภคบริโภคและสินค้าไลฟ์สไตล์พร้อมผู้บริหารภาครัฐและเอกชนเดินทางยันเขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่13ถึง17สิงหาคมที่ผ่านมาประกอบด้วย4กิจกรรมสำคัญได้แก่การเปิดมุมมองตลาดผ่านงานแสดงสินค้าและเยี่ยมชม Thailand Pavilionของสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติการเจรจาธุรกิจกับผู้ซื้อผู้นำเข้าและห้างค้าปลีกจากฮ่องกงและจีนกว่า60รายซึ่งก่อให้เกิดการซื้อขายภายในงานกว่า100ล้านบาทและคาดว่าจะมีมูลค่ารวมกว่า350ล้านบาทภายใน1ปีอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยอีกว่ากรมการค้าต่างประเทศเตรียมจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมให้ผู้ประกอบการ SME รองรับ FTA ฉบับใหม่กับกลุ่มประเทศ EFTAซึ่งจะมีผลบังคับใช้วันที่1มกราคม2570มุ่งเน้นการให้ความรู้เชิงลึกการจัดเวิร์กช็อปบูตแคมป์แบ่งปันประสบการณ์จากผู้ที่เคยทำการค้ากับยุโรปและเน้นย้ำเรื่องการเตรียมเอกสารสำหรับการใช้สิทธิ์ครั้งแรกควบคู่กับการนำผู้ประกอบการในโครงการ Boost Up SME กว่า60รายเดินทางเจาะตลาดอินเดียนอร์เวย์และสวิตเซอร์แลนด์เพื่อผลักดันการใช้สิทธิ์ FTA อย่างเป็นรูปธรรมพาณิชย์คาดนาครายงาน
7: บ้านที่แข็งแรงไม่ได้ขึ้นอยู่กับแค่ความสวยงามของหลังคาแต่ขึ้นอยู่กับรากฐานที่โอบอุ้มเราไว้ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือ3สถาบันหลักที่เป็นเหมือนรากแก้วคอยยึดเหนี่ยวคุ้มครองและให้เราได้มีแผ่นดินที่ร่มเย็นไว้สร้างอนาคตร่วมกันรักษาความสามัคคีและส่งต่อความเอื้อเฟื้อให้กันและกันเสริมสร้างความรักเพื่อให้บ้านหลังใหญ่หลังนี้แข็งแรงและอบอุ่นตลอดไป
8: พบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
0: ์ขณะนี้เวลา 20:19 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวโลดิเมียร์เซเลนสกี้ผู้นำยูเครนในวันนี้ที่เตือนว่าการจัดการเลือกตั้งในช่วงที่สงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนยังคงดำเนินอยู่ถือเป็นสิ่งที่อันตรายเกินไปและอาจทำให้เกิด ปัญหาเกิดขึ้นยูเครนเผชิญกับความแตกแยกทางการเมืองพร้อมเน้นย้ำว่าประชาชนกับกองทัพยูเครนควรเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและไม่ควรเกิดความแตกแยกภายในประเทศความคิดเห็นดังกล่าวมีขึ้นหลังนายนิโคลายเฟโดรอฟอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของยูเครนเรียกร้องให้รัฐบาลยูเครนหาแนวทางเพื่อกลับมาจัดการเลือกตั้งทั่วไปในประเทศอีกครั้งซึ่งยูเครนยังคงอยู่ภายใต้กฎอัยการศึกนับตั้งแต่รัสเซียเริ่มรุกรานยูเครนในปี2565ที่กำหนดห้ามจัดการเลือกตั้งในภาวะสงครามสื่อท้องถิ่นของอิสราเอลรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวที่ใกล้ชิดกับรัฐบาลอิสราเอลเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นที่ระบุว่าเจ้าหน้าที่ด้านความมั่นคงของอิสราเอลได้แจ้งต่อทางการสหรัฐว่าตุรกีกำลังเตรียมส่งระบบเรดาร์และอุปกรณ์ป้องกันภัยทางอากาศไปติดตั้งที่ฐานทัพอากาศแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของซีเรียซึ่งฐานทัพอากาศแห่งนี้ตกเป็นเป้าหมายการโจมตีของกองทัพอิสราเอลเมื่อวันที่18สิงหาคมที่ผ่านมาแต่ไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดที่ชัดเจนเกี่ยวกับประเด็นนี้ขณะที่นายอิสราเอลแคชรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมอิสราเอลกล่าวว่าการที่อิสราเอลเปิดฉากโจมตีฐานทัพอากาศดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อป้องกันไม่ให้ตุรกีเข้ามาสร้างฐานที่มั่นในประเทศซีเรียและก่อภัยคุกคามที่อันตรายต่อความมั่นคงของอิสราเอลสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของกองทัพอินเดียในวันนี้ที่ยืนยันว่าหน่วยยามฝั่งของกองทัพอินเดียยังคงดำเนินปฏิบัติการค้นหาลูกเรือจำนวน22คนที่ยังคงสูญหายจากเหตุเรือพาณิชย์ติดธงปานามาที่มีชื่อว่า MV Ocean Winter ประสบเหตุล่มบริเวณนอกชายฝั่งตะวันออกของอินเดียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาอย่างไรก็ตามมีลูกเรือ2คนได้รับการช่วยเหลืออย่างปลอดภัยแล้วขณะเดียวกันหน่วยยามฝั่งของอินเดียกล่าวว่าเรือพาณิชย์ลำนี้บรรทุกลูกเรือทั้งหมด24คนในจำนวนนี้เป็นชาวจีน20คนชาวเมียนมา3คนและชาวบังกลาเทศอีก1คนอย่างไรก็ตามหน่วยงานยามฝั่งของอินเดียยังไม่ได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ทำให้เรือลำดังกล่าวล่มต่อไปติดตามรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขัน e-sport รายการ FIFA E-Continental Championship 2026ที่ประเทศมาเลเซียเพื่อหาตัวแทนทวีปเอเชียเข้าร่วมการแข่งขัน FIFA E-World Cup 2026ในเกม E-Football Mobile วันสุดท้ายทีมชาติไทยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะทีมชาติจอร์แดนด้วยสกอร์รวม1ประตูต่อ0ซึ่งจากผลงานดังกล่าวทำให้ทีมชาติไทยในประเภทโมบายคว้าตั๋วผ่านเข้าสู่การแข่งขันFIFA E-World Cup 2026ได้สำเร็จสามารถติดตามรายละเอียดการแข่งขันและการถ่ายทอดสดได้ที่เว็บไซต์ fifa.gg Golf LPGA ทัวร์รายการ KPKC Women Open ที่ประเทศแคนาดาหลังจบรอบ3โปรเมเอริยาจุธานุการอดีตมือหนึ่งของโลกชาวไทยทำเพิ่ม3อันเดอร์พา67สกอร์รวม9อันเดอร์พา201รั้งอันดับ10ร่วมขณะที่ผู้นำเป็นของนิยูยามาชิตะที่สกอร์รวม19อันเดอร์พา191นำห่างอันดับ2ร่วมอย่างจีน่าคิมโปรชาวอเมริกันและยูริโยชิดะนักกอล์ฟเพื่อนร่วมชาติที่6สโตรกการแข่งขันกรีฑาผู้สูงอายุชิงแชมป์โลก2026 World Master Athletic Championship แทกูที่เมืองแทกูประเทศเกาหลีใต้ระหว่างวันที่22สิงหาคมถึง3กันยายนในประเภทวิ่งข้ามรั้ว80เมตรหญิงรุ่นอายุ 70-74 ปีป้าปานสมสง่าบุญนอกเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 15.61 วินาทีคว้าแชมป์โลกไปครองได้สำเร็จและยังเป็นการทำลายสถิติโลกอีกด้วยส่วนที่2เป็นของริต้าแฮมสกอนจากสหรัฐอเมริกาสถิติ 16.21 วินาทีและอันดับ3ตกเป็นของคลอเดียซิมสันจากสหรัฐอเมริกาเช่นเดียวกันที่ 18.27 วินาทีการแข่งขันเทนนิสประเภททีมผสมรายการ100 Plus Thai Tennis League 2026ซึ่งจัดขึ้นเป็นปีที่5ชิงเงินรางวัลรวมกว่า 500,000 บาทที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีโดยมีแทมมี่แทมมารีนธนสุการอดีตเทนนิสทีมชาติไทยและอดีตมืออันดับ19ของโลกเป็นผู้จัดการแข่งขันโดยในวันแรกเป็นการแข่งขันประเภทถ้วย B มี7ทีมแบ่งเป็น2สายแข่งขันแบบพบกันหมดก่อนคัดทีมเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศและชิงอันดับที่3ผลปรากฏว่าทีม A 21ชนะรวด3นัดในรอบแบ่งกลุ่มผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปพบกับรถไฟกรีนแชมป์เก่า โดยรอบชิงชนะเลิศรถไฟจีนออกนำก่อน 2-0 คู่แต่ A21 เร่งเครื่องเก็บชัย5คู่รวดพลิกกลับมาเอาชนะ 5-2 คู่คว้าแชมป์ไปครองพร้อมรับเงินรางวัล 80,000 บาทขณะที่รถไฟกรีนรองแชมป์รับ 40,000 บาทส่วนอันดับ3เป็นของ RBST โปโลคลับที่เอาชนะบาหลีไฮบีด้วยสกอร์รวม 5-2 คู่รับเงินรางวัล 20,000 บาทนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยถึงการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและติดตามความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีว่าการลงพื้นที่ครั้งนี้เพื่อตรวจสอบสภาพความพร้อมของสนามกีฬาสิ่งอำนวยความสะดวกและแนวทางการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านกีฬาให้มีมาตรฐานสามารถรองรับการจัดกิจกรรมและการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมถึงต่อยอดสู่การท่องเที่ยวเชิงกีฬาหรือสปอร์ตทัวริซึมซึ่งสามารถดึงดูดนักกีฬาผู้ติดตามและนักท่องเที่ยวเข้าสู่พื้นที่สร้างรายได้และกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจสู่ชุมชนนายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเตือนนักกีฬาทีมชาติไทยและเจ้าหน้าที่ที่เตรียมเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการใช้สื่อสังคมออนไลน์และปฏิบัติตามกฎของฝ่ายจัดการแข่งขันรวมถึงกฎหมายของประเทศเจ้าภาพอย่างเคร่งครัดซึ่งการกีฬาแห่งประเทศไทยได้ประสานสมาคมกีฬาต่างๆกำชับนักกีฬาผู้ฝึกสอนและเจ้าหน้าที่ไม่ให้โพสต์ข้อความหมิ่นประมาทหรือเผยแพร่ภาพวิดีโอและการถ่ายทอดสดที่อาจละเมิดลิขสิทธิ์การแข่งขันรวมถึงเนื้อหาที่ไม่สร้างสรรค์หรือไม่ให้เกียรติประเทศเจ้าภาพและผู้ร่วมการแข่งขันเนื่องจากญี่ปุ่นมีกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิความเป็นส่วนตัวและการหมิ่นประมาททางออนไลน์ที่เข้มงวดและขอให้นักกีฬาหลีกเลี่ยงการตอบโต้กระแสวิพากษ์วิจารณ์ในโลกออนไลน์โดยเฉพาะข้อความเชิงลบที่อาจส่งผลกระทบต่อสภาพจิตใจและมุ่งสมาธิกับการแข่งขันเป็นสำคัญที่สุดปุริมพัสสอนการรายงาน
10: อุ๊ยคุณตาลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
11: หยุดจากนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
10: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
12: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
0: วันนี้ธรรมะเพื่อชีวิตเสนอเรื่องกระจกส่องชีวิตโดยหลวงพ่อปัญญาปุ
13: เราควรรู้จักปล่อยรู้จักวางให้สบายใจก็จะมีความสุขทางใจแต่นี่คนเราในมันผันเป็นอย่างนี้อีกเหมือนกันคือว่ามาเรียนธรรมะมาควังธรรมะแต่ไม่เอาไปใช้ในชีวิตประจำวันใกล้ๆกับว่าเรามารับแจกกระจกไปคนละบานแต่เอาไปแขวนเอาหน้ากระจกเข้าฝาใช่ไหมมาเอาหลังออกมามันก็จะใช่ได้อย่างไรเราควรจะเอาไว้ดูไว้ส่องดูตัวเราว่ามีความบกพร่องอะไรมีความไม่ดีด้วยประการใดบ้างเพื่อจะได้รู้จักตัวเองรู้จักสิ่งที่มันเกาะจับอยู่ในใจของเราแล้วจะได้มีการแก้ไขปรับปรุงให้ดีขึ้นถ้าเรารู้จักเพ่งมองตัวเราด้วยปัญญาด้วยหลักธรรมที่เราเอามาฟังมาศึกษาเนี่ยอะไรๆมันก็จะดีขึ้นแต่ว่าบางทีเราก็ไม่ค่อยจะได้ใช้คือมาฟังเพลินๆไปอย่างนั้นเอง
14: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกคนโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
0: เด็กๆทุกคนควรทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าวินัยไม่ใช่เพียงการปฏิบัติตามกฎข้อบังคับแต่คือความสามารถในการควบคุมตนเองให้ทำในสิ่งที่สมควรทำอันจะนำมาซึ่งความสุขความเจริญอย่างแท้จริง การฝึกฝนตนเองให้เป็นผู้มีวินัยจึงมีคุณประโยชน์อย่างยิ่งควรที่ทุกคนจะได้ฝึกหัดปฏิบัติจนเป็นปกตินิสัยพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวเอกวินกากนิกบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz ขอเสนอรายการโลกเปลี่ยนสีดำเนินรายการโดยสุทธิชัยยุนและวิกรมกรมดิษฐ์
1: สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่โลกเปลี่ยนสีครับโลกเปลี่ยนสีวันนี้เรายังติดตามโลกที่อันปั่นป่วนผันผวนอย่างยิ่งขณะเดียวกันจีนกับไทยก็มีประเด็นที่ควรจะคิดว่าเอ๊ะเราจะบริหารความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนอย่างไรบ้างต้องชวนคุณวิกรมมาช่วยวิเคราะห์ให้มันลุ่มลึกให้มันกว้างขวางให้คนไทยเราได้ช่วยกันคิดเลยครับสวัสดีครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับคุณสุริชัยแล้วก็ท่านผู้ชมทุกท่านครับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนเอางั้นเรามีมาตั้งแต่สมัยไหนถึงสมัยไหนเนี่ยแล้ววันนี้เราก็มีความสัมพันธ์ที่ดีที่สุดผมถามแม้กระทั่งคนรัสเซียผมถามแม้กระทั่งคนญี่ปุ่นผมเนี่ยเคยขับรถไปอยู่ในที่รัสเซียนะคุณวิชัยรู้ไหมว่าในไซบีเรียเนี่ยผมถามนายใครเคยมาประเทศไทยบ้างครึ่งห้องยกมือกันหมดเขาเคยมาเมืองไทยครึ่งห้องประชุมครึ่งห้องประชุมแล้วผมก็ถามเขาบอกนายใครอยากจะไปเมืองไทยบ้างเขายกมือกันทั้งห้องเลยเอ้าคนจีนก็เหมือนกันผมถามคนจีนเนี่ยผมถามเขานะเฮ้ยคนจีนเขาบอกว่าไงเขาบอกว่าโอ้มาเมืองไทยแล้วเขารู้สึกว่ามันเหมือนบ้านเขาตอนนี้ผมถามคนจีนที่อยู่ในเมืองไทยมา 20-30 ปีนะหรือ10ปีหรือ6ปีขึ้นไปนะพวกนี้กลับบ้านไปแล้วเจ็บคอหมดเลย
1: เจ็บคอ
2: เป็นหัวไอ
1: ด้วยอ
2: ่ะแล้วก็เป็นไข้ไม่สบายอ้าวผมถามว่าเอ้าหรือเป็นคนจีนแท้ๆหรือมาเมืองไทยแล้วหรือกลับไปทำไมหรือเป็นอย่างนี้เขาบอกว่าเขากลับไปประเทศจีนแล้วเนี่ยมลภาวะมลพิษมันเยอะทุกครั้งเขาก็จะเจ็บคอแล้วเวลาเจ็บคอเสร็จเขาก็ต้องรีบเพ่นกลับมานะปรากฏว่าหายโดยที่ไม่ต้องไปหาหมอ
1: เออเว้ย
2: ประเทศไทยนี่ดีนะตอนสมัยผมอ๋อเนี่ยผมอยู่ไต้หวันน่ะผมนี่ไปอยู่ไต้หวันแต่เป็นฮ่องกงฟุต
1: อ้าวทำไมอ่ะ
2: ก็เพราะเชื้อในไต้หวันมันเยอะไงแล้วมันชื้นแต่พอกลับมาเมืองไทยนะไอฮ่องกงฟุตนี่หายเป็นไทยฟุตเรียบร้อย
1: ไทยฟุตนี่เป็น

0: เนี่ยปฏิบัติตามนี้นะแต่ขอให้คนของเขาเนี่ยทำไมอ่ะทำตัวดีๆ ด้วยแล้วก็ขอให้ประเทศไทยให้เกียรติเขาด้วย อะไรอย่างนี้ก็เป็นการพูดแบบตักเตือนใช่ไหมนะคราวนี้การที่มีปัญหาเล็กๆน้อยๆแล้วกลายมาเป็นเรื่องที่เรามีประวัติศาสตร์มาตั้ง900ปีแล้วมาขัดแย้งกันจากไอ้เด็กผู้หญิงคนหนึ่งมันอาจจะทำไมวันนั้นมันซดเหมาไถหรือมันทำอะไรมาหรือมันเกิดมีฮอร์โมนสูงมันก็อารมณ์เสียคนเรานี่อารมณ์มันก็ทำไมอ่ะมันขึ้นลงอ่ะโดยเฉพาะเด็กๆนี่ฮอร์โมนมันสูงใช่ไหมฉะนั้นเราไปเอาไอ้พวกนั้นมาแล้วก็จะมาทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีระหว่างสองสังคมเนี่ยจากไอ้เด็กเพิ่งแค่สิบยี่สิบคนไอ้พวกนี้มันก็เป็นวัยรุ่นมันไม่ได้คิดถึงเรื่องของความสัมพันธ์ของประเทศแต่มันเอาตัวเขาเป็นเกณฑ์เนี่ยไอ้เด็กที่ไปทะเลาะกับรปภ.ก็อาจจะเป็นคนอารมณ์ร้าย
1: อ
0: ารมณ์ไม่ดีหรือไอ้เด็กที่วัยรุ่นที่มันไม่ได้มองอะไรมันก็จะเอาแต่ไอ้แฟนเป็นแฟนคลับของดาราเอาไอ้พวกเนี้ยใช่ไหมมาเป็นข้อขัดแย้งทำอะไรในเมื่อเราเนี่ยเรามีความลึกซึ้งในแง่ของทำไมวัฒนธรรมชนชาตินะประวัติศาสตร์
1: อ
0: ะไรต่ออะไร ที่จริงผมมองไปว่าวันนี้ผมเห็นกระแสผมเห็นอะไรต่ออะไรนะคือเราเอาเรื่องเล็กเป็นเรื่องใหญ
1: ่อ
0: ะเอาง่ายๆใช่หรือไม่ทำไมไม่เอาไอ้เรื่องนะใหญ่ให้มันเป็นเรื่องเล็ก
1: ยัง
0: ผมเนี่ยผมเห็นนะอย่างกับจีนเทาเอาคุณที่ชัยดูจีนเทาก็ถามว่าไอ้จีนเทาเนี่ยมันเป็นอะไรก็มันเป็นพวกห่วยๆอยู่ในประเทศจีนที่โดนรัฐบาลจีนตืบใช่ไหมไอ้พวกนี้มันอยู่ประเทศจีนไม่ได้เพราะนิสัยมันห่วยคราวนี้เอาคนห่วยๆมาเมืองไทยมันก็ห่วยๆถ้าเราเข้าใจตรงนี้แล้วเราก็มาจัดการเอามาจัดการยังไงทำไมเราไม่ทำหน่วยงานนะที่มาจัดการไอ้คนจีนห่วยๆกับรัฐบาลจีนน่ะเราเคยคุยกันมีอยู่สองหน่วยหน่วยหนึ่งก็ที่หน้าประตูที่สนามบิน
1: เ
0: ราเอาซอฟต์แวร์ของไอ้พวกแบ็คลิสของจีนเนี่ยไอ้ลือมาลือกับอ้วเนี่ยมาทำร่วมมือกันอยู่ที่หน้าบ้านได้ไหมก่อนที่ไอ้พวกจีนนี่จะเข้ามาลือขอรูปหน้าข้อมูลอะไรทุกอย่างที่ลือมีข้อมูลอยู่ในประเทศจีนเนี่ยเอามาให้ศุลกากรที่เข้ามาเนี่ยเปิดหน้าปุ๊บดูม่านตาปั๊บแล้วก็เปิดไอ้พาสปอร์ตปึ๊บไอ้คนนี้จังซันหลี่ซื่ออะไรก็แล้วแต่เราก็ทำไมเฮ้ยมาหรือมาเข้าไปที่ห้องนู้นไปให้เจ้าหน้าที่จีนใช่ไหมที่เขาแต่งตัวแบบแบบธรรมดาก็ได้ไม่ต้องยูนิฟอร์มก็ได้ถามเขาเช็คเขาถ้าเกิดเป็นจีนนะที่มันห่วยจริงก็หรือไม่ต้องเข้ามาหรือทำไมนั่งเครื่องบินกลับไปกับเจ้าหน้าที่อันนี้ก็ร่วมมือที่หนึ่งเรากันคนห่วยตั้งแต่ที่หน้าประตู
1: อ
0: ันที่สองเราเนี่ยนะกรมศุลกองตรวจคนเข้าเมืองจีนกับไทยนี่จอยกันเป็นยูนิตที่จะต้องมาทำไมเช็คลิสต์ไอ้ที่มันอยู่ในเมืองไทยแล้วก็คอยดูว่าไอ้ตรงไหนมันมีไอ้คนจีนเทางี้ไปหน่วยนี้ปื๊ดไปร่วมมือกับตำรวจถ้าอย่างนี้เนี่ยไอ้คนห่วยๆในประเทศจีนที่มันมาในเมืองไทยเนี่ยจะน้อยลงไหมยายหยุดว่าไง
1: ใช่แล้วสกัดกั้นเพราะว่าข้อมูลจีนมีแล้วนี่ว่าคนไหนในบัญชีดำแบล็คลิสต์ใช่ไหม
0: เออ
1: แล้วว
0: ันนี้เรา
1: ข้อมูลเสริมสกัดกั้นก็ไปบล็อกที่สนามบินเนาะ
0: แล้ววันนี้นะถ้าเราจับได้ตรงไหนมีลักษณะเป็นจีนเทานะไอ้หน่วยนี้ที่เราจะเป็นจอยเวนเจอร
1: ์
0: ระหว่างนะภาครัฐไทยจะเป็นตำรวจจะเป็นกองตรวจคนเข้าเมืองกับจีนทำยูนิตนี้มาเป็นอะไรไทยชไนนีสแมเนจเ
1: ม
0: นต์ที
1: ม
0: ไม่ต้องไปดุเดือดไทยชไนนีสแมเนจ
1: เ
0: มนต์ทีมแล้วไอ้ management team นี้ก็ดูแลทั้งหมดเลยในประเทศไทย เราไปดูที่ว่าเอ๊ะทำไมที่สิง

0: กระโปงไม่เห็นมีปัญหาอย่างเราเลย
1: ก็ทำยังไง
0: หนึ่งพวกข้าราชการสิงคโปร์นะเขาเข้มงวดสองเนี่ยพวกนี้เขาไม่รับนะพวกเงิน
1: ไม่รับสินบน
0: ซื้อไม่ได้
1: ไม่รับ
0: ซื้อไม่ได้
1: แล้วกำลังคุณวิกรมบอกว่าเจ้าหน้าที่ไทยรับสินบนอย่างนั้นเหรอ
0: เอ้ามีที่ไหนในประเทศไทยไม่มีคอร์รัปชันมั่งคุณชัยลองพูดมาสักที่หนึ่งสิในประเทศไทยทั้งประเทศเอ้าแฟนคลับก็ได้ลองเขียนกดเข้ามาในนี่ว่าในประเทศไทยที่นี่วัดนี้อาสมนี้ไม่มีคอร์รัปชันลองเขียนมาให้หน่อยที่เดี๋ยวในคอมเมนต์ของเรา
1: ใช่ไหมกำลังจะบอกว่าไม่มีหน่วยงานส่วนไหนของสังคมไทยที่ไม่มีคอร์รัปชันเลยนะกล่าวหากันนะนี่กล่าวหากันร้ายแรงนะเนี่ย
0: ก็เนี่ยทำไม GDP เราตอนนี้โตแค่ 1% กว่าล่ะ
1: อะไรคอร์รัปชันล่ะ
0: ใช่สิอันนี้เอ้าทำไมที่อื่นเขาโตเอาเพราะเขาเข้มงวดเขาจับไงคุณวิชัยลองคิดดูสีจิ้งผิงที่เคยบอกว่าไหนข้าราชการไหนที่ไปอยู่ต่างประเทศส่งลูกส่งเมียไปอยู่ต่างประเทศแล้วมีทรัพย์สินอยู่ต่างประเทศต้องมาลงทะเบียนถ้าไม่ลงทะเบียนแล้วเขาจับได้หรือเข้าคุกคุณวิชัยรู้ไหมว่า
1: เงินรั่วไหลออกไปเหรอหรือว่าเงินคอร์รัปชันแล้วก็โอนให้ครอบครัวไปอยู่ต่างประเทศแล้วเอาเงินโกงนี่ส่งไปครอบครัวตัวเองเหรอ
0: ใช่ใช่เอ้าคราวที่แล้วเนี่ยเฉพาะงานนี้นะหนึ่งคนที่ตอบไม่ได้ว่าไอ้ที่ตัวเองเนี่ยมีบ้านนะมีอพาร์ตเมนต์ไปลงทุนซื้อหุ้นนะแล้วก็ไปซื้ออะไรต่ออะไรพวกนั้นที่เป็นข้าราชการนะเขาตอบไม่ได้ว่าเงินเนี่ยมาจากไหน
1: ตอบไม่ได้ก็ต้องถือว่าผิดยืมพิสูจน์ได้ยืมก็คือเงินที่อธิบายไม่ได้ที่มาที่ไปไม่ได้คือยูโก
0: เออฉะนั้นไอ้พวกนี้หนึ่งช็อตนะเข้าคุก
1: อ
0: ีกช็อตหนึ่งก็คือว่าโอ้เขาก็บอกว่าครับเงินเนี้ยผมได้จากนายกนายข
1: ออ
0: ันนี้ชุดสองพอดีที่ผมเคยคุยกับผมมีเพื่อนไงก็คือชุดสองนี่แหละเขาก็เป็นข้าราชการเหมือนกันแต่เขาต้องการได้งานเขาก็เอาเงินไปให้อีกข้าราชการหนึ่งฉะนั้นคนนี้พอถูกพาดพิงเสร็จปั๊บก็ถูกมาทำไมเอ่ยเอ้ยหรือมาเข้ามาว่าจะต้องมาหาข้อมูลจากหรือปรากฏไว้หมอนี่ก็ยอมรับครับผมได้ให้เงินตรงนี้ไปฉะนั้นไอ้โทษที่จะหนักก็ลดลงมาติดไป6ปีคุณวิชัยคิดว่าเอาสูตรนี้มาทำที่เมืองไทยเนี่ยคุณวิชัยคิดว่าเราจะหมดข้าราชการไปสักกี่คน
1: เกินครึ่ง
0: เอางี้หมายความว่าไงนี่ดูถูกคนนี้ดิ
1: ก็ผมเชื่อคุณวิกรมว่ามีจุดไหนที่ไม่มีกฎแต่ผมเคยคุยกับเพื่อนธุรกิจที่คุณวิกรมรู้จักดีนะแกบอกว่ายังไงรู้ไหมไอ้คอร์รัปชันเนี่ยมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นมันช่วยให้ธุรกิจมันเดินไปได้ก็มีนะธุรกิจไทยที่คิดอย่างไรก็มีนะมันคอร์รัปชันมันต้องมีเพราะมันเป็นน้ำมันหล่อลื่นไม่จริงหรอก
0: ก็เราคิดอย่างนี้ประเทศเราถึงเป็นอย่างนี้ไงคนหนึ่งคุณวิชัยไปคิดไปพูดกับคน
1: กับเพื่อนนักธุรกิจคุณวิกรมนะเรื่องนี้เขามีคน
0: คิดนี่เพื่อนไอ้เพื่อนผมก็บอกไอ้เพื่อนผมคนหนึ่งนะบอกว่าไอ้คนนี้เนี่ยมีนักการเมืองในอดีตนะที่คอร์รัปชันเยอะนะประมาณ2คนรวมกันเนี่ยก็เท่ากับเขาคนหนึ่ง
1: เดี๋ยว
0: คุณวิชัยผมถามนี่ว่าวันเนี้ยถ้าคุยเรื่องนี้ไปถามว่าเอ๊ะสิงคโปร
1: ์
0: หรือที่ไหนไม่มีคอร์รัปชันบ้างคนสิงคโปร์จะตอบค่อนข้างจะมั่นใจแล้วไปถามคนจีนสิไปถามคนญี่ปุ่นสิไปถามคนเกาหลีสิเขาจะตอบว่าโอ้มีตรงนี้ยังมีแต่ประเทศไทยเนี่ยผมถามคุณวิชัยว่าที่ไหนมีบ้างเอ้าคุณวิชัยนี่ในฐานะที่
1: ที่ไหนไม่มีบ้าง
0: ที่ไหนไม่มีบ้างที่ไหนไม่มีบ้างคุณวิชัยนี่นะคนจีนเขาบอกว่าลื้อกินเกลือมานะ มากกว่าบางคนที่กินข้าวนี่หลายสิบเท่าเออคนวิทยานี่ต้องรู้มากกว่าคนอื่นเพราะว่ากินเกลือมามากกว่าคนอื่นแม้กระทั่งผมนะคุณวิชัยนี่กินเกลือมามากกว่าผมอีกนะ
1: ไม่จริงมันเค็มมันกินไม่ได้มาก
0: เฮ้ยก็อย่างน้อยก็ต้องกินแหละทำไมจะไปกินจืดๆได้ไงสะสมมาเอางี้วันนี้เห็นไหมว่าเอาง่าย
1: ๆ
0: ถ้าเราเห็นเป็นอย่างนี้ทำไมเราไม่เอาไอ้ตรงนี้มาย้อนสอนกลับไปทำไมไม่เอาไอ้ปัญหาตรงนี้อย่าให้เป็นปัญหาที่ไอ้จีนห่วยมาสร้างปัญหาให้กับสังคมไทยอีกล่ะถ้าเกิดคนจีนเนี่ยมาเมืองไทยนะมีแต่คนดีดีดีเหมือนคนจีนที่อยู่ในประเทศเขาอะใช่ไหมแล้วคนไม่ดีเนี่ยเราให้รัฐบาลเขาเอากลับไปไอ้เรื่องของเขาเขาจะบริหารยังไงมันเรื่องของเขาแต่ถ้าลือมาทำเมืองไทยหรือเป็นคนจีนแล้วรัฐบาลไทยเนี่ยจะต้องมานั่นไอ้นู่นไอ้นี่ไปแล้วเดี๋ยวก็ไปถ่ายรูปออกมาแล้วเดี๋ยวมีเสียงควนครางฮะอันนี้ทำให้ทำไมเอ่ยเกิดความรู้สึกที่ไม่ดีกับทำไมสื่อแล้วสื่อต่างๆในประเทศจีนเนี่ยคราวที่แล้วเขามีไอ้ดาราคนหนึ่งจำได้ไหมที่ไปพม่าถูกหลอกไปพม่าคนจีนเขาก็ไปลงข่าวเลยนะบอกว่าเนี่ยไอ้ดาราคนนี้มาเมืองไทยแล้วมันเกิดความไม่ปลอดภัยแล้วมันถูกจับไปพม่าเออผมบอกเฮ้ยรู้ไหมว่าไอ้คนดาราคนนี้เนี่ยมันมาเมืองไทยเนี่ยมันมาเพราะใคร
1: มาเพราะใครเออ
0: ใครพามันมาเออนะก็คนจีนหลอกมันแล้วถามว่าที่มันไปพม่าได้เพราะใครก็เพราะไอ้คนจีนพาไปพม่าแล้วไอ้คนที่อยู่ในพม่าตืบไอ้ดาราคนนี้ถามว่าเป็นคนไทยหรือเปล่า
1: ไม่ใช่
0: ก็เป็นคนจีน
1: จีนหลอกจีนเอง
0: เออแต่เวลานักข่าวเขาไปเขียนในประเทศจีนเขาบอกว่าเฮ้ยคนจีนจะมาเที่ยวในเมืองไทยนี่ไม่ปลอดภัยทำไมเราไม่เอาไอ้พวกเนี้ยให้คนที่จีนให้รัฐบาลจีนที่เขามืออาชีพมาร่วมกับเราบริหารงานกันแล้วจัดการทั้งหมดเลยนะไอ้หน้าร้านเป็นอะไรหลังร้านเป็นอะไรไม่มีรูปหน้าปะจมูกปัญหาของเราก็คือว่าพอเราไปจับไอ้พวกนี้เสร็จไอ้พวกนี้ยัดเงินเป็นจำนวนเป็นเยอะๆที่ข้าราชการไทยซึ่งอาจจะบอกว่าอ้วรับเงินเดือนไม่เยอะอ้วมีโอกาสที่จะ
1: ไม่พอก
0: ินทำไมอ้วจะมีโอกาสที่จะหยิบฉวยเงินก้อนนี้เอาอันนี้ก็โครงสร้างของข้าราชการไทยแล้วโครงสร้างของราชการจีนเขาก็จะมาช่วยเราได้เพราะคนจีนเป็นแบบนี้แล้วเมื่อจัดเป็นแบบนี้ต่อไปเนี่ยจะมีปัญหาอะไรอย่างที่นั่นนะให้หน่วยเนี้ยที่เป็นหน่วยของไทยกับจีนเนี่ยเป็นผู้แถลงข่าวพวกเรานี่โอ้โหแถลงกันเยอะเหลือเกินโดยที่ไม่ได้เกี่ยวข้องเห็นไหมให้หน่วยงานเนี่ยเป็นหน่วยงานที่ร่วมมือนะของรัฐไทยกับจีนเป็นคนแถลงข่าวเอาข้อมูลมาเอาอะไรมาคุณวิชัยคิดว่าอย่างเนี้ยปัญหาความขัดแย้งปัญหาที่เราไม่พอใจซึ่งกันและกันเนี่ยคุณวิชัยคิดว่ามันจะลดน้อยลงไหม
1: มันสามารถบริหารได้ให้ลดน้อยถอยลง
0: ใช่ถ้าลดน้อยถอยลงแล้วมันก็ดีไหมสำหรับประเทศเราที่คบกันมาตั้ง900ปีแล้ว
1: ใช่ซึ่งท่านคุณวิกรมเคยคุยกับท่านทูตจีนประจำประเทศไทยไหมเรื่องนี้ท่านทูตว่าย
0: ังไม่เคยผมเคยพบท่านทูตนี้มาสัก2ครั้งมั้งก็ไม่ได้เคยผมเนี่ยคิดว่าอันเนี้ยนะรายการของเราเนี่ยเป็นคอนซัลนะเป็นรายการคอนซัลวันนี้เราก็เอาไอ้เรื่องที่เรากำลังเกิดขึ้นเนี่ยย้อนอดีตแล้วก็มองมาจุดปัจจุบันว่าเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นทำไมในอดีตเราไม่มีปัญหาแล้วเราทำไมมาจะมีปัญหากับไอ้เด็กเล็กๆ เป็นวัยรุ่นใช่ไหมไอ้พวกเด็กวัยรุ่นเนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวแทนของประเทศจีนทั้งหมด
1: ใช่
0: เ วันนี้เราจะไปซีเรียสกับตรงนี้เขาเอาแล้วไม่ดูเด็กไทยอ่ะเด็กไทยเนี่ยไปที่ประเทศอื่นๆเนี่ยไปฟอร์มเยอะโสโอหังเยอะยิงเยอะยิงเยอะแยะเลยเด็กไทยอ่ะ
1: เ
0: ออไปดูชาวบ้านเขาไอ้นี่มันจนกว่าอ้วไอ้นี่มันห่วยกว่าอ้วแล้วดูนะอย่าไปเที่ยวประเทศที่มันยากจนนะคนไทยก็แต่งตัวอย่างกับไปนิวยอร์กอย่างเงี้ยใส่รองเท้าส้นสูงนะแต่งตัวแล้วก็ใส่แว่นตาดำไปพวกอย่างกับตะกะแตนน่ะตาตะกะแตนน่ะเห็นมั้ย
1: เออ
0: แล้วทำเป็นเดียนอย่างนั้นเดียนอย่างนี้อะไรก็ไม่รู้เออไปประเทศยากจนเนี่ยทำไมจะต้องทำตัวแบบนั้นทำไมต้องทำตนเป็นคนดูถูกผมว่าไอ้พวกนั้นเนี่ยนะจะหาคนรวยๆไม่มีอ่ะน้อยมากแต่ทำไมจะต้องไปข่มเขาได้ความรู้สึกว่าโอ้ฉันแต่งตัวได้สวยกว่าเขานะอย่างนี้เป็นต้นเอ้าเราก็เหมือนกันน่ะใช่ไหมเราปฏิบัติกับทุกคนดีคนจีนก็ปฏิบัติดีแล้วทำหน่วยนี้ขึ้นมาคุณวิชัยคิดว่าหน่วยนี้มีอะไรไม่ดีมั้งถ้าทำได้
1: ถ้าประสานได้เนี่ย
0: ออ
1: ทำได้แน่นอนแล้วก็อยู่ที่ว่าการเอาจริงเอาจังนั้นเนี่ยมันจะอยู่กระทรวงไหนอ่ะทุกวันนี้ประเทศไทยเราปัญหาคือแต่ละกระทรวงมันบริหารแบบไซโลมันต้องวิธีการรัฐบาลไทยจะทำยังไงถึงจะผลได้อย่างจริงจัง
0: เห็นไหมแล้ววันนี้ถามว่ามันเป็นไปได้มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้บ้างถ้าเรามีเป้าแล้วเราไปคิดถึงเหตุผลแล้วคิดถึงปัญหาที่จะเกิดขึ้นในตอนหลังเราแล้วก็จัดทีมงานมาแล้วมันมีแค่สองหน่วยได้มั้งสามหน่วยเต็มที
1: ่
0: กรมศุลตำรวจกับทางจีนเขาส่งมาหน่วยหนึ่งเห็นไหมสามกลุ่มสามขาแล้วสามขาเนี่ยทำเรื่องเนี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเรื่องต่อไปเรื่องแถลงข่าวว่ามีจับที่นั่นได้ทำอะไรที่นี่ได้ให้หน่วยเนี้ยเป็นคนแถลงข่าวอะไรที่เกี่ยวกับจีนทั้งหลายแหล
1: ่
0: เป็นกู๊ดไอเดียนะผมเนี่ยเป็นนั่งเทียนมาตั้งหลายวันนะคุณวิชัยหลังจากที่เห็น
1: วิเคราะห์อย่างลึกซึ้งว่าหาทางออกเรื่องบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนอย่างไรไม่ให้เรื่องเล็กเรื่องน้อยกลายเป็นเรื่องใหญ่ใช่ไหมแล้วก็ปราบอาชญากรรมข้ามชาติอย่างจริงจังด้วยใช่ไหม
0: ผมว่ามีเรื่องนึงนะเรื่องสุดท้ายคุณวิชัยเราต้องเข้าใจนะว่าประเทศจีนเนี่ยเขาเป็นคอมมิวนิสต์นะเขาไม่ได้เป็นแบบเราฉะนั้นคนที่เป็นคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาถูกฝึกมาให้เป็นคอมมิวนิสต์โดยความคิดฉะนั้นเวลาที่เขาพูดจาหรือเขาทำอะไรเนี่ยเขาจะจริงจังนะคุณยายเห็นไหมเขาจะไม่ค่อยยิ้มนี่ก็คือสังคมนี่ก็คือระบบของประเทศจีนฉะนั้นเราต้องเข้าใจเขานะแล้วโดยเฉพาะไอ้จีนรุ่นใหม่นี่ก็เป็นอีกแบบละเป็นคอมมิวนิสต์รุ่นใหม
1: ่ทำไมเออเป็นยังไงต่างกับคอมมิวนิสต์เก่ายังไง
0: พวกนี้ก็จะแอคทีฟไลฟ์ลี่คือพวกนี้มันเป็นเด็กที่อยู่ในสายอ่ะในสายพวกโซเชียลมีเดียฉะนั้นพวกนี้เขาจะไปกันเร็วนะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีอะไรไม่ดีไม่ถูกเรื่องอะไรปั๊บเนี่ยไอ้พวกนี้เขาก็จะถ่ายวิดีโ
1: อ
0: แล้วจะส่งกันโอ้โหเร็วกว่าเมืองไทยนี่หลายเท่าเลยแหละฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราปฏิบัติกับเขาโดยนี้นะกับเอาคนที่เป็นข้าราชการจีนเจ้าหน้าที่จีนไปปฏิบัติต่อเขาอะมันจะลดความรู้สึกเห็นไหมอย่างกับรปภเราก็ดีอะไรเราก็ดีวันนั้นเห็นไหมเราแค่ไม่ให้เขาเข้าเครื่องบินเขาก็โวยวายแล้วว่าทำไมไม่มีสิทธิ์นั่งเครื่องบินอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่ออะไรแล้วถ้าจะเป็นเจ้าหน้าที่จีนทำล่ะเป็นเจ้าหน้าที่ที่รัฐบาลจีนส่งมาคุณฤชัยคิดว่าพวกนี้เขาจะมาพูดเขียนอะไรที่มันเหมือนกับปัจจุบันว่าเราไปอะไรไปไม่มีความเป็นธรรมอะไรอย่างนั้นไหมล่ะ
1: ไม่
0: แล้วการบริหารแบบนี้เป็นเรื่องที่เราทำได้ไม่ยากนะคุณวิชัยใช่ไหม
1: อ
0: ัน
1: นี้จะไปถึงปราบเรื่องจีนเทาเรื่องที่เข้ามาจีนไปรวมการสแกมเมอร์รวมไปถึงประเภทเอาเด็กสัญชาติ ต่างด้าวมา
0: ใช่ใช่
1: เปลี่ยนบ้านอะไรไหม
0: ใช่ใช่ทุกอย่างนั่นแหละให้เขาไปดูแลเพราะเขาใสเขาจะสามารถทำอะไรได้ดีได้เหมาะสมและที่ดีที่สุดก็คือว่าพอเขาเห็นว่าไอ้หมอนี่มีปัญหาเนี่ยเขาก็เชิญกับประเทศเขาพอเชิญกับประเทศเขาก็ไม่เกี่ยวกับไทยแล้วไง
1: ไม่เกี่ยวแล้วนะ
0: ถ้ายังปล่อยให้เข้าคุกไทยอะไรไทยคุยกันกับไม่รู้เรื่องแล้วก็เออแล้วทำไมเราเรื่องอะไรต้องไปบริหารคนจีนด้วยคนไทยใช่ไหมแล้วผมเชื่อว่ารัฐบาลจีนเขาก็ชอบยินดีเขาก็จะได้จับไอ้คนจีนที่มันห่วยๆแล้วมันก็หนีมาจากเมืองจีนน่ะได้คุณนิชัยคิดว่าแบบนี้นี่จีนก็ดีไทยก็ดีประชาชนคนไทยก็จะสบายใจขึ้น
1: ได้แล้วก็จะสามารถสกัดกั้นไอ้สแกมเมอร์ไอ้พวกโจรข้ามชาติซึ่งก็จะทำให้ความสัมพันธ์นี่ราบรื่นใช่ไหมจีนกับไทยไม่มี
0: ถ้าเราบริหารแบบนี้นี่แหละคือการบริหารที่จะนำไปสู่เขาเรียกว่าออลวินไง
1: ถูกต้องเลยครับฉะนั้นนี่คือโลกเปลี่ยนสีวันนี้ที่เสนอวิธีการบริหารความสัมพันธ์ไทยจีนที่ได้ผลทางด้านปฏิบัติและความยั่งยืนด้วยครับขอบคุณมากครับคุณวิกรมครับสวัสดีครับ
0: ครับสวัสดีครับทุกท่านครับสวัสดีครับ
2: ติดตามรับฟังรายการโลกเปลี่ยนสีได้เป็นประจำเวลา 20:30 นถึงเวลา 21:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM
3: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
4: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 นกับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับนายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
5: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงไทยทั้งปวงหมองมนก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำเร็จในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
6: ์ทุกครั้งที่เราออกไปเที่ยวธรรมชาติให้ความสุขกับเราเสมอแต่รู้ไหมขยะเพียงชิ้นเดียวอาจทำลายความสวยงามไปอีกนานหยุดทิ้งเริ่มเก็บพกถุงขยะส่วนตัวแยกก่อนทิ้งให้ถูกที่เที่ยวอย่างมีวินัยคือของขวัญที่ดีที่สุดให้โลกร่วมกันดูแลแหล่งท่องเที่ยวไทยให้สวยสะอาดปลอดมลพิษไปนาน
7: แปะเจี๋ย
8: ใต้โต๊ะ
7: สวย
8: สินน้ำใจ
7: ค่าน้ำร้อนน้ำชา
8: ค่าหัวคิว
7: เงินผ่อน
8: ค่ารับรองและของขวัญ
7: ไม่ว่าจะเรียกแบบไหนก็เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการรับสินบนรูปแบบหนึ่งของการทุจริตและผิดจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ
8: หากพบเห็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐทุจริตประพฤติมิชอบแจ้งเบาะแสร้องเรียนได้ที่สำนักงานปปช.1205
7: ร่วมกันสอดส่องดูแลประเทศไทยไร้สินบน
9: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: นายกรัฐมนตรีย้ำไม่เปลี่ยนแนวทางการทำงานจะเดินหน้าปราบปรามผู้กระทำผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่องแม้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามจากสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวถึงสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้หลายจุดว่าได้รับรายงานสถานการณ์ตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาและได้หารือกับแม่ทัพภาคที่4เพื่อประเมินสถานการณ์ที่ผ่านมาได้ปฏิบัติการนำผู้กระทำผิดกฎหมายมาดำเนินคดีทั้งการตรวจค้นยึดทรัพย์และปราบปรามขบวนการทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบไม่ได้จำกัดเฉพาะกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบรวมถึงปราบปรามยาเสพติดและของเถื่อนในช่วงหลังได้ดำเนินการอย่างเต็มที่จึงทำให้เกิดการตอบโต้จากฝ่ายตรงข้ามและเหตุการณ์ดังกล่าวไม่ทำให้รัฐบาลท้อถอยหรือเปลี่ยนแนวทางการทำงานแต่ยังคงเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายต่อไปส่วนข้อสังเกตเกี่ยวกับการข่าวที่ไม่สามารถแจ้งเตือนเหตุการณ์ล่วงหน้ายืนยันว่าการข่าวมีอยู่ตลอดหากพิจารณาจากรูปแบบเหตุการณ์ที่ได้รับรายงานเหตุการณ์ส่วนใหญ่ไม่ได้มีลักษณะมุ่งหมายต่อชีวิตแต่เป็นการก่อกวนสร้างสถานการณ์และส่งสัญญาณเพื่อตอบโต้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่ผ่านมารัฐบาลยังคงมีความพยายามในการเจรจาอยู่แต่เห็นว่าระหว่างกระบวนการเจรจาไม่ควรมีเหตุร้ายเกิดขึ้นหากอีกฝ่ายยังก่อเหตุต้องแยกส่วนกันโดยเจ้าหน้าที่จะยังคงดำเนินการปกป้องประชาชนบ้านเรือนและทรัพย์สินรวมถึงการดำเนินการตามกฎหมายเพื่อไม่ให้ผู้กระทำผิดเข้ามาสร้างความเสียหายต่อบ้านเมืองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสแถลงเหตุรุนแรง38เหตุการณ์เร่งดูแลประชาชนและให้ความช่วยเหลือเยียวยาความเสียหาย
10: นายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสพร้อมด้วยผู้เกี่ยวข้องร่วมแถลงข่าวกรณีเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้ที่ห้องประชุมภักดีบดินทร์ชั้น4อาคารเฉลิมราษฎร์โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกล่าวแสดงความเสียใจต่อพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดนราธิวาสจากเหตุการณ์ความรุนแรงที่เกิดขึ้นภาพรวมเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงรวม38เหตุการณ์4รูปแบบทรัพย์สินเสียหายประกอบด้วยที่ทำการอบต4แห่งรถยนต์ราชการ5คันรถยนต์เอกชน4คันรถบรรทุกรถแบ็คโฮและรถโบด18คันโรงงานรับซื้อไม้ยาง1แห่งและบ้านเรือนประชาชน2หลังมีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม3รายพักรักษาตัวที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์พร้อมกันนี้ได้นำนโยบายและข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและแม่ทัพภาคที่4มาสู่การปฏิบัติให้ทั้ง3ฝ่ายในพื้นที่ทำงานร่วมกันอย่างเต็มที่ทั้งการปราบปรามยาเสพติดและการคุ้มครองประชาชนผ่านชุดคุ้มครองตำบลหรือชคต.หากประชาชนพบเหตุผิดปกติขอให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นส่งผลกระทบต่อการเดินทางโดยเฉพาะการสัญจรและการเดินทางด้วยรถไฟย้ำว่าจังหวัดจะเร่งให้ความช่วยเหลือและเยียวยาผู้ได้รับบาดเจ็บรวมถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายด้านทรัพย์สินโดยเร็วที่สุดประพิชานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
4: กระทรวงคมนาคมยืนยันโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาเริ่มสร้างปลายปีนี้และจะแล้วเสร็จในปี2572
11: นายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามความพร้อมโครงการก่อสร้างสะพานเชื่อมเกาะลันตาระหว่างตำบลเกาะกลางถึงเกาะลันตาน้อยระยะทาง 2.527 กิโลเมตรวงเงิน 1,854 ล้านบาทนายพิพัฒน์เปิดเผยว่าโครงการดังกล่าวจะลงนามสัญญาก่อสร้างในวันที่31สิงหาคมนี้ที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาโดยมีนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเป็นประธานสักขีพยานและคาดว่าจะเริ่มก่อสร้างได้ในช่วงปลายปี2569พร้อมยืนยันว่าจะเร่งรัดให้โครงการแล้วเสร็จภายในปี2572วาสนาบัวทองสวท.กระบี่รายงาน
4: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ทางของถนนสายนี้เรามีบทเพลงเพื่อชีวิตดนตรีกวีศิลปะวัฒนธรรมวรรณกรรมมาฝากคุณทุกวันเสาร์และอาทิตย์กับเราที่นี่ถนนดนตรี

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ยว่าลงมาอีกแต่ตอนนี้ก็คงจะไม่ได้เพราะว่าก็คลึมไปทั่วหมดเลยทั้งในภาคกลางนี้ด้วยก็วันนี้ที่บ้านก็ได้มีเวลาตัดต้นไม้ไม่ใช่ตัดต้นไม้ตัดหญ้าก็ก่อนที่ฝนจะตกลงมาก็ต้องเล่นเอาว่าเหงื่อปูดโปนเลยเพราะว่ามันร้อนมากๆมันอ้าวแล้วก็มีความรู้สึกเราเป็นฮีทสโตรกหรือเปล่าก็รีบเร่งตัดหญ้าแล้วก็กวาดใบไม้เพราะว่ามีเวลาเพียงช่วงบ่ายจนถึงค่ำอันนี้แหละครับแล้วก็พอฝนตกก็เปียกๆแฉะแฉะอยู่ทั้งกว่าจะอาบน้ำมาช่วงค่ำแล้วก็พาเจ้าตัวเล็ก2ตัวไปหยอดวัคซีนก็โหมีความรู้สึกว่าถ้าเราเปียกๆแล้วก็มีเหงื่อเนี่ยมันกินตัวอะไรต่างๆเนี่ยมันไม่ค่อยจะโสภาเลยอาบน้ำนี่แบบค่อยยังชั่วขึ้นมาเนี่ยก็เลยนึกถึงว่าโอ้โหแล้วคนที่เขาอยู่ในภาคกลางที่มีโคลนน้ำท่วมแล้วก็พัดพาไปกว่าจะได้เข้าไปสู่บ้านเรือนอาศัยแล้วก็กำลังเก็บกวาดล้างบ้านกันอยู่กว่าจะอาบท่าหรือว่าห้องน้ำห้องท่าอาจจะไม่สะดวกที่จะใช้ในช่วงเวลาที่หลังจากการฟื้นฟูแล้วเนี่ยจะทำยังไงกันวันนี้ก็นายกรัฐมนตรีนายกแล้วก็ทั้งครม.ก็ลงไปในพื้นที่กันก็หวังอย่างว่าต้องให้ระดมให้ช่วยเหลือแต่ว่าเหนืออื่นใดก็คือจะต้องประชนกับน้ำท่วมอย่างนี้ไปอีกนานแค่ไหนแล้วก็สิ่งที่เราได้เคยได้รับฟังในพระราชดำรัสในหลวงรัชกาลที่9ไว้เมื่อช่วงหลายปีแล้ว30กว่าปีแล้วที่ได้มีครั้งหนึ่งได้เคยได้นะครับมีผู้ว่าได้กราบบังคมทูลถึงจังหวัดน่านเอ๊ะมันก็ตรงที่ท่านพระองค์ท่านได้มีพระราชดำรัสไว้ว่าน้ำจะต้องเข้ามาในพื้นที่นั้นลุ่มพื้นที่ต่ำก็ถ้าไม่มีเขื่อนหรือสิ่งต่างๆที่จะได้กักหรือว่าชะลอน้ำได้นี่นะครับครับก็ให้ไว้กับกำลังใจแล้วก็คงจะในการช่วยเหลือแล้วก็ระดมการช่วยเหลือกันอยู่ในภาคกลางแล้วก็เก็บรวบรวมข้าวของนะฮะหรือว่าการบริจาคไปแต่ว่าจะทำยังไงให้มันสามารถที่จะนะฮะสามารถที่จะดูแลกันไม่ให้เกิดภัยพิบัติแบบนี้กันขึ้นอีกหรืออีกหลายพื้นที่ที่กลัวว่าจะมีฝนตกมาแล้วก็เส้นทางถูกตัดขาดเพราะว่าเขาก็ใช้เรื่องของเทคโนโลยีจิสดาเข้ามาเกี่ยวข้องกับเรื่องของพื้นที่ที่คาดว่าฝนตกหนักแล้วถ้าหากว่าน้ำนะฮะตัดเส้นทางเข้าไปแล้วตัดเส้นทางการเข้าออกปิดล้อมนะฮะหมู่บ้านต่างๆนั้นออกไม่ได้นี่จะทำยังไงโดยเฉพาะบนพื้นที่ที่อยู่สูงๆกันไปครับเดินทางกันนะฮะแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังกันในช่วงเวลาของทนดนตรีในคืนวันอาทิตย์เดี๋ยวผมพิจารณ์รุ่งสมัยและคุณสุภเลิกทำฤดีควบคุมเสียงในคืนวันนี้นะครับฝนฟ้าก็กระหน่ำลงมาทั้งในภาคกลางแล้วก็ทั้งพื้นที่ทางภาคเหนือก็มอบเห็นของคารวานให้เป็นช่วงต้นของรายการในคืนวันนี้นะครับ0816-346-452หมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816-346-452แล้วก็ทั้งไลน์ของทนดนตรีที่ส่งเข้ามาแล้วก็รวมไปถึงข้อมูลช่องทางการได้สื่อสารกันกับในทนดนตรีทางออนไลน์ก็สามารถรับฟังได้และทางนั้นก็คงจัดรายการเป็นเรื่องของรายการพิเศษและการรายงานต่างๆของสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่แล้วก็การแจ้งประชาสัมพันธ์การเข้าไปช่วยเหลือกันเรื่องการซึ่งก็ทางสื่อทางกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ทำหน้าที่กันมาตั้งแต่ช่วงต้นของการรายงานการแถลงข่าวการจัดประชาสัมพันธ์จัดรายการจัดการให้บอกกล่าวเราแจ้งกันว่าจะต้องมีเส้นทางต่างๆที่จะต้องไปช่วยเหลือแล้วก็คนที่จะต้องเข้าไปรับข้าวของที่จะต้องช่วยกันในเบื้องต้นกันเราก็ต้องช่วยเหลือกันนะฮะผู้ว่าน่านท่านก็งานหนักอยู่ตรงนี้นะฮะแล้วก็รวมไปถึงทางคณะรัฐมนตรีแล้วก็ทั้งสมาชิกทั้งรัฐมนตรีรัฐมนตรีช่วยมหาไทยต่างๆเข้าไปในพื้นที่ตั้งแต่ช่วงต้นกันก็ไปกันอย่างให้รวดเร็วแล้วบ้องไวกันก็เป็นสิ่งที่ทำให้พี่น้องประชาชนนั้นก็ได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็วทันท่วงทีฮะส่วนอื่นคงจะต้องหลังจากนี้นะครับการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องของบรรดา
การป้องกันโรคภัยไข้เจ็บซึ่งมากับน้ำแล้วอันนี้ก็เป็นสิ่งที่สำคัญครับก็ต้องช่วยเหลืออย่างไรเราก็พยายามดำเนินการเข้าไปครับในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่เท่าจะทำได้นะฮะไม่ว่าจะในช่องทางใดที่สามารถที่จะสื่อสารหรือมาจะได้ช่วยกันนะครับทางศิลปินเพลงเพื่อชีวิตก็กำลังรวมตัวกันที่อาจจะมีการจัดรูปแบบของคอนเสิร์ตหรือในสิ่งที่จะไปช่วยเหลือในพื้นที่กันให้ได้นะฮะข้าวของที่เราจะบริจาคไปในส่วนของที่หน่วยงานเราก็กำลังดำเนินการอยู่นะฮะรัฐบาลก็ต้องช่วยเหลือกันในเบื้องต้นนะครับการที่จะต้องนำการไปเยียวยาค่าใช้จ่ายต่างๆในช่วงนี้ที่จะต้องใช้การไปฟื้นฟูในช่วงที่น้ำลดลงไปก็จริงแต่เหลือไว้แต่ร่องรอยของความเสียหายนะครับขยะเยอะมากเห็นในนะครับในช่องข่าวต่างๆมากันกับน้ำแล้วก็รถลาฮะมากันแบบพรางพรูมันแรงมากๆครับเห็นภาพคลิปต่างๆแล้วนี่มันโอ้โหน้ำป่าน้ำที่พัดพาเข้าของเสียบ้านเรือนเข้าของกระจัดกระจายรถลานี่ปลิวเลยนะฮะอย่างกับไปกันแบบใส่น้ำแบบแล้วมากันพรางพรูจริงๆนะครับไม่มีอะไรมาจุดยั้งตรงนี้ได้ก็มีแต่สิ่งเดียวที่เราคิดว่าต่อไปในภายภาคหน้าต้องหาวิธีการที่จะต้องไม่ให้เกิดเหตุการณ์เหล่านี้ไปต่อไปกันนะครับเดินทางกันด้วยเพลงเกี่ยวกับฝนกันละกันนะครับฝ่าลมฝนและคนที่เบียดฝนครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่มยี่สิบเจ็ดนาทีเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกของถนนดนตรีผมบินยศรุ่งสมัยทีมงานของเราคุณเมฆขันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองระกิจและการจันทร์วสันต์วงสว่างบริพาเตรียมแสงเตือนใจชนเมืองสมเกียรติแท้มณีบุญประกอบอกกิจหัสดินเทพหัสดินนายอิทยาช่างน้อยนักเดินทางและคุณป๋องสุภเลิศทำฤดีคุณร้อยเอเจบอกลิงก์ฟังรายการถนนดนตรีวันนี้ไม่มีสัญญาณฟังไม่ได้เลยเอาละครับก็โบกี้นัทชัย BK บอกฟังจากชลบุรี FM 99.75 MHz ครับแล้วก็มีลิงก์ต่างๆที่ส่งไปให้ทางแอดมินนะครับก็มีข้อมูลข่าวสารฝากร้านด้วยหากพี่น้องใจพี่ๆน้องๆสมาชิกท่านใดผ่านมาห้าง M Spear สุขุมวิท22อ๋อฮะมีบุญเส้นโบราณของคุณตู่คนงามบ้านโป่งเด็กฝั่งทนหลับไปแล้วเมื่อคืนโทษทีเมื่อคืนนะฮะแล้วก็เมื่อคืนก็ทางได้ชมถนนดนตรีไลฟ์เป็นเทปบันทึกการแสดงของ70ปีกุหลาบล้านนาพี่อาสุนทรีเวชานนท์ไปบ้างแล้วก็ส่งข้อความเข้าไปนะฮะเยอะๆกันจะได้มีโอกาสที่จะถ้าทำหน้าที่กันต่อไปก็จะได้นะฮะได้มาจัดกันอีกถึงแม้จะเกษียณแล้วแต่ตอนนี้ก็ให้กำลังใจคนที่ดูแลไอ้บ่าป่วยเส้นเลือดในสมองตีบอยู่นะฮะท่านรองของผมเนี่ยนะครับก็พักรักษาตัวเยอะๆนะฮะอย่าเครียดมากแล้วก็นักสักครู่นั่งอ่านเรื่องนะครับที่เป็นจากพระสำรัดที่เมื่อ30กว่าปีที่แล้ว31ปีในเรื่องของน้ำที่ทางผู้ว่าน่านอดีตนะฮะได้เคยกล่าวประคมทูลว่าน้ำจากทางน่านนะฮะเกินกว่าจำนวนเท่าไหร่แล้วลงมาเนี่ยเขื่อนที่ศรีกิจจะรับน้ำได้ไม่มากฮะก็จะต้องลงไปท่วมในพื้นที่อื่นๆครับพระองค์ท่านก็ได้มีพระดำรัสในเรื่องนี้มาตั้ง30กว่าปีแล้วครับก็นี่แหละครับสิ่งที่เราก็คงจะต้องทำยังไงสำหรับคนทางจังหวัดน่านที่ต้องรับน้ำอย่างนี้มา3ปีที่ผ่านมาจะทำยังไงจะแก้ปัญหาในระยะยาวอย่างไรก็คงจะต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารชาติบ้านเมืองกันไปส่วนพวกที่ประสบเหตุต่างๆหรือมีบ้านเรือนอยู่ตรงนั้นก็ถ้าต้องอยู่ในพื้นที่ก็แน่นอนครับว่าต้องเตรียมใจที่ต้องรับสภาวะแบบนี้ถ้าฝนกระหน่ำลงมาแล้วน้ำลงมาขนาดจำนวนมากแล้วก็มหาศาลขนาดแล้วก็รุนแรงเชี่ยวกรากเราจะทำยังไงต่อไปในการรับมือหรือว่าภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นต้องตั้งศูนย์ช่วยเหลือและรอการบริจาคอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปมากน้อยมากน้อยนานแค่ไหนก็ไม่ทราบได้แต่ที่แน่ๆก็คือเหนื่อยนะครับคนที่อยู่ในพื้นที่ก็กำลังเช็คคนที่อยู่ใกล้ตัวกันไม่ว่าจะเป็นน้าจุมพลน้าพิสุทธิ์ที่ก็อยู่ที่นานหรือแม้กระทั่งทราบว่าอาจารย์เดี๋ยวนะดูดิลืมติดพี่ปากที่ก็อายุมากแล้วเห็นว่าอยู่ที่น่านเหมือนกันนะฮะก็มีศิลปินอยู่หลายท่านเดี๋ยวคงจะต้องค่อยๆเช็คกันดูว่าสภาพต่างๆเป็นอย่างไรกับเรื่องของความเสียหายเมื่อตอนช่วงที่หัดใหญ่ก็เห็นร้านหนังสือที่มีร้านหนึ่งที่หนังสือเสียหายมากๆนะครับไม่หมดเลยแหละครับทั้งหมดเลยก็น่าเสียดายหนังสือที่เก็บสะสมมาเป็นนับพันๆเล่มนะครับก็น้ำก็จะพัดพาไปทุกสิ่งทุกอย่างไม่ว่าเป็นแม้กระทั่ง ทรัพย์สินเงินทองที่เก็บหอมรอมริบเอาไว้ก็ตามทีนะครับกับเพลงเกี่ยวกับฝนนี่สักชุดหนึ่งก่อนแล้วกันนะครับเจ้าสาวที่กลัวฝนและฝนแรงครับ

0: ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: สามทุ่ม39 นาทีครับเดินทางกันในครึ่งชั่วโมงแรกนะครับสักครู่นี้ที่นึกไม่ออกก็คืออาจารย์เทพสิริสุขโสภาสักครู่นี้ที่ด่านมะขามเตี้ยสุพรรณบุรีก็บอกว่าอาการฮิสโตรกมันจะเกิดร้อนปวดหัวแล้วก็หลังจากนั้นจะประมาณตอนช่วงที่เราเกิดเหตุเกิดสถานการณ์ลักษณะอาการนี้นะมันก็จะเกิดในช่วงที่แบบอากาศอ้าวๆร้อนๆแล้วทำอะไรต้องระมัดระวังด้วยก็65แล้วสำหรับท่านที่ฟังอยู่นะผมก็เลข6แล้วกำลังตามไปเออมันก็จริงๆนะก็คล้ายๆกันแต่ทำอะไรแล้วก็ลืมตัวเองทุกทีนะครับที่ปีนไปยังไงก็ไม่คิดเหมือนกันว่าเออเรา60บางทีจะปีนขึ้นต้นไม้ก็ปีนกันเลยนะครับก็ลืมว่าไอ้ตอนลงมันไม่เหมือนเดิมแต่ก่อนยังโหนตรงนั้นลงนี้ลงอันนี้มันโหนไม่ได้แล้วก็บางทีก็ขึ้นที่สูงก็ไม่เคยกล้าขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้นะครับกำลังดูเรื่องการฟื้นฟูรัฐมนตรีนะครับช่วยมหาไทยรัฐมนตรีต่างๆได้ลงไปนะฮะในพื้นที่ตั้งแต่แรกเลยนะครับเจเศรษฐไทยเศรษฐเนี่ยก็ระดมสรรพกำลังทุกอย่างกำลังดูเรื่องปภที่เขาหน่วยงานรถดุดโคลนรถล้อยางสถานีอะไรต่างๆรถอุปกรณ์เครื่องหมายเครื่องมือโรงครัวพระราชทานไล่ดูมามันก็เครื่องดูพวกเจ้าสัวเจ้าสัวนี่เขาช่วยอะไรบ้างมากน้อยแค่ไหนเอาเห็นมี CP บ้างเหมือนเห็นมี7เหมือนกันเนาะก็ส่งเข้าของกันไปใช่มั้ยครับก็ส่งไปเยอะๆนะฮะใครที่เข้าไปทำอะไรที่เป็นเกษตรอะไรอยู่ทั้งที่สูงเยอะก็ช่วยๆส่งกันไปเยอะๆแล้วกันนะเวลาที่เกิดเหตุนี้มันก็เราก็ไม่อยากจะไปโทษนะครับแต่ว่ามันก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรบ้างที่แน่ๆก็คือน้ำมันลงเร็วนะครับมากมากพื้นที่สูงๆตรงนี้จะเป็นอย่างไรในการกักน้ำให้ได้ในอนาคตเนี่ยจะทำยังไงไม่สามารถที่จะมีเส้นทางที่จะปะทะให้กับน้ำไปแล้วการกำจัดขยะนะครับที่ผมกำลังได้ดู NBT ของผมนี่แหละครับเยอะเลยนะฮะก็เรื่องของทางศูนย์ที่อยู่ในเขตในพื้นที่จังหวัดน่านนะครับสำนักประชาสัมพันธ์เขต2แล้วก็กรมประชาสัมพันธ์แล้วก็พื้นที่ที่เขาไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนกำลังเก็บกู้กันนะฮะซากต่างๆทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่น้ำพัดเสียหายเนี่ยเป็นขยะนะครับก็เยอะมากเลยนะฮะแล้วก็ตอนนี้เราก็อยากจะเอาข้าวของไปช่วยเหลือกันเดี๋ยวก็จะดูทางเบอร์โทรที่ติดต่อกันนะฮะว่าจะทำยังไงที่จะสื่อสารแล้วก็ส่งเข้าไปให้ได้เร็วรวดเร็วกันแต่ตอนนี้หน่วยงานหลายหน่วยงานนะครับสภากาชาดไทยก็มีการเร่งระดมเข้าไปอยู่แล้วครับหรืออาจจะบริจาคที่นั่นก็ได้นะครับสำหรับท่านที่จะบริจาคเรื่องของการช่วยเหลือพี่น้องที่จังหวัดน่านนะฮะที่ปัวเราก็ยังจําได้ว่าพื้นที่อย่างนี้ก็พอดูภาพถ่ายแล้วจะเริ่มคุ้นๆแล้วพอดีผมกําลังถามกนกุยนะครับกฤษดาสุนทรที่อยู่สวทสุรินทร์ที่เคยอยู่ด้วยกันที่สถานีวิทยุแห่งประเทศไทยก็กำลังดูภาพเก่าๆพอที่ปัวนี่เขามีส่งภาพส่งมาให้มาตอนที่เราไปทำบริจาคผ้าห่มนะฮะทำโครงการไปบริจาคผ้าห่มเครื่องกันหนาวที่นั่นก็พอดูภาพเก่าๆแล้วเอ๊ะจะคุ้นๆหลายจุดนะฮะโดยเฉพาะถนนแล้วก็เส้นทางที่เราเคยลงมาจากทางบ่อเกลือแล้วก็เส้นทางมาถึงที่ปัวเนี่ยเรามาพักรถจอดกันอยู่ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่งคณะเราก็จำนวนหลายร้อยคนที่เคยไปทำกิจ

ลยเอ๊ะบ้านเมืองพอตอนนี้เขาเริ่มฟื้นฟูแล้วก็เห็นสภาพบ้านแล้วก็จะเริ่มบุญคุณว่าตรงนี้คือจุดที่เราก็เคยผ่านไปเช่นเดียวกันนี่นะครับกับเพลงฝนดินครับ

เพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

สนี่จะขึ้นสู่จังหวัดน่านนี่ก็มีหลายขั้นที่ต้องเดินทางกันนะครับก็ไปในพื้นที่ก็ถ้าเดินทางลำบากก็ฝากข้าวของส่งไว้ให้กันผู้ที่เขาหน่วยงานที่เขาได้รับผิดชอบกันแล้วกันจะไม่เป็นภาระแต่ว่าในพื้นที่ก็มีการรับบริจาคเดี๋ยวผมดูเห็นเบอร์โทรแล้วนะฮะเดี๋ยวท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกก็ได้แถลงข่าวแล้วก็ส่งนี่ข้อความไปว่ามีข้อมูลไว้มีเบอร์โทรที่อยู่ที่จังหวัดน่านที่สารกลางจังหวัดเลยเดี๋ยวสักครู่หนึ่งในเพจหลงรักน่านบอกพื้นที่น้ำหลากมันท่วมมานานแล้วตามบันทึกภาพน้ำนองหลวงพ.ศ.2424จิตรกรรมฝาผนังภายในวิหารหลวงวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านบันทึกความทรงจำของมหาอุทกภัยที่ท่วมเมืองยมเดิมริมแม่น้ำย่างบ้านเรือนและวัดวาเสียหายผู้คนต้องอพยพขึ้นสู่พื้นที่สูงเหตุการณ์ครั้งนั้นไม่เพียงเปลี่ยนที่ตั้งของชุมชนแต่ยังเตือนเราว่าพื้นที่น้ำหลากมีความทรงจำของมันเสมอภาพนี้จึงมีใช้เพียงงานศิลปะหากเป็นบันทึกภัยพิบัติของชุมชนที่ส่งต่อคำเตือนข้ามเวลากว่า140ปีมาถึงคนรุ่นปัจจุบันนี่ก็คือภาพจิตรกรรมฝาผนังน้ำท่วมมาเป็นร้อยปีแล้วปิดท้ายด้วยเพลงน้ำฝนนะครับมาในช่วงหน้าช่วงที่2ของท่านรัฐมนตรีกันครับ

0: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
1: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก่าคูณ2เก่าประสบการณ์แล้วยังต้องเก่าเท่าทันมิตรด้วย
0: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
2: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 22:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักอย่างใกล้ชิดอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาที่คุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ไม่ว่าจะวันไหนเทศกาลอะไรเราอยากให้คุณมีความสุขกับการเดินทางอย่างปลอดภัยแค่เคารพกฎจราจรใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวังไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนดดื่มไม่ขับโทไม่ขับสวมหมวกนิรภัยคาดเข็มขัดนิรภัยและมีน้ำใจกับเพื่อนร่วมทางเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุทางถนนชีวิตวิถีใหม่ขับขี่อย่างปลอดภัยไร้อุบัติเหตุ
4: เห็นโฆษณานี้ไหมกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตแถมได้เงินวันนี้เลยนะ
5: หยุดเลยนั่นมันสูตรโกงชัดๆกู้ง่ายอนุมัติไวไม่เช็คเครดิตเท่ากับโดนโกง 100%
4: แต่เขาบอกโอนค่าธรรมเนียมก่อนแล้วได้เงินเลยนะ
5: นั่นยิ่งชัดโอนก่อนเท่ากับเสียเงินฟรีมิจฉาชีพในคราบเงินกู้หลอกผ่านแอปและโซเชียลสุดท้ายไม่ได้กู้แถมเสียเงินฟรีเอ็กให้ชัวร์ก่อนกู้ทุกครั้งเซฟเงินเซฟตัวเองร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์สั่งการเฝ้าระวังระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักประเมินสถานการณ์บริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าศูนย์ปฏิบัติการน้ำอัจฉริยะกรมชลประทานยังคงต้องเฝ้าระวังปริมาณน้ำในลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำน่านและลุ่มน้ำป่าสักอย่างต่อเนื่องหลังพบว่ายังมีฝนสะสมหลายพื้นที่ขณะที่ภาพรวมระดับน้ำในแม่น้ำสายหลักยังคงต่ำกว่าตลิ่งได้แก่แม่น้ำยมระดับน้ำในสถานีต่างๆยังต่ำกว่าตลิ่งโดยได้บริหารจัดการน้ำผ่านประตูระบายน้ำบ้านหาดสะพานจันทร์และแบ่งน้ำผ่านประตูระบายน้ำคลอง6บาทเพื่อลดผลกระทบต่อเขตเมืองสุโขทัยแม่น้ำน่านมวลน้ำได้ผ่านจุดสูงสุดไปแล้วทำให้สถานการณ์บริเวณเมืองน่านและอำเภอเวียงสามีแนวโน้มคลี่คลายเข้าสู่สภาวะปกติในเร็ววันส่วนแม่น้ำป่าสักบริเวณจังหวัดเพชรบูรณ์ด้านเหนือของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์อยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังสถานีอำเภอวิเชียรบุรีมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจึงสั่งการให้เฝ้าระวังพื้นที่ที่มีฝนตกหนักและฝนสะสมและปริมาณน้ำในลำน้ำสายหลักต่อเนื่องเพื่อประเมินสถานการณ์และบริหารจัดการน้ำให้สอดคล้องกับสถานการณ์กระทรวงแรงงานเตรียมเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขโดมวัดบ้านร้องจังหวัดน่านบริการซ่อมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริม
6: นายพิพัฒน์ชัยไพบูลย์โฆษกกระทรวงแรงงานลงพื้นที่บ้านร้องอำเภอปัวจังหวัดน่านมอบถุงยังชีพให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำป่าไหลหลากและดินถล่มพร้อมรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและประเมินความเสียหายพร้อมกล่าวว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานมีความห่วงใยประชาชนและผู้ประกอบอาชีพจึงได้สั่งการให้เร่งนำสิ่งของอุปโภคบริโภคมามอบให้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในระยะเร่งด่วนกำชับให้หน่วยงานสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่เตรียมแผนฟื้นฟูหลังน้ำลดโดยจะเปิดศูนย์ซ่อมสร้างสุขณโดมวัดบ้านร้องเพื่อบริการซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์การเกษตรและการฝึกอาชีพเสริมเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาดำเนินชีวิตและประกอบอาชีพได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดและในวันพรุ่งนี้จะร่วมกับประชาชนทำความสะอาดบริเวณโดมวัดบ้านร้องเพื่อจะได้ดำเนินการเปิดศูนย์บริการภายในวันที่26สิงหาคม โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้ออกหนังสือขอความร่วมมือไปยังสำนักและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานในภาคเหนือทั้งหมดขอการสนับสนุนบุคลากรเข้าตรวจสอบและติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้านให้กลับมาใช้งานได้ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: นายอำเภอแม่สอดลงพื้นที่ตรวจน้ำท่วมขังในเขตเทศบาลนครแม่สอดสั่งเร่งระบายน้ำหลังฝนสะสมสูงสุดถึง197มิลลิเมตร
7: นายกันพงพิพัฒน์มนตรีกุลนายอำเภอแม่สอดร่วมกับนายกุลเครือวีระนายกเทศมนตรีนครแม่สอดและคณะผู้บริหารลงพื้นที่ตรวจติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังหลายจุดในเขตเทศบาลนครแม่สอดหลังมีฝนตกหนักต่อเนื่องประมาณ2ชั่วโมงโดยนายอำเภอแม่สอดได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งเทศบาลนครแม่สอดและสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากสาขาแม่สอดเร่งสำรวจความเสียหายและเร่งระดมเครื่องสูบน้ำเพื่อผ่านน้ำลงสู่ลำห้วยแม่สอดโดยเร็วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนทั้งนี้คลังข้อมูลน้ำแห่งชาติรายงานปริมาณฝนสะสม24ชั่วโมงณเวลา 17:00 นพบว่าสถานีวัดวังตะเคียนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีปริมาณฝนสะสมสูงถึง 197.2 มมซึ่งถือเป็นสถิติสูงที่สุดในประเทศไทยในรอบวันดิเรกปินตาแก้วสวทแม่สอดรายงาน
1: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา23:00 นครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ริ่มต้นชั่วโมงที่2ด้วยเพลงที่สมาชิกของทอนดนตรีคุณจรัสจากสิงหานครนะขอไว้ชื่อว่าเพลงว่าไม่มีชื่อตอนที่ทอนดนตรีไลฟ์เชิญนัสูมาก็มีผู้ที่ได้แต่งเพลงอยู่ในอัลบั้มชุดนี้ก็มาชมแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนนัสูก็ได้แนะนำนะครับให้รู้จักด้วยก็เป็นคนที่เขียนเพลงในอัลบั้มกังหันลมโบราณเป็นอัลบั้มที่ออกมาเคียงข้างออกมาใกล้ๆเคียงกันกับอัลบั้มไข่มดแดงเป็นอัลบั้มเพลงชาซึ่งในช่วงนั้นได้หลายเรคคอร์ดทำงานอยู่ก็เป็นงานคุณภาพอีกงานหนึ่งนะครับการเดินทางในชั่วโมงที่2ของทนดนตรีในคืนวันที่เดือนมิถุนายนรุ่งสมัยและคุณสุภฤทธิ์ธรรมดีควบคุมเสียงในสืบสารรักษาต่อยอดได้โพสต์ไว้เรียบร้อยแล้วครับผมได้เจอแล้วมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็ขอขอบคุณท่านที่ร่วมปันน้ำใจบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยกับมูลนิธิครับก็ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็สามารถที่จะส่งเข้าไปได้นะครับมีทั้งสแกนแล้วก็โอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยธนาคารไทยพาณิชย์เลขที่บัญชีนะครับ020-3-04545-1ธนาคารไทยพาณิชย์ครับเลขที่บัญชี020-3-04545-1ก็บริจาคเข้าไปหรือสอบถามข้อมูลได้แอดเฟรนซอฟพาโทร02-054-6546นะครับเดี๋ยวผมจะส่งตรงนี้เข้าไปในไลน์ของทนดนตรีกันด้วยครับจะได้เป็นช่องทางหนึ่งที่จะให้สมาชิกได้ช่วยกันไปบริจาคเข้าไปที่มูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพายามยากก็ช่วยกันนะครับในยามนี้ต้องระดมเข้าไปเบื้องต้นหนึ่งก่อนหลังน้ำลดแล้ว เรื่องของการฟื้นฟูเรื่องของการเยียวยาแล้วก็เรื่องการแก้ช่วยเหลือเฉพาะหน้ากันตรงนี้นะฮะจะทำยังไงกันต่อไปในภายภาคหน้านี้ก็ต้องเอาปัญหาตรงข้างหน้านี้ให้ได้กันก่อนว่าจะช่วยกันอย่างไรนะฮะในยามที่น้ำลดแล้วก็ฟื้นฟูสภาพบ้านสภาพเมืองสภาพที่อยู่อาศัยแล้วก็สิ่งที่เป็นสาธารณูปโภคต่างๆที่จะต้องช่วยดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่นอกเหนือจากทางหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานที่อาสาสมัครทั้งหลายแล้วด้วยก็ต้องระดมเข้าไปช่วยกันตรงนี้ด้วยนะครับ0816346452นะครับหมายเลขโทรศัพท์ของทนดนตรี0816346452กับเพลงที่คุณขอมาแล้วก็ทั้งที่คุณทั้งขอใน Google Form ที่ทำแบบฟอร์มไว้ให้แล้วก็ใน LINE ก็ติดต่อสื่อสารกันมาก็เดี๋ยวจะค่อยๆทยอยมอบเพลงต่างๆให้ในคืนวันนี้ในชั่วโมงที่2และชั่วโมงที่3ข้างหน้านี้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้และชะตากรรมครับ

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดิน

นุนดนตรีใช้ความพยายามมากค่ะกว่าจะฟังได้ที่ใช้ทางอันนี้นะฮะเข้าทางแบบฟอร์มไอ้เนี่ยลิงก์รายการที่ให้ฟังทางออนแอร์ไอ้เขาเรียกดูดิเนี่ยนะฮะทางโซเชียลเนี่ยนะครับทางมือถือเนี่ยก็ลำบากลำบนกันไปตามๆกันดีครับอย่างเงี้ยนะฮะทางใช้ความพยายามกันหน่อยครับเดินทางกันในชั่วโมงที่สองนะครับพอดีผมกำลังดูที่เขาโหเห็นซากปรักหักพังแล้วก็ เห็นร่องรอยที่น้ำพัดทำลายแล้วก็พัดพาเอาซากของต้นไม้กิ่งไม้แล้วก็เศษวัสดุอะไรต่างๆพัดพามากับน้ำแล้วลงมาถึงพื้นที่ทางปัวเส้นทางที่น้ำลงมาถึงพัดเข้าไปทางบ้านเรือนประชาชนนี่นะครับก็เห็นแล้วโอ้โหต้องใช้เวลากันมากๆเลยนะฮะเหนื่อยกันอีกเยอะนะครับแล้วก็ยังมีดราม่ากันเรื่องภูเขาหัวโล้นเรื่องอะไรต่างๆตัดไม้ทำลายป่าใช่ไหมฮะก็อย่าไปโทษกันเลยครับตอนนี้มันไม่มีใครที่จะอยากให้เกิดขึ้นหรอกครับก็ธรรมชาตินะฮะเราใครไม่เกิดขึ้นตัวเองไม่รู้หรอกว่ามันเหน็ดเหนื่อยลำบากแค่ไหนทุกๆคนก็อยากจะเข้าไปในสถานที่ที่มีความสวยงามกันทั้งนั้นฮะแม้กระทั่งน้องเอกพงศ์ผู้พิการสายตานี่ก็ขนาดว่าเขามองไม่เห็นแต่เขาก็จะสัมผัสได้ถึงความงดงามร้านกาแฟที่เขาไปที่บ่อเกลือขึ้นไปบนภูเขาสูงนั่นแหละมันก็ได้ฟังจากความงามที่คนที่เขาเล่าให้ฟังแม้กระทั่งผู้พิการสายตาจะมองไม่เห็นแต่ก็สัมผัสได้ว่ามันมีความงามอย่างไรนะฮะเรื่องของธรรมชาติที่เวลาขึ้นไปบนที่สูงกันน้าหงาเรื่องหนังใช่ไหมฮะอรุณการแหละครับวันที่3กันยายนเป็นยังไงบ้างเนี่ยเรื่องเป็นยังไงอะไรผมไม่ได้ตามเลยเห็นเขาไปดูวันก่อนที่หนังกลางแปลงเลยครับก็ไม่ได้ตามเรื่องนี้นะฮะเดี๋ยวต้องขอตามนิดนึงในหนังอะไรอรุณการใครมีข้อมูลก็ส่งกันมาบ้างนะครับคนที่มุมน่ารักก็มีบอกว่าไม่เป็นไรในเวลาที่เหมาะสมมันเยียวยาจิตใจได้มากน้อยก็ไม่มากก็น้อยเป็นพลังบวกเห็นกองทรายเต็มบ้านไม่เป็นไรหมู่บ้านนี้ช่างก่อสร้างเยอะได้ทรายก่อชาฟรีกำไรแน่นอนเห็นกองไม้เต็มบ้านไม่เป็นไรหน้าหนาวมีฟืนก่อไฟไม่หนาวแล้วเห็นท่อนไม้สูงไม่เป็นไรมีอาชีพใหม่แล้วอบทานขายแถมได้หมายซ่อมบ้านเห็นโคลนเต็มบ้านไม่เป็นไรเอาไว้ปลูกผักสวนครัวผักต้องสวยแน่ๆเห็นคนมากมายมาให้กำลังใจไม่เป็นไรเราเข้มแข็งกำลังใจดีเพราะได้กำลังใจดีๆจากทุกคนสุดท้ายไม่เป็นไรตราบใดยังมีลมหายใจชีวิตเริ่มต้นใหม่ได้เสมอคนปัวสู้ๆครับโอ้นี่มองแง่บวกมากเลยนะฮะก็ไม่เป็นไรยังไงก็สู้กันต่อไปเหมือนทนดนตรีครับเราก็สู้กันมานานแล้วว่าจะจัดรายการเพลงเพื่อชีวิตได้จนกระทั่งถึงวันนี้31ปีไม่เป็นไรเรายังเดินทางกันต่อไปครับ

ที่ฟิลิปปินส์คัดค้านการสร้างกระเช้าขึ้นดอยหลวงเชียงดาวให้ธรรมชาติเป็นตามธรรมชาติทั้งหมดที่ทุกดอยดงดอยทั้งหลายที่ขึ้นไปที่สูงก็จะมีสิ่งที่เราได้ไปพบได้ไปเจอเห็นในเรื่องของทั้งความงดงามทั้งธรรมชาติทั้งป่าเขาแล้วก็อากาศถ้าว่าเราไปพื้นที่ในอากาศที่เย็นหนาวเราไปสัมผัสบรรยากาศเหล่านั้นแต่ในช่วงนี้ก็ต้องสัมผัสบรรยากาศของฝนที่ตกลงมากันอย่างมากๆในหลายบันดอยทั้งหลายด้วยโดยเฉพาะคุณครูที่ไปสอนเด็กๆที่ต้องฝ่าโคลนฝ่าน้ำเข้าไปกว่าจะไปถึงได้เส้นทางไม่ไกลแต่ใช้เวลาเดินทางนานต้องเข้าฝ่าไปในเส้นทางที่ยากลำบากนะฮะก็ต้องมุ่งมั่นจริงๆนะฮะถึงจะอยู่ได้กับเพลงเดือนเต็มดวงนะครับน้องปฏิญญาเป็นคนร้องไว้ก็มีผู้ฟังที่ขอเพลงจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวของณต้อมกิติพงษ์ขันธการณต้อมสองวัยจากคุณจิมที่อยู่พัทยาดีให้คุณสุภเลิกดูแล้วเอ๊ะมีเพลงนี้ด้วยเหมือนกันนะครับได้ฟังแล้วนานแล้วก็คงจะปิดท้ายกันในชั่วโมงที่2ตรงนี้นะครับกับบทเพลงของณต้อมกิติพงษ์ขันธการณต้อมสองวัยจากทุ่งหญ้าถึงดวงดาวแล้วเดี๋ยวกลับมาในชั่วโมงหน้าชั่วโมงสุดท้ายกันนะครับ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 น.กับธราวุฒิวิชัยดิษฐ์ครับระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงใครทั้งปวงหมองหม่นก่นร่ำให้พระผู้เสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงใจตามพระบาททุกชาติภพปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์คนชอบตื่นเช้าฟังข่าวตอนเช้าๆให้ทุกเช้ามีสาระตีคล้องร้องข่าวสื่อสารตรงถึงชาวบ้านในทุกพื้นที่ผ่านหอกระจายข่าวทั่วไทยจากการจับมือกันแน่นของกรมประชาสัมพันธ์และกระทรวงมหาดไทยออกอากาศทุกวันเวลา 6:30 นถึง 6:45 นในรายการข่าวยามเช้า FM 92.5 MHz ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศ
4: ใต้ร่มพระบารมีแห่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโครงการศิลปาชีพได้ก่อกำเนิดทั่วทุกภูมิภาคจากผ้าไหมงามแห่งอีสานงานหัตถศิลป์ล้านนาจากสารภาคกลางสู่ผ้าบาติกชายแดนใต้เปลี่ยนภูมิปัญญาพื้นบ้านให้กลายเป็นอาชีพสร้างรายได้และสืบสารศิลปวัฒนธรรมไทยให้คงอยู่คู่แผ่นดิน
5: ลายนี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
6: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
5: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
7: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

0: ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดน่านลดระดับลงทุกพื้นที่แล้วขณะที่การจ่ายเงินเยียวยาจะเริ่มตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเน้นย้ำประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนเท่านั้น
1: นายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านแถลงสถานการณ์น้ำท่วมจังหวัดน่านว่าระดับน้ำได้ลดลงต่ำกว่าตลิ่งเกือบทั้งหมดแล้วตั้งแต่เวลา 17:00 นวันนี้เว้นแต่พื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจะเร่งระบายออกโดยเร็วส่วนการฟื้นฟูจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกฟื้นฟูได้แล้ว83%ของพื้นที่แต่จะต้องล้างซ้ำหลายรอบเพื่อให้สะอาดและเรียบร้อยส่วนพื้นที่อื่นจะทยอยฟื้นฟูเช่นในเขตเทศบาลเมืองน่านทำความสะอาดไปแล้ว24สายทางและจะเก็บตกขยะรอบที่2ทุกชุมชนส่วนตลาดสดกลับมาเปิดจำหน่ายสินค้าแล้วและจะทยอยเปิดโรงเรียนตามความพร้อมตั้งแต่วันพรุ่งนี้ทั้งนี้ประชาชนทยอยเดินทางออกจากศูนย์พักพิงกลับบ้านเนื่องจากระดับน้ำกลับเข้าสู่สภาวะปกติแล้วเหลือเพียง44คนจาก109คนส่วนการจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบภัยจะเร่งดำเนินการโดยเร็วทุกอบต.และเทศบาลจะลงพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีโดยจะได้รับเงินก้อนแรก 6,700 บาทเริ่มจ่ายตั้งแต่30สิงหาคมเป็นต้นไปยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวที่จะได้รับเงินเยียวยาตั้งแต่วันพรุ่งนี้ประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดนันทิกากิปาโลรายงาน
0: ผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านยืนยันจ่ายน้ำให้ประชาชนในจังหวัดน่านได้ใช้ในการอุปโภคบริโภคได้เกือบทั้งหมดแล้ว
2: นายณรงค์ฤทธิ์คงปานผู้จัดการการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านเปิดเผยถึงสถานการณ์การจ่ายน้ำในพื้นที่ประสบภัยว่าการประปาส่วนภูมิภาคสาขาน่านดูแลการจ่ายน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองอำเภอปัวเชียงกลางท่าวังผาเวียงสาและนาน้อยโดยปัจจุบันสามารถจ่ายน้ำได้แล้ว 100% มีเฉพาะบางพื้นที่ในอำเภอปัวที่มีปัญหาเรื่องท่อหลุดซึ่งมีประชาชนได้รับผลกระทบประมาณ50ครัวเรือนคาดว่าพรุ่งนี้จะสามารถดำเนินการซ่อมแซมให้แล้วเสร็จได้สำหรับสถานการณ์การใช้น้ำในอำเภอปัวโดยปกติมีการใช้น้ำอยู่ที่ 3,000 ลูกบาศก์เมตรแต่ปัจจุบันมีการใช้น้ำวันละกว่า 5,000 ลูกบาศก์เมตรคาดว่าหลายคนจะใช้เพื่อล้างบ้านเรือนยืนยันมีการจ่ายน้ำเพียงพอต่อความต้องการสำหรับประชาชนที่มีปัญหาด้านการใช้น้ำสามารถแจ้งได้ที่สายด่วน1662ตลอด24ชั่วโมงนอกจากนี้ในช่วงที่ผ่านมายังได้สนับสนุนน้ำสะอาดไปยังหน่วยงานราชการส่วนท้องถิ่นแล้ว 435,000 ลิตรและจะจ่ายน้ำได้ต่อเนื่องจนถึงภาวะปกติส่วนคุณภาพน้ำยืนยันว่าเป็นไปตามมาตรฐานและมีเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพความขุ่นไม่ให้เกินค่ามาตรฐานก่อนจ่ายไปสู่ประชาชนพาณิชย์คาดนาครายงาน
0: ทางการคูเวตประณามอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีหมู่บ้านแห่งหนึ่งในพื้นที่ทางตอนใต้ของซีเรียซึ่งทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากสำนักข่าวอัลจาซีรารายงานว่ากระทรวงการต่างประเทศคูเวตออกแถลงการประณามกองทัพอิสราเอลที่ดำเนินปฏิบัติการโจมตีด้วยอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนที่หมู่บ้านเบตจินทางตอนใต้ของซีเรียเมื่อวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาทำให้มีพลเรือนได้รับบาดเจ็บจำนวนมากซึ่งกองทัพอิสราเอลให้เหตุผลว่าปฏิบัติการโจมตีดังกล่าวถือเป็นการตอบโต้กลุ่มก่อการร้ายในซีเรียที่เป็นภัยคุกคามต่อทหารอิสราากระทรวงการต่างประเทศคูเวตยังเรียกร้องให้ประชาคมระหว่างประเทศและคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติร่วมกันดำเนินมาตรการกดดันให้อิสราเอลยุติการรุกรานดินแดนของซีเรียที่เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำเล่ารู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 6:00 น.ครับ

ถนนดนตรีโดยพินโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง

ครั้งก็ต้องอดทนว่าอยู่ในพื้นที่ดงดอยห่างไกลความเจริญแต่ว่าเป็นสถานที่ที่ไม่ต้องมาแก่งแย่งไม่ต้องมานั่งเบียดเสียดยัดเยียดต้องมาแข่งขันหรือว่าเหน็ดเหนื่อยกับการเดินทางการจราจรที่วันหนึ่งต้อง 2-3 ชั่วโมงในภาคเมืองคนที่อยู่ในพื้นที่ที่อยู่ในชนบทในบ้านกลางไพรอยู่ในดงดอยต่างๆจะมีความสุขอยู่ตรงนั้นแล้วก็อยู่ในพื้นที่พื้นถิ่นที่เขาได้ใช้ชีวิตอยู่มาเนิ่นนานแล้วก็อยู่กับญาติพี่น้องก็มีชุมชนมีครอบครัวมีความสุขอาจจะทางไกลหรือช่วงหน้าแล้งต้องขาดแทนน้ำช่วงหน้าฝนต้องผจญกับภาวะน้ำท่วมแต่มันก็มีความสุขที่เขาอยู่ในพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมันก็หาอะไรที่มาทดแทนชดเชยไม่ได้บางทีไม่ต้องไปซื้อข้าวของอะไรที่มีราคาดูหราแพงๆแต่ก็อยู่ได้ด้วยความสุขใจเช่นที่เพลงซึ่งคุณผู้ฟังได้ขอมาจากกาญจนบุรีก็มอบให้ในต้นชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับเดินทางกันด้วยบทเพลงเพื่อชีวิตกันบ้านเฮาอยู่นานไม่มีนะฮะเพิ่งให้ใส่ไปผมก็ไม่รู้ศิลปินเหมือนกันนะว่าวงอะไรพอดีได้ให้คุณบุญประกอบได้ใส่ให้เมื่อช่วงที่แล้วก็อยากฟังกันนะแต่ว่าพอดีไม่แน่ใจว่าใส่ไว้ให้หรือเปล่าก็คือเพลงของบ้านเฮาอยู่นานไม่รู้ว่าศิลปินชื่ออะไรนะอะไรนั่นนะสักอย่างช่วงนี้กำลังดูศิลปินใหม่ๆที่ทำงานอยู่ในเพลงศิลปินอิสระก็กำลังดูอยู่ว่าปีหน้าก็กำลังตั้งใจว่าจะพยายามหาเพลงของศิลปินที่ได้สร้างสรรค์ทำงานในแง่มุมมองใหม่ๆกันนะฮะบ้านฮาวอยู่นานเจอไหมบ้านฮาวอยู่นานหรือบ้านฮาวอยู่นานต้องใส่เพี้ยนพิมพ์ไปผิดอ๋อใช่มันเห่าคือเป็นบ้านหาเลยฮะโอเคเริ่มหลายตา60แล้วยังมาถือสาขาไอ้ป๋องครับก็เริ่มหลายตาแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องหาหมอแต่เช้ามืดเลยนะฮะไปโรงพยาบาลรามาหมอนัดตรวจ9โมงนะครับโดนหมอดุมา2ครั้งแล้วเพราะว่าเลื่อนเนื่องจากจัดถนนดนตรีไลฟ์แล้วตรงกับที่คุณหมอนัดก็เลยต้องเลื่อนมา2ครั้งแล้วคุณหมอโทรมาเองเลยนะฮะต้องขอบคุณมากๆเลยนะครับที่เอาใจใส่คนไข้ดื้อๆคนนี้ต้องตรวจเช็คทั้งเรื่องหัวใจคลื่นหัวใจนะครับความดันโลหิตนะฮะความดันเรามีความดันสูงแล้วก็อะไรกันหมอยุรกรรมฉีดคราวนี้ก็บอกตั้งแต่ฉีดไข้หวัดใหญ่แล้วจะให้ฉีดงูสวัสด้วยเพราะเคยเป็นเมื่อคราวที่ผ่านมาหูทรมานมุสวัสดแล้วมันเป็นตรงขาตรงกล้ามเนื้อด้านหลังด้วยตรงน่องโหตอนที่มันปวดที่มันช่วงระหว่างกำลังเริ่มจะหายลดไข้ไปแล้วแต่มันคันนี่นะครับโอ้โหคุณเนอทั้งคันทั้งปวดทั้งไอ้ตรงที่มันทำลายเข้าไปในประสาทตรงกล้ามเนื้อเนี่ยโอ้โหมันอย่าให้พูดเลยนะครับว่ามันเป็นยังไงเขาคุณหมอบอกว่าต้องฉีดป้องกันงูสวัสดได้แล้วก็รู้สึกจะเข็มละหลายตังค์เหมือนกันนะต้องออกตังค์เองด้วยเอามาเบิกไม่ได้หรอกนะครับกับเพลงที่ขอในชั่วโมงสุดท้ายของทนดนตรีนะครับก็เจอแล้วนะฮะคุณป๋องได้ครับแล้วก็เพลงของดวงดาวเดียวดายด้วยนะครับนะฮะเพลงบ้านเฮาอยู่นั่นนะฮะแล้วก็เพลงจะได้จากดวงดาวเดียวดายครับ

เป็นชื่อเพลงที่สั้นที่สุดในงานของดวงดาวเดียวดายเป็นศิลปินที่รวมตัวกันมาแสดงให้กับท่อนดนตรีไลฟ์ในครั้งที่นางาคารวาลจุดพักของนักเดินทาง78ปีนางาคารวาลแล้วก็มาร่วมกับคารวาลน้อยนะฮะก็จะคงได้ฟังได้ชมกันในท่อนดนตรีไลฟ์เป็นภาคของรายการโทรทัศน์ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มก็ลืมอย่าลืมติดตามหลังจากจบเทปของพิอาสินทรีเวชนนท์70ปีกุหลาบล้านนาแล้วก็จะเป็นเทปของการแสดงที่บันทึกไว้กับอินบุโดกันกบไมโครแล้วก็ไทยธนาวุฒินะฮะก็ติดตามกันได้ในทางช่องNBT สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT ทุกคืนวันเสาร์สี่ทุ่มถึงห้าทุ่มส่วนวันเสาร์อาทิตย์สามทุ่มถึงเที่ยงคืนเราก็อยู่กันทางวิทยุที่ทำหน้าที่กัน31ปีแล้วนะครับยังมีคำถามว่าถ้าเป็นป่าที่น่านทางเหนือเห็นสมบูรณ์แล้วน้ำถ้าฝนตกขนาดนี้จะมีเรื่องน้ำท่วมไหมท่วมแน่ๆหรอครับไม่ต้องห่วงเพราะว่าตก400 3-400นี่มันไงก็เอาไม่อยู่ต้องให้เป็นป่าอุ้มน้ำซับน้ำไว้แค่ไหนก็ตามทีตอนนี้ก็ช่วยกันได้ก็พยายามช่วยพี่น้องที่กำลังตกทุกข์ได้ยากกำลังลำบากอยู่ในขณะนี้นะครับทุกหน่วยงานที่ระดมกำลังเข้าไปทุกสรรพกำลังผู้คนที่เข้าไปแล้วก็สิ่งที่จะฟื้นฟูต่อไปข้างหน้าด้วยแล้วเรื่องของกำลังใจให้ต่อกันแล้วกันในยามที่เขาท้อแท้ในยามที่เขาเหนื่อยยากก็อย่าไปดราม่าอะไรกันเลยฮะโทมตีต่อว่ากันเลยก็คนไทยของเราทั้งนั้นเราไม่มีใครคงจะไม่ว่าจะพื้นที่หัดใหญ่ที่ผ่านมาที่ไหนก็แล้วแต่หรือว่าในกรุงเทพเองที่เคยน้ำท่วมก็เราก็เคยเจอสภาพที่เราเจอกันมาทั้งที่เรานี้ตายหัวซุกหัวซุนกันไปเมื่อปี54ก็เคยมาแล้วฮะกลับต้องกลับไปอยู่ที่บ้านพ่อตาแม่ยายอุตรดิตถ์พาลูกหอบเสื้อผ้าเข้าของกันไปหนีตายไปหนีน้ำท่วมฮะก่อนจะกลับมาสู่กรุงเทพในการทำงานได้ก็เล่นเอาเป็นอาทิตย์เป็นสัปดาห์ขับรถอ้อมไปถึงนู่นนะครับว่าจะไปถึงอุตรดิตถ์ได้ในสภาพเดือนปีที่เราน้ำท่วมเราก็เคยเจอกันมาแล้วก็ต้องเห็นใจกันทุกส่วนนะครับไม่มีใครที่อยากจะให้มันเกิดในเรื่องแบบนี้เมื่อเกิดขึ้นมาก็ต้องดูแลช่วยเหลือกันยามที่ทุกคนได้ประสบในสถานการณ์หรือชะตากรรมอย่างนี้นะครับเพลงที่เมื่อวานนี้ขอไว้นะฮะทางกุกันฟองของท่อนดนตรีก็เกี่ยวกับทางเหนือก็อยู่ในช่วงนี้ครับการให้กำลังใจนะครับแก้มน้องนางนั้นแดงกว่าใครแล้วก็จากเชียงใหม่ของกุหลาบปากสั้นมาครับ

0: ถนนดนตรีโดยพิญโยรุ่งสมัยสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เรายังเป็นนักเดินทาง
1: มาทุ่ม4:40เดินทางกันในช่วงท้ายของชั่วโมงสุดท้ายของทุ่นดนตรีนะครับความรู้สึกใหม
2: ่สัญญาณกลับมาหรือยังโอเคครับชั่วโมงสุดท้ายนะครับในคืนวันอาทิตย์กับทุ่นดนตรีผมพิจารุ่งสมัยนะครับก็เพลงที่ขอมาจากเชียงใหม่แล้วคุณเจ้าคุณรับส่งภาพแม่พระจันทร์เต็มดวงแล้วตอนวันมาฆบูชามาให้ชมเราอิจฉาคนที่อยู่บนดงดอยสูงแต่ตอนนี้ก็คนที่อยู่บนดอยสูงที่จังหวัดน่านก็กำลังลำบากนะฮะก็ที่ปัวแล้วก็ที่อีกหลายๆที่นะครับที่น้ำกำลังจะเข้าไปในพื้นที่ก็ต้องคอยระมัดระวังดูแลกันในเพจที่ผมอ่านอยู่มีคุณอยู่ท่านหนึ่งนะคือเราบอกว่าแพลนกันไว้เป็นเดือนว่าจะมาเที่ยวน่าน2คืนมา21กับ23จองที่พักทุกอย่างไว้หมดแต่อยู่ๆแผนท่องเที่ยวก็เปลี่ยนมาเป็นผู้ช่วยมาเป็นช่วยผู้ประสบภัยแทน2ถึง3วันนี้ได้มีส่วนช่วยคนที่กำลังเดือดร้อนมากมายจากเหตุน้ำท่วมในจังหวัดน่านทำอะไรกันมากมายย้ายคนโรงครัวถุงยางชีพโชคดีตรงที่เรามีประสบการณ์กันมาก่อนและการทำงานของปภ.ที่เข้ามาประสานกับกู้ภัยมันดูเป็นรูปเป็นร่างเป็นระบบขึ้นมาหน่อยทุกอย่างเลยไวไปหมดสู้ๆนำเมืองน่านเดี๋ยวมีโอกาสคนจะวางแผนมาเที่ยวน่านอีกทีนะครับก็ในสิ่งที่เราคิดว่าสร้างสรรค์นะช่วยกันนะฮะอะไรที่เป็นเรื่องที่เป็นเรื่องของการต่อว่าต่อขานกันหรือโจมตีอะไรกันมันต้องเลิกคุยกันเรื่องนี้ต้องคุยกันเรื่องนี้ต้องแก้ปัญหานะครับถึงมันจะแก้ยากแก้เย็นกันในบ้านเมืองของเรานี่ก็ต้องแก้กันต่อไปครับมีกำลังใจกันนะฮะบรรยากาศทั้งเหนือนะหนาวนะฮะก็ทุกคนก็จะไปสัมผัสอากาศหนาวแล้วก็ไปชื่นชมทั้งวิวทิวทัศน์ทั้งความงดงามทั้งเรื่องของธรรมชาติขุนเขาที่ได้ไปสัมผัสบรรยากาศกันอยู่เป็นประจำทุกปีนะปีละครั้งสองครั้งก็ว่ากันไปตามเส้นทางที่เดินทางนะฮะแต่พอหลังที่เกิดเหตุเกิดอุทกภัยน้ำท่วมก็ต้องไปฟื้นฟูต้องไปช่วยกันนะครับอย่าปล่อยให้ทอดทิ้งไว้แล้วก็ปล่อยให้เขาโดดเดี่ยวกันในการสู้เพียงลำพังไม่ได้นะครับก็อีกสัมผัสหนึ่งในบรรยากาศหน้าหนาวที่ขาดไม่ได้น่าจะเป็นเรื่องของกาแฟคาเฟ่โพเอทรีเอกพจนาพิทักษ์ครับ

0: จริงๆแล้วผมเป็นคนแต่งเบื้องต้นเลยแต่แต่งแบบมันเป็นบทประพันธ์บนกระดาษประตูโรงงานปิดแล้วพวกเราถึงคราวมองมน
1: เป็นประมาณเนี้ย
0: มันเป็นคาแรคเตอร์ของคนสุพรรณแล้วเขียนเพลงร้องเพลงก็จะแบบเนี้ยติดมาแล้วผมรู้สึกว่ามันซ้ำมันเก่าผมก็เลยขย้ำทิ้งใส่ถังขยะแค่นี้พี่เล็กต่อ
2: จากความรู้สึกเราอะเราชอบก็เลยมันทิ้งไม่ลงไงชอบในเนื้อหามันไงแต่คิดว่าพี่แอดคงทิ้งมันแล้วล่ะเพราะอยู่ในถังขยะแล้วไม่เล็กทิ้งมันจะเรียกอะไรละตัวผมเองก็ยังดื้อด้านจะทำอย่างเดิมอยู่พี่แอดก็คงไม่เอาอะเพลงนี้ก็คงตัดทิ้งอยู่ดีเพราะตอนนั้นกำลังทำเพลงบาปบริสุทธิ์อยู่แอด
0: ใช่
2: ไอ้เราก็ทำเพลงไปหูก็แง่วดีนแววดีนพี่ลี่กับจารณิตอันนี้ก็เป่าคุยแอดตอนนั้นนะไปนี่ก็ทำนองเนี่ยเราก็เนื้อหามันสะเทือนใจดีไงชอบก็เลยไปเอามาทำเพื่อให้เนื้อหามันคง

่วงท้ายของถนนดนตรีในชั่วโมงสุดท้ายกับผมพิจิตรรุ่งสมัยและคุณสุภเลิกทำฤดีก็กลมเสียงเห็นร้านรวงร้านกาแฟที่มีความงดงามมีความตั้งใจมีเสน่ห์มีเรื่องราวดีๆที่เป็นสิ่งที่อยู่บนตรงดอยที่กว่าจะสร้างขึ้นมาด้วยหยาดเหงื่อน้ำพักน้ำแรงของแต่ละร้านแต่ละคนแต่ละท่านก็ต้องมาลายหายสิ้นไปกับสายน้ำและก็ความเสียหายจากบรรดาเศษซากปรักหักพังกว่าจะฟื้นกว่าจะได้ขึ้นมาเกิดเป็นร้านดวงได้อีกนี่คงต้องใช้เวลากันมากพอสมควรทุนรอนที่หายไปจากการทุ่มเทที่ผมทำงานมาก็คงจะต้องหมดไปกับการที่จะต้องฟื้นคืนสภาพในพื้นที่ก็เป็นกำลังใจแล้วก็คิดว่าสิ่งที่จะทำได้ช่วยกันได้แบบนี้ก็คงจะต้องช่วยเหลือเจือจานกันไปสำหรับการบริจาคข้าวของเครื่องใช้ในภายภาคหน้าจะมีการทำโครงการอะไรที่สามารถที่จะให้เอาชนะธรรมชาติได้ก็คงจะเราต้องดูกันไปว่าจะเป็นอย่างไรแต่ถ้าแน่ๆก็คือเราก็คงจะต้องอยู่กับธรรมชาติวิธีของธรรมชาติเหล่านี้ต่อไปนะครับคือวันนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามทนดนตรีในคืนวันเสาร์วันอาทิตย์3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับผมพิจิตรรุ่งสมัยนะครับทีมงานของทนดนตรีคุณเมฆกันแก้วนรงศักดิ์นิยมทองเรืองกิจหลักการเจริญวสันต์วงสว่างสงเกตไทยมณีวุฒิประกอบโอกิจมอมริพาเทียมแสนเตือนใจชำนาญในเมืองและแอดมินหัสดินเทพหัสดินณอยุธยาคุณสุภเลิศธรรมดีควบคุมเสียงนะครับเราจะกลับมาทำหน้าที่กันใหม่ในสัปดาห์หน้า3ทุ่มถึงเที่ยงคืนกับช่วงเวลาของทนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทางสัปดาห์หน้าติดตามกันใหม่นะครับลาคุณไปก่อนครับลาติดสวัสดีครับ

0: นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็นนักเดินทาง
1: ผู้ทบกับภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ
2: ์เฮ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจะนานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวร์เอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวร์ค่อยกดปลอดภัยชัวร
1: ์เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย

นเพื่อชีวิตใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นมาเป็นเพื่อนกันในไลน์ Open Chat ถนนดนตรีเพียงไปที่แอปพลิเคชัน LINE เลือกหน้าหลักจากนั้นเลือกตรง Open Chat โดยค้นหาคำว่าถนนดนตรี FM 92.5 MHz แล้วกดเข้าร่วมเพียงเท่านี้ท่านจะไม่พลาดข่าวสารกิจกรรมทางดนตรีกวีศิลปะและวรรณกรรมที่น่าสนใจถนนดนตรีเรายังเป็น

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา 5:00 นเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 กิโลเฮิรตซ์เสนอรายการธรรมะรับอรุณ

เรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน่ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากยินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยด้วยรายการธรรมรับอรุณมาพบกับท่านผู้ฟังเป็นประจำทุกวันเป็นรายการแรกของทางสถานีเพื่อนำความเป็นมงคลนำความดีความงามความก้าวหน้าการพัฒนาการให้เกิดในชีวิตของเราให้เป็นสิ่งแรกๆเลยท่านผู้ฟังถ้าเราต้องการความดีเอาความดีเอาธรรมะเข้าสู่จิตใจโดยมีข้าพเจ้าพระมหาไพบูลย์อภิปุณโญเป็นผู้ดำเนินรายการในทุกวันจันทร์เป็นช่วงของสมการชีวิตที่ข้าพเจ้าจะนำเงื่อนไขของการดำเนินชีวิตที่มันเป็นปัจจัยต่างๆไม่ว่าจะเรื่องปัจจัย4ปัจจัยเรื่องคนเรื่องของเรื่องสิ่งแวดล้อมการงานความรักสังคมประเด็นต่างๆที่จะทำให้เรามีความสุขหรือความทุกข์เหล่านี้มาพูดคุยดูจะว่าเงื่อนไขเหล่านั้นเนี่ยมันมาแบบว่าผูกกันเป็นปมแล้วมันก็จะมีความทุกข์ความเศร้าหมองโอ้ชีวิตมันเหมือนกับไม่ลงตัวถ้ามันไม่ลงตัวแสดงว่าเงื่อนนั้นมันเป็นปมละปัจจัยนั้นทำให้มันไม่ลงตัวสมการมันไม่ลงตัวมันก็เลยปวดหัวเราจะเอาธรรมะเข้ามาปรับใช้ได้อย่างไรให้เงื่อนต่างๆนั้นมันคลี่คลายให้ปัจจัยต่างๆเหล่านั้นสมการนั้นลงตัวจิตใจของเรานี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญการฟังธรรมนี่แหละทุกฝั่งจึงมีความสำคัญเพราะพอฟังแล้วเข้าสู่หัวสมองเข้าสู่จิตใจปรับตรงจิตใจของเราพอปรับที่จิตใจของเราแล้วสิ่งแวดล้อมภายนอกจะไม่ได้เปลี่ยนนะแต่ว่ามันเกิดความลงล็อกลงตัวขึ้นในจิตใจของเราในทุกวันจันทร์จึงได้จะนำประเด็นเรื่องต่างๆเหล่านี้แหละทุกฟังมาพูดคุยกันโดยในช่วงต้นของรายการก็จะเป็นเคสหรือว่าตัวอย่างของการดำเนินชีวิตที่ทุกผู้ฟังได้แบ่งปันกันมาหรืออาจจะเป็นเคสที่เราเห็นได้อยู่ในปัจจุบันข้าพเจ้าจะยกเป็นเคสขึ้นมาพูดคุยแบ่งปันแล้วในช่วงที่สองของรายการก็จะนำประเด็นปัญหาซึ่งวันนี้จะนำเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมาพูดคุยว่าในลักษณะเนื้อหาธรรมะนั้นจะมีการปรับใช้หรือมีลักษณะอย่างไรให้เกิดความเข้าใจในช่วงต้นฝั่งช่วงของไต่ตามทางเคสของท่านผู้ฟังวันนี้ก็แบ่งปันให้ทราบว่าในชีวิตช่วงประมาณสักก่อนโควิดได้ 4-5 ปีในช่วงไม่ถึง10ปีของท่านผู้ฟังท่านนี้ท่านผู้ฟังก็มีความทุกข์มากแบบเจอข้อสอบชนิดที่หนักมากไล่มาตั้งแต่เรื่องเงินทองละมีปัญหาเรื่องที่ทำงานเงินเดือนลดลงเรื่องเปลี่ยนแปลงที่ทำงานเรื่องเกี่ยวกับบ้านที่อยู่อาศัยว่าธนาคารเขาจะมายึดไปเรามีสินทรัพย์อย่างนี้จะขายได้ไหมหรือจะยังไงเราจะเอาเงินหมุนไปที่ไหนโอ้ปวดหัวมากเครียดมากเครียดเนี่ยจนกระทั่งว่าร่างกายเนี่ยก็มีปัญหาตามมาปวดเมื่อยแล้วก็หนึ่งเรื่องโรคกระเพาะแล้วก็สองมันยังขึ้นถึงศีรษะปวดหัวยิ่งงานก็ไม่ดีแล้วยังมีผลต่อเนื่องถึงประสิทธิภาพในการงาน
นี่ปีแรกเราเจอเรื่องนี้เรื่องการเงินการทองพอแก้ปัญหาไปได้ผ่านมาปีที่สองญาติพี่น้องนี่เสียชีวิตอีกคือคุณแม่มาเสียไปคุณแม่เสียไปนุ๊กโอ้โหก็เสียใจมากแม่เราเนาะปีต่อมาอีกพี่สาวเสียพี่สาวแท้ๆนี่แหละคลอดคลานตามกันมาอุบัติเหตุด้วยโอ้มึนเลยคราวนี้ข้อสอบนี้ทำไมมันหนักแท้ปีถัดมาต่อไปอีกพี่ชายเสียพี่ชายนี่เป็นโรคแบบหัวใจวายอยู่ๆก็อึกๆล้มไปเอ้าแบบว่าปัจจุบันทันด่วนต่อมาอีกเจอปัญหาเรื่องโควิดเรื่องที่ว่าทำงานไปยังไงติดต่อผู้คนโอ้เรื่องสุขภาพตัวเราเองอีกโอ้เจอแต่เรื่องข้อทดสอบมาหลายข้อหลายอย่างเจอข้อสอบแบบนี้เธอเล่าให้ฟังว่าโอ้บางทีนี่แบบมึนๆไปเลยนะมึนนี่คือแบบไม่รู้จะทำอะไรก่อนอะไรหลังนะหยิบอันนี้หรือจะทำอันนั้นหรือจะเดินไปห้องน้ำหรือจะไปกินข้าวหรือจะไปเก็บของคือมันมึนจนแบบบางทีทำอะไรไม่ถูกเนี่ยถ้าไม่มีธรรมะเนี่ยนะคือเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือบางคนถึงขนาดว่าแม้จะมีธรรมะก็ยังเป็นโรคซึมเศร้าได้นะคือลักษณะที่ว่ามันไม่เป็นอันทำอะไรเลยนะจะมีแบบว่าอยู่นิ่งๆแล้วก็จนมีความคิดว่าอยากจะฆ่าตัวตายหรือไม่อยากจะทำอะไรเลยนี่ก็ขายเกณฑ์เป็นโรคซึมเศร้าใช่ไหมแต่ท่านผู้ฟังท่านนี้ก็ยังไม่ได้คิดไปถึงขนาดนั้นจะเป็นลักษณะที่ว่าแบบอึ้งไปเลยแบบไม่รู้จะทำอะไรเลยบางทีเป็นอย่างนี้ถ้าไม่มีสติมาช่วยดึงเอาไว้นะให้ระลึกถึงได้ว่าโอ้ชีวิตมันก็เป็นอย่างนี้แหละคนเราก็ตายได้แต่ความคิดเนี้ยความระลึกถึงได้ข้อเนี้ยความคิดได้ความระลึกได้เนี้ยคือสติไงยังมีสติมาคอยดึงเอาไว้ดึงเอาไว้ไม่ให้จิตไปตามความอึ้งความตกใจความไม่รู้จะทำอะไรแต่ไปตามทางนั้นต่อไปนี่สงสัยได้เป็นโรคซึมเศร้าแน่ๆแต่มีสติมาคอยดึงเอาไว้พอมีสติมาคอยดึงเอาไว้ไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีก่อนละไม่ไปทำเรื่องที่ไม่ดีนี่ก็คือไม่ไปผิดศีลไม่ไปทำสิ่งที่จะเป็นการเบียดเบียนผู้อื่นเบียดเบียนตนเองและเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายสตินั้นพอมีกำลังที่จะดึงจิตไม่ให้ไปมีพฤติกรรมชนิดที่ว่าให้เกิดความหดหู่ต่อไปขยายเป็นโรคซึมเศร้าไม่ไปหดหู่แบบนั้นแต่ดึงไว้คือเหมือนมีเชือกเนี่ยมาผูกเอาไว้สิ่งที่มันจะเคลื่อนคล้อยไปในทางพฤติกรรมที่ไม่ดีมันไปปุ๊บถูกดึงเอาไว้ไปไม่ได้เออยังพอระลึกถึงธรรมะได้บ้างในที่นี้ความระลึกได้คือสติธรรมะที่เจอนึกถึงนั้นคือความไม่เที่ยงเห็นได้ว่าโอ้โธ่แม้เรานี่ก็จะต้องเป็นอย่างนี้กันนะเนี่ยเราควรที่จะต้องรีบทำความดีในกรณีบางคนนะทุกฟังพอเจอเรื่องแบบกระทบกระเทือนใจมากขนาดนี้เงินที่เก็บมาทั้งชีวิตหายหรือสูญเสียไปคนที่รักญาติที่รักตายจากไปเขาไม่มีเครื่องมือที่จะตั้งจิตรักษาจิตหรือมีจิตที่จะนึกถึงระลึกถึงคือไม่มีอาวุธที่จะมาใช้ต่อสู้เลยไม่มีอาวุธที่จะควักออกมาฟันจุดนี้แล้วไอ้ความคิดนี้มันจะหายไปคือไม่มีคิดนึกไม่ได้หรือไม่มีสติที่จะมาเป็นเครื่องมือดึงไว้ไม่ให้จิตมันคล้อยไปตามทางนั้นมันก็ถึงคล้อยไปในลักษณะที่แบบให้ตกใจบ้างร่ำให้คร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้งุนงงคลั่งเพ้อหรือไม่ก็กระฟรัดกระฟรีกระตั้งกระเตืองทำความโกรธความขัดเคืองความไม่พอใจให้ปรากฏต่อไปอีกก็เบียดเบียนคนนั้นด่าว่าคนนี้ต่อไปอีกอะทำผิดศีลจมปลักอยู่ในกองทุกข์แต่เธอผู้นี้ทั้งฝั่งยังมีสติที่จะดึงเอาไว้บางทีมันก็มีร้องไห้บ้างเสียใจบ้างนะแต่ก็พอมีสติสัมปชัญญะอดก
ลั้นเวทนานั้นไว้ได้ในการสูญเสียคุณแม่สูญเสียพี่ชายพี่สาวจนทุกวันนี้ทุกฝั่งอยู่ตัวคนเดียวคู่ครองก็ไม่มีลูกไม่ต้องพูดถึงอยู่ตัวคนเดียวพอมีสินทรัพย์อยู่บ้างเนี่ยแล้วถามว่าเฮ้ยมันจะมีความคิดต่อไปไหมว่าโอ้ฉันอยู่คนเดียวแล้วก็จะอยู่ยังไงเวลาฉันเจ็บป่วยแค่ไหนก็จะทำยังไงแล้วก็เวลาที่ฉันจะตายแล้วใครจะดูแลให้จิตใจนี้ถ้ามันไม่ได้รับการรักษามันจะคิดต่อไปอีกนะมันก็จะปรุงแต่งกังวลในสิ่งที่ยังไม่มาถึงแต่เธอคนนี้ก็ยังพอมีสติสัมปชัญญะรักษาจิตไม่ให้คิดไปทางนั้นทำความดีไปทุกวันทุกวันรักษาจิตที่มีความสงบหาความสุขในปัจจุบันนี่แหละให้เห็นถึงความไม่เที่ยงแล้วมีเพื่อนดีมีกัลยาณมิตรในการที่จะดูแลรักษาช่วยเหลือกันมันก็พอไปได้ไงจิตใจก็ไม่ตะเลิดเปิดเปิงแล้วก็มีสติสัมปชัญญะพอรักษาได้แต่อย่างไรก็ตามบางครั้งบางคราวความกังวลในข้อนี้มันก็อาจจะมาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวแล้วชีวิตฉันจะดำเนินต่อไปยังไงบางทีมันมีคิดแวบแวบมาเอาก็มีความคิดระลึกได้ว่าเอาก็อยู่ไปอย่างเงี้ยอยู่ด้วยธรรมะรักษาตัวไปมีเพื่อนดีไปฟังธรรมะไปมันก็ไปตามทางสายกลางก็รักษาดึงปรับปรับกันอยู่อย่างนี้ยังรักษาอยู่ในกรอบขอบเส้นทางของมรรคได้อันนี้ก็ว่าไต่ตามทางจริงๆแล้วล่ะไต่มาตามทางมรรคสตินี่แหละทุกฝั่งถึงเป็นจุดที่ว่าเราฝึกเราทำเพราะฉะนั้นอย่างคนที่มาฝึกปฏิบัติธรรมรักษาจิตด้วยสติจังหวะที่สติมีกำลังเนี่ยมันนำมาใช้งานได้จริงๆเลยนะในชีวิตประจำวันก็ต้องเปรียบเทียบดูสำหรับคนที่ว่าถ้าไม่เคยฝึกสติมาก่อนไม่ได้เคยมีการเตรียมการรับมือพอมีเรื่องกระทบปึ้งปุ๊บนี่บางทีมันเราเลิกไม่ได้เลยมึนไปเลยอย่างที่ว่าเพราะฉะนั้นพอเราได้มีการฝึกสติมีการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องเรื่องทดสอบมาแน่นอนฟังสิ่งที่จะมาทดสอบจิตใจของเราคือท่านเปรียบไว้เหมือนกับเมืองที่จะมีข้าศึกมาบุกแน่นอนกายใจของเราเนี่ยเป็นเมืองหนึ่งเมืองกายเมืองใจข้าศึกที่จะบุกมานี่คือความแก่ความตายแน่นอนนะมันมาแล้วเราจะรักษาเมืองใจของเราได้ไหมให้จิตใจของเราเนี่ยมันมีความคงที่ตั้งมั่นไว้ไม่หวั่นไหวไปตามความตายที่จะมาถึงความสูญเสียที่มาถึงนี่แหละจึงต้องมีสติเป็นตัวตั้งเอาไว้เป็นหนึ่งในเรื่องมือต่างๆข้าพเจ้าคิดว่าก็จะมีท่านผู้ฟังอีกหลายๆท่านที่จะมีเคสมีลักษณะเป็นเหมือนกับท่านผู้ฟังท่านนี้ว่าเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจพบกับความสูญเสียไม่ว่าจะเงินทองญาติมิตรและไม่ใช่ว่าเราจะแบบคอยภาวนาว่าสิ่งเหล่านี้อย่าเกิดขึ้นในชีวิตของเราเลยให้คนอื่นเนี่ยตายจากเราไปทีหลังเราไปก่อนดีกว่าหรือมันก็ไม่ได้ไงมันก็เป็นไปตามจังหวะชีวิตของแต่ละคนพอมีเกิดขึ้นแล้วเราเปลี่ยนแปลงสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นะทุกฝั่งไม่ใช่ว่าเราจะเอาธรรมะไปเปลี่ยนแปลงให้สิ่งต่างๆเนี่ยมันเป็นไปตามเรื่องที่เราต้องการตามความปรารถนามันไม่ได้บางครั้งมันไม่ได้มันเป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยแต่สิ่งที่ธรรมะสติมรรคแปดจะช่วยได้ก็คือปรับแต่งจิตใจของเราให้มีความเห็นที่ถูกต้องพอเรามีความเชื่อความเห็นความเข้าใจ mindset ที่ถูกต้องแล้วทุกฝั่งเราจะไม่ทุกข์ซึ่งเรื่องนี้ทุกฝั่งจะเป็นประเด็นที่ข้าพเจ้าพูดในวันนี้ว่า mindset หรือว่าความเห็นหรือว่าทิฏฐิความเชื่อแบบไหนที่บางทีมันก็ทำให้เราทุกข์บ้างบางทีก็ทำให้เราไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างทุกข์บ้างนี่กฎเกณฑ์ในชีวิตเพื่อที่จะให้เรามีความสุขหรือความทุกข์ของแต่ละคนบางทีมันตั้งไม่เหมือนกันถ้ากฎเกณฑ์เราต่างกันกับโลกมากเราก็จะมีความทุกข์มากถ้ากฎเกณฑ์เราเข้ากันกับได้โลกมากเราก็จะมีความทุกข์น้อยเอ๊ะยังไง
เดี๋ยวเราพักฟังสิ่งที่น่าสนใจจากผู้สนับสนุนรายการสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาพุทธภาษิตเรื่องเพศที่ชื่อว่าพุทธะมาในคุตตกนิกายสัพพิยสูตรกัปปานิวิจเจยะเกวลานิสังสารังทุพยังจุตูปะปาตังวิขตระชมะนังขนังวิสุทธังปตังชาติกยังตะมาหุพุทธังแปลว่าบุคคลผู้พิจารณาสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุติและอุบัติตลอดกับทั้งสิ้นแล้วปราศจากทุลีไม่มีกิเลสพอกพูนเป็นผู้หมดจดบรรลุภาวะที่ซึ่งสุดการเกิดบัณฑิตเรียกว่าพุทธะความเป็นมาแห่งพุทธภาษิตนี้สัพพิยปริภาชกเรียนปัญหา20ข้อจากเทวดาผู้เคยเป็นญาติแล้วเข้าเฝ้าทูลถามหนึ่งในปัญหาว่าบุคคลรู้อะไรบัณฑิตจึงเรียกว่าพุทธะพระพุทธเจ้าจึงตรัสภาษิตนี้ตอบคือการพิจารณาสังสารวัฏตลอดกับแล้วเห็นด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณพิจารณาเห็นสังสารวัฏทั้งสองส่วนคือจุตูปปาตญาณปราศจากทุลีคืออาสวัคคายญาณเกิดขึ้นรวมเป็นบรรลุวิชชาสามจึงเป็นพุทธะคนเราเนี่ยมันไม่ควรทุกข์โดยไม่จำเป็นท่านผู้ฟังคือถ้ามันมีความจำเป็นว่าคุณจะต้องทุกข์บ้างโดนบ้างก็ค่อยทุกข์อยู่แต่จริงๆแล้วความจำเป็นในข้อนั้นมันไม่มีเลยท่านผู้ฟังที่ว่าเราจะต้องมาทุกข์เพราะเรื่องนั้นเรื่องนี้มันอยู่ที่ว่ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งไงว่าถ้าเราตั้งกฎเกณฑ์ว่าความสุขฉันต้องเป็นแบบนี้แต่ฉันไม่ได้ก็จึงจะต้องมาทุกข์ก็ถ้ากฎเกณฑ์ที่เราตั้งแล้วมันทำให้เราเกิดทุกข์แล้วทำไมเราไม่เปลี่ยนกฎล่ะก็นั่นน่ะสิว่ากฎเกณฑ์บางทีมันไร้สาระไม่เกิดประโยชน์ทำให้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนี่ว่าเราจึงจำเป็นจริงๆหรือว่าต้องทุกข์ไม่เลยเราทุกข์โดยไม่จำเป็นถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ใหม่เราตั้งใหม่เราทำใหม่เราก็ไม่จำเป็นต้องทุกข์ไงทุกฝั่งนี่คือช่วงของปรับตัวแปรแก้สมการในรายการสมการชีวิตที่จะนำเงื่อนไขปัจจัยต่างๆในชีวิตของเรามาปรับดูสิว่าเราจะคลายทุกข์เราจะทำให้เกิดถึงสุขได้อย่างไรทุกคนในโลกนี้ไม่ใช่แค่คนสัตว์ด้วยไม่ใช่แค่คนแค่สัตว์เทวดาด้วยทุกตัวสิ่งมีชีวิตทุกประเภทจะถูกผลักดันถูกขับดันด้วยเวทนาทุกคนทุกฝั่งรักสุขเกลียดทุกทั้งนั้นแหละทุกขับดันด้วยเวทนาอยู่อะไรที่มันจะทุกข์ฉันจะไปทำทำไมโอ้ยก็ไม่เอาแล้วอะไรที่เป็นสุขเอาก็เอาสิได้ก็ดีเอาเลยความสุขนี่คือถูกผลักดันด้วยเวทนาทุกคนเลยนะเอาต่อให้ว่าพวกที่รักความแบบชอบเจ็บๆรักความรุนแรงหมายถึงว่าไม่ใช่ไปทำคนอื่นนะแต่ว่าตัวเองชอบเจ็บๆอย่างพวกทรมานตนเองน่ะก็ถูกขับดันด้วยเวทนาเหมือนกันก็เขาชอบลักษณะภาษาแบบนี้ภาษาที่ทำให้เจ็บๆเนี่ยมันกลายเป็นสุขเวทนาของเขาภายในใจใจยุ่ยทุกเวทนาทางกายแต่มันเป็นสุขเวทนาทางใจเขาทำไมเป็นอย่างนั้นได้เพราะเงื่อนไขที่เขาตั้งขึ้นเป็นกฎเกณฑ์ในชีวิตของเขามันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวเราตรวจสอบกันก่อนนะสมัยโบราณโอ้ไม่ได้เอาโบราณเอาสมัยเนี่ยที่ประเทศอินเดียเขายังมีอยู่นักบวชชนิดที่ว่าเปลือยกายหรือว่าต้องทำข้อปฏิบัติชนิดที่แบบเจ็บๆข้อปฏิบัติที่เราเรียกว่าเป็นการบำเพ็ญตบะเป็นทุกขกิริยาเอาทำไมเขาถึงทำอย่างนั้นเขาก็มีความเชื่อว่าอันนี้มันจะดีไงดีนี่คือสุขเวทนาใช่ไหมล่ะถึงแม้ว่ามันจะมีทุกข์อยู่ตอนนี้แหมไม่เป็นไรความเชื่อตรงนี้คือทิฏฐิคือความเห็นคือความเชื่อคือความเข้าใจ mindset belief ของเขา belief เนี่ยคือความเชื่อ
ซึ่งนี้ไม่เหมือนกันกับศรัทธานะศรัทธาในที่นี้คือความมั่นใจแต่ว่ามันคล้ายๆกันอยู่แต่มันไม่เหมือนกันไปเอาว่าคนที่เขามีความเชื่อมีความเห็นมีความเข้าใจไปอันใดอันหนึ่งเขาก็ทำไปตามความเห็นความเชื่อความเข้าใจของเขาอันนั้นอันนั้นเพื่ออะไรเพื่อจะให้พ้นทุกข์ไงเพื่อจะให้มีสุขไงให้เกิดสุขให้พ้นทุกข์ซึ่งไอ้กฎเกณฑ์ความสุขของชีวิตของแต่ละคนตรงนี้แหละที่ว่าเราตั้งขึ้นถูกล้อล้อมขึ้นมาเป็นทิฏฐิในชีวิตของเราเนี่ยมันแตกต่างกันตอนไม่ค่อยมีเงินไม่ค่อยมีทองนี่กฎเกณฑ์ความสุขก็เป็นแบบหนึ่งก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากซื้อข้าวผัดกะเพราไม่ต้องมีไข่ดาวก็ได้30 บาทโอเคกินอิ่มละแต่พอบอกว่ามีเงินทองขึ้นมาหน่อยใช่ไหมต้องกินชาบูหม้อละ3,000นะโอมากาเสะด้วยนี่ยิ่งจะดีโอ้ยทำไมจองคิวไม่ได้สักทีโอ้ยทุกเนาะทุกเนาะอย่างเงี้ยทุกโดยไม่จำเป็นนะเนี่ยระวังเอ้าก็ก่อนหน้านี้กินอะไรก็ได้ป่ะโอเคแต่พอมีเงินทองเสร็จปุ๊บโอมากาเสะไม่ได้แล้วแม่มันทุกข์เหลือเกินทำไมจองคิวไม่ได้ทีรอเป็นปีเป็นเดือนไม่ดีมีความหงุดหงิดมีความไม่พอใจบางทีไปบ่นให้เพื่อนฟังบ่นให้คู่ครองฟังบ่นให้บุตรธิดาฟังไอ้จิตใจของเราใช่ไหมมันวุ่นวายนะเมื่อก่อนก็กินอะไรก็ได้ไม่ยากนี่นะเออทำไมเราถึงมีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปนี่คือมันถูกหล่อหลอมไงคนเราถูกหล่อหลอมด้วยสถานการณ์ถูกหล่อหลอมด้วยสิ่งแวดล้อมมาละเฮ้ยมันมาได้ไงนะภาษาง่ายมีภาษามาเป็นเงินทองเงินทองนี่เป็นภาษาแบบนึงนะเห็นด้วยตาสมาธิด้วยกายมีภาษามาแล้วมันก็จึงหล่อหลอมลักษณะจิตใจของเราให้เป็นแบบใหม่นี้ขึ้นมาหรือเมื่อก่อนนี่ก่อนที่จะมีระบบสมาร์ทโฟนนี่คุณก็ใช้โทรศัพท์ธรรมดาใช่ไหมล่ะเป็นแบบปุ่มกดแล้วก็มีแป้นตัวเลข9 ตัว 10 ตัวแต่ว่าพอมีสมาร์ทโฟนมี 4G 3G เออซื้อโทรศัพท์ใหม่มาดูสิโอ้โหค่า 4G 5G มันราคาเท่านี้เฮ้ยใช้ Wi-Fi สิโอ้ที่นี่ไม่มี Wi-Fi เลยเนี่ยโตบนนั่นนี่ทำไมจิตใจเรามันเปลี่ยนแปลงไปแน่นอนตำรวจทุกคนน่ะจิตใจเนี่ยพอมีภาษาอะไรมาเปลี่ยนแปลงมากระทบก็ทำให้ทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจไม่ใช่ก่อนนั้นเปลี่ยนแปลงไปตามซึ่งภาษามันมีตลอดเวลาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาช่วงชีวิตของแต่ละคนก็มีความสุขความทุกข์ไม่เหมือนกันอย่างตอนเป็นวัยรุ่นเป็นเขาเรียกว่าผู้ใหญ่ที่ยังอายุไม่มากช่วง20-30ไปอย่างนี้ช่วงนี้ก็จะมีความสุขแบบหนึ่งในการที่ว่าทำงานบ้างเดินทางบ้างแต่พอชีวิตเปลี่ยนแปลงไปมีคู่ครองมีลูกอายุมากขึ้นพ่อแม่เราก็แก่เท่าไปใช่ป่ะไอ้เงื่อนไขความสุขของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแล้วนะจากที่เมื่อก่อนมีงานทำมีเงินเดือนใช้เดินทางท่องเที่ยวบ้างก็มีความสุขแต่พอมีลูกปุ๊บเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปทันทีเฮ้ยลูกเราต้องเป็นอย่างนี้เลี้ยงก่อนเลยนี่ต้องเลี้ยงแบบนี้บางคนเนี่ยเลี้ยงแบบระบบ2 ภาษาพ่อพูดภาษาหนึ่งแม่พูดภาษาหนึ่งบางทีทั้งสองภาษาไม่ใช่ภาษาไทยด้วยนะเออนั่นสิเงินมันยังไงนะก็อย่างนั้นแหละเอ้าต้องการให้ลูกมาเป็นอย่างนี้เงื่อนไขความสุขก็ไปอยู่ที่ลูกหาเงินหาทองรีบหาเลยเพื่อที่จะส่งให้ลูกเตรียมเข้าโรงเรียนนี้เมื่อที่นับแพลนกันตั้งแต่อยู่ในท้องยังไม่คลอดออกมาเลยเนี่ยว่าเออจะให้มันไปเรียนที่นั่นนี่เรียนโรงเรียนนี้ต้องใช้ค่าเติมตรงนี้เอาเงินรีบหาเงินก่อนเก็บเงินก่อนละเงื่อนไขความสุขเปลี่ยนแปลงไปแล้วทันทีใช่ป่ะทีนี้พอถ้าลูกโตขึ้นไปอีกเอาเรื่องลูกก่อนเนี่ยลูกโตขึ้นเดี๋ยวนี้มีเทคโนโลยีเฮ้ยคิดว่าลูกนี่จะต้องแบบคุยกับเราสารเลี้ยงลูกมาให้มันไปเรียนโรงเรียนนั้นพอมันเริ่มเข้าสู่วัยรุ่นม.2 ม.3ขึ้นไปนี่อยู่กับแต่กับโทรศัพท์มือถือไม่ค่อยคุยกับพ่อแม่จนบางทีพ่อแม่เอาเงื่อนไขความสุขของตัวเองไปอยู่กับลูกลูกไม่ได้เป็นอย่างที่ตัวเองหวังตัวเองก็เศร้าใจทุกข์ใจตัวเองทุกข์เนี่ย
พราะลูกนะเมื่อก่อนไม่มีลูกไม่ถูกใช่ปะเขาก็เงื่อนไขมันคนละอย่างใช่ไงเงื่อนไขคุณเปลี่ยนแปลงไปทุ่มเทเพื่อลูกแต่ลูกไม่สนใจตัวเองก็จึงแบบว่าซึมเศร้าเลยมีปัญหากับในครอบครัวเรื่องลูกแล้วก็ยังมีปัญหากับคู่ครองอีกว่าเอาทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้เอากับเธอนะทำอย่างนี้ก็แล้วเธอทำไมไม่ทำอย่างนั้นก็เธอแหละทำอย่างนั้นโทษกันไปโทษกันมามีปัญหาละเราตกมาตรงจุดนี้ได้ไงนะนี่ไงกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราเนี่ยมันคืออะไรเอายังบวกเข้าไปอีกถ้าเรื่องพ่อแม่เอาคนเราเติบโตมาตอนเราเป็นเด็กๆพ่อแม่ก็ยังไม่แก่ไม่เท่าใช่ไหมแต่พอเราเติบโตขึ้นเติบโตขึ้นพ่อแม่แก่เท่ามากขึ้นแก่เท่ามากขึ้นแล้วความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ตามมาโอ้ยแม่ฉันป่วยเป็นโรคนี้โรคนี้มันจะทำไงดีถึงจะหายนี่เธอรู้จักหมอที่ไหนหรือเปล่าเนี่ยฉันรู้จักหมอที่นั่นเดี๋ยวติดต่อให้โอ้เตียงไม่ว่างเลยทำยังไงดีนั่นน่ะสิทำยังไงดีกลุ้มใจไปอีกเงื่อนไขของชีวิตนะทุกฝั่งนี่มันเป็นเรื่องครอบครัวเพราะสิ่งเหล่านี้มันเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาบางคนนี่ก็อยากจะให้พ่อแม่ไปอยู่บ้านพักคนชราเดี๋ยวนี้คือเขามีศูนย์บ้านพักคนชราแบบใหม่ที่ว่าเป็นศูนย์แบบอยู่เป็นหมู่บ้านเป็นลักษณะที่ให้ผู้สูงอายุมาอยู่แล้วก็เหมือนกับมีกิจกรรมมีอะไรทำเฮ้ก็น่าจะดีนะไอ้พ่อแม่จะไปไหมเออนั่นน่ะสิคุยกันรอบสองรอบไม่เข้าใจเฮ้ก็มีปัญหาในครอบครัวอีกความสุขก็ลดลงความทุกข์ก็เพิ่มขึ้นบางครั้งบางอย่างบางเรื่องท่านผู้ฟังเราทุกข์โดยไม่จำเป็นไงเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นเองในชีวิตกฎเกณฑ์หมายถึงอะไรกฎนี่คือกฎไงกฎนี่คือสิ่งที่แบบเปลี่ยนไม่ได้กฎในที่นี้หมายถึงความจริงความเข้าใจหรือลักษณะที่เราคิดว่ามันต้องเป็นอย่างนี้นี่คือกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยซึ่งกฎเฉพาะของเราเองเนี่ยมันไม่ได้เป็นเหมือนกับของคนอื่นเขาไม่ใช่เป็นว่าจะต้องเหมือนกันเช่นคนอื่นที่เขาเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเขาก็ไม่ได้จะมีความทุกข์เขาก็มีใครอะไหลไปเลยตั้งแต่พระมักกะลิพระอนุรุทธะก็เจ็บไข้ได้ป่วยเหมือนกันอะแต่ท่านก็ไม่ได้ทุกข์อะไรหรือแม้แต่พระพุทธเจ้าบางคนอาจจะคิดว่าโอ้ยนี่มันเอ็กซ์ตรีมเกินไปท่านจะมายกเอาพระมาล่ะดูตามวอร์ดโรงพยาบาลไหนก็ได้ท่านฟังคนที่ป่วยเป็นโรคมะเร็งหนักๆอะอาจคีโมกันมาแล้วเต็มที่เนี่ยบางทีมีกำลังใจมากกว่าหมอมากกว่าพยาบาลอีกนะมีคนประเภทนี้มีบางทีมาเขียนหนังสือแต่งหนังสือให้เป็นกำลังใจให้คนอื่นมีเอ้าทำไมตอนนั้นที่เขาโดนหนักปานนี้เขายังมีกำลังใจสูงได้ไม่เป็นทุกข์ได้เพราะกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเขามันแตกต่างกันกับคนอื่นไงคุณเลยคิดว่าจะต้องไม่เจ็บแค่ได้ป่วยถึงจะมีความสุขคุณไม่สามารถจะรอว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องเป็นไปตามที่เราหวังทั้งหมดนะชีวิตเราถึงจะค่อยมีความสุขได้คุณรอจนกระทั่งวัวควายมันกลับมาบ้านเองนะก็มีสำนวนฝรั่งดังว่า wait until cow come home คือมันไม่มาง่ายๆหรอกวัวควายเนี่ยมันก็ไปตามเรื่องของมันแต่มันก็หลงฝูงไปบางตัวมันจะรู้แต่มันไม่ใช่เป็นธรรมชาติของเขาแบบนั้นเราจะมารอให้ทุกสิ่งทุกอย่างราบรื่นไม่มีปัญหาอะไรแล้วเราจึงจะค่อยมีความสุขเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นทุกฝั่งเพราะกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นนั้นมันไม่เกิดประโยชน์กฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นมาทุกอย่างต้องเรียบร้อยนะต้องมีสุขเวทนาต้องราบรื่นงานต้องดีทุกคนต้องพูดดีกับเราเจ้านายต้องไม่มีปัญหาทุกคนหมออยู่ในโรงพยาบาลแล้วนางพยาบาลเนี่ยก็ต้องเชื่อฟังคนป่วยนี่ก็อย่าบ่นมากเจ้านายก็อย่าจิกหลายทุกอย่างต้องราบรื่นนะไม่มีปัญหาอะไรเลยฉันถึงจะมีความสุขแต่คุณเป็นลูกต้องแบบพ่อแม่อย่าขี้บ่นเพื่อนที่โรงเรียนเป็นต้องต้อนรับคุณครูนี่ก็อย่าให้การบ้านมากทุกอย่างราบรื่นชีวิตฉันจะต้องมีความสุขหรือถ้าคุณเป็นพ่อเป็นแม่ลูกนี่มันจะต้องเชื่อฟังลูกจะต้องเลี้ยงง่ายบอกสั่งอะไรมันก็ต้องตามคู่ครองของฉันจะต้องไม่มีปัญหาต้องทำทุกอย่างตามที่ฉันบอกถ้าเราจะรอให้สิ่งต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแล้วชีวิตฉันถึงจะได้คำว่า
มีความสุขได้นี่นะรอไปเถอะท่านผู้ฟังรอไปรอจนผมงอกนะจนไม่มีผมด้วยเอ้าเราจะทุกข์โดยไม่จำเป็นหรือเราไม่ต้องเอาเรื่องที่เกี่ยวข้องกับคนอื่นก็ได้คุณเป็นหมอคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับพยาบาลไม่ต้องเกี่ยวข้องกับหัวหน้าไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคนไข้คุณเป็นพ่อแม่คุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับลูกไม่ต้องเกี่ยวข้องกับคู่ครองถ้าคุณเป็นลูกคุณไม่ต้องเกี่ยวข้องกับเพื่อนไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการหรือเอาตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยมันมีกฎเกณฑ์บางอย่างอยู่ในจิตใจของเราที่ว่าทำให้เราแบบว่าสุขหรือทุกข์ในเรื่องอื่นที่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับคนก็ได้เอาเรื่องงานเรื่องเรียนเรื่องครอบครัวหรือแม้แต่การทำงานบ้านเนาะเวลาเราทำงานอันใดอันหนึ่งเรียนงานที่ทำงานงานนั่งโต๊ะงานขายของหรืองานบ้านบางทีด้วยความเชื่อหรือกฎเกณฑ์หรือทิฏฐิบางอย่างบางประการทำให้งานนั้นเนี่ยโอ้ฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้น่าเบื่อทำไมฉันต้องมาทำงานนี้เสร็จแล้วทำไงเดี๋ยวดูโทรศัพท์ซะหน่อยดีกว่านะดูโซเชียลบ้างดูคลิปวิดีโอสั้นๆบ้างต๊อกติ๊กหรือทูบยูไม่ก็บุ๊กเฟซเสร็จแล้วก็ดูไปเอ้าเวลาผ่านไปครึ่งชั่วโมงหนึ่งโอ้ยนี่มันเป็นลักษณะนิสัยดีหาความสุขเฉพาะหน้าในงานที่มันแบบไม่ค่อยมีความสุขคือจิตใจของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายถูกผลักดันด้วยเวทนาพอเจออะไรที่เป็นทุกขเวทนาในที่นี้คืองานที่มันน่าเบื่อวิชาที่มันไม่น่าสนใจจะเรียนงานการอะไรที่มันบอกว่าเป็นเรื่องรูทีนเป็นงานที่ไม่น่าสนใจงานที่ไม่ชอบทำเราก็เลยจะมาหาความสุขเล็กๆน้อยๆจากการรูดโทรศัพท์มือถือบ้างซึ่งเดี๋ยวนี้มันมาทุกรูปแบบทั้งฝั่งเกมออนไลน์มารูปแบบของการพนันออนไลน์หรือไม่ก็ช้อปปิ้งออนไลน์ไม่ต่างกันโซเชียลมีเดียช้อปปิ้งออนไลน์พนันออนไลน์หรือเสพสื่อออนไลน์ทั้งหลายเนี่ยรูดขึ้นรูดลงเสร็จปุ๊บมันก็มีความสุขเดียวนั้นทันทีแล้วเวลาเราก็เสียไปใช่ป่ะการงานก็ประสิทธิภาพลดลงถ้าเป็นนักเรียนผลการเรียนก็ลดลงขยายผลต่อไปมีปัญหากับผู้ปกครองพ่อแม่อีกแต่เป็นพ่อแม่ก็มีปัญหากับคู่ครองของตนเองมีปัญหากับลูกแต่เป็นเพื่อนร่วมงานก็จะมีปัญหากันเองขยายผลต่อไปนะเพราะว่าถูกขับดันด้วยเวทนาที่อยู่ในจิตใจของเราตามเงื่อนไขอะไรต่างๆที่มันสั่งสมสร้างขึ้นในจิตใจของเราแบบอัตโนมัติเป็นมาอย่างนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะอย่างที่ว่าเมื่อก่อนไม่มี Wi-Fi ไม่มีปัญหาหรอกเดี๋ยวนี้พอไม่มี Wi-Fi เครียดละเมื่อก่อนไม่มีนาฬิกาเรือนละ2-3 ล้านไม่มีปัญหาหรอกแต่เดี๋ยวนี้พอมีเงินทองมากขึ้นอยากจะซื้อนาฬิกาก็ให้ซื้อไม่ได้หรือว่าเพราะเงื่อนไขของเราไม่เป็นไปตามกฎที่เขาตั้งขึ้นเราก็ซื้อไม่ได้ของแพงๆบางทีหรือบางทีนะจะไปหาความสุขทางตาทางหูดูหนังรูละครอย่างนี้ทั้งวันก็เปิดไปดูละครไทยซีรีส์ละครไทยเสร็จปุ๊บโอ้มีแต่เรื่องตบกันมีแต่เรื่องด่ากันดราม่าแบบนี้ทำไม20-30 ปีแล้วก็ไม่เปลี่ยนก็ไปทุกข์ใจเรื่องของคนอื่นคนนั้นอีกเราไปดูซีรีส์เกาหลีดีกว่าดูซีรีส์เกาหลีดูซีรีส์ญี่ปุ่นซีรีส์จีนเพิ่มที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจจิตใจก็ไปพอใจตรงนั้นหลีกหนีความทุกข์ไงทุกฝั่งหลีกหนีความทุกข์ไปหาความสุขไม่ว่าจะใครก็ตามเป็นอย่างนี้หมดเงื่อนไขที่จะให้เกิดสุขหรือเงื่อนไขที่จะให้เกิดทุกข์แต่ละคนก็มีความแตกต่างกันแต่เป็นอย่างนี้แหละในความที่จะหาสุขหลีกเลี่ยงจากทุกข์จุดนี้ไงคือจุดที่สำคัญว่าเราตั้งกฎเกณฑ์อะไรไว้เราตั้งเงื่อนไขอะไรไว้หรือบางทีมันสะสมมาเป็นอัตโนมัติเงื่อนไขเนี้ยถูกหล่อหลอมมาโดยสังคมแล้วโดยที่เราไม่รู้ตัวเช่นว่าคุณต้องมีคู่ครองนะต้องมีลูกนะลูกเนี่ยต้องเป็นอย่างนี้นะลูกคนนึงก็เป็นอย่างนี้บ้างลูกเราก็ต้องน่าจะเป็นอย่างนี้บ้างถูกหล่อหลอมโดยไม่รู้ตัวความที่ว่าไม่รู้ตัวหล่อหลอมเนี่ยเพราะภาษามันมากระทบตลอดกระทบตลอดเรื่องที่เราอ่านหนังสือที่เราศึกษาบุคคลที่เราพูดคุยเหล่านี้เป็นภาษาที่ทำให้เกิดการหล่อหลอมขึ้นในจิตใจของเราสิ่งนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิท่านผู้ฟังทิฏฐิเกิดจากภาษา
มีผัสสะเป็นแดนเกิดหล่อล้อมเข้าตกตะกอนเข้าตกตะกอนเข้าจึงเป็นเหมือนกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราโดยอัตโนมัติวันนี้คือกฎของชีวิตของฉันซึ่งในสังคมหนึ่งมันก็จะมีส่วนที่คล้ายๆกันก็มีอย่างสังคมโลกในปัจจุบันดูฟังก็จะมีกฎเกณฑ์ความเชื่อหนึ่งว่าให้คุณต้องมีเงินสิคุณถึงจะมีความสุขต้องมีเงินทองมากๆนะแล้วก็แบบว่าซื้อสิ่งของนั่นนี่ได้ต้องมีเงินมีอำนาจนะถึงจะมีความสุขได้ไอ้ตอนที่ไม่มีเงินทำไงก็เร่งรีบทำความเพียรเลยความเพียรมีประโยชน์ไหมมีประโยชน์อยู่มีประโยชน์ทำมาหากินโอเคไม่ผิดศีลไม่มีปัญหาใช่ไหมทำไปให้ความเชื่อแบบนี้มีประโยชน์แต่ในขณะเดียวกันในความเชื่อที่มีประโยชน์บางทีมันก็นำโทษมาว่าเฮ้ยฉันได้อุตส่าห์ทำมาขนาดนี้แล้วเนี่ยฉันยังไม่ได้มีเงินเลยเนี่ยนะโอ้ยเครียดละหรือในกระบวนการการทำความเพียรนั้นคุณต้องได้ทำผิดศีลต้องได้แบบว่าผิดศีลข้อ3บ้างผิดศีลข้อ4บ้างผิดศีลข้อ1บ้างผิดศีลข้อ5บ้างโทษนี่มันตามมาทันทีเลยนะอย่างคนที่แบบทำการงานไปแล้วตัวเองก็มีคู่ครองแม้แต่แบบว่าเจอคนนั้นไปหาคนนี้จิตใจมันผันเปลี่ยนแปลไปแล้วไปล่วงละเมิดคู่ครองของคนอื่นผิดศีลไปชีวิตนี้พังเลยนะมีปัญหาได้ทำไมคุณถึงทำจุดนี้นะก็พยายามหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวไงแล้วทำไมถึงไปผิดศีลข้อ3ได้นะนี่ไงมันพาไปหรือทำไมต้องผิดศีลข้อ5นะดื่มเหล้าไงมันต้องเข้าสังคมแล้วไงต่อแล้วก็ไปมีความประมาทอื่นๆเช่นนักเลงการพนันนักเลงเจ้าชู้นี่หาความสุขไม่ใช่ว่าจะมีความสุขด้วยการหาเงินมากแล้วก็ทำความเปลี่ยนปะมันพาสิ่งอื่นที่ไม่ดีมาด้วยไงกฎเกณฑ์บางกฎเกณฑ์ไม่ดีใช้ได้ในสถานการณ์หนึ่งแต่ไม่ได้ใช้ได้ตลอดในทุกสถานการณ์กฎเกณฑ์แบบนี้เขาเรียกว่าทิฏฐิที่เรามีขึ้นตั้งขึ้นเองในชีวิตของเราพระพุทธเจ้าจึงมีเขาเรียกว่ากฎเกณฑ์ใหม่ที่จะให้ความทุกข์เนี่ยมันลดลงให้ความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนามันมากขึ้นทุกข์ลดลงเพราะอะไรอย่างน้อยไม่ได้ไปเปลี่ยนใครไม่เบียดใครนี่ก็คือมีสัมมากัมมันตะละกฎเกณฑ์ใหม่ที่พระพุทธเจ้าตั้งขึ้นในการที่ว่าอย่างน้อยรักษาชีวิตให้มีทุกข์น้อยมีสุขที่เพิ่มขึ้นมากได้นั่นคือกฎเกณฑ์เรื่องขององค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างตรงนี้เขาเรียกว่าทางที่มีองค์ประกอบ8อย่างอันประเสริฐคือมรรค8ได้เป็นไกด์ไลน์ไว้ก่อนนะยกขึ้นมากันตั้งขึ้นมากันทีนี้เรามาดูต่ออีกว่ากฎเกณฑ์ทิฏฐิความเห็นความเชื่อบางอย่างที่เรามีในชีวิตนั้นที่บางอย่างก็มีประโยชน์บางอย่างก็ไม่มีประโยชน์ดูยังไงว่ามีประโยชน์หรือไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์ก็คือให้คลายทุกข์ได้น้อยมีความทุกข์มากมีสุขน้อยต้องพึ่งอยู่กับสิ่งอื่นที่มันเปลี่ยนแปลงไปได้เช่นว่าสุขภาพฉันต้องดีถ้าสุขภาพดีแล้วคุณถึงจะมีความสุขมันก็ฟังดูมีเหตุผลป่ะแต่บางทีสุขภาพเราก็ไม่ดีไงท่านผู้ฟังทุกวันนี้ใครจะเป็นมะเร็งเนี่ยจับสลากเอาไม่ได้ว่าคุณจะออกกำลังกายเป็นประจำกินอาหารมังสวิรัติแล้วคุณจะไม่เป็นมะเร็งมีความเสี่ยงน้อยมีความเสี่ยงน้อยมันก็มีความเสี่ยงอะไรบางทีเราก็เห็นว่าเป็นได้คนที่มันสูบบุหรี่คนที่มันกินเหล้าคนที่มันกินแต่เนื้อสัตว์ทำไมบางทีมันไม่เป็นอายุ90 80ก็มันเป็นอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ไม่เป็นเงื่อนไขปัจจัยมันมีหลายอย่างระหว่างซึ่งเงื่อนไขปัจจัยหลายอย่างตรงเนี้ยมันหล่อหลอมรวมกันมาใช่ไหมมันก็เลยทำให้เราแบบมีสรุปความเห็นตรงนี้ขึ้นมาว่าต้องอย่างนี้นะฉันถึงจะมีความสุขซึ่งไอ้ตรงนี้มันไม่ได้ใช้เหตุผลนะใช่อยู่เราเข้าใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงแต่พอเรื่องนี้เกิดกับเรานี่ช็อกซีนีมาเลยช็อกซีนีมาแล้วทำไงไปอะไรทำอะไรไม่ถูกบางทีฉันจะไปห้องน้ำหรือฉันจะไปกินข้าวเนี่ยลืมไปละหรือฉันกินหรือยังหรือฉันยังไม่ได้กินมึนไปเลยใช่ปะก็เพราะว่ากฎเกณฑ์เราถูกบิดเบือนละพอมันไม่เป็นไปตามความจริงอย่างที่เราเข้าใจอย่างที่เราคาดหวังอย่างที่เราหวังให้มันเป็นไปนั่นคือทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิเนี่ยจะเป็นความจริงของเราว่ามันต้องเป็นอย่างนี้มันถึงจะดีมันถึงจะได้ทุกคนต้องทำตามกฎจราจรกฎจราจรมีกฎหมายดีทุกคนต้องทำตามกฎระเบียบ
แต่พอมีคนไม่ทำตามกฎจราจรเป็นยังไงหัวร้อนเลยดิก็ขับรถปาดหน้าบ้างการจราจรติดขัดบ้างไปไม่ทันเวลาเฮ้ยทุกอย่างต้องราบรื่นนะก็ถ้ามันไม่ราบรื่นแล้วคุณจะไม่สุขหรอเราจึงทุกโดยไม่จำเป็นนะทุกวันนี้ทุกโดยไม่จำเป็นเพราะเราตั้งกฎเกณฑ์หรือว่ากฎเกณฑ์บางอย่างมันถูกหล่อล้อมมาในตัวเราแล้วเราก็เลยทุกโดยไม่จำเป็นในบางเรื่องบางอย่างคือจริงๆนะทุกฟังทุกเรื่องทุกอย่างที่เราทุกอยู่ทุกวันเนี่ยคุณไม่จำเป็นต้องทุกเอาไม่ต้องเอาเรื่องใหญ่ไม่ต้องเรื่องถึงแบบเจ็บไข้ได้ป่วยเจอสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจเอาทุกเล็กๆน้อยๆจีปาถะบ่นกันด่ากันเครียดให้กันโพสโซเชียลแล้วก็แบบตึงๆมึนๆเรื่องนี้ไม่จำเป็นต้องทุกเลยมันเรื่องเล็กน้อยจีปาถะแท้ๆแต่เราดันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาโดยยิ่งคนที่รู้จักกันใกล้ชิดกันเช่นสามีภรรยาพ่อแม่ลูกนี่เพื่อนฝูงที่รักกันใกล้ชิดกันบางทีใกล้ๆกันชิดๆกันนี่ทะเลาะกันเรื่องเล็กๆน้อยๆจะเอาน้ำจิ้มมาใส่ตรงนี้ทำอาหารอันนี้มากินทำไมไม่สั่งอันนี้แต่สั่งอันนั้นเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่มันทดสอบกันใช่ปะพอรู้จุดที่ว่ามันจะกดปุ่มไหนมันจะจี๊ดนี่มันมักจะถูกกดอยู่เรื่อยคนที่รู้ปุ่มที่มันจะต้องกดเราก็จึงทุกข์แล้วก็มีปัญหากันตัวข้าพเจ้าทุกฝั่งก่อนมาบวชนี่ก็มีแพทเทิร์นมีกฎเกณฑ์ความสุขกฎเกณฑ์ของความทุกข์แบบนี้เหมือนกันงานบางอย่างเรื่องการทำงานนี่ว่าฉันไม่ชอบทำงานนี้เลยงานนี้เป็นงานที่แบบว่าไม่ท้าทายความสามารถเลยเป็นงานแบบว่ารูทีนงานน่าเบื่อก็เลยไม่อยากทำบัดผลัดวันประกันพรุ่งจนมันจ้อๆนี่ใกล้จะถึงเดดไลน์แล้วจะก็เอามาทำแล้วเป็นไงเครียดอะดิโอ้งานไม่เสร็จตัวเองก็เ

การถ้าเราจะมาทำตอนหลังเราก็จะต้องมาเจอสถานการณ์เครียดกว่าหนักกว่าเก่าอยู่ดีตัดใจมาทำตอนนี้ซะพอเราเปลี่ยนความเข้าใจตรงนี้ใหม่เปลี่ยนกฎเกณฑ์ตรงนี้ใหม่ทำก็ได้ไม่มีปัญหาพอทำก็ได้ไม่มีปัญหาถึงแม้ว่ามันจะมีทุกขเวทนาอยู่นะตอนแรกแต่ว่าเราก็เอาด้วยสติสัมปชัญญะคุณตั้งเอาไว้คุณพิจารณาให้ถูกบูมเลยคุณแก้กฎเกณฑ์ที่มันไม่เข้าท่าเนี่ยได้แต่เดี๋ยวนะด้วยความที่มันเป็นทิฏฐิใช่ไหมเราก็จึงคิดว่ามันเข้าท่าไงแล้วมันเป็นกฎความจริงของตัวเราเพราะมันเป็นความจริงของตัวเราในศัพท์ศาสนาก็เรียกว่าปัจเจกสัจจะคือสัจจะความจริงของตัวเราคนเดียวว่างานนี้มันไม่น่าทำนะมันน่าเบื่อนะคนหนึ่งก็อาจจะไม่คิดอย่างนี้ก็ได้โอเคแต่พอเราคิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จึงคิดว่ามันเนี้ยเป็นงานความจริงเราก็จะเอาความจริงเขาได้มาอ้างเสมออ้างเพื่ออะไรอ้างเพื่อจะไม่ทำไงอ้างเพื่อจะหาความสุขอ้างเพื่อจะหนีจากความทุกข์เอาความที่มันไม่ได้เป็นอริยสัจแต่เป็นแค่ปัจเจกสัจจคือทิฏฐิมาอ้างว่านี้จะต้องเป็นความจริงพอเราอ้างปุ๊บกิเลสได้ช่องทันทีกิเลสแทรกทันทีเพราะมันไม่ได้เป็นอริยสัจไม่ใช่ความจริงอันประเสริฐแต่เป็นทิฏฐิของเราเองเป็นปัจเจกสัจจะเป็นความจริงของตัวเราเองเราจึงเอามาอ้างเองทำเองเราก็เป็นยังไงทุกเองทุกโดยไม่จำเป็นพระเจ้าไม่แน่ใจว่าท่านฟังจะเข้าใจประเด็นข้อนี้หรือเปล่าเพราะวันนี้มันไปเกี่ยวข้องกันกับเรื่องของทิฏฐิ62ประการที่เป็นเครือข่ายของความทุกข์ให้เราทุกข์อยู่ในปัจจุบันเนี้ยทิฏฐิความเห็นความเข้าใจความเชื่อหรือกฎในชีวิตของเราบางอย่างบางประการมันทำให้เราทุกข์อยู่ทุกวันนี้ถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขของเราได้ให้มีเงื่อนไขที่น้อยลงหรือเป็นไปตามเงื่อนไขของอริยสัจเป็นไปตามสัจจะความจริงที่เป็นระบบของโลกเราจะมีความทุกข์ลดลงมากความสุขชนิดที่เหนือกว่าความสุขเวทนาจะเพิ่มขึ้นอย่างมากปัญหาในชีวิตประจำวันของเราจะลดลงเป็นทวีคูณท่านเปรียบเทียบไว้กับภูเขาหิมาลัยกับเอานิ้วมือที่ตัดเล็บสั้นๆแล้วเนี่ยไปเกี่ยเศษดินขึ้นมามีเศษฝุ่นติดอยู่ที่ปลายเล็บเท่าไหร่นั่นแหละเปรียบเทียบกันโอ้โหปริมาณดินที่อยู่ในขุนเขาหิมาลัยกับปริมาณดินที่ติดอยู่ที่ปลายเล็บเนี่ยมันเทียบกันไม่ติดเลยกับอะไรกับถ้าเราเปลี่ยนกฎเกณฑ์ความสุขหรือความทุกข์ในชีวิตของเราให้เป็นไปตามกฎเกณฑ์ของระบบโลกเป็นอริยสัจเรียนปัจเจกสัจจะของเราคือความเข้าใจความเห็นว่าเนี่ยโลกมันต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะคือคนไข้ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นหมอเศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักธุรกิจบ้านเมืองต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นนักการเมืองการจราจรต้องเป็นอย่างนี้ถ้าคุณเป็นผู้โดยสารอยู่ขับรถในการจราจรลูกต้องเป็นอย่างนี้คู่ครองต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นี่คือกฎเกณฑ์ในชีวิตของเราไงนั่นคือปัจเจกสัจจะของแต่ละคนละคนถ้าเราปรับได้ปรับให้มันไปตามระบบโลกได้ว่าอ๋อทุกอย่างเกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยมีความไม่เที่ยงเป็นธรรมดาเข้าใจแค่เนี้ยทุกฝังคนแบบเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นผู้ที่มาตามกระแสที่จะพ้นทุกข์นะผู้มาตามกระแสเนี่ยมาจากคำว่าโสตะเขาจึงเรียกผู้ตามกระแสนี้ว่าโสดาบันท่านว่ามีความรู้สึกอย่างนี้ว่าโอ้วันแดดร่มลมตกไม่ต้องเอาทุกวันก็ได้เอาบางวันวันนี้อากาศดีฉันตื่นเช้าขึ้นมาแล้วฉันมีความรู้สึกอย่างนี้มีความเชื่ออย่างนี้มีความเข้าใจว่าอย่างนี้ว่าตาหูจมูกลิ้นกายและใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะตาหูจมูกลิ้นกายใจมันไม่ค่อยเที่ยงนะนี่นะมันเป็นของไม่เที่ยงนะมันเป็นอย่างนี้ละมีความเข้าใจแวบหนึ่งแม้แค่นี้ชั่วลัดนิ้วมือเดียวนั่นชื่อว่าเป็นผู้ยังลงสู่ระบบแห่งความเห็นที่ถูกต้องยังลงสู่ภูมิของสัตบุรุษล่วงพ้นปุถุชนภูมิยังลงสู่ภูมิของอริยบุคคลคืออริยภูมิเป็นโสดาปัตติมรรคแล้วนะท่านว่า
เป็นผู้มาตามทางที่จะไปสู่กระแส

ของการพ้นทุกข์มาตามทางที่จะไปสู่กระแสแบบนี้แล้วอย่านะอย่าพึ่งตายหรือว่าอย่าพึ่งแบบว่ามีปัญหาอะไรในชีวิตจนกระทั่งตายไปแล้วคุณไม่ได้ไปถึงความเป็นโสดาปัตติผลน่ะโสดาปัตติผลหมายความว่าไงหมายความว่าไอ้ลักษณะความเห็นความเข้าใจเนี่ยมันจะอยู่กับเราไปตลอดไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นยังไงนะเพราะไอ้โมเมนต์แวบเดียวที่ว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เที่ยงนะความเข้าใจเนี่ยบางทีมันมาแวบเดียวมาแวบเดียวที่คุณเป็นโสดาปัตติผลใช่ป่ะแต่พอเจอคู่ครองเจอลูกเจอเจ้านายเจอเพื่อนบ้านเจอลูกค้าเจอเพื่อนร่วมงานไอ้พวกนี้มันหายไปแล้วนะการจราจรต้องไม่ติดขัดรัฐบาลต้องดีเป็นอย่างนี้เศรษฐกิจต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนร่วมงานต้องเป็นอย่างนี้เพื่อนบ้านต้องเป็นอย่างนี้ไอ้พวกนี้มันมาทันทีบุ้มบับมาละทิฏฐิความเห็นที่แบบมันไม่ได้เป็นสัมมาทิฏฐินะมันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันกลับมาแล้วเฮ้ยสกี้หายไปไหนนะมันไปแล้วโอ้โถหายไปละมาแบบเดียวบางทีมันกลับกำเริบไงไอ้สิ่งที่ไม่ดีเอาใหม่จะทำไงให้ทิฏฐินั้นมันไม่หายไปเนี่ยตรงนี้เราจะมีกระบวนการการแก้ยังไงว่าทิฏฐิความเห็นความเชื่อความเข้าใจ mindset belief ที่เรามีอยู่ทุกวันนี้ที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยมันมีอยู่เราทุกข์โดยไม่จำเป็นในข้อแรกเราจะแก้ได้ให้เรามีสติก่อนท่านผู้ฟังว่าอะไรที่เราทุกข์อยู่ตอนนี้คุณทุกข์เรื่องอะไรทุกเรื่องว่าจะจองร้านอาหารนี่มันจองไม่ได้สักทีเป็นปีละอยากจะกินร้านนี้โอมากาเซ่สำหรับผู้ฟังที่ไม่รู้ว่าโอมากาเซ่คืออะไรก็ไม่รู้หรอกว่าโอมากาเซ่มันคืออะไรเพราะคนกินเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะได้กินอะไรเอาไม่รู้แล้วทำไมไม่มีความสุขพอไม่รู้ทำไมถึงมีความสุขเอาก็ว่ามันเป็นเอลิเมนต์ของเซอร์ไพรส์ไงไม่รู้ว่าจะได้กินอะไรมันกลับมีความสุขแฮะมันประหลาดปะล่ะเอาพอเรามีความเชื่อมีความเข้าใจอย่างนี้เรื่องนี้เราทุกข์โดยไม่จำเป็นนะนี่นะเรื่องไม่มี Wi-Fi ใช้ซื้อของราคาแพงๆไม่ได้ความทุกข์พวกนี้มันเล็กน้อยเราทุกข์ใหญ่ขึ้นมาหน่อยนึงเช่นเรื่องคู่ครองทำไมคู่ครองฉันผิดศีลเรื่องลูกทำไมลูกฉันเป็นอย่างนี้เรื่องที่ทำงานทำไมที่ทำงานเจ้านายหัวหน้าลูกน้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็ใหญ่ขึ้นมาหน่อยใช่ป่ะหรือใหญ่ขึ้นมาหน่อยเรื่องสุขภาพทำไมสุขภาพฉันเป็นอย่างนี้ทำไมญาติพี่น้องฉันตายจากไปพวกนี้ทั้งหมดอ่ะเป็นความทุกข์ที่เกิดขึ้นในชีวิตของเราจากการตั้งกฎเกณฑ์อย่างใดอย่างหนึ่งเอาไว้ข้อแรกเราให้มีสติสัมปชัญญะก่อนท่านผู้ฟังว่าเราทุกข์เรื่องอะไรพอเราทุกข์เรื่องอะไรเรารู้แล้วใช่ป่ะให้เราเอากฎเกณฑ์นั้นเนี่ยมาตั้งขึ้นท้าทายมันเลยท้าทายกฎเกณฑ์ที่เราตั้งขึ้นในชีวิตเช่นเรื่องงานนี้มันน่าเบื่อท้าทายมันน่าเบื่อตรงไหนคนอื่นที่เขาไม่เบื่อมีไหมมีโอเคคุณจะบ่นอะไรกฎเกณฑ์นี้จะอยู่ไม่ได้เพราะเราท้าทายมันความจริงของมันจะปรากฏขึ้นว่ามันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกโรคภัยไข้เจ็บคุณเอามาดูเนี่ยเป็นโรคภัยไข้เจ็บเงี้ยทำไมฉันเป็นโรคภัยไข้เจ็บอย่างนี้ท้าทายมาดูแล้วคนอื่นก็ไม่เป็นหรอกคุณไม่ได้เป็นคนเดียวในโลกอะนี่มันหนึ่งใน25 ล้านนะที่เป็นโรคแบบเนี้ยแล้วไอ้คนที่2ในอีก50 ล้านเนี่ยนะเขาไม่เป็นหรอกเขาก็เป็นปะเพราะเราท้าทายกฎเกณฑ์อะไรอย่างหนึ่งที่เราตั้งเอาไว้แล้วทำให้เราเป็นความทุกข์เรากำหนดสติสัมปชัญญะได้ท้าทายมันด้วยความจริงว่าจริงๆมันเป็นอย่างนั้นไหมเอาดูนี่จริงๆมันจะเป็นอย่างนั้นไหมคนที่เขาไม่มีเงินทอนแล้วเขาจะไม่มีความสุขหรอคุณจะต้องมีเงินทองแล้วคุณถึงมีความสุขป่ะคนที่ไม่มีเงินทองแล้วมีความสุขก็มีป่ะกฎเกณฑ์นั้นจะตั้งอยู่ไม่ได้กฎเกณฑ์ที่ว่าต้องมีเงินถึงจะมีความสุขต้องมีชื่อเสียงถึงจะมีความสุขต้องมีของดีๆต้องได้กินอะไรอร่อยๆถึงจะมีความสุขแล้วคนที่เขาไม่ได้มีของดีๆไม่ได้กินอะไรอร่อยๆแล้วก็ไม่มีความสุขหรอท้าทายมันเลยบ้างกูช้าๆนะบางทีเราต้องแบบว่าค่อยใคร่ครวญทำความเข้าใจไปพอเราเอาความจริงที่มันเป็นของเรานะมาท้าทาย challenge มันดูท้าทายมันดูมันใช่ปะความจริงก็มันจะปรากฏออกมาว่าเฮ้ยมันไม่ใช่เป็นอย่างนั้นนี่นะอย่างอื่นก็มีมันไม่เที่ยงแล้วเนี่ยทำไมเราไปโง่เข้าใจไปงั้นความไม่รู้ไงเกิดวิชามันทำให้เราเข้าใจไปงั้นที่ความเห็นมันจึงหล่อหลอมขึ้นมาได้พอมันไม่ใช่ความจริงแล้วเนี่ย
แต่ลักษณะนี้มันเป็นทิฏฐินะหวังว่ามันฝังรากลึกบางทีมันกลับมาอีกเราก็ต้องท้าทายมันเราต้องตั้งสติสัมปชัญญะไว้อย่างมากเลยในการที่ว่าจะแบบระงับมันยังไงมันกลับมาอีกเราต้องแบบว่ามีสติสัมปชัญญะให้เราตั้งอยู่ในความจริงให้ได้ความจริงในที่นี้คืออริยสัจให้ได้ความสามารถในการที่จะใช้ปัญญาเห็นตามความจริงตรงนี้แหละท่านฟังจึงเป็นเรื่องของทิฏฐิไงสัมมาทิฏฐิท่านว่าสัมมาทิฏฐิถ้ามีแล้วจะกำจัดมิจฉาทิฏฐิได้มิจฉาทิฏฐิคือความเห็นความเชื่ออะไรที่มันไม่ได้เกิดประโยชน์ทำให้เรามีความทุกข์ทำให้ความสุขเราลดลงนั่นคือมิจฉาทิฏฐิมันแฝงมาเกิดดับเปลี่ยนแปลงไปอยู่ตลอดเวลาหล่อหลอมได้สร้างได้เปลี่ยนแปลงได้ตามภาษาที่เรามีมิจฉาทิฏฐิมีล้านแปดอย่าไปว่าแค่62มีมากกว่านั้นเพราะกิเลสเวลามันล็อกเราเนี่ยมันล็อกคู่เสมอหน้าหลังคู่เนี่ยมันทุกองศาทุกมุมที่0กว่า180ที่90กว่า270ที่30กว่า210ที่60กว่า240ที่150กว่า330มันล็อกเราเป็นคู่เป็นคู่เป็นคู่หมดทุกด้านหมดมันมากกว่า62ท่านผู้ฟังที่ความเห็นที่ไม่ถูกต้องนี่นะแต่สัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องนะมีอันเดียวมีแบบเดียวแบบเดียวนั้นเอาสูงสุดเลยเอาคือความเป็นความไม่เที่ยงให้เรา challenge คือท้าทายความเห็นที่เป็นมิจฉาทิฏฐินะว่ามันจริงไหมอ่ะมันจริงไหมที่เราเชื่อเราว่าต้องตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตอย่างเงี้ยว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะต้องแบบว่าสุขภาพดีไม่มีปัญหาแล้วพ่อแม่คนอื่นก็ไม่มีสุขภาพที่แย่หรอกเขาก็มีเหมือนกันความจริงข้อนี้จะถูกล้มเลิกไปทันทีแต่เราจะมองไม่เห็นนะเราจะมองไม่เห็นถ้าเราตั้งสติไม่ได้การมองเห็นนั้นคือปัญญาถ้าเราไม่มีสติปัญญามันจะไปเกิดได้ไงสติก่อนจึงต้องเคยมีปัญญาใช้สติปัญญาทำวังในชีวิตของเราอย่าไปตั้งกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตมากเท่าไหร่เป็นไปตามกระแสของโลกมากเท่าไหร่ความทุกข์ของเรามันจะมากเลยตามกระแสของโลกนั้นคือตัณหาไงมีตัณหามากความทุกข์ก็มากแทนที่จะมีความสุขมากตามกฎเกณฑ์ที่มีมากโน่ความทุกข์ยิ่งมากแต่ถ้าเรามีกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตน้อยคือไม่ต้องไปตามกระแสของตัณหาเท่าไหร่มีกฎเกณฑ์ความสุขน้อยความสุขกลับมากแฮนั่นไงความทุกข์น้อยความสุขจึงมีมากความสุขแบบผาสุขนะไม่ใช่สุขแบบสุขเวทนาตามแต่ภาษาของกระแสโลกที่ก็จะว่าไปแต่เป็นความสุขชนิดที่เหนือกว่าสุขเวทนาจึงมีมากขึ้นได้จิตใจเราจึงไม่ผูกเป็นปมไม่เป็นเงื่อนไม่เป็นแบบไม่ลงตัวกินอะไรก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้อยู่ที่ไหนก็ได้ทุกฟังมันก็มีความสุขได้ทำอะไรก็ได้ทุกฟังมีความสุขได้หมดเพราะความสุขเกิดขึ้นจากในภายในไม่ได้เป็นตามเงื่อนไขของสิ่งภายนอกเราไม่จำเป็นต้องรอสิ่งต่างๆให้เป็นไปตามเงื่อนไขปัจจัยที่เราคาดหวังเราถึงจะมีความสุขไม่จำเป็นทุกฟังเรามีความสุขที่นี่เดี๋ยวนี้ปัจจุบันนี้ได้ทันทีด้วยการตั้งจิตของเราใหม่ให้มาตามทางมรรค8มาตามทางที่มีองค์ประกอบอันประเสริฐ8อย่างอยู่ที่ไหนกับใครทำอะไรงานประเภทไหนสุขหรือทุกข์อย่างไรความผาสุกมีในชีวิตของเราได้ฝากเอาไว้ทั้งฝั่งในเรื่องกฎเกณฑ์ความสุขในชีวิตของเราหลวงมาที่ฟังจะรับกฎเกณฑ์ของเราใหม่กฎเกณฑ์ของเราเนี่ยมันเป็นทิฏฐิอันหนึ่งให้กฎเกณฑ์ของเราเป็นไปตามกฎเกณฑ์ของโลกเป็นกฎของอริยสัจความจริงอันประเสริฐถ้าเราปรับไปตามนี้แล้วชีวิตของเราเนี่ยมีความสุขได้ทันทีท่านผู้ฟังสามารถติดตามรับฟังช่วงของสมการชีวิตได้ในทุกวันจันทร์ตั้งแต่เวลา 5:00 ถึง 6:00 นเช้าทั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้จะได้ปลอดภัย

ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz

0: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
1: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
0: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับคณิษฐายิ้มดีค่ะทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: แผ่นดินหมองท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นท้นแด่ดวงพระเสด็จสู่แดนสวงล่วงนิรันดร์ปวงประชาน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ถ้าคุณคิดว่ามิจฉาชีพเลือกเหยื่อที่รู้ไม่ทันคุณกำลังคิดผิดวันนี้ไว้ทำงานเป็นเป้าหมายหลักของโจรยิ่งใช้เทคโนโลยีคล่องทำธุรกรรมออนไลน์บ่อยยิ่งตกเป็นเป้าได้ง่ายทั้ง SMS ปลอม AI ปลอมเสียงปลอมหน้าชวนลงทุนผลตอบแทนเกินจริงทุกกลโกงมีเป้าหมายเดียวคือหลอกให้คุณโอนเงินหยุดคิดสักนิดเช็คให้ชัวร์ก่อนคลิกก่อนโอน
4: จากน้ำพระราชหฤทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีพระบรมราโชบายในการพัฒนาฟื้นฟูคลองต่างๆทำให้คลองแม่ข่าจังหวัดเชียงใหม่เปลี่ยนจากคลองที่มีสภาพเสื่อมโทรมเต็มไปด้วยขยะและน้ำเน่าเสียสู่การเป็นแม่ข่าโมเดลคลองสวยน้ำใสไหลดีชุ่มชนมีสุขต้นแบบโครงการจัดการคูคลองในแหล่งชุมชนเพื่อสภาพแวดล้อมที่ดีและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างยั่งยืน
5: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
6: ของหลวงไม่ใช่ของเราเงินหลวงรถหลวงวัสดุครุภัณฑ์หลวงคนหลวงการจะใช้ทรัพย์สินของรัฐหรือทรัพยากรของรัฐได้ต้องมีวัตถุประสงค์เป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะเป็นหลักเท่านั้น
5: เพราะของหลวงไม่ใช่ของเราหากนำไปใช้ส่วนตัวมีโทษจำคุกได้
6: ของหลวงไม่ใช่ของเรา
5: ท่องเอาไว้ของหลวงไม่ใช่ของเรา
1: ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศภายใต้มาตรฐานการเจรจาสากล
7: นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศเปิดเผยว่ากรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมเดินทางไปยังประเทศสหรัฐอเมริกาเพื่อเจรจาด้านเทคนิคในกรอบความตกลงการค้าต่างตอบแทนหรือ ART กับผู้แทนการค้าสหรัฐอเมริกาโดยมีนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นผู้นำคณะเจรจาฝ่ายไทยการเจรจาครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นรวม4วันระหว่างวันที่27สิงหาคมถึง1กันยายนเป้าหมายสำคัญของการเดินทางครั้งนี้คือการชี้แจงให้ฝ่ายสหรัฐมีความเข้าใจเชิงลึกเกี่ยวกับวิธีการดำเนินธุรกิจโครงสร้างอุตสาหกรรมและโครงสร้างเกษตรกรรมของไทยซึ่งมีความแตกต่างจากประเทศอื่นที่สหรัฐเคยดำเนินการเจรจาด้วยเพื่อให้ข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงทางธุรกิจของทั้งสองประเทศโดยย้ำจุดยืนของทีมเจรจาไทยจะยึดหลักการสำคัญ3ประการได้แก่การรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศการคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะและการดำเนินการภายใต้มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับซึ่งขณะนี้การเจรจาคืบหน้าไปกว่า60%ในรอบนี้จะเป็นแบบพบปะหน้ากันซึ่งจะสร้างความคืบหน้าได้ชัดเจนกว่าการประชุมผ่านระบบออนไลน์ในช่วงที่ผ่านมาโดยคณะทำงานของไทยได้เตรียมข้อมูลพื้นฐานมาอย่างครบถ้วนทุกข้อบทคาดว่ากระบวนการเจรจาจะเป็นไปได้ด้วยดีและเกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: รัฐบาลแจ้งประชาชนยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวภายในวันที่31สิงหาคมนี
8: ้นางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่จะขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวเพื่อลดภาระการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานทั้งนี้ประชาชนสามารถขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางได้แก่แอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐเว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐหรือธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการภายในวันที่31สิงหาคมภายหลังการยืนยันแล้วสามารถแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนก่อนประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายน2569และผู้ผ่านการพิจารณาจะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปนันทิกาจิปาโลรายงาน
1: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมระดมกำลังเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าเข้าช่วยเหลือประชาชนประสบอุทกภัยในจังหวัดน่านจนถึงสิ้นเดือนนี
9: ้นายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่าได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดระดมกำลังช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านนำกำลังชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟเข้าสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดน่านอย่างเร่งด่วนโดยกำชับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชให้ระดมกำลังทีมเสือไฟเข้าช่วยเหลือประชาชนเข้าช่วยขนย้ายสิ่งของอพยพประชาชนกลุ่มเปราะบางการทำความสะอาดบ้านเรือนหรือการฟื้นฟูพื้นที่หลังน้ำลดภารกิจสำคัญคือทำให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดด้านนายอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชกล่าวว่าได้ระดมชุดปฏิบัติการพิเศษดับไฟป่าหรือเสือไฟจาก5ศูนย์ปฏิบัติการได้แก่ตากเชียงใหม่เชียงรายแพร่และพิษณุโลกรวม75นายพร้อมยานพาหนะและอุปกรณ์กู้ภัยเข้าสนับสนุนการช่วยเหลือประชาชนในจังหวัดน่านจนถึงวันที่31สิงหาคมปิยาพันยังเทียนรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวคณิษฐายิ้มดีอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 นค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ลุกผู้ฟังรับอรุณเสิร์ฟข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 KHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้พบกันเช้าวันจันทร์ที่24สิงหาคม2569ขึ้น11ค่ําเดือน9ปีมะเมียค่ะเช้านี้คุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันนะคะพิริยาพรวงอุบลค่ะและอยู่กับพี่กบสุกัญญาสว่างสันติสกุลด้วยค่ะสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะขออนุญาตไมค์หลุดนะคะสวัสดีสำหรับเช้าวันจันทร์นะคะวันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันนะคะที่เราได้กลับมาทำหน้าที่เพราะว่าเราจะอยู่กับน้องพลอยน้องพลอยเนี่ยจะอยู่กับเราอีกหนึ่งวัน
0: ใช่พรุ่งนี้อีกหนึ่งวัน
1: ค่ะแต่ว่ารายการอื่นยังอยู่ถึงวันไหน
0: เหมือนกัน
1: เหมือนกัน
0: เหมือนกันก็จะอยู่แค่ถึงจันทร์อังคารมีเช้าข่าวยามเช้าแล้วก็บ่ายเย็นก็คือหมุนตามวัน
1: ค่ะ
0: ค่ะ
1: แล้วก็เรียกได้ว่าแบบซ้อมใหญ่ละกันนะพรุ่งนี้วันสุดท้ายที่น้องพลอยจะมาทำหน้าที่ข่าวยามเช้ากับเราด้วยค่ะ
0: ค่ะ
1: วันนี้อยู่กับคุณสุภฤทธิ์ธรรมฤดีค่ะคุณป๋องนะคะแล้วก็ยังมีทีม Facebook Live ด้วยค่ะขอบคุณนิวมีเดียด้วยนะคะสำหรับใครที่ติดตามข่าวยามเช้านะคะเรามี2ช่องทางด้วยกันค่ะทางระบบหน้าปัดวิทยุนะคะ FM 92.5 MHz และ105 MHz ค่ะส่วน AM ก็สามารถไปติดตามรับฟังได้ค่ะที่คลื่น AM 819 891 GHz ค่ะส่วนหอกระจายข่าวหมู่บ้านนะคะอีกสักครู่ค่ะคุณปูบุญมาจะมาตีของร้องข่าวนะคะแล้วก็มีวิทยุชุมชนแล้วก็เครือข่ายของวิทยุกรมประชาสัมพันธ์ทั่วประเทศค่ะ
0: ค่ะวันนี้รู้สึกจะเป็นคุณพฤกแก้วพิบูล
1: อ๋อ
0: แล้วค่ะมีการสลับสับเปลี่ยนกันนิดหน่อยนะคะก็ติดตามกันได้เดี๋ยวเราติดตามกันได้เลยค่ะสำหรับวันนี้เช้าวันจันทร์นะคะเริ่มต้นสัปดาห์เรามาเกาะติดเรื่องของสถานการณ์ชายแดนใต้กันหน่อยนะคะคือเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเกิดเหตุการณ์ต่างๆมากมายหลายจุดหลายจังหวัดเลยค่ะ
1: ค่ะ
0: โดยไปดูที่ยะลากันหน่อยนะคะความคืบหน้ากรณีกลุ่มคนร้ายไม่ทราบกลุ่มแล้วก็จำนวนก่อเหตุสร้างสถานการณ์ในพื้นที่หลายจุดของจังหวัดยะลาและพื้นที่รอยต่อจังหวัดปัตตานีค่ะเมื่อกลางดึกวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาโดยพบการก่อเหตุในหลายรูปแบบเลยนะคะทั้งลอบวางเพลิงยางรถยนต์มีการเผาสัญญาณโทรศัพท์เผารถยนต์ของทางราชการด้วยมีการทำลายกล้องวงจรปิดค่ะโปรยตะปูเรือใบนะแล้วก็พ่นข้อความบนพื้นถนนรวมไปถึงลอบวางเพลิงโรงงานไม้ก็ส่งผลทำให้ทรัพย์สินนั้นมีความได้รับความเสียหายแล้วก็กระทบต่อการสัญจรในบางเส้นทางด้วยค่ะขณะที่ทางด้านของฝ่ายความมั่นคงนะคะก็ยังคงระดมกำลังเข้าตรวจสอบและเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่อย่างต่อเนื่องเลยค่ะล่าสุดเมื่อวานนี้นะคะ23สิงหาคมเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็ได้มีการสรุปเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะก็คือสรุปเหตุการณ์ของวันที่22สิงหาคมที่เกิดขึ้นพบเหตุในพื้นที่รับผิดชอบของสถานีตำรวจภูธรหลายแห่งเลยค่ะหลายแห่งมากๆเลยนะคะมาเริ่มที่สภ.ยะลาค่ะสภ.ยะลาพบเหตุรวม4จุดด้วยกัน4จุดเนี่ยคนร้ายไปเผาบริเวณด้านหลังป้ายโฆษณานะคะบนเส้นทาง418ขาเข้าถนนสายยะลาปัตตานีก็พ่นมีการพ่นข้อความผิวถนนด้วยนะคะแล้วก็นอกจากนี้นะคะมีการเผายางรถยนต์บริเวณหน้าสุสานจีนค่ะส่วนที่สภ.ลำใหม่ค่ะพบเหตุรวม3จุดด้วยกันได้แก่คนร้ายแนะนำท่อนไม้หรือว่าสิ่งของลักษณะสี่เหลี่ยมมาวางกีดขวางถนนจุดบริเวณทำให้ถนนใหม่ใกล้ทางโค้งบ้านยะลาตำบลยะลานะคะก่อนขี่รถจักรยานยนต์หนีไปแล้วก็มีการเผายางรถยนต์ด้วยบริเวณบ้านต้นยี่นะต้นยีนะคะเผาสัญญาณโทรศัพท์ด้วยค่ะส่วนที่สภ.ทานโตค่ะเราพบเหตุนะคะก็คือรวม3จุดด้วยกันจุดนี้ก็มีการลอบวางเพลิงบริเวณโรงรถสำนักงานที่ดินจังหวัดยะลามีการเผาสัญญาณโทรศัพท์แล้วก็บริเวณที่จอดรถสถานที่ทำการอบต.นะคะแล้วก็ส่งผลให้รถเนี่ยถูกเพลิงไหม้ไปด้วยกัน2คันด้วยกันค่ะพี่กบและมีการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่บริเวณบ้านสีท่าน้ำด้วยนะคะ
1: ค่ะและนอกจากนี้นะคะที่สภ.รามันค่ะก็พบเหตุ1จุดนะคะโดยคนร้ายนั้นลอบวางเพลิงยางรถยนต์บริเวณหมู่ที่2ตำบลกายูบอเกาะนะคะอำเภอรามันด้วยค่ะส่วนบันนังสตานะคะสภ.บันนังสตาพบเหตุหลายจุดเหมือนกันนะคะไม่ว่าจะเป็นการเผาสัญญาณโทรศัพท์ที่หมู่ที่5ตำบ้านทํานบตำบลตาเนาะตะปูเตะนะคะมีการเผายางรถยนต์บนเส้นทางหมายเลข410ยะลาเบตงค่ะบริเวณโรงเรียนตาปูนแยกบาเจาะนะคะแล้วก็บริเวณ3แยกเงาะกาโปบริเวณหน้ากุโบข้างโรงเรียนบ้านตาเนาะ ปูเตะนะคะแล้วก็บริเวณโรงงานไม้บ้านป่าหวังหมู่ที่1ตำบลป่าหวังค่ะยังมีในส่วนของหน้าโรงเรียนบ้านจาบาเจาะด้วยนะคะที่หมู่ที่2ตำบลบาเจาะมีการทำลายแล้วก็เผากล้องวงจรปิดบริเวณ3แยกตันหยงตำบลบาเจาะนะคะแล้วก็มีการเผายางรถยนต์บนถนน410ค่ะบริเวณหน้าที่ทำการอบต.บาเจาะด้วยค่ะส่วนที่สภ.จักวะนะคะก็มีการพบเหตุเหมือนกันค่ะ4จุดด้วยกันค่ะมีการเผาสัญญาณเสาสัญญาณโทรศัพท์บริเวณข้างโรงเรียนบ้านจักวะหมู่ที่1นะคะแล้วก็เผายางรถยนต์บนถนนหมู่ที่6ตำบลจักวะจำนวน2จุดด้วยกันค่ะแล้วก็มีเผาสัญญาณเป็นเสาสัญญาณโทรศัพท์นะคะบริเวณหมู่ที่1ตำบลจักวะอำเภอรามันค่ะส่วนที่สภ.โกตาบารูนะคะพบเหตุ1จุดด้วยกันค่ะคนร้ายพ่นข้อความบนพื้นผิวถนนบริเวณหมู่ที่2ตำบลเนินงามอำเภอรามันค่ะไปดูที่ส่วนของสภ.ท่าธงค่ะพบเหตุ1จุดค่ะคนร้ายทำลายกล้องวงจรปิดบริเวณหมู่ที่2บ้านโต๊ะปาเกะตำบลวังพญาอำเภอรามันค่ะนอกจากเหตุการณ์ในพื้นที่จังหวัดของยะลาแล้วนะคะยังพบเหตุลอบวางเพลิงโรงงานเซาเทิร์นนะคะบริเวณขอพาค่ะโรงงานเซาเทิร์นเทควูดนะคะจำกัดเลขที่168/1หมู่ที่5ตำบลเขาตูมอำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีค่ะซึ่งเป็นเขตพื้นที่เขตรอยต่อกับตำบลสเตงนอกอำเภอเมืองยะลานั่นเองค่ะเบื้องต้นพบว่าสิ่งที่ได้รับความเสียหายภายในโรงงานส่วนใหญ่นั้นเป็นไม้ขณะนี้นะคะอยู่ระหว่างการตรวจสอบแล้วก็มีการประเมินปริมาณความเสียหายอย่างละเอียดค่ะส่วนโครงสร้างอาคารก็จะมีการตรวจสอบเพิ่มเติมเข้าไปนะคะเพื่อที่จะประเมินความเสียหายแล้วก็กำหนดแนวทางในการช่วยเหลือเยียวยาต่อไปค่ะสำหรับภาพรวมนะคะเหตุการณ์ครั้งนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานตรวจสอบกล้องวงจรปิดแล้วก็ตรวจสอบรายละเอียดในแต่ละจุดด้วยค่ะเพื่อหาความเชื่อมโยงแล้วก็ติดตามกลุ่มผู้ก่อเหตุนั้นมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะพร้อมกับยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่โดยเฉพาะเส้นทางสายหลักจุดราชการจุดเสี่ยงโครงสร้างพื้นฐานสำคัญนะคะเพื่อป้องกันการก่อเหตุซ้ำแล้วก็สร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะเพราะเกิดเหตุการณ์ขึ้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีนะคะท่านก็ได้รับรายงานแล้วก็มีการสั่งให้ทางด้านสอบต.นั้นตั้งศูนย์ปฏิบัติการส่งทีมเรพิดนะคะลงพื้นที่ครอบคลุมทั้ง3จังหวัดชายแดนใต้ค่ะแล้วก็มีการเปิดสายด่วน1880ให้ติดตามทุกเคสไม่ให้ตกหล่นนะคะโดยคุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.เร่งเข้าไปช่วยเหลือและเยียวยาทุกกรณีค่ะให้ประชาชนนั้นเข้าถึงสิทธิ์ตามกฎหมายอย่างรวดเร็วแล้วก็ทั่วถึงครอบคลุมทั้งผู้ที่ได้รับผลกระทบโดยตรงครอบครัวหรือว่ากลุ่มเปราะบางรวมไปถึงผู้ที่ได้รับความเสียหายทางเศรษฐกิจด้วยนะคะล่าสุดค่ะสอบต.เขาก็มีการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายโดยเขามีการนำระบบเคสManagement มาใช้ตลอดกระบวนการค่ะมี Case Manager นะคะทั้งภาพรวมแล้วก็รายกรณีก็ทำงานเป็นทีมเดียวกับจังหวัดนะคะแต่ตั้งแต่เรื่องของการลงพื้นที่ไปค้นหารับฟังข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบตรวจสอบสิทธิติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือไปจนถึงการระบุปัญหาอุปสรรคต่างๆนะคะขณะที่ทีม Rapid Response นะคะระดับจังหวัด3ทีมก็ลงพื้นที่ไปด้วยค่ะครอบคลุมทั้ง3จังหวัดเพื่อลงไปดูข้อมูลสถานการณ์แล้วก็ปัญหาที่เกิดขึ้นจริงแล้วก็ประสานกับผู้รับผิดชอบหน่วยงานนะคะให้เยียวยาแล้วก็เจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดท่านนายกบอกเน้นเลยให้ทำงานแบบเชิงรุกให้เจ้าหน้าที่เนี่ยเข้าไปหาผู้ที่ได้รับผลกระทบแทนที่จะรอให้ประชาชนเนี่ยเป็นฝ่ายเดินทางติดต่อมาขอความช่วยเหลือนะคะแล้วก็นอกจากนี้สอบต.เองค่ะมีการเปิดสายด่วนนะคะ1880เปิดขึ้นมาเพื่อให้ข้อมูลแล้วก็ตอบข้อสักถามเกี่ยวกับสิทธิ์แล้วก็การช่วยเหลือเยียวยากับประชาชนโดยตรงสำหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบแล้วก็ครอบครัวก็สามารถโทรถามได้ย้ำสายด่วนนะคะ1880ของสอบต.นะคะก็จะเป็นการถ้าใครโทรไปสอบถามก็ได้หรือว่าจะขอประสานการ ช่วยเหลือก็พร้อมช่วยเหลือทันทีและนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรีท่านย้ำว่าประชาชนที่กำลังเดือดร้อนไม่ควรต้องเป็นฝ่ายวิ่งเข้ามาหาหน่วยงานภาครัฐแต่เป็นหน่วยงานรัฐนี่แหละจะต้องเข้าไปหาประชาชนการช่วยเหลือต้องรู้ให้ชัดว่าแต่ละครอบครัวนั้นได้รับผลกระทบอะไรบ้างมีสิทธิ์ที่ได้รับการเยียวยาอะไรบ้างเรื่องอยู่ในขั้นตอนไหนแล้วติดขัดปัญหาตรงไหนใครเป็นผู้รับผิดชอบก็จะต้องสามารถแก้ไขให้แล้วเสร็จได้เมื่อไหร่นะต้องกำหนดเวลาที่ชัดเจนเพื่อให้ความช่วยเหลือถึงมือประชาชนจริงแล้วก็เร็วที่สุดค่ะทั้งนี้นะคะคุณผู้ฟังคะการดูแลนะคะก็จะครอบคลุมตั้งแต่เรื่องของการรักษาพยาบาลการฟื้นฟูผู้ได้รับบาดเจ็บแล้วก็การดูแลครอบครัวสภาพจิตใจโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กสตรีแล้วก็กลุ่มเปราะบางด้วยค่ะตลอดจนความเสียหายต่อบ้านเรือนทรัพย์สินร้านค้าแล้วก็การประกอบอาชีพค่ะ
1: ค่ะในขณะทางด้านของท่านแม่ทัพภาค4นะคะก็ได้พูดถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะพลโทนรทิพย์โพยนอกนะคะแม่ทัพภาคที่4ท่านก็บอกว่าสถานการณ์ความไม่สงบที่เกิดขึ้นหลายจุดในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ช่วงคืนวันที่22สิงหาคมที่ผ่านมาเนี่ยปรากฏว่าจากรูปแบบของเหตุการณ์ในภาพรวมนะคะประเมินเบื้องต้นเนี่ยบอกว่าผู้ก่อเหตุนั้นอาจจะไม่ได้มุ่งหวังต่อชีวิตของประชาชนหรือว่าเจ้าหน้าที่เป็นหลักแต่มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์เพื่อทำลายความน่าเชื่อถือของภาครัฐแล้วก็สร้างความหวาดระแวงในพื้นที่อีกประเด็นที่ถูกจับตาก็คือการปราบปรามเครือข่ายผิดกฎหมายตามแนวชายแดนโดยเฉพาะเรื่องของยาเสพติดค่ะหลังจากมีการเปิดปฏิบัติการ90วันพิฆาตยาเสพติดแล้วก็สามารถจับกลุ่มผู้ที่กระทำความผิดได้นะคะรวมไปถึงการตรวจยึดยาเสพติดได้เป็นจำนวนมากท่านแม่ทัพภาคที่4ก็บอกว่านะคะการกดดันแล้วก็ตัดเส้นทางรายได้จากธุรกิจผิดกฎหมายทั้งยาเสพติดของเถื่อนการเรียกเก็บค่าคุ้มครองก็อาจจะเป็นหนึ่งในปัจจัยที่ทำให้เกิดการตอบโต้ของเจ้าหน้าที่ของรัฐค่ะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะประเด็นดังกล่าวนี้ยังต้องอาศัยการสืบสวนแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมค่ะเพื่อยืนยันความเชื่อมโยงอย่างชัดเจนค่ะแล้วก็ท่านเองก็ยืนยันนะคะว่าเจ้าหน้าที่เนี่ยจะไม่ถอยจากการปราบปรามการกระทำความผิดตามกฎหมายนะคะโดยเฉพาะขบวนการค้าผิดกฎหมายตามแนวชายแดนแล้วก็จะเดินหน้าตัดวงจรการเงินผลประโยชน์ที่อาจจะถูกนำไปสนับสนุนการก่อเหตุในพื้นที่ด้วยค่ะขณะเดียวกันนะคะหน่วยงานด้านความมั่นคงก็ยังคงติดตามสถานการณ์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะที่ผ่านมาอย่างต่อเนื่องพร้อมกับเร่งตรวจสอบความเชื่อมโยงของแต่ละเหตุด้วยค่ะเพื่อคลี่คลายว่าเป็นการก่อเหตุจากกลุ่มไหนแล้วก็มีแรงจูงใจเกี่ยวข้องกับการตอบโต้การบังคับใช้กฎหมายในช่วงที่ผ่านมาหรือเปล่านะคะ
0: ค่ะก็เป็นการอัปเดตสถานการณ์ให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันนะคะในช่วงเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะช่วงนี้มาดูเรื่องของพยากรณ์อากาศกันหน่อยค่ะพี่กบก็ยังคงต้องติดตามเฝ้าระวังกันอยู่นะคะแล้วก็เดี๋ยวมีข่าวท่านนายกเมื่อวานนี้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำที่ภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานด้วยนะคะสำหรับการพยากรณ์อากาศวันนี้ค่ะประเทศไทยจะมีฝนฟ้าคะนองและมีฝนตกบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือกับภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางและภาคตะวันออกนะคะเนื่องจากว่าร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่พายุโซนร้อนนาราค่ะบริเวณอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้นั้นกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยค่ะยังไงขอให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะใครที่อยู่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคกลางแล้วก็ภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้หน่อยค่ะซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากแล้วก็น้ำล้นตลิ่งได้โดยเฉพาะใครที่อยู่พื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือว่าพื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะแน่นอนตอนนี้มีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะ 2-3 เมตรด้วยกันคลื่นสูงอยู่ที่ 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนฝั่งอ่าวไทยตอนบนค่ะวันนี้ก็จะมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรด้วยกันนะคะบริเวณที่มีฝนเนี่ยคลื่นสูงมากกว่า2เมตรยังไงขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนตกนะคะเรือเล็กช่วงนี้นะคะงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ก่อนนะคะ ส่วนคนที่เฝ้าระวังว่าเอ๊ะพายุโซนร้อนนาราเนี่ยบริเวณอ่าวตังเกียจะมีแนวโน้มนะคะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณตอนใต้ของมณฑลกวางซีประเทศจีนในช่วงวันที่24ถึง25สิงหาคมนี้แต่ว่าพายุนี้ค่ะคุณผู้ฟังคะไม่เคลื่อนเข้าสู่ประเทศไทยจึงไม่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อลักษณะอากาศของประเทศไทยอันนี้เราก็อุ่นใจไปเปราะหนึ่งแต่ว่าต้องติดตามอยู่นะคะขอให้ผู้ที่จะเดินทางอย่างใครที่จะไปที่จีนที่โดยเฉพาะมณฑลกวางซีเนี่ยนะคะคือตรวจสอบสภาพอากาศก่อนออกเดินทางเช็คให้ดีว่ามีพายุมีการเดินทางยังไงเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงการเดินทางไปนะคะ
1: ในภาพรวมนะคะคุณพลอยวันนี้ฝนก็ยังคงมีเยอะอยู่เหมือนกันนะคะยกเว้นทั่วทุกภาคเนี่ยจะอยู่ที่ 60% นะคะยกเว้นภาคอีสาน 40% เท่านั้นค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามัน 30% ค่ะมาดูปฏิบัติการของท่านนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะภารกิจของท่านเนี่ยก็ไปหลายที่เหมือนกันนะคะหลังจากที่มีอุทกภัยในพื้นที่ของจังหวัดน่านนะคะท่านนายกก็ได้มีการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ทั้งภาคเหนือแล้วก็อีสานด้วยค่ะกำชับจังหวัดนั้นเร่งเฝ้าระวังพื้นที่น้ำเสี่ยงพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมนะคะพื้นที่น้ำลดเร่งฟื้นฟูแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนให้กลับมาใช้ชีวิตได้เร็วตามปกติเหมือนเดิมค่ะแล้วก็เร่งสำรวจความเสียหายเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับการเยียวยาให้เร็วที่สุดค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะท่านก็ได้เป็นประธานในการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่สารกลางจังหวัดน่านค่ะแล้วก็มีการประชุมผ่านระบบออนไลน์จังหวัดที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะโดยท่านนายกมองว่าในเรื่องของการติดตามสถานการณ์เนี่ยเป็นเรื่องจำเป็นนะคะก็ได้มอบนโยบายแล้วก็ข้อสั่งการให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยเร่งไปดำเนินการให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบค่ะซึ่งท่านบอกว่าสถานการณ์อุทกภัยภาพรวมเนี่ยถือว่าคลี่คลายแล้วนะคะแต่ว่ายังไม่สามารถวางใจได้เพราะว่ายังอยู่ในช่วงฤดูฝนแล้วก็ในพื้นที่ที่มีความเสี่ยงจากฝนตกหนักด้วยปรากฏการณ์น้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มบางพื้นที่เนี่ยอาจจะมีน้ำลดแล้วก็เข้าสู่ช่วงของการฟื้นฟูแต่ก็ต้องตรึงสภาพกำลังแล้วก็ทรัพยากรเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะพร้อมกับสั่งการไปยังท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดนะคะเรื่องของการช่วยเหลือเยียวยาการฟื้นฟูในพื้นที่ขอให้ปภ.เนี่ยเร่งสำรวจความเสียหายแล้วก็ให้การช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบให้เร็วที่สุดค่ะแล้วก็ระดมเครื่องสูบน้ำเข้าไปในพื้นที่ที่เกิดเหตุพื้นที่ลุ่มต่ำเร่งสูบน้ำท่วมขังให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วค่ะแล้วก็จะเร่งดำเนินการฟื้นฟูบ้านเรือนต่อไปนะคะตามลำดับขั้นตอนถนนต่างๆระบบไฟฟ้าน้ำประปาสถานพยาบาลพื้นที่ที่น้ำลดแล้วนะคะแล้วก็พื้นที่การเกษตรด้วยรวมถึงเร่งสำรวจความเสียหายของการช่วยเหลือเยียวยาให้เป็นไปได้เร็วที่สุดค่ะซึ่งก็มีมาตรการให้การช่วยเหลือเยียวยาอยู่แล้วนะคะก็ขอให้มีการบูรณาการร่วมมือกันนะคะกับทุกฝ่ายไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเองก็ตามค่ะนอกจากนี้นะคะก็มีการติดตามเฝ้าระวังสภาพอากาศโดยกรมอุตุนิยมวิทยานะคะสถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศภูมิศาสตร์แล้วก็ประเทศภูมิศาสตร์ของประเทศนะคะติดตามคาดการณ์สภาพอากาศแล้วก็ปริมาณฝนในพื้นที่จังหวัดที่มีความเสี่ยงโดยเฉพาะภาคเหนือนะคะเนื่องจากว่าเป็นพื้นที่ต้นน้ำอย่างต่อเนื่องวิเคราะห์ชี้เป้าพื้นที่ที่มีแนวโน้มเกิดฝนตกหนักแล้วก็หนักมากทำแผนที่น้ำท่วมแล้วก็คาดการรวมถึงหน่วยงานพื้นที่เสี่ยงนะคะเตรียมความพร้อมกับการรับมือสถานการณ์อย่างทันท่วงทีด้วยค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะท่านนายกรัฐมนตรียังขอให้มีการติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยมอบหมายให้ทางสทนชค่ะกรมชลประทานแล้วก็สถาบันสารสนเทศกรมทรัพยากรน้ำร่วมกันประเมินสถานการณ์น้ำแล้วก็ทำข้อมูลปริมาณฝนปริมาณน้ำท่าระดับน้ำเอามาวิเคราะห์ร่วมกันนะคะเพื่อประเมินปริมาณน้ำในช่วงเวลาที่น้ำจะเคลื่อนเข้าสู่สถานที่สำคัญโดยเฉพาะเขตเศรษฐกิจในอำเภอเมืองหรือว่าอำเภอใหญ่ๆนะ
1: คะ
0: ให้มีการแจ้งจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้ประกอบการตัดสินใจที่จะแจ้งเตือนประชาชนเน้นย้ำนะคะหากทราบว่าปริมาณน้ำจะไหลไปยังพื้นที่ไหนขอให้มีการแจ้งให้ประชาชนทราบโดยทันทีให้ประชาชนมีเวลาเตรียมตัวย้ายของย้ายรถแล้วก็ที่สำคัญคือการย้าย ผู้ป่วยอย่างผู้สูงอายุนะคะหรือว่าผู้ป่วยติดเตียงท่านนายกบอกว่าถ้าหากสถานการณ์เกิดความเปลี่ยนแปลงต้องเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีนะคะส่วนเรื่องของการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานนั้นเนี่ยก็มอบหมายให้ทางกระทรวงคมนาคมค่ะเร่งลงไปสำรวจเส้นทางคมนาคมที่ประสบภัยแล้วก็ตรวจสอบสะพานโครงสร้างพื้นฐานที่อาจจะได้รับผลกระทบแล้วก็กรณีดินโคลนถล่มหรือว่าสิ่งกีดขวางนะคะโดยให้ระดมเครื่องจักรเครื่องมือจัดการเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นสามารถสัญจรได้อย่างรวดเร็วแล้วก็ปลอดภัยเพื่อให้การสัญจรไม่ได้รับผลกระทบค่ะท่านนายกบอกก็เชื่อว่าอุปกรณ์และก็ทรัพยากรต่างๆจากทุกหน่วยงานเนี่ยตอนนี้มีความพร้อมอยู่แล้วนะคะแต่ว่าการดำเนินการก็จะต้องรวดเร็วแล้วก็ลงไปช่วยเหลือประชาชนให้เร็วที่สุดนะคะก็อันนี้นะท่านก็มีการมอบหมายไว
1: ้
0: ส่วนนอกจากนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ทุกหน่วยงานเนี่ยปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังค่ะบูรณาการร่วมกันอย่างมีเอกภาพให้คิดถึงความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนเป็นเป้าหมายสำคัญให้ช่วยเหลือเยียวยาฟื้นฟูให้เมื่อสถานการณ์คลี่คลายนะคะให้ประชาชนเนี่ยสามารถที่จะกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกตินะคะสำหรับพื้นที่น้ำลดต้องเร่งฟื้นฟูก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังนะท่านนายกก็บอกให้เตรียมรับมือหากเรื่องไหนติดขัดเกินกำลังของพื้นที่ก็รายงานขึ้นมาเป็นระดับขั้นโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือทางด้านของคุณยศชนันเนี่ยรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอวเนี่ยคือมีอำนาจในการสั่งการอยู่แล้วในการอนุมัติงบประมาณต่างๆสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงท่านนายกเองก็พร้อมสนับสนุนนะคะแค่ขอให้ทุกฝ่ายเนี่ยช่วยกันนำข้อปฏิบัตินี้ไปปฏิบัติแล้วก็ช่วยเหลือประชาชนนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ 6:29 นะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่ค่ะตีคล้องร้องข่าวคุณพีพฤษรออยู่ค่ะ
2: อุ้ยคุณตาไลน์นี้ส่งมาบอกได้เงินสวัสดิการผู้สูงอายุฟรี 5,000 กดลิงก์เลย
3: หยุดจังหลานมุกนี้เก่ายันชาติที่แล้วมิจฉาชีพชัดๆเล่นเน็ตยุคนี้รุ่นใหญ่ต้องเก๋าคูณ2เก๋าประสบการณ์แล้วยังต้องเก๋าเท่าทันมิตรด้วย
2: จำ3สเต็ปฮิตเอ๊ะแชทชัวเอ๊ะไว้ก่อน SMS แนบลิงก์เท่ากับปลอมแชทถามลูกหลานให้ช่วยดูชัวค่อยกดปลอดภัยชัว
4: เซฟเงินในกระเป๋าปลอดภัยทุกการสไลด์จอด้วยความปรารถนาดีจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
5: คุณอาจได้รับสายจากคนแปลกหน้าที่รู้ชื่อรู้ที่อยู่รู้ว่าคุณเคยสั่งสินค้าอะไรแต่อย่าเพิ่งเชื่อเพราะมิจฉาชีพอาจนำข้อมูลเหล่านั้นมาใช้หลอกบอกจะเคลมสินค้าให้หากไม่แน่ใจโปรดวางสายแล้วตรวจสอบข้อมูลกับบริษัทเท่านั้นตั้งสติทุกครั้งเมื่อรับสายไม่กดลิงก์ไม่บอกรหัส OTP ไม่ติดตั้งแอปตามคำสั่งรู้เท่าทันมิจฉาชีพป้องกันภัยไซเบอร์
6: เมื่อโลกเปลี่ยนคนต้องปรับทักษะใหม่ที่เป็นกุญแจสู่อนาคต
7: โลกเปลี่ยนเร็วขนาดนี้เราจะตามทันไหมนะ
6: ทันสิแค่ไม่หยุดเรียนรู้เพิ่มทักษะใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็น
7: เราต้องเริ่มยังไงอ่ะ
6: ก็เริ่มจากตัวเรานี่แหละคิดเป็นทำเป็นรู้เท่าทันสื่อและมีคุณธรรมไงล่ะพัฒนาคนไทยให้ก้าวทันโลกยุคใหม่ใส่ใจเรียนรู้สู่อนาคตที่ยั่งยืน
8: ไหนๆมาเช็คผู้สูงวัยในบ้านเราหน่อยซิว่ารู้ทันมิจฉาชีพแค่ไหน
9: ได้เลยเช็คมา
8: ถ้ามีคนชวนลงทุนผลตอบแทนสูงได้กำไรงาม
9: ยิ่งได้กำไรเกินจริงยิ่งไม่เชื่อหรอก
8: แล้วถ้ามีเสียงเหมือนลูกหลานโทรมาเร่งให้โอนเงินด่วนล่ะ
9: ยายก็วางสายแล้วก็โทรกลับหาลูกหลานก่อนให้แน่ใจส่วนคนที่อ้างว่าเคลมสินค้าขอรหัส OTP หรือให้โอนเงินยายไม่เชื่อบล็อกทันทีบล็อกถึงจะสูงวัยแต่ไม่เชื่อใครง่ายๆนะ
10: เพื่อนดูรองเท้าวิ่งรุ่นนี้สิผูกจนเหลือเชื่อต้องรีบโอนอย่างนี้เลยจะได้ไม่พลาด
11: หยุดก่อนอย่าเพิ่งโอนของแบรนด์เนมถูกขนาดนี้ปลอมไม่ก็หลอกให้โอนเงินชัวร
10: ์แต่เขาบอกว่าเป็นของแท้หลุด UC นะ
11: มุกเดิมๆของมิจฉาชีพทั้งนั้นก่อนซื้อเช็คยอดไลค์เพจแล้วเอาเลขบัญชีไปเช็คในเว็บตรวจสอบอีกที
10: เออจริงด้วยลองเอาชื่อบัญชีไปค้นดูโหมีประวัติโกงเพียบเลย
11: จำไว้เลยจะซื้อของออนไลน์อย่าเห็นแค่ของถูกเช็คให้ดีก่อนโอน
12: ตีของร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
13: วัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวในวันนี้กับผมพฤฒแก้วพิบูลครับเริ่มต้นกันที่เรื่องแรกเรื่องของอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือครับนายกอนุทินลงพื้นที่จังหวัดน่านสั่งเร่งช่วยฟื้นฟูกำชับเตือนมวลน้ำล่วงหน้าย้ำอย่ารอให้น้ำมาถึงเตรียมพื้นที่ท้ายน้ำรับมวลน้ำทันทีพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เดินทางลงพื้นที่ที่จังหวัดน่านครับเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและได้เป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับโดยมีนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรือกระทรวงอว.ครับนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการลาโหมนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องครับในการเข้าร่วมณศาลากลางจังหวัดน่านที่อำเภอเมืองน่านจังหวัดน่านครับซึ่งมีการประชุมนะครับนอกจากประชุมออนไลน์แล้วก็มีการประชุมพร้อมกันผ่านระบบออนไลน์กับหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องโดยท่านนายกรัฐมนตรีครับมีข้อสั่งการดังต่อไปนี้ครับ1เลยคือการช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูพื้นที่ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและจังหวัดนั้นเร่งสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือประชาชนพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำในพื้นที่อำเภอปัวอำเภอเมืองน่านอำเภอเวียงสาและพื้นที่ลุ่มต่ำครับโดยต้องเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนของประชาชนดูการซ่อมถนนหนทางสะพานระบบไฟฟ้าประปาและพื้นที่การเกษตรในจุดที่น้ำนั้นลดแล้วครับ2ครับคือการติดตามและคาดการสภาพอากาศโดยให้กรมอุตุนิยมวิทยาสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศติดตามครับปริมาณฝนวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและแจ้งข้อมูลให้จังหวัดรวมไปถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการที่จะเตรียมรับมือครับ3เลยครับคือการติดตามและคาดการสถานการณ์น้ำให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติกรมชลประทานและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำประเมินปริมาณและทิศทางมวลน้ำอย่างต่อเนื่องครับหากทราบว่ามวลน้ำกำลังจะไปถึงพื้นที่ไหนนั้นให้แจ้งเตือนทันทีครับไม่ต้องรอให้น้ำมาถึงเพื่อให้พี่น้องประชาชนครับมีเวลาในการเตรียมพร้อมในการเตรียมตัวและเคลื่อนย้ายรวมไปถึงครับให้ทุกหน่วยงานนั้นเตรียมเจ้าหน้าที่เตรียมเครื่องจักรเตรียมเรือเตรียมเครื่องสูบน้ำและเส้นทางในการอพยพครับเพื่อจะอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ที่ปลอดภัยให้พร้อมครับทั้งนี้ครับเพื่อให้สามารถจะเข้าช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันทีหากสถานการณ์นั้นมีความเปลี่ยนแปลงครับ4ครับคือการเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่มให้กรมทรัพยากรธรณีกรมทรัพยากรน้ำและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับติดตามพื้นที่เสี่ยงอย่างต่อเนื่องพร้อมประสานเครือข่ายในพื้นที่ครับเพื่อแจ้งเตือนและเตรียมอพยพประชาชนได้อย่างทันท่วงที5กันเลยครับการฟื้นฟูเส้นทางคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้กระทรวงคมนาคมนั้นเร่งสำรวจเส้นทางสะพานและโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับผลกระทบหากว่ายังมีดินโคลนหรือสิ่งกีดขวางก็ให้ระดมเครื่องจักรเปิดเส้นทางโดยเร็วครับพร้อมนะครับประชาสัมพันธ์เส้นทางที่ใช้ได้และเส้นทางที่ยังต้องควรหลีกเลี่ยง6ครับการแก้ไขปัญหาในระยะต่อไปให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนแก้ไขปัญหาอุทกภัยจังหวัดน่านเสนอคณะทำงานที่เกี่ยวข้องทั้งนี้ครับเพื่อจะขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหานั้นอย่างเป็นระบบและเป็นการแก้ไขอย่างยั่งยืนครับนอกจากนี้ครับนายกยังได้กำชับนะครับจังหวัดสุโขทัยและจังหวัดตอนล่างที่อยู่ในเส้นทางมวลน้ำโดยเฉพาะครับพื้นที่ริมแม่น้ำยมพื้นที่ลุ่มต่ำและจุดที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำซากครับให้เตรียมพร้อมตั้งแต่เนิ่นๆและนายกครับยังเน้นย้ำเรื่องการเยียวยา ว่าขอให้เร่งดำเนินการอย่างเต็มที่โดยระบบการลงทะเบียนนั้นต้องรวดเร็วไม่ล่าช้าและมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ครับเพื่อจะลดปัญหาด้านเอกสารนอกจากนี้ครับพี่น้องประชาชนขอให้การจัดหาอาหารนั้นเน้นคุณภาพและปริมาณที่เหมาะสมและจัดสรรสิ่งที่ดีที่สุดเพื่อช่วยเหลือพี่น้องประชาชนพร้อมกำชับผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดเลยนะครับให้เตรียมพร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างต่อเนื่องทั้งนี้ครับรัฐบาลนั้นจะเร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อแก้ไขปัญหาในระยะยาวอย่างยั่งยืนต่อไปครับจากเรื่องของภาคเหนือครับมาดูกันที่พื้นที่ภาคใต้กันบ้างครับนายกอนุทินสั่งสอบตตั้งศูนย์ปฏิบัติการดูแลผู้ได้รับผลกระทบใกล้ชิดพร้อมเปิดสายด่วน1880พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่านครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมานางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้มีการเปิดเผยเลยครับว่าภายหลังนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ติดตามและสั่งการด้านความมั่นคงต่อสถานการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วมีการกำชับเพิ่มเติมครับถึงการดูแลประชาชนที่ได้รับผลกระทบโดยครับมอบหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือตัวย่อที่เราคุ้นเคยครับว่าสอบตครับให้สอบตนั้นเร่งเข้าช่วยเหลือและเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบทุกกรณีในทุกมิติครับซึ่งประชาชนนั้นต้องเข้าถึงสิทธิตามกฎหมายอย่างรวดเร็วและทั่วถึงทั้งนี้ครับล่าสุดสอบตนั้นได้จัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการสื่อสารและให้ความช่วยเหลือเยียวยาตามกฎหมายมีการนำระบบ case management หรือระบบการจัดการรายกรณีครับมาใช้ในการทำงานมีผู้นำคอยกำกับทั้งในภาพรวมและก็ในรายกรณีไปครับทำงานเป็นทีมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันครับกับจังหวัดในพื้นที่ทั้งการค้นหาการรับข้อมูลผู้ที่ได้รับผลกระทบการตรวจสอบสิทธิ์ติดตามการเข้าถึงความช่วยเหลือตลอดจนการระบุปัญหาอุปสรรคผู้รับผิดชอบและกรอบเวลาที่จะแก้ไขให้แล้วเสร็จครับซึ่งขณะนี้ครับทีม Rapid Responseหรือระบบตอบโต้ตอบสนองรวดเร็วนั้นระดับจังหวัด3ทีมครับได้ลงพื้นที่ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้แล้วครับเพื่อจะรับข้อมูลสถานการณ์และปัญหาที่เกิดขึ้นจริงพร้อมประสานกับผู้รับผิดชอบงานเยียวยาและเจ้าหน้าที่ระดับจังหวัดอย่างใกล้ชิดนอกจากนี้ครับสอบตนั้นยังได้เปิดสายด่วน1880ย้ำนะครับ1880เพื่อให้ข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิ์และการช่วยเหลือเยียวยาแก่ประชาชนโดยตรงครับเบอร์1880นะครับพร้อมครับเชื่อมข้อมูลเข้าสู่ระบบ Case Management เพื่อติดตามรับเรื่องจากประชาชนผู้ได้รับผลกระทบให้ได้รับความช่วยเหลือในที่สุดซึ่งก็จะมีการจัดทำข้อมูลเพื่อติดตามสถานะการช่วยเหลือเป็นรายกรณีครับโดยจะแบ่งเป็น4ระดับนะครับได้แก่สีเขียวครับได้รับความช่วยเหลือแล้วครับสีเหลืองอยู่ระหว่างการดำเนินการครับสีส้มข้อมูลหรือเอกสารนั้นยังไม่ครบและสีแดงครับยังเข้าไม่ถึงการช่วยเหลือครับทำให้สามารถจะตรวจสอบสถานะการทำงานของแต่ละเคสได้ในทันทีนั่นเองล่ะครับทีนี้ครับมาดูกันต่อครับที่เรื่องของอุทกภัยและภัยแล้งครับรัฐมนตรีสุรศักดิ์ควงรัฐมนตรีภาราดอนลุยเข้มนั่งหัวโต๊ะทกลุ่มน้ำเจ้าพระยาบูรณาการ8จังหวัดกรุงเทพมหานครงัด6ข้อสั่งการรับมืออุทกภัยและภัยแล้งครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเป็นประธานในการประชุมคณะอนุกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งกลุ่มลุ่มน้ำเจ้าพระยาครั้งที่1ทับ2569ครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาครับที่ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่12อำเภอสัพยาจังหวัดชัยนาทครับซึ่งเป็นการประชุมควบคู่ระบบซูมมีตติ้งโดยมีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนายภราดรปริศนานันทกุลในฐานะที่ปรึกษาพร้อมด้วยคณะอนุกรรมการและผู้แทนจาก8จังหวัดภาคกลางและกรุงเทพมหานครในการเข้าร่วมประชุมซึ่งเรื่องนี้ครับมีการเน้นย้ำความสำคัญของการเตรียมความพร้อมเพื่อจะลดผลกระทบต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนป พร้อมมอบ6ข้อสั่งการสำคัญให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้นถือปฏิบัติโดยเร่งด่วนดังต่อไปนี้ครับ1เลยครับจัดทำแผนที่พื้นที่เสี่ยงภัยหรือว่า Risk Map และระบบเตือนภัย2ครับจัดทำเช็คลิสต์และแผนเผชิญเหตุสำหรับผู้ว่า3จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัด4ครับความพร้อมด้านการแพทย์และสาธารณสุขพร้อมดูแลประชาชนตลอด24ชั่วโมง5วางแผนการเกษตรและการบริหารน้ำ6เร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาและนำเทคโนโลยีมาช่วยนอกจากนี้ครับที่ประชุมยังได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลสถานการณ์น้ำจากสธนช.แนวทางสนับสนุนทรัพยากรจากปภ.ตลอดจนการนำเสนอพื้นที่เสี่ยงและความต้องการจากผู้แทนของ8จังหวัดครับประกอบไปด้วยจังหวัดสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีปทุมธานีนนทบุรีสมุทรปราการและกรุงเทพมหานครครับเพื่อจะ

ภูมิภาคและประปาหมู่บ้านโดยการประปาส่วนภูมิภาคได้ระดมเครื่องจักรกำลังคนในการเข้ามาซ่อมแซมครับส่วนที่สองครับในเรื่องของไฟฟ้าเรื่องนี้การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคก็ได้แก้ไขซ่อมแซมเสร็จสมบูรณ์หมดแล้วนะครับคงเหลือแต่การระดมกำลังไปให้บริการที่บ้านเรือนประชาชน3ครับคือในเรื่องของการฟื้นฟูเทศบาลนั้นต้องล้างอีกรอบถ้ายังมีฝุ่นอยู่ไม่นับว่าเรียบร้อยครับต้องฝากผู้ว่าราชการจังหวัดน่านด้วยครับกำกับการทำความสะอาด4ครับเซลล์บรอดแคสต์ในการเตือนภัยขอให้ในอำเภอทุกอำเภอครับทำความเข้าใจสภาพภูมิประเทศและสภาวะอากาศรวมไปถึงมีการประเมินสถานการณ์ภัยถ้ามีข้อสงสัยครับขอให้ประสานปรึกษากับศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเพื่อจะคลายข้อสงสัยครับ5ครับขณะนี้พบว่ามีผู้สูงอายุที่มีความเครียดสูงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมาและจากการได้รับข้อมูลจากสถานการณ์ความรุนแรงของภัยจึงขอฝากครับพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่านครับพี่น้องประชาชนเรามาระวังการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและเหตุการณ์ที่รุนแรงย้ำๆนะครับเตือนกันซ้ำๆมันจะทำให้เกิดการเสพข่าวและสภาวะจิตใจที่จะท้อถอยได้นั่นเองนะครับ6ครับเรื่องการเยียวยาก็ขอให้ความมั่นใจกับพี่น้องประชาชนครับในส่วนบ้านเรือนที่เสียหาย 100% ครับเชื่อว่าจะมีเงินในส่วนอื่นๆมาช่วยสนับสนุน7ครับอาหารของผู้ประสบภัยมีการเน้นย้ำพิเศษนะครับว่าเบิ้ลได้ตลอดครับ1กล่องไม่พอ2กล่องเบิ้ลได้ตลอดครับพร้อมทั้งมีการควบคุมในเรื่องคุณภาพของอาหารครับและปริมาณ8ครับการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตะลิ่งในส่วนของตัวเมืองน่านพบการชำรุดของแนวเขื่อนป้องกันตะลิ่งบางจุดครับโดยเรื่องนี้ทางกระทรวงมหาดไทยโดยกรมโยธาธิการและผังเมืองนั้นจะรับผิดชอบเรื่องงบประมาณการดำเนินการซ่อมแซมทั้งหมดครับ9ครับในเรื่องของพื้นที่สำหรับพักเศษต้นไม้ที่ไหลมากับน้ำที่อำเภอปัวและอำเภอท่าวังผาขณะนี้ครับท่านมท.3นั้นได้เจรจากับเอกชนในการนำขอนไม้ขนาดใหญ่ไปพักไว้ที่เอกชนก่อนเพื่อให้ทางราชการจะได้เร่งซ่อมแซมปรับปรุงพื้นที่หมู่บ้านพื้นที่ของชุมชนและพื้นที่สาธารณะครับโดยรัฐมนตรีช่วยมหาไทยก็ย้ำนะครับว่าขอบคุณทุกหน่วยงานที่เข้ามาช่วยพี่น้องประชาชนแต่งานนั้นยังไม่จบครับขณะนี้เป็นงานที่หนักที่สุดคือการฟื้นฟูครับจึงขอเชิญชวนทุกท่านครับได้ทำแผนโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดน่านเพราะว่าเมืองน่านครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวอยู่เสมอและเชื่อว่าปลายปีปลายฝนต้นหนาวแบบนี้ครับจังหวัดน่านนั่นจะพร้อมรับนักท่องเที่ยว 100% อากาศครับยังดีมากเหมือนเดิมทิวทัศน์ก็ยังสวยงามครับและถ้ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ผิดพลาดนะครับก็ขอน้อมรับแล้วนำไปปรับปรุงนั่นเองล่ะครับมาดูกันต่อครับที่การเยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่มีผลบังคับแล้วนะครับหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ปรับเพิ่มเงินชดเชยสอดคล้องกับต้นทุนการผลิตที่แท้จริงพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาร้อยเอกหญิงพัฒน์ดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็เปิดเผยนะครับว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้ประกาศหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพุทธศักราช2569เพื่อจะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64ครับโดยมีผลบังคับใช้ทันทีนะครับตั้งแต่วันที่21สิงหาคมที่ผ่านมาครับเพื่อจะเร่งในการช่วยเหลือเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมครับโดยหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือตามเกณฑ์ใหม่นี้ครับพี่น้องประชาชนพี่น้องชาวเกษตรกรทุกท่านครับได้ปรับเพิ่มอัตราเงินช่วยเหลือรายไร่สูงสุดครับไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่โดยนาข้าวที่เสียหายสิ้นเชิงเพิ่มจากเดิมครับ 1,340 บาทต่อไร่เป็น 2,340 บาทต่อไร่พืชไร่และพืชผักที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมนะครับจาก 1,980 บาทต่อไร่เป็น 3,480 บาทต่อไร่ครับส่วนไม้ผลไม้ยืนต้นครับและอื่นๆที่เสียหายสิ้นเชิงครับเพิ่มเติมจาก 4,048 บาทต่อไร่เป็น 6,800 บาทต่อไร่ครับนอกจากนี้ครับหลักเกณฑ์ใหม่นี้ยังกำหนดการช่วยเหลือสำหรับไม้ผลไม้ยืนต้น
ที่ชะงักการเจริญเติบโตแต่ว่ายังสา

ามารถจะฟื้นฟูได้ครับในอัตรา 3,600 บาทต่อไร่และยังมีค่าขุดลอกดินโคลนซากวัสดุทับถมจนไม่สามารถใช้เพาะปลูกได้และหน่วยงานรัฐไม่สามารถเข้าไปให้ความช่วยเหลือได้จำนวนไม่เกิน5ไร่ครับจากเดิมจ่ายไม่เกิน 7,000 บาทต่อไร่ปรับเพิ่มขึ้นเลยครับเป็น 16,000 บาทต่อไร่ครับกว่า2เท่าครับซึ่งในการปรับเกณฑ์ครั้งนี้ก็เป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขนะครับว่าเกษตรกรนั้นต้องขึ้นทะเบียนหรือปรับปรุงทะเบียนเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนจะเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ครับและพื้นที่ความเสียหายนั้นต้องได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดและสำหรับต่อมาครับขั้นตอนในการยื่นขอรับสิทธินั้นเมื่อเกิดภัยให้เกษตรกรยื่นแบบกศ01ณสำนักงานเกษตรอำเภอเพื่อจะเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่ร่วมประชาคมและจะมีการโอนเงินตรงเข้าบัญชีทกสของเกษตรกรรายที่ได้ยื่นคำร้องเพื่อความโปร่งใสด้วยนั่นเองล่ะครับจากเรื่องของพี่น้องเกษตรกรไปดูกันต่อที่สวัสดิการแห่งรัฐครับรัฐบาลเร่งอำนวยความสะดวกเตือนประชาชนรีบยื่นขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐผ่านศูนย์ OSS ดำเนินการเบ็ดเสร็จณจุดเดียวย้ำนะครับทบทวนสิทธิ์ด่วนก่อนสิ้นเดือนนี้31สิงหาคมพ่อแม่พี่น้องประชาชนครับนางสาวพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีครับก็เปิดเผยเมื่อวานที่ผ่านมาครับว่ารัฐบาลนั้นเร่งอำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2569บูรณาการความร่วมมือทุกส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเดินหน้าให้ความช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ครับผ่านศูนย์ OSS ระดับเขตและระดับอำเภอของกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยพร้อมจัดเตรียมบุคลากรเพื่อให้ประชาชนนั้นได้รับบริการอย่างสะดวกรวดเร็วและสามารถจะดำเนินการได้อย่างเบ็ดเสร็จณจุดเดียวครับซึ่งศูนย์ OSS นั้นจะเป็นศูนย์กลางในการรับเรื่องให้คำแนะนำและประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติเพื่อจะอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในทุกขั้นตอนครับและหากมีความจำเป็นต้องจะส่งเอกสารเพิ่มเติมศูนย์ OSS ก็จะรวบรวมและส่งต่อข้อมูลไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจะลดภาระในการเดินทางและการติดต่อหลายหน่วยงานของพี่น้องประชาชนครับและในกรณีที่ประชาชนถูกนำข้อมูลส่วนบุคคลไปแอบอ้างให้แจ้งความต่อพนักงานสอบสวนเพื่อจะใช้เป็นหลักฐานครับโดยศูนย์ OSS จะประสานสถานีตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่ออำนวยความสะดวกในการรวบรวมเอกสารและส่งเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบสิทธิ์ต่อไปครับสำหรับประชาชนที่ไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติและประสงค์จะขอทบทวนสิทธิ์นะครับจะต้องยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์ผ่าน4ช่องทางครับได้แก่1ครับแอปพลิเคชันเป๋าตัง2แอปพลิเคชันทางรัฐ3เว็บไซต์โครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ4ครับธนาคารของรัฐที่เข้าร่วมโครงการ5แห่งครับได้แก่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือธกส.ธนาคารออมสินธนาคารกรุงไทยธนาคารอาคารสงเคราะห์และธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยครับภายในสิ้นเดือนนี้ครับ31สิงหาคมทั้งนี้ครับภายหลังการยืนยันความประสงค์ขอทบทวนสิทธิ์แล้วประชาชนก็สามารถจะแก้ไขหรือปรับปรุงข้อมูลกับหน่วยงานตรวจสอบคุณสมบัติได้จนถึงวันที่20กันยายนปีนี้ครับก่อนจะมีการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติรอบทบทวนในวันที่30กันยายนครับและผู้ที่ผ่านการพิจารณาก็จะสามารถเริ่มใช้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐได้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปครับปิดท้ายตีข้องร้องข่าวในวันนี้ครับสิ่งที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านครับประเทศไทยของเรากำลังจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลก World Bank Group ปี2569ครับระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ครับ
ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครและในการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้ครับคือโอกาสสำคัญเลยครับที่ประเทศไทยนั้นจะได้แสดงความพร้อมในหลายมิติตั้งแต่การจัดประชุมระดับนานาชาติการบริหารจัดการอีกหนึ่งสิ่งครับที่ประเทศไทยจะได้จากการเป็นเจ้าภาพก็คือการใช้ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยครับถ่ายทอดเสน่ห์ของประเทศสู่ผู้มาเยือนที่มาจากทั่วโลกครับไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมการต้อนรับวิถีชีวิตอาหารไทยและความสะดวกในการเดินทางครับทั้งหมดล้วนเป็นส่วนหนึ่งของประสบการณ์ที่ช่วยสร้างความประทับใจและเป็นภาพจำที่ดีครับยกตัวอย่างครับคือการนำผ้าพื้นถิ่น37ลายอัตลักษณ์จาก21จังหวัดทั่วประเทศครับ26ชุมชนมาใช้ตกแต่งและบุผนังห้องประชุมเพื่อช่วยดูดซับเสียงซึ่งแนวคิดนี้ครับพี่น้องประชาชนไม่ได้มีเพียงความสวยงามแต่ยังเปิดโอกาสให้วิสาหกิจเพื่อสังคมชุมชนและผู้ผลิตท้องถิ่นจากทั่วประเทศครับได้มีส่วนร่วมบนเวทีระดับโลกพร้อมครับบอกเล่าเรื่องราวของแต่ละพื้นที่ผ่านงานหัตถศิลป์ไทยซึ่งทุกองค์ประกอบล้วนเป็นส่วนหนึ่งของภาพจำที่ประเทศไทยเรากำลังจะสร้างให้กับผู้ที่มาเยือนจากทั่วโลกครับดังนั้นครับในการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569นี่จึงนับเป็นครั้งสำคัญที่ประเทศไทยจะเปลี่ยนโอกาสบนเวทีโลกให้กลายเป็นคุณค่าที่ส่งต่อสู่ประเทศและคนไทยในระยะยาวนั่นเองล่ะครับและสำหรับวันนี้ครับพี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทุกท่านตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงแล้วครับผมพฤทธิ์แก้วพิบูลและทีมงานจากสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ต้องลาไปก่อนครับขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังสวัสดีครับ

ทกภัยมาเยือนกรมประชาสัมพันธ์พร้อมอยู่เคียงข้างทุกสถานการณ์ติดตามข้อมูลข่าวสารอุทกภัยและการแจ้งเตือนภัยในทุกช่วงข่าวทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz NBT 2 HD และช่องทางออนไลน์เพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเพจกรมประชาสัมพันธ์

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะช่วงนี้มาพูดคุยกับคุณผู้ฟังกันบ้างนะคะสวัสดีทุกท่านขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ค่ะสวัสดีป้าวันดีนะแล้วก็พี่สมยศมาแล้วค่ะน้องชาตรีนะคะพี่เสวียนพี่บังออนนะคะพี่อเนกคุณพงศักดิ์คุณสมพานนะคะพี่ติมคองเตยคุณออนวิภานะคะพี่สุนทรหนองน้ำขาวมาแล้วคุณประภาสค่ะคุณมะพรึงนะพี่สุวรรณนะคะมาส่งสติกเกอร์แล้วก็คอมเมนต์คุณคมสันสวัสดีนะคะคุณสุพิตด้วยค่ะพี่ภัทรพรนะคะ
1: คุณชาตรีด้วยนะคะทุกท่านเลยนะคะที่ติดตามรับฟังแล้วก็ยังมีช่องบ้านดำนะคะที่ติดตามกบอุ๊บด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะ
0: ค่ะช่วงสุดท้ายนะคะมาดูข่าวกันหน่อยนะเป็นข่าวดีสำหรับพี่น้องเกษตรกรค่ะทางด้านของร้อยเอกหญิงพัฒดารัตทองสลวยกรค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะพูดถึงเรื่องของหลักเกณฑ์เยียวยาเกษตรกรฉบับใหม่ค่ะกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นได้มีการประกาศนะคะหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติปลีกย่อยเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือด้านการเกษตรผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินพ.ศ.2569ค่ะเพื่อที่จะยกเลิกหลักเกณฑ์เดิมในปี64โดยมีผลบังคับใช้เมื่อ21สิงหาคมที่ผ่านมาแล้วนะคะเพื่อเร่งช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและภัยธรรมชาติทั่วประเทศอย่างเป็นรูปธรรมค่ะก็นอกจากนี้นะคะการปรับหลักเกณฑ์ครั้งนี้ค่ะถือว่าเป็นการสะท้อนต้นทุนการผลิตจริงในปัจจุบันอย่างตรงไปตรงมาโดยสิทธิ์ในการได้รับความช่วยเหลือนั้นจะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขก็คือว่าพี่น้องเกษตรกรนั้นจะต้องขึ้นทะเบียนหรือว่าปรับปรุงเกษตรกรกับกรมส่งเสริมการเกษตรไว้เรียบร้อยก่อนเกิดสถานการณ์ภัยพิบัติในแต่ละพื้นที่นะคะพื้นและก็พื้นที่ความเสียหายจะต้องเป็นพื้นที่ได้รับการประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัยพิบัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะก็เป็นการช่วยเหลือเกษตรกรนะคะก็ปรับใหม่ค่ะ6:59 นะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: อาเซียนของเราก้าวไกลกว่าที่เคยจากการค้าการท่องเที่ยวเทคโนโลยีสู่ความร่วมมือของผู้คนทั้งภูมิภาคประเทศไทยพร้อมเดินหน้าเชื่อมโยงเศรษฐกิจวัฒนธรรมและมิตรภาพกับประเทศสมาชิกอาเซียนอย่างสร้างสรรค์เพราะอาเซียนไม่ใช่แค่เพื่อนบ้านแต่คือพลังแห่งอนาคตร่วมกันร่วมเรียนรู้พัฒนาและเติบโตไปด้วยกัน
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา7:00 น.

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์ทีมไทยแลนด์เตรียมเดินทางเจรจาความตกลงการค้าต่างตอบแทนกับสหรัฐอเมริกาปลายเดือนนี้ย้ำจุดยืนรักษาผลประโยชน์สูงสุดของประเทศ
1: รัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านระบุการที่สหรัฐจะดำเนินมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจที่เข้มงวดที่สุดต่ออิหร่านถือเป็นกลยุทธ์การข่มขู่แบบเก่าศึกจักรยานเสือภูเขานานาชาติที่ประเทศมาเลเซียปิ่นพักเชียงสวนนักปั่นเสือภูเขาดาวรุ่งทีมชาติไทยคว้าเหรียญเงินมาครองได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: ขณะนี้สถานการณ์อุทกภัยในจังหวัดน่านคลี่คลายลงแล้วนายกรัฐมนตรีสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์รวมทั้งฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาล
2: วันนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดน่านติดตามสถานการณ์อุทกภัยและการฟื้นฟูหลังสถานการณ์คลี่คลายโดยได้มีข้อสั่งการให้จังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการอาทิเร่งสำรวจความเสียหายฟื้นฟูระบบคมนาคมระบบสาธารณูปโภคและการให้บริการของสถานพยาบาลรวมถึงสำรวจความเสียหายของพื้นที่เกษตรเพื่อเยียวยาตามหลักเกณฑ์นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเพื่อทำความเข้าใจและสร้างความพร้อมรับมืออุทกภัยตลอดจนถอดบทเรียนหาแนวทางรับมือสถานการณ์อุทกภัยให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดเพราะมีข้อสั่งการกำหนดนโยบายและวางแผนการรับมือกับสถานการณ์ทั้งระยะสั้นและระยะยาว
3: เราก็จะเร่งทำการเยียวยาฟื้นฟูซ่อมแซมแล้วก็บรรเทาความทุกข์ร้อนของพี่น้องประชาชนนะครับด้วยความรวดเร็วอย่างเต็มที่ซึ่งรัฐบาลและก็ทุกภาคส่วนได้มีการหารือแนวทางที่จะเร่งดำเนินการในเรื่องนี้อยู่แล้วแล้ววันนี้ก็ได้ถือโอกาสเรียกประชุมหน่วยราชการในเขตจังหวัดภาคเหนือและภาคอีสานเพื่อทำความเข้าใจแล้วก็สร้างความพร้อมในการที่จะเผชิญเหตุการณ์น้ำท่วมน้ำหลากอุทกภัยถ้ามันจะเกิดขึ้นนะครับให้มีความพร้อม
2: นายชนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านกล่าวว่าระดับน้ำทุกจุดแห้งทั้งหมดแล้วขณะนี้เป็นช่วงการฟื้นฟูทำความสะอาดบ้านเรือนและถนนซึ่งได้ระดมกำลังพลจากหลายหน่วยงานดำเนินการจะเน้นพื้นที่อำเภอปัวเป็นลำดับแรกสำหรับการเยียวยาจะแบ่งเป็น2ส่วนส่วนแรกเป็นค่าเครื่องนอนเครื่องนุ่งห่มเครื่องครัวจ่ายเป็นเงิน 6,700 บาทกำหนดจ่ายวันที่30สิงหาคมนี้ยกเว้นผู้ประสบภัยในพื้นที่อำเภอปัวจะได้รับเงินเยียวยาในวันนี้โดยประชาชนเตรียมเพียงบัตรประชาชนหรือเอกสารยืนยันตัวตนที่มีเลขประจำตัว13หลักยื่นต่อผู้นำชุมชนส่วนแบบฟอร์มคำร้องและการถ่ายเอกสารต่างๆเจ้าหน้าที่รัฐจะเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมดส่วนที่2เป็นค่าซ่อมแซมบ้านและค่าช่วยเหลือด้านการเกษตรที่ได้รับความเสียหายซึ่งกรมโยธาธิการและผังเมืองได้ส่งทีมช่างโยธามาสำรวจความเสียหายขอให้ประชาชนมั่นใจว่ารัฐบาลจะดูแลเป็นอย่างดี
4: ขณะนี้จะต้องเริ่มจ่ายเงินค่าเยียวยาแล้วซึ่งเป็นเรื่องที่จังหวัด